ครับครูเบียร์นะครับบดินทร์อินก๋วยนะครับตอนนี้ครูอยู่ที่ห้องนะครับปฏิบัติการอาหารนะครับณวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศนะครับแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวันนี้ครูจะมาสอนทําขนมทับทิมกรอบทับทิมกรอบนะครับเป็นขนมไทยนะครับที่

คิดค้นขนมนี้นะครับเป็นขนมที่อยู่นะครับก่อนที่จะมีการเลิกทาสนะครับในรัชกาลที่5นะครับก่อนที่ขนมนะครับแล้วก็แม่ครัวต่างๆนะครับที่อยู่ในเรือนนะครับอยู่ในวังนะครับได้ออกมาเป็นนะครับประชาชนชาวบ้านนะครับโดยที่ไม่มีการเป็นทาสนะครับขนมไทยชนิดนี้นะครับมีหน้าตาที่สวยงามนะครับมีทั้งสีแดงนะครับแล้วก็จะเรียกว่าทับทิมสีเขียวเราก็จะเรียกว่ามรกตนะครับฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็จะนำมาทั้ง2สีเลยนะครับทั้งสีแดงนะครับเรียกว่าทับทิมกรอบนะครับสีเขียวเรียกว่ามรกตกรอบนักเรียนครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะมาดูนะครับวัตถุดิบนะครับและขั้นตอนในการทำนะครับทับทิมสยามนะครับหรือทับทิมกรอบนั่นเองนะครับแล้วก็มรกตกรอบนะครับว่าหน้าตาสีสันนะครับและความสวยงามเนี่ยจะเป็นดังที่ได้มีนามว่าทับทิมกรอบและอัญมณีสยามนะครับเลยว่ามรกตกรอบไหมนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับวัตถุดิบนะครับในการทำทับทิมสยามหรือทับทิมกรอบนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเรารู้จักกันดีนะครับแห้วนะครับแห้วนะครับหรือว่าอีกคนนึงจะเรียกอีกชื่อนึงก็คือว่าสมหวังนะครับแห้วนะครับหรือสมหวังนะครับเป็นพืชนะครับที่อยู่ในตระกูลเดียวกับหญ้านะครับเป็นพืชที่อยู่ในนาเนาะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะปลูกมากในทางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจะเป็นพืชที่เป็นนะครับหัวอยู่ได้ใต้ดินนะครับแล้วก็มีลำต้นเหมือนต้นหญ้านะครับที่เราเคยเห็นกันนะครับทับทิมกรอบทับทิมสยามนะครับเราได้วัตถุดิบหลักคือแห้วแห้วนะครับจะมีรสชาติหวานนะครับเพราะว่าในตัวของแห้วเนี่ยมีการสะสมสารอาหารไว้นะครับก็จะมีคาร์โบไฮเดรตมีแป้งเยอะนะครับทำให้ตัวแห้วเนี่ยมีรสชาติหวานนะครับวันนี้ที่อาจารย์นำมาใช้ก็คือแห้วต้มสุกนะครับหรือถ้าเราหาซื้อแห้วต้มสุกไม่ได้เราก็สามารถใช้แห้วสดนะครับที่มีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือแห้วกระป๋องนะครับก็หาซื้อได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับในกรณีที่เราหาแห้วสดไม่ได้หรือแห้วต้มสุกไม่ได้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับจะเป็นแป้งมันแป้งมันก็คือแป้งมันสำปะหลังนะครับทำจากอะไรทำจากหัวมันสำปะหลังนะครับนำไปผ่านการโม่นะครับจนเกิดเป็นแป้งนะครับแป้งมันสำปะหลังนะครับมีลักษณะเป็นยังไงมีลักษณะมีความขาวนะครับแต่ว่าจะมีความหยาบเล็กน้อยนะครับของเนื้อสัมผัสแป้งนะครับเนื้อสัมผัสของแป้งนะครับลักษณะของแป้งมันนะครับจะมีความใสวาวและมีความเหนียวนะครับเวลานำไปต้มนะครับจะเป็นแป้งจะมีความใสนะครับแล้วก็จะมีความเหนียวนุ่มนะครับต่อมาน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายที่ครูนำมาวันนี้นะครับเราจะไปทำเป็นน้ำเชื่อมนี่ครับน้ำเชื่อมใสนะครับสำหรับทานคู่กับทับทิมสยามทับทิมกรอบแล้วก็มรกตนะครับต่อไปก็จะเป็นกะทินะครับกะทิเหมือนเดิมนี่ครับเป็นกะทิกล่องนะครับแต่ถ้าเราหากะทิสดได้ก็จะดีนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็จะมีเกลือนะครับในการตัดรสหวานเค็มนะครับในขนมไทยเราขาดไม่ได้เลยคือเกลือต่อมาเป็นสีผสมอาหารสีเขียวนะครับอาจารย์ใช้เป็นสีเขียวแอปเปิ้ลนะครับสีเขียวนะครับหรือจะใช้สีเขียวใบไม้ก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับเราต้องการเข้มมากเข้มน้อยต่อไปนะครับเป็นสีแดงนะครับสีแดงจากสีผสมอาหารนะครับหรือถ้าเราหาสีแดงจากสีผสมอาหารไม่ได้เราก็สามารถใช้น้ำหวานนะครับยี่ห้อหนึ่งได้นะครับที่ให้สีแดงนะครับหรือสีเขียวนั่นเองนะครับต่อมาสิ่งที่เราใช้อีกอย่างนึงก็คือกลิ่นมะลินะครับกลิ่นมะลิเราจะใส่ไปในน้ำเชื่อมเพื่อให้มีความหอมละมุนนะครับให้ออกมาเป็นความแบบหอมเท่นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถหาน้ำลอยดอกมะลิได้นะครับเพราะว่าน้ำลอยดอกมะลิสมัยนี้นะครับมันมีสารเคมีเจือปนเยอะมากนะครับทำให้เราต้องใช้กลิ่นสังเคราะห์นะครับต่อมาเป็นใบเตยนะครับใบเตยใบเตยที่เราจะใช้วันนี้ก็เป็นใบเตยแก่นะครับใบเตยแก่เราจะมัดเป็นปมแบบนี้นะครับมัดเป็นกลมเพื่ออะไรครับเราก็จะไปใส่ในน้ำเชื่อมนะครับให้มีความหอมของใบเตยนะครับปนลงไปด้วยนะครับวัตถุดิบเราก็มีไม่ยากใช่ไหมครับมีไม่เยอะนักเรียนก็สามารถหาได้นะครับโดยไม่ยากเย็นเลยถ้าในกรณีเราหาแห้วไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยทั้งแห้วกระป๋องแห้วสดแห้วต้มแห้วยังไงก็ได้เราหาไม่ได้เลยเราสามารถใช้มันแก้วได้นะครับมันแก้วก็จะเป็นสีขาวนะครับเป็นพืชหัวชนิดหนึ่งที่อยู่ใต้ดินเหมือนกันแต่ว่ารสชาติจะไม่อร่อยเท่ากับแห้ว

ครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องต้มน้ําเชื่อมก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําตัวทับทิมกรอบของเรานะครับขั้นตอนแรกอาจารย์ก็ต้องเปิดไฟนะครับขออนุญาตนะครับเปิดไฟนะครับเราจะใช้ไฟแรงนะครับใช้กระทะทองนะครับตั้งไฟนะครับใส่น้ําลงไปนะครับอัตราส่วนนะครับน้ำ1ต่อน้ำตาล1นะครับใส่น้ำนะครับแล้วอาจารย์ก็ใส่น้ำตาลทรายขาวนะครับลงไปทีนี้เราต้องคอยคนนะครับพอเราใส่น้ําตาลลงไปแล้วเนี่ยเราต้องคอยคนให้เปิดไฟแรงนะครับเพื่อคนให้น้ําตาลละลายนะครับถ้าน้ําตาลไม่ละลายเนี่ยนะครับตัวน้ําเชื่อมมันจะไม่มีความใสนั่นเองนะครับเปิดไฟแรงนะครับนักเรียนเราจะเปิดไฟแรงแล้วก็คนให้น้ําตาลละลายทําไมเราต้องเปิดไฟแรงเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟอ่อนเนี่ยกว่าน้ําตาลจะละลายนะครับอาจจะทําให้ตัวน้ําเชื่อมเราเนี่ยมันไม่เซตตัวเป็นน้ําเชื่อมที่ใสดีนะครับเราจะเปิดไฟแรงก่อนนะครับพอน้ําเชื่อมละลายเนี่ยพอตัวน้ําตาลละลายเนี่ยเราก็ค่อยเบาเป็นไฟกลางนะครับต้มให้เดือดนะครับแล้วก็คนไปเนาะนะครับระหว่างที่เราคนนะครับก็ระวังความร้อนจากเตาด้วยนะครับนักเรียนอ่ะเราก็มาดูครับน้ำตาลก็เริ่มละลายพอน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะคะอาจารย์ก็จะเบาไฟลงนะครับอ่ะเบาไฟลงเป็นไฟกลางนะครับไฟกลางแล้วก็ต้มน้ำเชื่อมไปนะครับทีนี้เราก็รอให้น้ำเชื่อมเดือดนะครับแล้วก็รอให้น้ําเชื่อมเดือดก่อนนะครับระหว่างเราที่รอเนี่ยให้น้ําเชื่อมเดือดเนี่ยนะครับเราก็จะมาทําตัวทับทิมกรอบกันนะครับอ่ะเราก็ตั้งไว้นะครับให้น้ําเชื่อมเดือดนะครับจนข้นในระดับหนึ่งหลังจากที่เราตั้งน้ําเชื่อมแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนทุกคนนะครับระหว่างที่เรารอน้ําเชื่อมเดือดนะครับหรือน้ําเชื่อมเป็นข้นตามที่เราต้องการนะครับระหว่างนี้เรามาเตรียมตัวทับทิมกรอบกันนะครับแล้วก็จะนําเขียงมานะครับมีดนะครับเรานะครับใช้แห้วนะครับหั่นนะครับหั่นเป็นสามเหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับหั่นเป็น3ชิ้นนะครับแล้วเราก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับหรือเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับหรือหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะครับตามที่นักเรียนต้องการนะครับหั่นประมาณ3ทีนะครับแล้วเราก็ใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ถ้วยนะครับแล้วก็หั่นนะครับหั่นชิ้นเล็กหั่นชิ้นใหญ่นะครับหั่นให้เป็นชิ้นพอประมาณเดียวกันนะครับอย่าหั่นเล็กไปอย่าหั่นใหญ่เกินไปนะครับหั่นให้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็หั่นค่อยๆหั่นไปนะครับจนได้1ถ้วยนะครับวิธีการเลือกแห้วนะครับเราก็เลือกแห้วที่มีความแข็งนะครับไม่อ่อนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่นุ่มเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้แห้วที่มีความแข็งเนี่ยเวลาเรานําไปต้มเนี่ยนะครับแห้วก็จะมีความกรอบนะครับกรอบมากนะครับอาจารย์ก็จะหั่นแห้วนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับหั่นนะครับถ้าบางคนชอบชิ้นใหญ่นะครับก็หั่นชิ้นใหญ่แต่ถ้าบางคนชอบชิ้นเล็กๆนะครับก็จะน่ารักน่ารักนะครับหั่นชิ้นใหญ่ก็จะพอดีคํานะครับแต่ก็อย่าหั่นใหญ่เกินไปนะครับสําหรับผู้สูงอายุบางท่านนะครับอาจจะดูว่าโอ้ยชิ้นใหญ่มากเลยเคี้ยวไม่เข้านะครับนะครับประมาณนี้นะครับอาจารย์ก็จะหั่นนะครับแห้วออกไปนะครับถ้าสมมุติเราไม่มีแห้วอย่างที่อาจารย์กล่าวไปนะครับก็เราสามารถซื้อมันแก้วนะครับมันแก้วเนาะนะครับนักเรียนก็สามารถใช้มันแก้วได้นะครับอาจารย์ก็เอาแห้ว

ใส่ถ้วยนะครับตักแห้งใส่ถ้วยนี่ครับหั่นไปนะครับหั่นระหว่างรอน้ำเดือดนะครับแล้วก็หั่นแห้วไปนะครับ

อ่ะเราจะหั่นแห้วนะครับแบ่งเป็น2ถ้วยนะครับถ้วยที่1นะครับเราจะทําทับทิมสยามหรือทับทิมกรอบนะครับส่วนถ้วยที่2นะครับเราจะทําเป็นมรกตนะครับทับทิมกับมรกตต่างกันยังไงทับทิมสีอะไรครับนักเรียนทับทิมต้องเป็นสีแดงนะครับหรือรูบี้ถ้าเป็นสีเขียวนะครับเรียกว่าเอมเมอรัลด์หรือว่ามรกตนั่นเองนะครับอันนี้ถ้วยที่1นะครับถ้วยที่2นะครับจะแบ่งเป็น2ถ้วยนะครับแล้วก็หั่นไปเลยนะครับเหมือนกับถ้วยแรกเลยหั่นไปนะครับอาจารย์จะเร่งสปีดนะครับในการหั่นนะครับเวลาการใช้มีดนะครับนักเรียนก็ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กนะครับต้องมีผู้ปกครองคอยกำชับอยู่ด้านข้างนะครับอย่าทําด้วยตัวเองนะครับมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับนักเรียนต้องมีสตินะครับในการทําอาหารนะครับเวลาการใช้อุปกรณ์ของมีคมนะครับควรมีสตินะครับควรมีผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆนะครับถ้าเป็นนักเรียนตัวน้อยๆนะครับแต่ถ้านักเรียนโตแล้วก็ต้องมีสตินะครับอย่าทําไปและเล่นกันไปนะครับไม่งั้นจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแห้วที่อาจารย์ใช้ก็คือแห้วต้มสุกนะครับวันนี้นะครับอาจารย์หาแห้วดิบไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยต้องใช้แห้วต้มสุกแทนนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยโอเคนะครับเราได้แห้วนะครับที่เราคุยกันไว้นะครับทั้งหมด2ถ้วยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์จะนําแห้วมานะครับใส่สีนะครับสีแรกก็คือสีนะครับก็คือมรกตนะครับจานใส่ไปนะครับแล้วก็เอาช้อนนะครับคลุกนะครับคลุกให้เข้ากันนะครับให้เกิดเป็นสีเขียวนะครับให้เป็นสีเขียวทั่วกันนะครับเทคนิคนะครับถ้าเราอยากให้สีเขียวมันอ่อนลงนะครับเราก็ใส่น้ําเจือลงไปในสีผสมอาหารได้นะครับสีของตัวมรกตเราก็จะอ่อนลงนะครับแต่วันนี้นะครับอาจารย์ใส่ผสมไปแล้วหน่อยนึงนะครับสีก็จะออกเขียวๆนะครับนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็จะเป็นมรกตที่เราคุยกันไว้นะครับอีกสีหนึ่งนะครับแล้วก็จะใส่เป็นสีแดงนะครับที่อาจารย์ได้บอกไปนะเขาจะเป็นสีทับทิมนะครับลาดลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับสีน่ากินมากนะครับอาจารย์ก็จะคลุกนะครับคลุกสีนะครับจะใช้เป็นสีธรรมชาติหรือสีสังเคราะห์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นสีสังเคราะห์สีมันก็จะเลือกเฉดได้นะครับแต่ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีมันจะอ่อนนะครับและส่วนใหญ่เวลาเรามาทำเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยติดนะครับมันจะไม่ค่อยติดตัวแห้วเท่าไหร่นะครับสีก็จะไม่ค่อยสวยนะครับเรียบร้อยนะครับได้ทับทิมสยามกับมรกตแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูน้ำเชื่อมกันนะครับว่าน้ำเชื่อมเราเดือดแล้วนะครับว่าเป็นยังไงน้ำเชื่อมอาจารย์เดือดแล้วนะครับอาจารย์ขอดูน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมนะครับที่เราต้องการเนาะเดือดแล้วนะครับเราไม่ต้องการน้ำเชื่อมที่เข้มข้นจนเกินไปนะครับแต่ว่าน้ำเชื่อมเราก็นะครับอาจารย์จะเปิดไฟแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเดือดแล้วแต่ว่ายังไม่เข้มข้นเท่าที่อาจารย์ต้องการนะครับอาจจะขอรออีกสัก2นาทีนะครับระหว่างที่รอน้ําเชื่อมอีก2นาทีนะครับเรากลับมาทําตัวทับทิมสยามกับมรกตต่อนะครับอาจารย์จะเตรียมถาดขึ้นมา1ใบนะครับเตรียมถาดขึ้นมา1ใบและตะแกรงนะครับหรือเป็นกระชอนก็ได้นะครับสําหรับ

ร่อนแป้งนะครับขั้นตอนแรกนะครับอาจารย์ก็จะเอาตัวมรกตหรือทับทิมนะครับที่อาจารย์เตรียมไว้แล้วนะครับใส่แป้งมันลงไปก่อนนะครับรองก้นนะครับแล้วก็ใส่ทับทิมลงไปนะครับลงไปคลุกกับแป้งนะครับลงกับไปคลุกกับแป้งนะครับนะครับแล้วก็ใส่แป้งลงไปเพิ่มนะครับทีนี้เราก็ใช้มือนะครับในการคลุกนะครับคลุกแป้งนะครับคลุกแป้งกับตัวแห้วนะครับนะครับคลุกไปนะครับให้ตัวแป้งเนี่ยเกาะกับตัวแห้วนะครับให้เกิดให้ไม่เห็นสีชมพูนะครับเดี๋ยวเราจะมาเคาะแป้งออกนะครับนะครับทีนี้เราก็เอากระชอนขึ้นมานะครับหยิบตัวทับทิมสยามของเรานะครับขึ้นมานะครับขึ้นมาเนาะพร้อมแป้งนะครับแล้วหยิบขึ้นมาเลยนะครับนักเรียนนะครับมันก็จะเป็นเหมือนศิลปะอย่างครับแล้วเราก็ร่อนนะครับร่อนแป้งส่วนเกินออกทำไมเราถึงต้องร่อนแป้งส่วนเกินออกเพราะว่าแป้งส่วนเกินมันจะทําให้เกิดอะไรฮะเวลาเรานําตัวทับทิมสยามหรือทับทิมกรอบเราเนี่ยไปต้มนะครับมันจะเกิดแป้งติดก้นหม้อได้นะครับแล้วก็เคาะแล้วก็แยกใส่ถ้วยที่เราเตรียมไว้ครับนะครับเราก็ใส่ถ้วยนะครับที่เหลือก็ใส่อีกอันนึงอีกสีนึงเราก็แยกกันนะครับก็จะเอาแป้งโรยลงไปก่อนแล้วก็ใส่มรกตลงไปแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็คลุกนะครับให้แป้งกับตัวมรกตเข้ากันนะครับคลุกเบาๆนะครับไม่ต้องคลุกแรงนะครับเรียบร้อยออกนะครับร่อนแป้งส่วนเกินออกนะครับแล้วก็ใส่ถ้วยนี่ครับครับทีนี้อาจารย์ก็จะนําน้ําเชื่อมตักใส่ถ้วยนะครับน้ําเชื่อมที่เราต้องการนะครับแต่ก่อนนั้นนะครับอาจารย์จะใส่ใบเตยลงไปนิดนึงนะครับให้มีกลิ่นหอมของใบเตยนะครับไม่นานนะครับลงไปนะครับแล้วเราก็จะตักน้ําเชื่อมขึ้นนะครับแล้วเราก็ตักน้ําเชื่อม ขึ้นมานะครับแต่อาจารย์จะบอกว่าเราจะต้องใส่กลิ่นมะลิที่เราเตรียมไว้ด้วยนะครับลงไปในน้ําเชื่อมเพื่อให้มีความหอมนี่ครับใส่ลงไปนะครับลงไปคนปุ๊บทีนี้อาจารย์จะตักน้ำเชื่อมใส่ถ้วยนะครับพักให้เย็นนะครับน้ำเชื่อมเราจะตักไว้2ถ้วยนะครับแล้วก็ปิดไฟนะครับอันนี้ยกลงนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์จะตั้งน้ำนะครับสำหรับต้มตัวมรกตกรอบกับทับทิมกรอบนะครับนั่งกระทะเปิดไฟแรงนะครับใส่น้ำเปล่าลงไป

ครับนักเรียนครับทีนี้นะครับมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับนะน้ําเดือดแล้วนะครับพอน้ําเดือดแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะนํานะครับทับทิมกรอบเรานะครับทั้งสองสีนะครับลงไปต้มในน้ํานะครับให้สุกนะครับนะครับเราก็จะต้องค่อยๆใส่นะครับค่อยๆใส่ลงไปนะครับปึ๊บค่อยๆหย่อนลงไปพอเราใส่ไปแล้วนะครับทีนี้เราต้องใช้

กระชอนนะครับคนนะครับคนขึ้นมานะครับเพื่ออะไรถ้าเราไม่คนขึ้นมานะครับตัวทับทิมกรอบเรามันจะติดก้นกระทะนะครับหรือก้นหม้อนะครับมันจะทําให้ไหม้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าทับทิมกรอบเราสุกแล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเขาจะลอยตัวขึ้นมาเหนือน้ํานะครับเรารอสังเกตนะครับตอนนี้เริ่มมีนะครับตัวทับทิมกรอบเราเริ่มลอยน้ําขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตนะครับเริ่มมีแล้วนะครับเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะครับเราจะต้มไปนะครับจนเขาลอยขึ้นมานะครับจนครบนะครับแล้วเราจะตักออกมาแช่ในน้ําเย็นนะครับหรือน้ําอุณหภูมิห้องนะครับเพื่อดับร้อนนี่ครับเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับนักเรียนตัวทับทิมกรอบเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะครับแสดงว่าแป้งสุกแล้วนะครับน้ำนะครับต้องต้มตามน้ำเดือดเท่านั้นนะครับห้ามต้มน้ำไม่เดือดไม่ฉะนั้นนะครับแป้งมันจะหลุดออกจากตัวขนมนี่ครับทีนี้นะครับสุกแล้วนะครับตัวขนมลอยขึ้นมานะครับลอยขึ้นมาได้ที่แล้วนะครับเราก็จะตักขึ้นมานะครับแช่ในน้ำเย็นนะครับนี่ครับเป็นยังไงครับสีสันชมพูนะครับออกแดงนะครับตักแช่น้ำเย็นไว้นี่ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสีเขียวเนาะเมื่อกี้เราใส่สีชมพูนะครับใส่สีเขียวลงไปได้เลยนะครับระหว่างรอสีเขียวนะครับเราก็ตักสีชมพูนะครับหรือสีแดงของเราเนี่ยแช่ไว้ในน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ครับใส่ลงไปทำไมเราต้องแช่ในน้ำเชื่อมครับเพราะว่าเราจะให้สีของทับทิมกรอบเรานะครับมีความมันมีความงาวมีความวาวนะครับและมีรสชาติที่หวานในตัวนี่ครับแช่ไว้นะครับก็จะได้ครับเราก็มาดูสีเขียวของเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับเริ่มสุกแล้วนะครับเริ่มลอยนะครับตัวทับทิมกรอบเราก็เริ่มลอยขึ้นนะครับเริ่มลอยแล้วนะครับทีนี้ก็ตักออกนะครับแช่ในน้ำเย็นเหมือนเดิมนะครับแช่ในน้ำเย็นนี่ครับแล้วเราก็ปิดไฟนะครับตักตัวนะครับทับทิมกรอบเราสีเขียวนะครับใส่ในน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้นะครับแช่ไว้นี่ครับนะครับแช่นะครับ

นะครับแช่ไว้นะครับระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เรารอตัวทับทิมกรอบเราอิ่มน้ำเชื่อมนะครับเราก็จะมาทำการเตรียมน้ำกะทิกันนะครับครับนักเรียนหลังจากที่เรานำตัวทับทิมกรอบเรานะครับทั้งสองสีเนี่ยแช่ในน้ำเชื่อมนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์ก็จะนำตัวน้ำกะทิที่เราเตรียมไว้นะครับนำไปต้มในกระทะนะครับเปิดไฟนะครับเราจะใช้กระทะทองนะครับในการต้มน้ำกะทินะครับเราจะเปิดไฟกลางนะครับจะไม่เปิดไฟแรงนะครับเดี๋ยวกะทิจะแตกมันนะครับใส่กะทิลงไปนะครับใส่กะทินะครับลงไปทีนี้เราก็จะทำการคนนะครับคนให้กะทิเดือดนะครับแต่เราไม่ต้องการให้กะทิเดือดปุดๆนะครับเราแค่ต้องการให้กะทิมันเดือดแล้วมีความร้อนนะครับร้อนหน่อยๆนะครับแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปนะครับประมาณนิดเดียวนะครับประมาณ1ส่วน2ช้อนชานะครับไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับเราแค่ใส่เพื่อดับเพื่อตัดรสเค็มนะครับของขนมของเรานี่ครับคนกะทินะครับให้ร้อนนะครับให้กะทิร้อนนะครับถ้ากะทิเราไม่คนนะครับจะเกิดการแตกมันนะครับการแตกมันคืออะไรคือการแยกชั้นของน้ำกับตัวไขมันของกะทินะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับในการทำแกงต่างๆแต่วันนี้เราทำขนมนะครับเราต้องการน้ำกะทิที่มีความขาวนะครับเราจะไม่ต้องการกะทิที่แตกมันนั่นเองนะครับแล้วก็จะคนไปให้กะทิเดือดนะครับรอให้กะทิเดือดสักพักนึงนะครับคนไปตอนนี้นะครับกลิ่นเริ่มหอมแล้วนะครับเริ่มมีความหอมของกะทิเกิดขึ้นมานะครับลอยขึ้นมาากะทิเราเริ่มเดือดแล้วคนนะครับแล้วก็ตั้งไว้สัก3นาทีนะครับกะทิเริ่มเดือดแล้วนะครับสังเกตได้จากในหม้อนะครับเริ่มมีฟองขึ้นแล้วนะครับกะทิเริ่มเดือดนะครับเห็นไหมครับนักเรียนกะทิเราเดือดแล้วนะครับทีนี้เราก็จะปิดไฟเลยนะครับปิดไฟเลยแล้วก็ตั้งไว้นะครับกะทิเราเดือดแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะจัดทับทิมกรอบนะครับในการเสิร์ฟนี่ครับเราก็จะเอากระชอนนี่ครับตักขึ้นมาก่อนนี่ครับตักตัวทับทิมกรอบขึ้นมานะครับวันนี้เราทำสองสีเนาะนี่ครับฉะนั้นเราก็ใช้ทั้งสองสีเลยนะครับตักขึ้นมานะครับเสด็จน้ำเชื่อมก่อนนะครับแล้วก็ตักใส่จานนะครับสีชมพูนี่ครับแล้วก็สีเขียวนะครับมรกตกรอบเรากับเสด็จน้ำเชื่อมนะครับแล้วก็ใส่สองสีลงไปนะครับใส่ถ้วยนะครับนะครับเรายังมีนะครับที่เราเตรียมไว้ก็คือน้ำเชื่อมนะครับตั้งแต่รอบแรกที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็จะเสิร์ฟกับน้ำเชื่อมนะครับใส่น้ำเชื่อมลงไปนะครับราดน้ำเชื่อมลงไปนะครับชอบหวานมากก็ใส่มากนะครับชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยนะครับใส่น้ำเชื่อมลงไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะนำกะทิที่เราเตรียมไว้นะครับลงมาเนาะร้อนนะครับแล้วก็จับลงมานะครับกะทิที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็คนนะครับนะครับเราก็จะตักใส่นะครับราดลงไปในตัวทับทิมกรอบนี่ครับของเราเนาะราดนะครับน้ำกะทิลงไปนี่ครับราดลงไปนะครับถ้าใครชอบกะทิมากก็ใส่มากนะครับใครชอบน้อยก็ใส่กะทิน้อยนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับทับทิมกรอบนะครับกับมรกตกรอบครับครับก็สำหรับนะครับเมนูทับทิมกรอบของเรานะครับตั้งจะเป็นทับทิมกรอบมรกตกรอบนะครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนะครับนักเรียนสงสัยไหมว่าทำไมเวลาครูทำขนมไทยทุกครั้งเนี่ยจะต้องใช้กระทะทองทำไมถึงต้องใช้กระทะทองครับเพราะว่ากระทะทองเนี่ยที่เราต้องใช้เนี่ยนะครับที่นักเรียนเคยเห็นเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยกระทะเป็นสีทองอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ากระทะทองนะครับมีสรรพคุณ
ยังไงมีคุณสมบัติยังไงกระทะทองนะครับผลิตจากทองเหลืองแท้นะครับเป็นตัวกระทะที่นำความร้อนได้ดีนะครับเวลาเราใช้กระทะทองเนี่ยทำอาหารทำขนมเนี่ยเวลาเราจุดไฟนะครับตัวของไฟเนี่ยมันจะกระจายทั่วกระทะได้ดีนะครับความร้อนของไฟเนี่ยนะครับมันจะทั่วกระทะเลยนะครับจะมีความร้อนเท่ากันทุกจุดนะครับจะไม่ร้อนไปจุดเดียวเหมือนกับกระทะจีนถ้ากระทะจีนเนี่ยเวลาเราจุดไฟเนี่ยไฟจะร้อนจากตรงกลางและไปรอบๆแต่กระทะทองเนี่ยไฟจะร้อนจากตรงกลางและก็จะแผ่ความร้อนไปให้ทั่วของกระทะเลยนะครับเวลาเรานำกระทะทองเนี่ยไปทำอาหารไปทำขนมนะครับนำไปทอดนำไปผัดนะครับจะได้กระทะขนมเนี่ยหรืออาหารเนี่ยจะมีสีสันที่สวยงามนะครับจะมีสีสันที่ดูน่ากินนะครับโดยเฉพาะการนำไปทอดนะครับกระทะทองมันจะมีความอมน้ำมันนะครับจะไม่ติดกระทะเวลาเรานำไปทอดนะครับนะครับสรุปได้ว่านะครับขนมของเรานะครับสามารถนำไปทำอะไรได้สามารถนำไปทำเป็นงานอดิเรกนะครับนำไปสร้างอาชีพนะครับเพราะนักเรียนเรียนไปแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถไปต่อยอดสร้างอาชีพได้นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในครัวเรือน

0: นะครับหรือนักเรียนอาจจะมีที่บ้านเป็นเจ้าของธุรกิจขายร้านขายอาหารอยู่แล้วนะครับครูก็อยากให้นำเนี่ยเมนูอาหารไทยขนมไทยแล้วเนี่ยนะครับนำไปขายในร้านด้วยนะครับมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับของคนไทยเนาะนะครับคำว่าทับทิมสยามกับคำว่ามรกตนะครับเป็นชื่ออัญมณีนะครับที่หาได้นะครับในประเทศไทยแต่ของจริงนะครับก็หาได้ยากแล้วนะครับนะครับด้วยความคิดของคนไทยนะครับก็ทำอะไรครับทำการสร้างนะครับจำลองขึ้นมานะครับโดยใช้ชื่อของอัญมณีเป็นชื่อของขนมนะครับทำให้ดูเป็นยังไงครับน่ากินทำให้คนต่างชาติมีความสนใจนะครับเวลาต่างชาติเข้ามาประเทศไทยคุยกับคนไทยว่าโอ้อยู่ทำขนมอะไรทำไมแบบบ้านเขาไม่มีนะครับแต่ทำไมบ้านเราถึงมีนะครับนั่นก็เป็นอีกอย่างที่ตอบโจทย์สำหรับคนไทยนะครับขนมไทยนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปนะครับก็จะมีแต่คนเฒ่าคนแก่ทำแต่เราไม่เคยเห็นเด็กวัยรุ่นยุคใหม่เลยนะครับในการทำขนมเลยนะครับอาจารย์อยากจะให้วัยรุ่นยุคใหม่นะครับนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปนะครับได้นำเมนูต่างๆที่อาจารย์สอนไปนะครับนำไปสร้างอาชีพนำไปประกอบอาชีพนะครับเพิ่มเติมนะครับถ้าเราไม่ทำเป็นอาชีพหลักเราก็สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนักเรียนนักศึกษาเองนะครับประชาชนทั่วไปนะครับที่ได้เข้ามาติดตามวิดีโอนี้นะครับสำหรับเมนูของครูนะครับขั้นตอนไม่ได้ยากเลยนะครับเทคนิคก็มีอยู่ในคลิปนะครับขั้นตอนง่ายนิดเดียวครับส่วนผสมอุปกรณ์วิธีทำทุกอย่างหาได้รอบตัวนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเตาอบเครื่องรับเป็นหมื่นสองหมื่นนะครับเรามีแค่กระทะใบเดียวนะครับเราก็สามารถสร้างสรรค์เมนูที่น่ากินและน่ารับประทานแบบนี้ได้เห็นไหมครับใครๆก็ทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนแก่เด็กเล็กเด็กโตนะครับสามารถทำเป็นกิจกรรมยามว่างได้ด้วยนะครับสำหรับบางครอบครัวนะครับรายได้น้อยเนาะนะครับก็สละเวลาว่างนะครับทำอะไรนำขนมไทยนะครับที่อาจารย์สอนไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็ตามที่นักเรียนได้ติดตามกันนะครับนำไปประกอบอาหารนำไปประกอบอาชีพนะครับและเราก็จะได้เงินทองนะครับและก็สกิลนะครับในการสร้างอาชีพของเราขึ้นมานะครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเรียนจบมานะครับไม่ว่าเราจะจบช่างหรือเราจะจบพาณิชยการหรือเราจะจบม.ปลายเราก็สามารถมาเรียนรู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรเลยนะครับเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับกับการทำขนมไทยในวันนี้นะครับสำหรับครูนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถซักถามได้นะครับหรือจะพิมพ์คอมเมนต์ไว้นะครับถ้าอาจารย์มีเวลาจะเข้ามาตอบคำถามข้อสงสัยให้แก่นักเรียนที่สงสัยครับสำหรับขนมไทยนะครับที่อาจารย์สอนในวันนี้นะครับนักเรียนนะครับสามารถนำไปบูรณาการนะครับได้ในรายวิชาขนมไทยเบื้องต้นหรือระดับที่สูงกว่านั้นก็คือวิชาขนมไทยนะครับนักเรียนก็สามารถนำรายวิชาเหล่านี้ไปบูรณาการสร้างอาชีพสร้างงานนะครับและก็สร้างอนาคตของตัวเราเองนะครับสำหรับครูนะครับก็นำขนมมาเสนอให้นักเรียนนะครับเพื่อไปประกอบอาชีพกันต่อนะครับถ้ามีอะไรนะครับอาจจะได้ติดตามกันต่อนะครับใน EP ต่อๆไปนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับครูเบียร์นะครับนำเมนูนะครับทับทิมกรอบนะครับมรกตกรอบมานำเสนอนักเรียนในวันนี้นะครับในรายวิชาขนมไทยเบื้องต้นนะครับขอให้นักเรียนนำความรู้ในวันนี้นะครับนำไปต่อยอดและสร้างอาชีพในอนาคตนะครับสำหรับครูเบียร์ไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ EP หน้าสวัสดีครับ

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่าง2ทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่างชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบ

ฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

พบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้งสองด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้งสองขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์

มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิลเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

ันจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็ นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชย์ก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้

ราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูอาลีครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการแยกแบบชุดติดกันนะคะแล้วก็แขนเสื้อแล้วก็คอเสื้อนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะแนะนำเรานะคะเหมือนกับทำชุด1ชุดเลยนะคะก็คือทำตัวเสื้อชุดติดกันนะคะพร้อมกับแขนแล้วก็คอเสื้อเพื่อสามารถที่จะนำไปตัดใส่ได้จริงเลยนะคะเรามาดูกันว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะคะสำหรับอันแรกเลยนะคะเรามาแยกแบบชุดติดกันกันก่อนค่ะวันนี้นะคะเราจะต้องต่อนะคะเรานำแพทเทิร์นเสื้อนะคะเรานำแพทเทิร์นเสื้อที่เป็นแพทเทิร์นเสื้อเข้ารูปนะคะมาต่อความยาวของชุดติดกันก่อนนะคะนะคะเราลากเส้นต่อเนื่องนะคะจากนั้นนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนในลักษณะของเป็นกระโปรงทรง A ปลายบานเลยนะคะปลายบานเลยนะคะลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งลักษณะทรงแบบนี้นะคะก็จะนิยมกันทั่วไปนะคะสำหรับชุดติดกันนะคะชิ้นหน้าและชิ้นหลังเลยค่ะเราตีบานก่อนนะคะเราตีบานก่อนนะคะจากนั้นนะคะวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับจีบทวิสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีทรงปลายบานแล้วนะคะเราก็จะยังมีจีบทวิสเสริมให้ด้วยนะคะมีการตัดต่อที่เอวค่ะสำหรับตัวนี้นะคะชุดติดกันตัวนี้นะคะเราจะมีการตัดต่อที่เอวเพื่อจะนำด้านล่างนะคะไปทำเป็นจีบทวิสนะคะเราก็จะขีดทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังเลยค่ะเลยนะคะพอเราได้ตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะมาทำที่ตัวท่อนบนกันก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตัดแยกนะคะชิ้นหน้าและชิ้นหลังออกจากกันก่อนค่ะเห็นไหมคะพอเราตัดแยกออกมาแล้วนะคะชิ้นหลังเราเก็บไว้ก่อนค่ะชิ้นหลังเก็บไว้ก่อนนะคะเรามาทำชิ้นหน้าให้เสร็จก่อนนะคะเราตัดนะคะตรงเอวออกมาเลยนะคะตัดตรงเอวออกมาเลยนะคะส่วนด้านหน้านะคะเราจะเปลี่ยนนะคะแบบเพื่อมีการตัดต่อนิดนึงนะคะให้ด้านหน้าดูสวยงามนะคะคุณครูก็จะปิดเกล็ดเดิมนี้ออกไปนะคะเราจะไม่ใช้เกล็ดไหล่และเราจะใช้เกล็ดอื่นแทนนะคะเราก็ปิดเกล็ดไหล่นะคะที่เราไม่ใช้ออกไปเลยนะคะนะคะพอเราปิดออกไปแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาวาดรูปนะคะคอใหม่นิดนึงนะคะมาวาดรูปนะคะของคอเพื่อว่าจะทำการตัดแยกด้านล่างนะคะตัดแยกด้านล่างของตัวเสื้อนะคะลักษณะตรงนี้นะคะคุณครูจะให้ตัวเสื้อนะคะด้านล่างนะคะเป็นลักษณะหลวมๆนิดนึงนะคะที่ตรงนี้คุณครูปรับนิดนึงนะคะให้ลักษณะคอเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราตัดรูปทรงของคอออกมาเลยนะคะด้านล่างนะคะตัวนี้คุณครูจะต้องการให้ลักษณะของตัวเสื้อนะคะมีลักษณะเป็นจีบรูดๆนิดนึงนะคะเราก็ตัดตรงนี้ออกได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะมีลักษณะบานนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะคุณครูก็ตัดขึ้นไปเลยค่ะให้สุดทางนะคะเพื่อเราจะแยกให้ตรงนี้นะคะมีลักษณะบานย้วยเพื่อจะได้จีบได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็นำกระดาษมาแทรกนะคะนำกระดาษมาแทรกนะคะแทรกที่ด้านล่างตรงนี้ก่อนนะคะเมื่อเราตัดนะคะปลายเกล็ดด้านล่างจะบานออกเองนะคะตรงนี้ตรงส่วนแรกของเรานี้นะคะจากนั้นนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะเราจะต้องแยกปลายเองนะคะให้ปลายมันบานเองนะคะเราก็จับแยกได้เลยค่ะมีคะเราก็แยกนะคะให้ลักษณะของตรงที่เราเผื่อแยกเนี่ยนะคะใกล้เคียงกับชิ้นหน้ามากที่สุดนะคะ

พอเสร็จแล้วนะคะเราก็โค้งค่ะโค้งชายนะคะให้รับกันนะคะค่ะขีดเส้นต่อเนื่องนั่นเองนะคะจากนั้นค่ะตัดกระดาษออกนะคะตัดกระดาษออกให้ลักษณะนะคะของกระดาษเป็นลักษณะเดียวกับตัวเสื้อเลยนะคะตัวเสื้อท่อนบนของชุดติดกันนะคะอันนี้นะคะเป็นกลางหน้านะคะตรงนี้จะเป็นกลางหน้านะคะส่วนตัวนี้คือชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าด้านบนของชุดติดกันนะคะเราต้องเขียนเอาไว้นะคะเพื่อเราจะได้ไม่ลืมนะคะชิ้นหน้าด้านบนเสร็จแล้วต่อไปเรามาทําชิ้นหน้าด้านล่างนะคะชิ้นหน้าด้านล่างนะคะเราจะทําเป็นจีบทวิสต์นะคะคุณครูจะใช้ประมาณ3จีบนะคะตรงนี้คือด้านหน้า1จีบแล้วก็ด้านข้าง1จีบนะคะรวมแล้วก็เป็น3จีบนะคะเพราะว่าชิ้นหน้าเราเป็นสันทบนั่นเองนะคะเราลากจากเส้นเกล็ดนะคะตรงขึ้นไปเลยนะคะตรงขึ้นไปเลยแล้วเราก็ตัดให้รูปทรงของกระโปรงมันเป็นกระโปรงที่พอดีโดยปกตินะคะจีบทวิสต์เนี่ยเราจะแทรกอยู่ที่ประมาณ13เซนถึง14เซนนะคะแต่ถ้าในลักษณะแบบนี้นะคะตัวด้านหน้าเป็นสันทบนะคะเราก็แทรกออกมา7เซนนะคะตัวด้านหน้าเป็นสันทบเราก็แทรกออกมา7เซนแทรกออกมา7เซนนะคะเพราะว่ารวมกันแล้วเป็น14เซนนะคะจากนั้นเราก็เอากระดาษวางนะคะแล้วก็ปิดอันนี้เป็นทวิสต์ที่ด้านหน้านะคะเป็นทวิสต์ที่ด้านหน้าเราก็ลากเส้นตรงจากชายกระโปรงนะคะตรงออกมาเลยนะคะอันนี้คือทวิสต์ด้านหน้าตรงนี้จะต้องเป็นสันทบนะคะตรงนี้จะต้องเป็นสันทบนะคะเพราะว่าเราใช้จีบทวิสต์แค่ครึ่งเดียวส่วนด้านนี้นะคะเราตัดออกไปเลยนะคะตัดออกไปเลยตรงกลางเลยนะคะเราตัดออกไปเลยตรงกลางเลยแล้วเราก็แทรกกระดาษอีกค่ะแทรกกระดาษนะคะเพื่อทำจีบทวิสต์ตรงกลางนะคะแต่คราวนี้นะคะเราจะต้องวัด

จีบทั้งหมด14เซนนะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่สันทบแล้วนะคะสิบสี่เซนนะคะวัดไปเลยนะคะจากนั้นนะคะก็ต้องพับจีบก่อนค่ะถึงจะนำอีกชิ้นนึงมาวางได้นะคะต้องพับจีบก่อนจีบทวิตนะคะลักษณะการพับจีบทวิตเนี่ยไม่เหมือนกับจีบอื่นๆนะคะเพราะว่าเราจะต้องพับอย่างละครึ่งค่ะเราจะต้องพับอย่างละครึ่งนะคะอย่างละครึ่งแล้วก็อีกครึ่งนึงมานะคะ

เราแบ่งครึ่งก่อนนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการพับนะคะเราแบ่งครึ่งก่อนนะคะจากนั้นเราก็พับมาทีละครึ่งนะคะพับมาทีละครึ่งแล้วก็พับมาอีกครึ่งนึงค่ะเราควรจะใช้กระดาษที่แทรกนะคะเป็นกระดาษที่เนื้อนิ่มนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะเรามาวางให้เส้นนะคะชนกันเห็นไหมคะเส้นชนกันทุกเส้นนะคะให้เส้นทุกเส้นนะคะเส้นชนกันทุกเส้นแล้วเราก็ดึงนะคะดึงออกไปเพื่อจะแปะสก็อตเทปนะคะดึงออกไปนะคะจับล็อกเอาไว้นะคะเพื่อจะแปะสก็อตเทปนะคะเดี๋ยวเราทำอีกหนึ่งครั้งก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้จะเกิดการเลื่อนหลุดได้ง่ายนะคะเราควรจะต้องแปะสก็อตเทปไว้ก่อนนะคะเพราะว่ากระดาษเนี่ยถ้าเป็นกระดาษแข็งนะคะจะทำยากนิดนึงนะคะถ้าเป็นกระดาษนิ่มเนี่ยเราจะทำง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกนะคะเราต้องเลือกกระดาษที่มีความนิ่มนะคะแล้วก็บางนะคะถ้าเราเลือกกระดาษหนาเวลาเราพับอ่ะจะพับยากนะคะหรือเราอาจจะใช้กระดาษสร้างแบบนะคะไปเลยนะคะเพราะว่ากระดาษสร้างแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะนิ่มแล้วก็บางนะคะพอเราเสร็จแล้วนะคะในจีบที่2นะคะเราก็จะมาต่อให้ดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะนะคะจีบทวิสต์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัดส่วนที่เกินออกค่ะนะคะตัดส่วนที่เกินออกนะคะจีบทวิสต์เนี่ยค่ะจะมี2ลักษณะนะคะคือจีบทวิสต์ที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเราจะเห็นด้านในแบบนี้นะคะเป็นจีบทวิสต์ที่ต้องแหวกถึงจะเห็นนะคะกับอีกแบบนึงนะคะก็คือโชว์ด้านนี้นะคะเป็นจีบทวิสต์แบบทบนะคะอันนี้ก็เป็นจีบทวิสต์เหมือนกันนะคะแล้วแต่เราชอบว่าเราชอบด้านนี้หรือว่าด้านในนะคะแต่ว่าในที่นี้คุณครูโชว์ด้านในแบบนี้นะคะโชว์ด้านในแบบนี้นะคะเป็นลักษณะจีบทวิสต์แบบนี้จากนั้นค่ะคุณครูก็นำตัวเสื้อนะคะมาเย็บต่อกันค่ะแต่ในที่นี้คุณครูจะจำลองเหตุการณ์ให้เราดูนะคะว่าลักษณะพอต่อกันแล้วจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะอันนี้เปรียบเสมือนว่าเราจับจีบเล็กๆนะคะดูสวยงามนะคะ

นะคะตรงนี้ที่เราเห็นเหลือข้างหน้านี้นะคะกระดาษสีที่เหลือข้างหน้านี้นะคะมันก็คือจีบทวิตนั่นเองนะคะซึ่งคุณครูจะพับให้ดูนะคะว่าเวลาเราพับแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะมันก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าอีกฝั่งนึงมันคือสันทบนะคะเห็นไหมคะลักษณะก็เป็นอย่างนี้ตรงส่วนนี้นะคะคุณครูก็จะเย็บเป็นลูดๆนะคะให้มันดูอ่อนหวานนะคะสมกับเป็นชุดแสกนะคะชิ้นหน้าของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำชิ้นหลังกันต่อค่ะอันนี้เป็นชิ้นหลังนะคะเหมือนเดิมค่ะเราต้องแยกชิ้นหลังออกมาก่อนนะคะแยกชิ้นหลังออกมาก่อนตรงส่วนเอวนะคะนะคะแยกชิ้นหลังออกมาก่อนทำส่วนบน

ก่อนนะคะเนื่องจากว่าส่วนบนเนี่ยเราจะมีจีบรูดนะคะตรงตะเข็บไหลเราไม่ได้ใช้นะคะเราปิดไปก่อนไม่ได้ใช้เราก็ปิดไปนะคะตรงส่วนนี้นะคะนะคะจากนั้นนะคะเราตัดตำแหน่งเพิ่มเพื่อจะเพิ่มจีบรูดให้เขานะคะตัดเพิ่มเลยนะคะตรงนี้เราก็ตัดให้พอดีนะคะอันนี้เราก็ตัดขึ้นไปนะคะให้สุดที่ปลายนะคะเพื่อจะได้แยกกระดาษออกได้เห็นไหมคะกระดาษก็จะแยกออกมาเองนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้กระดาษนะคะมากระดาษนะคะมาต่อตรงความบานตรงนี้นะคะนะคะต่อได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ติดสกอตเทปความบานอย่างที่ครูบอกนะคะไล่ระดับให้ใกล้เคียงกันนิดนึงตรงด้านล่างที่เราเผื่อไว้ตรงนี้เราจะไว้ลูดก็ได้นะคะจับจีบเย็บก็ได้แล้วแต่เรานะคะพอเราเสร็จแล้วนะคะก็จะต้องโค้งนะคะเราจะต้องโค้งชายนะคะเหมือนทุกครั้งนะคะจะต้องโค้งชายต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตัดนะคะ

นะคะพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ไปทำที่ท่อนล่างได้นะคะนี่คะเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำกับท่อนล่างต่อไปนะคะตัวท่อนกระโปรงนะคะนี่เราก็ตัดออกไปเดี๋ยวตรงคอนะคะเราค่อยไปประกอบกับชิ้นหน้าเพื่อเราจะได้ทำปกนะคะจากนั้นนะคะเรามาดูที่ชิ้นหลังกันนะคะเช่นเดียวกันนะคะที่กลางหน้านะคะเราต้องเขียนก่อนค่ะว่าอันนี้เป็นกระโปรงชิ้นหลังนะคะเราจะได้จำได้นะคะแล้วก็ลากเส้นจีบทวิตก่อนค่ะกึ่งกลางเกล็ดนะคะตรงลงมาแล้วเราก็ตัดกระดาษนะคะเพื่อจะแทรกด้านหน้าก่อนนะคะเพื่อจะแทรกด้านหน้าก่อน7เซนเหมือนกับด้านหลังนะคะแทรกด้านหน้าก่อน7เซนเหมือนกับด้านหลังด้านหน้ากับด้านหลังนะคะจะต้องเหมือนกันนะคะแล้วเราก็วัดนะคะ7เซน

ถ้าเราเป็นซิปข้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสันทบนะคะถ้าเราเป็นซิปข้างนะคะด้านตรงซิปหลังก็จะไม่มีนะคะจากนั้นนะคะตัดอีกชิ้นหนึ่งนะคะขึ้นไปแล้วก็แทรก14เซนค่ะ

จากนั้นนะคะเราก็ตัดออกค่ะแล้วเราก็พับนะคะเราก็พับเราต้องพับครึ่งก่อนนะคะเราจะได้ง่ายนะคะ

นะคะพับครึ่งเสร็จแล้วนะคะเราถึงจะติดนะคะเราถึงจะติดอีกชิ้นหนึ่งพอเราเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็เอาตำแหน่งนะคะให้ตรงกันนะคะตำแหน่งให้ตรงกันนะคะพอตำแหน่งตรงกันแล้วเราถึงจะดึงออกมานะคะเราถึงจะดึงออกมาจับให้ดีๆนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะหลุดได้นะคะเราจะต้องทากาวหรือว่าเอาเข็มหมุดกัดไว้ก่อนก็ได้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่ชำนาญนะคะนะคะพอเราติดทั้งหมดนี้นะคะพอเราติดทั้งหมดนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปประกอบกับตัวเสื้อชุดแสกชิ้นบนนะคะอย่าลืมค่ะพอเราเสร็จตรงนี้เราจะต้องตัดนะคะตัดส่วนที่เกินค่ะทิ้งไปเลยนี่คะแล้วก็ตัดให้เป็นรูปทรงของกระโปรงนะคะจากนั้นนะคะเราก็เอามาต่อนะคะกับตัวเสื้อมาต่อกับตัวเสื้อเห็นไหมคะ

อย่าลืมนะคะตรงด้านนี้ตรงด้านนี้นะคะเราก็พับเก็บด้วยเหมือนกับเราเย็บจีบจริงๆนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือตัวเสื้อของชิ้นหลังแล้วก็ตัวเสื้อของชิ้นหน้านะคะในส่วนคอเดี๋ยวคุณครูจะยังไม่ทำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะนำมาในเรื่องของการแยกแบบปกนะคะซึ่งตอนนี้เราจะอยากได้ชุดติดกันนะคะที่มีลักษณะเป็นปกนะคะบัวแหลมตั้งนะคะกับจีบทวิตด้านล่างนะคะแล้วก็มีรูดอยู่ตรงด้านอกเพื่อเป็นการเสริมให้มีหน้าอกที่สวยงามนะคะด้านล่างเป็นจีบทวิตเพราะว่าในเรื่องของการแยกแบบกางเกงแยกแบบกระโปรงแล้วก็เสื้อเนี่ยคุณครูได้แนะนำในการแยกหลายๆแบบไปแล้วนะคะสำหรับตรงนี้นะคะคุณครูก็เลยแยกแบบกระโปรงจีบทวิตให้เราเราจะได้เสริมตัวจีบทวิตไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการแยกแบบแขนนะคะเขาทำอย่างไรกันบ้างนะคะเพื่อเราจะได้มาต่อตัวชุดติดกันให้ครบนะคะเราก็ต้องนำแม่แบบแขนนะคะขึ้นมาก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะต้องขีดเส้นนะคะแขนตัวนี้นะคะคุณครูจะแยกเป็นแขนระบายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องแบ่งส่วนที่เราจะให้มันเป็นส่วนของระบายนะคะในที่นี้นะคะคุณครูจะแบ่งออกเป็น8ส่วนนะคะเพื่อจะได้แยกระบายได้สวยๆนะคะ

นะคะเราแบ่งส่วนออกเป็น8ส่วนนะคะครึ่งนึงเราแบ่งออกเป็น4นะคะอีกครึ่งนึงเราก็แบ่งออกเป็น4เราก็จะได้ครบ8นะคะด้านนี้นะคะเป็นด้านหน้านะคะแขนด้านหน้าอันนี้เป็นด้านหลังนะคะเราใช้แขนสี่เหลี่ยมมาทำการแยกนะคะจากนั้นค่ะเราตัดกระดาษนะคะออกมาในลักษณะของเป็นแขนก่อนนะคะทุกครั้งนะคะที่เราจะแยกแบบนะคะหรือเราจะทำการย้ายเกรดนะคะหรือทำแขนเป็นแบบอื่นๆนะคะเราก็จะต้องนำแม่แบบนะคะมาเพื่อจะใช้ในการแยกนะคะหรือมาใช้ในการย้ายต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะแม่แบบจะยังเป็นแบบมาตรฐานอยู่นะคะจนกว่าเราจะมาทำการแยกแบบนะคะเราถึงจะได้แขนเสื้อเป็นแบบต่างๆนะคะในวันนี้ที่คุณครูสอนคือแขนระบายนะคะเราตัดทุกส่วนเลยนะคะตัดทุกส่วนเลยถ้าเรายังไม่มีความชำนาญนะคะคุณครูแนะนำให้เราตัดทีละท่อนนะคะ

ตัดทีละส่วนเราจะได้ง่ายนะคะในการแยกแต่ถ้าเรามีความชำนาญแล้วนะคะเราก็อาจจะตัดทีเดียวเลยได้นะคะตัดลงตัดขึ้นไปนะคะให้สุดหัวแขนนะคะแต่ไม่ให้ขาดนะคะจากนั้นนะคะเราสามารถใช้กระดาษนะคะใช้กระดาษนะคะในการแยก

รงกลางนะคะเราเริ่มแยกจากตรงกลางออกไปด้านข้างนะคะสำหรับตรงกลางนะคะคุณครูแนะนำว่าตรงกลางควรจะแยกเยอะที่สุดเพื่อให้มันย้วยได้มากที่สุดนะคะตรงกลางในที่นี้คุณครูจะแยกประมาณ4เซนนะคะและตรงส่วนอื่นๆคุณครูก็จะแยก3 2 1ไปตามลำดับนะคะ4 3 2 1นะคะตรงกลางจะเป็น4นะคะตรงด้านข้างสองข้างจะเป็น3นะคะแล้วก็ตรงปลายก็จะเป็น1นะคะนะคะจากนั้นนะคะเราก็3ค่ะแยก3นะคะแล้วก็แยก2ค่ะ

แล้วก็แยก1นะคะอันสุดท้ายเราจะแยก1นะคะเรากะระยะของกระดาษก่อนก็ได้นะคะเราจะได้แยกได้นะคะ

นะคะเราก็ติดไปนะคะให้เป็นสเต็ปนะคะ4 3 2และ1เซนนะคะสำหรับคนที่ชอบรับมากนะคะเราก็อาจจะแยกออกไปได้เยอะกว่านี้นะคะสำหรับคนที่ชอบระบายมากๆนะคะเราก็แยกออกไปได้เยอะกว่านี้แต่อันนี้คือเป็นระบายมาตรฐานนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ

ด้านปลายนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราจะต้องโค้งนะคะโค้งปลายแขนนะคะให้ชนกันในทีละส่วนนะคะลากมานะคะให้ชนกันลากเส้นให้ต่อเนื่องกันนะคะแล้วเราก็ตัดส่วนเกินออกไปนะคะด้านบนก็เช่นเดียวกันนะคะส่วนที่เกินก็ตัดออกไปเลยนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้แขนระบายแล้วนะคะอันนี้จะเป็นแขนระบายเฉพาะท่อนล่างนะคะอันนี้จะเป็นแขนระบายเฉพาะท่อนล่างนะคะเราได้แล้วนะคะแขนระบายต่อไปเราจะทำคอปกนะคะซึ่งอันนี้ครูจะทำเป็นปกบัวตั้งนะคะเราก็นำตัวเสื้อนะคะกลับมาที่เดิมนะคะแล้วเราก็นำชิ้นหน้านะคะและชิ้นหลังมาต่อกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอยืมนะคะที่เป็นตัวเสื้อนะคะเพื่อจะนำมาต่อให้เราดูกันว่าวิธีการทำปกนะคะวิธีการแยกแบบปกเราจะทำอย่างไรนะคะเรานำตัวเสื้อชิ้น

กับตัวเสื้อชิ้นหน้านะคะมาต่อกันที่ตะเข็บไหล่นะคะมาต่อกันที่ตะเข็บไหล่นะคะนำตัวเสื้อชิ้นหลังและตัวเสื้อชิ้นหน้านะคะนี่นะคะเรานำตัวเสื้อชิ้นหน้านะคะนี่คือชิ้นหน้าและนี่คือชิ้นหลังนะคะเรานำนะคะทั้ง2ชิ้นนะคะมาต่อที่ไหล่กันนะคะเราต้องมีกระดาษมา1แผ่นนะคะสำหรับเอาตัวเสื้อชิ้นหน้านะคะมาต่อกับชิ้นหลังนะคะโดยให้นะคะชิ้นหลังนะคะเกยไหล่นะคะเกยไหล่ทับมาที่ชิ้นหน้าประมาณ 2-3 เซนนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะเนื่องจากชิ้นหน้าเนี่ยคุณครูได้ตัดคอไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดคอหลังด้วยกันนะคะเราพยายามให้ตัวเก็บตรงกันนะคะเราก็ติดเอาไว้นะคะคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเราจะต้องแกะตัวนี้ออกด้วยจากนั้นนะคะเราก็มาปรับให้คอหลังเท่ากับคอหน้านะคะอันนี้ในส่วนของการทำปกแล้วนะคะตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของการทำปกแล้วนะคะเมื่อกี้เราทำแขนเสร็จไปแล้วนะคะต่อไปนี้เราจะทำปกนะคะซึ่งเราต้องนำนะคะตัวชิ้นหน้าแล้วก็ตัวชิ้นหลังมาประกอบกันนะคะเพื่อเราจะทำปกจากนั้นนะคะเราก็ตัดตรงนี้นะคะออกไปเลยตัดตัวชิ้นหลังนะคะออกไปจากนั้นนะคะเรารูปคอปกนะคะตามต้องการได้นะคะเดี๋ยวครูวางให้เราดูนิดนึงนะคะว่าเราจะวาดอย่างไรนะคะวิธีการวาดนะคะก็คืออันดับแรกเลยนะคะเราต้องวัดลงมาอันนี้คือคอที่เราต้องการให้ลึกนะคะจากนั้นนะคะเราวาดรูปปกเป็นลักษณะปกบัวมนก็ได้นะคะหรือบัวแหลมก็ได้นะคะวาดลงไปในตัวเสื้อเลยนะคะโดยปกตินะคะปกบัวนะคะก็จะมีลักษณะความยาวหรือความกว้างของปกนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการแต่ถ้าเป็นปกบัวมาตรฐานนะคะความกว้างของปกบัวมาตรฐานจะอยู่ที่ 6-7 เซนนะคะในที่นี้คุณครูใช้6เซนนะคะจากนั้นนะคะเรานำไม้โค้งอเนกประสงค์นะคะนะคะมาไล่โค้งนะคะให้ปกมีลักษณะมนนะคะนะคะแต่ว่าด้านล่างของปลายปกนะคะคุณครูบอกแล้วว่าวันนี้เราจะทำปกบัวแหลมนะคะเราก็จะทำปกให้มีลักษณะแบบนี้นะคะคือเราวาดรูปปกตามที่เราต้องการก่อนนะคะพอเราได้รูปปกตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะต้องตัดนะคะกดรอยก่อนนะคะกดรอยรูปปกลงไปที่กระดาษด้านล่างนะคะโดยการคว่ำกระดาษลงนะคะหรือเอากระดาษรองไว้ด้านล่างก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูเอารองไว้ด้านล่างนะคะจะได้ง่ายจากนั้นนะคะเราก็กิ้งเส้นปกนะคะที่เราวาดเอาไว้นั้นนะคะออกมานี่ค่ะเส้นที่เราไม่ควรลืมกิ้งนะคะก็คือเส้นตะเข็บไหล่นะคะเราต้องกิ้งไว้ด้วยนะคะกิ้งให้รอบเลยนะคะทั้งรอบคอนะคะลงมาถึงปกนะคะเราจะต้องกิ้งให้ครบทุกเส้นนะคะนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูปปกนะคะมาอยู่ที่ด้านหลังตรงนี้พอเราวาดรูปปกเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถแกะตัวเสื้อนะคะชิ้นหลังออกจากชิ้นหน้าได้เลยค่ะแกะตัวเสื้อชิ้นหลังออกจากชิ้นหน้าได้เลยอันนี้เป็นวิธีการทำปกอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือเรานำชิ้นหน้าและชิ้นหลังมาต่อกันนะคะแล้วเราก็สามารถทำได้นะคะตอนนี้คุณครูก็ได้ปกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขีดให้สีมันเข้มขึ้นนิดนึงนะคะเราจะได้มองเห็นนะคะเราโค้งตามเส้นที่เรากดรอยนะคะอ
นะคะอันนี้คือชิ้นหลังนะคะอันนี้คือคอชิ้นหลังส่วนอันนี้ก็คือชิ้นหน้านะคะจากนั้นนะคะยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้เราต้องทำแนวตั้งคอก่อนเพราะว่าคุณครูบอกแล้วว่าเราจะเรียนปกตั้งนะคะคอบัวปกตั้งนะคะเพราะฉะนั้นการทำแนวตั้งของคอบัวตัวนี้นะคะเราจะต้องขีดนะคะจากกลางหลังนะคะขึ้นมาประมาณ2เซนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแนวตั้งของปกนะคะขีดขึ้นมาประมาณ2เซนนะคะจากนั้นตรงด้านตะเข็บไหล่นะคะเราขีดเส้นขึ้นไปนะคะประมาณ2เซนเช่นเดียวกันนะคะแล้วเราก็ค่อยๆโค้งนะคะค่อยๆโค้งนะคะแล้วก็มาที่เส้นนี้นะคะเราโค้งมาในลักษณะแบบนี้เพื่อเราจะทำแนวตั้งปกนะคะ2เซนเด่นแล้วก็โค้งมานะคะจากนั้นนะคะเราแบ่งชิ้นหลังออกเป็น3ส่วนนะคะเราแบ่งชิ้นหลังออกเป็น3ส่วนนะคะเราแบ่งชิ้นหลังออกเป็น3ส่วนนะคะจากนั้นนะคะให้เราใช้สายวัดนะคะวัดคอนะคะชิ้นสีดำนะคะคือเส้นสีดำคือคอเดิมนะคะกับเส้นแนวตั้งปกใหม่คือสีน้ำเงินนะคะวัดดูความแตกต่างค่ะว่าทั้งสองเส้นนี้นะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเส้นแรกคอเดิมนะคะคุณครูวัดได้ 22.5 ค่ะเส้นแรก 22.5 นะคะเราเขียนเอาไว้นะคะส่วนเส้นที่2แนวตั้งคอนะคะคุณครูวัดได้20ค่ะคุณครูวัดได้20นะคะแสดงว่าเส้นแนวตั้งคอกับเส้นคอจริงต่างกัน 2.5 เซนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อมันต่างกัน 2.5 เซนนะคะเราจะต้องมาเฉลี่ยนะคะใส่ไปใน3เส้นนี้นะคะเพื่อให้คอแนวตั้งนะคะเท่ากับคอตัวจริงนะคะแบ่งใส่ไปใน3ตัวนี้นะคะซึ่งเราเอา 2.5 มาหารด้วย3นะคะเอา 2.5 มาหารด้วย3จากนั้นนะคะเราตัดเส้นนะคะตัดเส้นแนวตั้งคอนะคะตัดจากเส้นสีน้ำเงินนะคะก็คือแนวตั้งคอไปหาคอจริงค่ะนะคะไปหาคอจริงนะคะจากนั้นนะคะเราก็แทรกนะคะ 2.5 นะคะให้มาอยู่ตรงนี้ให้หมดนะคะ 2.5 นะคะอันแรกเราอาจจะแทรกประมาณ 1.5 ก็ได้นะคะและอันที่เหลือเราก็แทรก 0.5 ก็ได้นะคะเพื่อง่ายต่อการที่เราจะแทรก

นะคะเราก็แทรกขึ้นมานะคะถ้าเราแทรกยากนะคะคุณครูก็แนะนำว่าเราควรจะตัดให้มันมีลักษณะเป็นรูปปกแบบนี้ก่อนนะคะจะได้แยกกระดาษได้ง่ายขึ้นนะคะแยกอย่างไรก็ได้นะคะให้เส้นแนวตั้งปกเดิมนะคะเท่ากับแนวคอเดิมนะคะให้เส้นสีน้ำเงินเท่ากับเส้นสีดำนะคะแยกให้ได้เท่ากับเส้นสีดำจากนั้นเราก็ลองวัดดูก่อนนะคะว่าได้ 22.5 หรือเปล่านะคะอันนี้พอดีเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำไม้โค้งนะคะมาโค้งเส้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะได้แนวตั้งปกนะคะมาแต่งเส้นใหม่นะคะจากนั้นคุณครูจะระบายนะคะให้เราเห็นว่าสีแดงนะคะเป็นแนวพับปกตรงนี้นะคะเป็นแนวพับปกนะคะตรงนี้จะเป็นแนวพับปกนะเราก็ตัดนะคะให้เป็นรูปตามปกเลยนะเราตัด

นะคะเราตัดรูปปกได้เลยถ้าโดยปกตินะคะรูปปกของเราอะถ้าเราไม่ยกตัวนี้ตั้งขึ้นมานะคะปกก็จะแบนราบซึ่งจะดูแล้วไม่สวยงามนะคะถ้าเรามีการยกตัวปกขึ้นมานิดนึงนะคะลักษณะของปกเราก็จะตั้งในลักษณะแบบนี้นะคะจะตั้งสวยงามนะคะเดี๋ยวคุณครูขอติดสก็อตเทปด้านหลังนิดนึงนะคะนะคะตรงนี้เราพับให้เป็นลักษณะของแนวตั้งปกนะคะ

เห็นไหมคะว่าปกจะมีลักษณะโค้งตั้งขึ้นมานะคะถ้าเราไม่ทำตรงนี้นะคะปกจะแบนราบนะคะดูแล้วก็ไม่สวยไม่มีมิตินะคะลักษณะนี้ปกก็จะตั้งขึ้นมานะคะคราวนี้เราลองมาประกอบดูกับตัวเสื้อดูบ้างนะคะว่าถ้าเราประกอบดูกับตัวเสื้อแล้วจะสวยไหมนะคะเราลองมาดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะติดปกนะคะกับตัวเสื้อนะคะ

เนื่องจากว่าเวลาเราพับปกนะคะเราต้องดูด้วยเนื่องจากคุณครูกดรอยนะคะออกมาคนละด้านกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพับกลับไปอีกด้านนึงนะคะเราก็ค่อยๆติดนะคะตามรูปของคอไปนะคะเหมือนเราเย็บจริงอะนะคะ

นี่คะลักษณะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราลองติดดูนะคะเราจะได้รู้ว่าลักษณะปกที่ออกมานะคะจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะ

นะคะลักษณะคอปกก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือจะมีลักษณะตั้งนะคะจะมีลักษณะตั้งขึ้นมานะคะนะคะจะเป็นลักษณะบัวตั้งขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้นะคะส่วนอันนี้ก็คือท่อนล่างของชุดติดกันเมื่อกี้นี้นะคะของชิ้นหน้านะคะแล้วก็แขนนะคะตัวแขนนะคะที่เป็นแขนระบายนะคะนะคะไหมคะอันนี้ก็ครบแล้วนะคะสำหรับตัวเสื้อนะคะที่เป็นชุดติดกันนะคะตัดต่อเอวนะคะด้านล่างเป็นกระโปรงจีบทวิสต์นะคะแล้วก็คอนะคะเป็นลักษณะบัวตั้งนะคะบัวแหลมตั้งนะคะแขนระบายนะคะครบทุกอันแล้วนะคะสำหรับนักศึกษานะคะที่จะชมรายการย้อนหลังนะคะก็ติดตามสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.r นะคะ channel.net นะคะสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพนะคะของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นตอนแยกแบบเสื้อผ้านะคะของชุดติดกันนะคะแล้วก็แขนเสื้อแล้วก็ปกเสื้อนะคะก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะคะโปรดติดตามได้ตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความ

ชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพรุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: Morning, student. How are you?
1: I'm fine, thank you. And you?
0: I'm fine, thank you. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับครูขวัญไทยนะคะในรายวิชา English Listening Speaking 1นะคะวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด1ในรหัสวิชา2000-1203นะคะแล้ววันนี้เราจะกลับมาพบกับบทเรียนเกี่ยวกับเรื่อง Showering นะคะ Showering คือการท่องเที่ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์สำนวนและประโยคที่ใช้ในการท่องเที่ยวรวมไปถึงการพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทางนะคะเช่นการถามเวลาการถามวันเดือนปีถามวันที่การบอกระยะเวลาและรวมไปถึงการพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกในการเดินทางทั้งก่อนและหลังการเดินทางที่เขาเรียกว่า feeling talks นะคะซึ่งในบทเรียนนี้นะคะนักเรียนจะสามารถ

านสำนวนบอกความหมายของสำนวนและประโยคที่ใช้ในการเดินทางอ่านออกเสียงคำศัพท์สำนวนและประโยคที่ใช้ในการเดินทางได้นะคะและหวังว่าหลังจากที่พวกเราเรียนจบแล้วจะสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะเช่นเคยค่ะเรามาเริ่มเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียนนี้นะคะคำศัพท์คำแรกนะคะคือเอเจนซี่นะคะคือหมายความว่าตัวแ

0: ร์ไลน์แอร์ไลน์ก็คือสายการบินแอร์พอร์ตแอร์พอร์ตก็คือสนามบินนะคะ Arrive หมายความว่ามาถึง Backpacker Backpacker คือผู้ใส่กระเป๋าสะพายหลังถ้าอันนี้คือหมายความว่ามันแปลตรงตัวนะ Backpacker แต่ในที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันที่เราเห็น Backpacker นั่นคือการแบกเป้หนึ่งเป้และการไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆได้โดยที่ไม่ได้มีสิ่งของที่เราเอาติดตัวไปหมายนะคะต่อไปค่ะ Boarding PassBoarding Pass ก็คือตั๋วเครื่องบิน Book Book ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าหนังสือแต่ Book ในที่นี้หมายความว่าการจองนะคะ Check in ก็คือการลงทะเบียน Delay ก็คือล่าช้า Explore ก็คือการสำรวจนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะออกเสียงพร้อมกันในคำอ่านคำศัพท์และอ่านในตัวในความหมายคำแปลนะคะเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่คำแรกคือเอเจนซี่เลยนะคะอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มคำแรกเลยค่ะ flight หมายความว่าเที่ยวบิน information counter information counter ก็คือบริการสอบถามที่มันเป็นเคาน์เตอร์อยู่ตรงนั้นเราจะเรียก information counter นะคะต่อไปคือ immigration ก็คือด่านตรวจคนเข้าเมืองต่อไปคือ leave หมายความว่าออกจาก lounge คือห้องรับรองนะคะ paradise หมายความว่าสวรรค์ passenger ก็คือผู้โดยสาร passport คือหนังสือเดินทางและ popular ก็คือเป็นที่นิยมนะคะเรามาเริ่มคำแรกอีกเหมือนเดิมนะคะให้พวกเรียนอ่านคำศัพท์แล้วก็ความหมายนะคะเริ่มคำแรกที่คำว่า flight เลยค่ะคำศัพท์ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะมันเกี่ยวกับการเดินทางซึ่งเราจะมีคำศัพท์ที่ใช้ในบทเรียนค่อนข้างเยอะนะคะต่อไปคือ Round Trip ก็คือการไปและการกลับนะคะ Seat Belt ก็คือเข็มขัดนิรภัยนะคะ Spread ก็คือการฉีดพ่นหรืออีกคำหนึ่งก็คือหมายความว่าสาดนะคะต่อไปค่ะ Terminal คือสถานี Ticket ตั๋วTimetable ก็คือตารางเวลา Tourist นักท่องเที่ยว Travel คือเดินทาง And Trolley รถเข็นนะคะเช่นเคยค่ะให้นักเรียนอ่านออกเสียงตั้งแต่คำแรกแล้วก็ความหมายนะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะ Round Trip ไปกลับค่ะ
1: Round Trip ไปกลับ

ียนจะสามารถนำคำศัพท์ที่ครูนำเสนอวันนี้ไปใช้ในบทเรียนได้นักเรียนก็ต้องอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจกับคำศัพท์ที่ให้มาด้วยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาในเรื่องของสำนวนและประโยคที่ใช้ในการพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทางนะคะในบทนี้นะคะเราจะศึกษาเกี่ยวกับการพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทางซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเรื่องดังนี้นะคะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องการถามถึงเวลาหรือภาษาอังกฤษคือ asking for time นะคะการถามถึงเวลามันก็ไม่มีประโยคอะไรที่ยากไปกว่า what time it is ก็คือเวลาเท่าไหร่ใช่ไหมคะตัวอย่างประโยคก็คือ what time what is the time what is the time ก็คือเวลาเท่าไหร่ใช่ไหมคะหรือ could tell me the time please ช่วยบอกเวลาฉันหน่อยกรุณาบอกเวลาฉันหน่อยหรือ what time is suitable for you คือเวลาที่เหมาะสมสำหรับคุณน่ะคือเวลาเท่าไหร่นะคะหรือ what time will the train arrive arrive หมายความว่ามาถึง the train คือรถไฟ what time will the train arrive ก็คือเวลาที่รถไฟมาถึงคือเวลาเท่าไหร่นะคะต่อไปคือการตอบคำถาม answering for the timeเมื่อมีการถามเวลาก็ต้องมีการตอบเวลาเช่นเดียวกันนะคะอันแรกเลยถ้าเวลาเต็มชั่วโมงไม่มีเศษให้เติมให้ใช้คำว่า o'clock ตัวอย่างนะคะ is 6 o'clock ก็คือ6นาฬิกาถูกไหมคะ6โมงตรงหรือ the train will arrive at 9 o'clock the train will arrive at 9 o'clock รถไฟเนี่ยจะมาถึงในเวลา9โมงอันนี้ในกรณีที่เวลาเต็มไม่มีเศษนาทีเวลาเต็มชั่วโมงไม่มีเศษนาทีให้พูดเวลานั้นและคำว่า o'clock ได้เลยนะคะต่อไปถ้าเวลานั้นไม่เต็มชั่วโมงหมายความว่ามีเศษนาทีขึ้นมาแล้วเราจะบอกได้ยังไงว่านาทีนั้นคือเท่าไหร่หรือและมีวิธีการพูดอย่างไรเวลานั้นเขาบอกว่าถ้าเวลาไม่เต็มชั่วโมงตั้งแต่เลข12ถึงเลข6นะคะให้ใช้คำว่า past ให้ใช้คำว่า past ในกรณีที่เลข12นะคะถึงเลข6ในกรณีนะกรณีนาทีตั้งแต่12ถึงเลข6ก็คือ1 1 2 3 4 5 6หรือ5นาที10นาที15นาทีก็ว่าไปนะคะใช้คำว่า past แต่ในกรณีที่ไม่ตั้งแต่เวลาเลข6ถึงเลข12เมื่อมี12ถึง6ก็ต้องมี6ถึง12เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ6ถึง12เนี่ยให้ใช้คำว่า to นะคะอันนี้ยังจะมองเห็นไม่ชัดเรามาดูตัวอย่าง 9.10 ก็คือ9โมง10นาทีถูกไหมคะ9โมง10นาทีเราจะบอกว่าไง9โมง10นาทีนี้ในภาษาไทยแต่ในภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่ามันอยู่ในช่วงเวลาไหนคะช่วงเวลาที่จะใช้ past หรือใช้ to past ถูกไหมเพราะมันอยู่ในช่วงของ12ถึง6ใช้ past แต่ถ้า6ถึง12ใช้ to 9 โมง 10 นาทีมันอยู่ในช่วง12ถึง6ใช้ past ก็คือ is 10 is นี่ก็คือ is นะคะ is 10 past 9 is 10 past 9ก็หมายความว่าผ่าน9โมงไปแล้ว10นาทีผ่าน9โมงไปแล้ว10นาทีนะคะต่อไปค่ะ10โมง20 10โมง20เรามาดู10โมง20นะคะอยู่ในช่วงของ past เช่นเดียวกันใช่ไหมคะก็คือ is 20 past 10 is 20 past 10ก็คือผ่าน20ผ่าน10โมงไปแล้ว20นาทีแล้วถ้าครูจะบอกว่า9โมง15เราจะบอกว่าไง9โมง15ถ้าเอาตามหลักที่พูดนี้เราจะบอกว่าไง15คือ is อะไรคะ15 is 15 past 9ในกรณี9โมง15ใช่ไหมคะอันนี้เราสามารถพูดได้ตามข้อตกลงในห่วงของเวลานี้นะคะต่อไปเรามาดูในช่วงของตั้งแต่เลข6ถึง12บ้างคือในช่วงของ to ใช่ไหมคะ8โมง40ก็คือผ่านไปแล้วถูกไหมมันผ่าน6ไปแล้วอยู่ในช่วงของ12ใช้คำว่า to คือ is 20 minutes

9 is 20 minutes to 9ถ้าแปลตรงตัวเลยก็คืออีก20นาทีเนี่ยถึง9โมงเพราะฉะนั้นเราจะสามารถพูดได้เลยนะคะว่าอีก20นาทีถึง9โมงเราสามารถเข้าใจได้เลยว่ามันอยู่ที่8โมง40แล้วต่อไปนะคะ10โมง50 10โมง50อีกกี่นาที11โมงอีก10นาที11โมงนะคะก็คือ is 10 minutes to 11 is 10 minutes to 11นะคะถ้าเราจะบอกว่า10โมง10โมง45ล่ะ10โมง45เราจะบอกว่าไง is 15 minutes to 11เพราะอีก15นาที11โมงใช่ไหมคะเรามาทบทวนอีกนิดนึงนะคะถ้าในกรณีที่ยังอยู่ในห้วงเวลาของ12ถึง6 12ถึง6นะคะให้ใช้คำว่า past past ก็คือผ่านมาแล้วผ่านชั่วโมงนั้นมาแล้วกี่นาทีใช่ไหมถ้าผ่านชั่วโมงนั้นมาแล้ว10นาทีเราก็บอก10 past เท่าไหร่9โมง10ก็คือ10 past 9ถูกไหมคะถ้าเกิดว่าในห้วงเวลาของ6ถึง12 6ถึง12ก็คืออีกกี่นาทีจะถึงเวลาต่อไปถ้าในส่วนของ6ถึง12นะคะอีกกี่นาทีจะถึงเวลาต่อไปก็อย่างเช่นตัวอย่างก็คือ10โมง50ก็คืออีก10นาทีจะถึง11โมงถูกไหมคะอีก10นาทีจะถึง11โมงเราก็สามารถบอกได้ว่า is 10 minutes to 11หรือจะอ่านเป็นแบบอเมริกันก็ได้อ่านเป็นแบบแมริการคืออ่านนาทีแล้วก็อ่านเวลาแล้วก็อ่านนาทีได้เลยอันนี้จะง่ายหน่อยเรามองเห็นตัวไหนเราสามารถอ่านได้เลยอันนี้คือการอ่านแบบอเมริกานะคะเช่น9โมง10ก็คืออ่านได้เลยว่า9 and 10หรือ10โมง20ก็คือ10 20อันนี้คือการอ่านแบบอเมริกันนักเรียนสามารถเลือกไปใช้ได้นะและการอ่านอเมริกันก็สามารถที่จะพูดได้แบบง่ายๆเช่นเดียวกันแค่เราดูเวลาแล้วเราก็บอกได้เลยนะคะไม่ต้องมีพาร์ทไม่ต้องมีทูนะคะอันนี้คือการบอกแบบอเมริกันนะคะต่อไปนะคะตอบการถามตอบเกี่ยวกับวันเดือนปีถามเวลาแล้วตอบเวลาแล้วก็ต้องมาถามตอบเกี่ยวกับวันเดือนปีนะคะประโยคแรกคือ What day is todayWhat day is today ก็คือวันนี้วันอะไรตอบคือ is Monday ใช่ไหมคะต่อไป What is the date today What is the date today day คือวัน date คือวันที่ day นะคะ day คือเขาถามวันแต่ถ้า date date นี่คือถามวันที่นะคะก็คือ is 12นะคะต่อไป when will you come back อันนี้ก็ถามเวลาเช่นถามวันถามเวลาเช่นเดียวกันนะคะเขาถามว่าคุณจะกลับมาเมื่อไหร่นะคะ when คือเมื่อไหร่ will you come back ก็คือกลับมาเมื่อไหร่ on October 12ก็คือในวันที่12เดือน October นะคะต่อไป when did you go abroad when did you go abroad ก็คือเมื่อไหร่นะคะคุณจะเดินทางไปอันนี้ถามถึงปีก็คือ in 2005นะคะปี2005นะคะต่อไปถ้าจะพูดเกี่ยวกับวันหรือการใช้ preposition ก็คือการคำบุพบทที่ใช้บอกสถานที่ต่างๆ in on at ข้างบนข้างล่างข้างใต้ข้างหน้าข้างหลังเขาเรียกว่า preposition นะคะในบทเรียนนี้เรื่องของ travel เราจะอยู่ในเรื่องของการใช้คำว่า on เราจะใช้กับวันคำว่า on นะคะ preposition on เราจะใช้กับวันเราจะบอกว่าการพูดเกี่ยวกับวันก็จะใช้ on เช่น on Sunday on Monday ถ้าพูดเกี่ยวกับเดือนและปีใช้ in พูดเกี่ยวกับเดือนและปีใช้ in นะคะคือin May, in December, in 2005 หรือ in 2013 นะคะ
อันนี้คือใช้เกี่ยวกับปีนักเรียนจะสงสัยนิดนึงไหมว่าทำไมข้างบน what day is today ถึงใช้ is what day is today ทำไมถึงใช้ is ไม่ใช้ on เพราะเขาถามว่ามันวันที่อะไรไม่ได้ถามว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นในวันอะไรแต่ถ้าถามว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นในวันอะไรเราใช้ on แต่ถ้าถามว่าวันนั้นคือวันอะไรใช้ is นะคะต่อไปค่ะการถามเกี่ยวกับระยะเวลานะคะ how long ก็คือระยะเวลานานเท่าไหร่ long หมายความว่ายาว how แปลว่าเท่าไหร่ก็คือยาวนานเท่าไหร่นะคะ how long will you spend time for your holidays how long will you spend time for your holidays holiday หมายความว่าวันหยุดวันหยุดที่ไม่ใช่ weekendวันหยุดคือวันหยุดนัดขัตฤกษ์วันหยุดปีใหม่วันหยุดสงกรานต์วันหยุดต่างๆที่ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์เขาจะเรียกว่า holidays แต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาจะเรียกว่า weekend นะคะแตกต่างกันนะวันหยุดไม่เหมือนกันนะคะ how long will you spend time for your holiday ก็คือคุณใช้เวลาว่างเนี่ยนานเท่าไหร่ในวันหยุดของคุณต่อไป how long does it take you do your work each day คุณใช้เวลานานเท่าไหร่ในการทำงานของคุณในแต่ละวันนะคะ each day ในแต่ละวันและก็มีการถามแล้วก็ต้องมีการตอบเช่นเดียวกันนะคะการตอบเกี่ยวกับระยะเวลา I will spend 3 days in Phuket คือใช้เวลา spend คือใช้เวลานะคะใช้การใช้เวลาเขาใช้เวลา3วันเนี่ยอยู่ที่ภูเก็ต It take me 8 hours each day It take me 8 hours each day นะคะคือเขาถาม How long does it take you to do your homework your work each day ใช้เวลาทำงานในแต่ละวันเนี่ยเท่าไหร่เขาก็เลยตอบว่า it take me 8 hours each day ก็คือทำงาน8ชั่วโมงต่อวันนะคะต่อไปนะคะต่อไปคือการถามถึงความรู้สึกเรามาดูถามถึงความรู้สึกก่อนและหลังการเดินทางมีประโยคคำถามนะคะที่เป็นสำนวนก็คือ how do you feel before the time how do you feel before the trip นะคะHow do you feel before the trip คือหลังจากที่ไปเที่ยวแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรนะคะหรือ How does he feel after his long flight How does he feel after his long flight ก็คือคุณรู้สึกอย่างไรหลังจากการเดินทาง flight ก็คือเครื่องบินนะคะหลังจากที่บินมาแล้วเนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรถามเสร็จก็ต้องตอบใช่ไหมคะถาม do you feel แล้วเราก็ต้องตอบคือ they feel ก็คือพวกเขารู้สึกถูกไหม I feel คือฉันรู้สึกหรือ he she feel ฉันรู้สึกเช่นเดียวกันนะคะถ้าถามถึงคนบุคคลกลุ่มใหญ่เราต้องเรียกกลุ่มนั้นว่า they แต่ถ้าเราบอกในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเราก็จะบอกได้ว่า I feel แต่ถ้ามีคนถามถึงเพื่อนเราที่ร่วมทริปไปด้วยเนี่ยเราก็เรียกเขาว่าhe หรือ she แล้วก็ feel มีความรู้สึกหมายความว่าความรู้สึกนะคะเราสามารถบอกได้ว่าเรารู้สึกได้อย่างไรคืออันแรกเลย excited ตื่นเต้น happy มีความสุข nervous คือกังวลนะคะ worry คือเช่นเดียวกันกังวลเช่นเดียวกันนะคะ sad เศร้า tried คือเดินทางมามากและฉันรู้สึกเหนื่อยนะคะเราสามารถบอกได้ว่า I feel excited คือฉันรู้สึกตื่นเต้น before the trip หลังจากที่เดินทางมาแล้วเนี่ยหรือหลังจากที่ after his long flight เนี่ยจากเดินทางมายาวนานเนี่ยฉันรู้สึก I feel excited คือฉันตื่นเต้นนะคะมีโน้ตนิดหนึ่งด้านล่างDrive 5, take a taxi and train เนี่ยเราจะบอกว่าเราไปโดยการขับรถเนี่ย drive เนี่ยเราบอกว่า go by car นะคะถ้าขับรถไปโดยการขับรถเนี่ย drive ก็คือการขับถูกไหมมันจะใช้ได้กับ go by car ก็คือไปโดยรถ
แต่ถ้า fly

fly นะคะคือการบินใช่ไหมคะ fly การบินเนี่ยเราจะบอกได้ว่า go by plane ก็คือเครื่องบินนะคะหรือ take a taxi train take a taxi a train ก็คือ go by taxi and train นะคะอันนี้คือการบอกได้ว่าถ้าเราขับเนี่ยเราจะบอกได้ว่าเราขับโดยอะไรถ้าเราบินเราจะบินโดยอะไรหรือถ้าเราขึ้นแท็กซี่หรือเทรนเนี่ยเราก็บอกได้ว่า go by taxi or train นะคะต่อไปนะคะเรามาเริ่มที่แบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดนี้นะคะจะเดี๋ยวครูจะอธิบายเกี่ยวกับบทและหรือแต่ละข้อนะคะเราคือแบบฝึกหัดนี้คือการนำคำศัพท์ที่ว่างไปเติมในช่องว่างให้สมบูรณ์นะคะเรามาเริ่มข้อแรกเลยนะคะ Do you want to travel one way trip Do you want to travel one way trip One way trip ก็คือเราต้องการที่เราพวกเราเนี่ยต้องการที่จะไปเที่ยวแบบว่าวันเดียวกลับอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำความหมายนะคะเรามาดูความหมายของคำศัพท์ที่เราจะใช้ในการตอบคำถามในวันนี้นะคะเรามาดูคำแรกนะคะคำแรกคือ boarding pass นักเรียนจำได้ไหม boarding pass หมายความว่าอะไร boarding pass นักเรียนจำได้ไหมคะหมายความว่ายังไง boarding pass คืออะไรคะ boarding pass คือตั๋วเครื่องบินถูกไหมคะ boarding pass คือตั๋วเครื่องบินต่อไป passport คือหนังถือเดินทางต่อไปค่ะ airport คือสนามบิน airline สายการบิน travel agency บริษัทนำเที่ยว flight เที่ยวบิน check in คือลงทะเบียน delay ล่าช้านะคะ seat belt เข็มขัดนิรภัย round trip คือการไปเที่ยวแบบไปกลับ terminal คือสถานี book ไม่ใช่หนังสือจอง trolley รถเข็นนะคะ timetable ตารางเวลาleave ออก ticket ตั๋วนะคะ information counter คือศูนย์บริการให้การสอบถามและให้ข้อมูล lounge ห้องรับรอง arrive มาถึง and passenger คือผู้โดยสารนะคะเรารู้ความหมายในคำศัพท์แล้วนะคะต่อไปเรามาช่วยกันเติมคำศัพท์ในประโยคให้สมบูรณ์นะคะข้อแรกเลยนะคะ Do you want to travel one way trip or คุณต้องการที่จะไปเที่ยวแบบว่าไปอย่างเดียวอะ one way ก็คือไปขาเดียวอะหรืออะไรคะ round trip ก็คือไปกลับใช่ไหมคะคุณต้องการที่จะไปเที่ยวแบบไปอย่างเดียวหรือว่าไปกลับถูกต้องนะคะเราตอบว่าไปกลับก็คือ round trip นะคะคือคำนี้นะคะต่อไปนะคะ the train บางซื่อ to early คำว่า early คำนี้นะคะหมายความว่าล่าช้าI didn't catch it ก็คือหมายความว่าฉันไปไม่ทันเพราะฉะนั้น the train ทำไมมาล่าช้า delay คำว่า delay หมายความว่าช้านะคะเพราะคำนี้เราใช้คำว่า delay นะคะเพราะ the train เนี่ย the train delay บางซื่อ to early นะคะ I didn't catch it คือฉันไม่สามารถไปทันได้นะคะไปนะคะข้อ3ค่ะ The flight at หาดใหญ่ International Airport The flight at หาดใหญ่ International Airport

ายการบินอะไรที่หาดใหญ่ที่สนามบินหาดใหญ่เราทำการอะไรเราการทำอะไรก่อนที่เราจะขึ้นก่อนที่เราจะบินได้เนี่ยเราต้องทำอะไรก่อนจองตั๋วจองตั๋วใช้คำว่าบุกนะคะต่อไปค่ะข้อ4 Why don't you book at two tour is very convenient ก็คือสะดวกสบายเราเนี่ยทำไมเราถึงจองทัวร์เนี่ยผ่านอะไรเราถึงมันถึงจะสะดวกสบายมากๆเราต้องจองทัวร์ผ่านอะไรมันถึงจะสะดวกสบายมากๆเลยเราต้องจองทัวร์ผ่านอะไรให้เลือกระหว่าง Information Counter and Travel Agency เราต้องจองผ่าน Travel Agency นะคะเพราะว่า Travel Agency เป็นบริษัทหรือตัวแทนในการนำเที่ยวเราจะได้รับความสะดวกสบายเป็นอย่างมากนะคะต่อไปนะคะข้อ5 Please help me to get กรุณาช่วยฉันเนี่ยยกของ to take my baggage to the counter ยกของใส่อะไรเพื่อที่จะไปที่เคาน์เตอร์เราต้องยกของใส่อะไรที่เราจะเอาของเยอะๆไปที่เคาน์เตอร์ได้รถเข็นคำว่า trolley นะคะต่อไปค่ะข้อ6 attention please ก็คือกรุณาให้ความสนใจหน่อยนะคะ arrive are we apology for the inconvenience สายการบินเนี่ยจะมาถึงอะไรก็ไม่รู้พวกเราเนี่ยขอโทษในความไม่สะดวกเพราะฉะนั้นข้อนี้คือข้อ6จะตอบว่าไงคะสายการบินทำไมไม่รู้แต่พวกเราเนี่ยขอโทษในความไม่สะดวกล่าช้านะคะเพราะฉะนั้นใช้คำว่า delay ต่อไปนะคะข้อ7 what's your number is b เราก็ตอบเขาจะตอบถามหา number อะไรเราถึงบอกว่า number ถามหา number ของ passport นะคะข้อ8นะคะ if you have any problem ถ้าคุณมีปัญหา please go to the ถ้าคุณมีข้อสอบถามเราต้องไปที่ไหนคะ ที่ information counter หรือ agency travel information counter นะคะข้อ9ค่ะ fasten for your one safety ให้พวกเราทำอะไรเพื่อความปลอดภัยเข็มขัดนิรภัยภาษาอังกฤษคือ seat belt นะคะข้อ10ค่ะ How was your wallet? เราจะไปด้วยสายการบินอ่ะเราจะบอกว่าไงเราจะไปด้วยสายการบินอ่ะเราจะบอก by train by flight หรือ by อะไร by flight ข้อสุดท้ายตอบ flight นะคะโอเคนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาช่วยทำแบบฝึกหัดต่อไปนะคะแบบฝึกหัดต่อไปนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับบทสนทนานะคะเรามาดูบทสนทนาไปพร้อมๆกันนะคะแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามนะคะบทสนทนานี้จะเป็นสนทนาระหว่างพรชัยแล้วก็ผัดไทยพรชัยแล้วก็ผัดไทยเนี่ยต้องการที่จะไปกาญจนบุรีใช่ไหมคะพรชัย and ผัดไทย will go to กาญจนบุรี province tomorrow เขาจะไปกาญจนบุรีพรุ่งนี้ถูกไหมOne day trip by train ก็คือการเป็นการท่องเที่ยว1วัน They talk each other about the trip as follows เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะทำอะไรบ้างใน1วันนะคะอันแรกเลยทักทาย Hello

ไป How are you ก็คือถามทายภาษาทุกสุขดิบถูกไหมแล้วตอบ Fine thank you แล้วก็ถามคืน And you อันนี้คือเป็นมารยาทนะคะแม้เพื่อนเราก็ต้องถามเขาว่าเขาสบายดีไหมนะคะเขาก็ตอบ Very well thanks พรชัยก็เลยถามว่า How about booking the ticket any problemHow about booking the ticket? Any problem? คุณจองตั๋วหรือยังแล้วก็ any problem ก็คือมีปัญหาอะไรไหมนะคะมีปัญหาอะไรไหมเขาตอบว่า it's okay it's okay ก็คือไม่มีปัญหาถูกไหม the train will be leave หัวลำโพง station leave ออกจากหัวลำโพงกี่โมงคะ at 6 o'clock in the morningsix o'clock in the morning ก็คือว่า6 โมงเช้านะคะ we have to meet before 6พวกเราควรจะมาเจอกันก่อน6โมงนะ before 6ก่อน6 what time is suitable for you แล้วคุณว่าเราจะมาเจอกันเวลาที่เหมาะสมสำหรับคุณเนี่ยเท่าไหร่เขาก็เลยตอบว่า at 5:13 in the morning ก็คือตี5 50ใช่ไหมคะAlright, okay เลยได้ I will wait for you at the appointment point. Appointment point ก็คือจุดนัดพบนะคะ Appointment คือการนัดหมาย point ก็คือจุด Appointment point ก็คือจุดนัดพบ Do you know that plans? คุณรู้ไหมว่าที่ไหนเขาเลยตอบว่า Yes, and how do we have to prepare ourselves? แล้วเราจะเขาบอกว่าเขารู้ถูกไหม and how do we have to prepare ourselves ก็คือพวกเราจะเตรียมตัวอย่างไรพรชัยจะบอกว่า the weather is very hot อากาศค่อนข้างที่จะร้อน I think we should take our hat ก็คือควรที่จะมีหมวกนะคะ sunglass ก็คือแว่นตา and backpack ก็คือกระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าเป้To put out personal belonging. To put out personal belonging ก็คือเครื่องใช้ส่วนตัวนะคะเครื่องใช้ส่วนตัวผัดไทยจะบอกว่า very nice. Do you know what time the train will arrive to กาญจนบุรี province tomorrow? แล้วรู้ไหมว่าพรุ่งนี้รถไฟเนี่ยจะถึงกาญจนบุรีกี่โมงเขาบอกว่า it will arrive about 9 o'clock ถึง 9 โมงและจะกลับมาถึงกรุงเทพเนี่ย 7 p.m. ก็คือ 1 ทุ่มนะคะ Not too late ก็ไม่เร็วนะโอเค Let's go now see you tomorrow See you bye ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเป็นการบทสนทนาระหว่างพรชัยและผัดไทยเขาจะไปกาญจนบุรีถูกไหมคะเรามาดูคำถามนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามแล้วก็ช่วยกันตอบคำถามเช่นเดียวกันนะคะWhere will พรชัย and ผัดไทย go to tomorrow เขาจะไปที่ไหนพรุ่งนี้กาญจนบุรีใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาจะไปกาญจนบุรี province tomorrow ใช่ไหมคะและ how long do they spend time in the trip เขาใช้เวลาในการท่องเที่ยวเนี้ยนานเท่าไหร่เขาไปกาญจนบุรีเนี่ยเขาไปเที่ยวใช้เวลานานเท่าไหร่เขาไป6โมงแล้วก็กลับทุ่มหนึ่งเนี่ยเขาใช้เวลา1วันถูกไหมก็คือ one day trip by อะไรคะ by train ใช่ไหมคะต่อไปค่ะ what time will train leave from หัวลำโพง station เวลารถไฟเนี่ยออกจากหัวลำโพงกี่โมงดูสินี่คือ6โมงใช่ไหมคะ in the morning คือThe train will leave หัวลำโพง station ตอน6โมงเช้า How do they prepare themselves for trip? เขาต้องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อไปกาญจนบุรีเขาต้องมีอะไรอันดับแรกคือเขาต้องมีเขามีอะไรอากาศมันร้อนอะอากาศมันร้อนถ้าไปเที่ยวกาญจนบุรีเราต้องมีอะไรบ้างเราต้องมีอันแรกเลยก็คือหมวกsunglass ก็คือแว่นตาดำแว่นกันแดดนะคะ and backpack to put our personal belonging ก็คือกระเป๋าสะพายที่ไว้ใส่อุปกรณ์ส่วนตัวนะคะสุดท้าย
Is there any problem in booking ticket เขามีปัญหาเกี่ยวกับการจองตั๋วไหมไม่มีใช่ไหมคะเขาไม่มีนะเขาบอกว่า no is okay เขาไม่มีการไม่มีปัญหานะคะต่อไปนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดต่อไปได้เลยแบบฝึกหัดต่อไปนะคะจะเป็นบทความนะคะเรามาดูบทความนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้พวกเราฟังนะคะเป็นการแบ็คแพ็คพาราไดซ์สวรรค์ของนักเดินทางแบ็คแพ็คพาราไดซ์นะคะ Every year many tourists travel to our country ในแต่ละปีเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยไปในตามเมืองต่างๆ Thailand แล้วก็มีประเทศไทยด้วย Most of them come here by plane ส่วนมากเขาจะมาโดยเครื่องบินถูกไหมคะ After they arrive at Suvarnabhumi Airport and pass the immigrationเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิและผ่านด่านตรวจเมืองเข้ามาเนี่ย They will see many tour agency advertising the interesting place เขาจะเจอกับบริษัททัวร์ต่างๆแล้วก็มีสถานที่ที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยนะคะ Some of them book และมีอยู่อย่างหนึ่งที่เขาจองที่จะมาเลยนะคะก็คือ through the tour agency but the other foodAuto file to find hotel สิ่งที่เขาจองเนี่ยก็จะมีถึงโรงแรมนะคะมีโรงแรมแล้วก็มีการแล้วก็ยังมีการเดินทาง travel by themselves หรือการเดินทางที่ไปได้ด้วยตัวเองไม่ผ่านเอเจนซี่นะคะ One of the place which is popular as tourist street in a central of Bangkok is ข้าวสารรถออถนนข้าวสารมีอยู่หนึ่งที่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยชอบมานะคะแล้วก็เป็นถนนที่อยู่ในที่มีชื่อเสียงภายในกรุงเทพก็คือถนนข้าวสารหรือตรอกข้าวสารนะคะข้าวสารรถ has booked into the world famous backpacker paradise ข้าวสารเนี่ยนะคะถูกเรียกและเป็นที่นิยมกันนะคะเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักเดินทางเลยนะคะ is authorship at company ranking for the metro bossซึ่งอยู่ในจัดอันดับใน Master in the Box Hotel Style และ Possibly Price 3 Star นะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่มีในระดับ3ดาวทีนี้เรามาดูคำถามนะคะ Where is a popular place as a tourist is in a center of Bangkok ที่ไหนคะที่เป็นที่นิยมในกรุงเทพที่นักเดินทางชอบมาถนนข้าวสารใช่ไหมคะถนนข้าวสาร is ข้าวสารรถ or ถนนข้าวสาร why do we call ข้าวสารรถ backpacker paradise ทำไมเขาถึงเรียกว่าสวรรค์ของนักเดินทางเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะเพราะว่าข้าวสารรถนะคะ is very lively street and tourists to explore walking and night คือเป็นที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะเช่นคลับบาร์ฟู้ดแล้วก็ร้านขายของนะคะต่อไปข้อ3ค่ะ What is ข้าวสารรถ international known as เขาเรียกข้าวสารเนี่ยในนามว่าอะไรเขาเรียกถนนข้าวสารในนามว่าอะไรคะ backpacker paradise ก็คือสวรรค์ของนักเดินทาง How do most the tourists sorry ค่ะ What do we do during the สงกรานต์ Festival ระหว่างที่เขามีเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเขาทำอะไรกันในเทศกาลสงกรานต์เขาเล่นน้ำกันนะคะ Splashing Water Splashing Festival นั่นก็คือเทศกาลสงกรานต์ How do most of the tourists go to Thailand How do most of the tourists go to Thailand เขาบอกว่าอะไรคะนักท่องเที่ยวเนี่ยมาประเทศไทยโดยผ่านอะไรมากที่สุดเครื่องบินนะคะ by plane นะคะผ่านเครื่องบินมากที่สุดนะคะต่อไปนะคะเรามาช่วยกันทำ post test ข้อสอบนะคะข้อสอบนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำทีละข้อเริ่มที่ข้อแรกนะคะข้อแรกIf you don't book, ถ้าคุณไม่ได้จอง A tour through is very convenient ถ้าคุณไม่ได้จอง
ทัวร์เนี่ยผ่านอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะไม่

สบาย convenient แปลว่าไม่สะดวกสบายอันแรกเลย travel agency บริษัททัวร์ directly คือตารางค่ะตารางนะคะ travel agency counterเคาน์เตอร์ของบริษัททัวร์หรืออินเทอร์เน็ตเราจะถ้าเราไม่ได้จองทัวร์ผ่านอะไรเราจะไม่ได้รับความสะดวกสบายผ่านอะไรคะเราต้องจองทัวร์ผ่านอะไรเราถึงจะได้รับความสะดวกสบาย Travel Agency ถูกไหมคะข้อ A ต่อไปข้อ2 How about the ticket any problem How about the ticket any problemข้อ A looking มองดูตั๋ว buying ซื้อตั๋ว booking จองตั๋วข้อ C คือ preparing เตรียมตั๋วใช้คำไหนใช้คำไหนคะ looking buying booking หรือ preparing ถ้าเราจะบอกว่าเราจะจองตั๋ว booking ข้อ C นะคะ how about booking the ticket any problem นะคะต่อไป I see you are here is it ข้อ1ฉันขอดูMay I see you ฉันขอดูอะไรสักอย่างแล้วเราก็ยื่นให้ Here it is problem ปัญหา flight สายการบิน C plane เครื่องบินและ D ก็คือ passport ข้อไหนข้อ D passport นะคะต่อไป Will the train depart at 10 o'clock อันนี้เขาบอกว่าเมื่อรถไฟจะมาถึงกี่โมงเขาบอกว่ามาถึง10โมงแล้วจะถามว่ายังไงเวลาอะไรที่รถไฟมาถึงข้อ A what time เวลาอะไร2 why does ทำไม how does อย่างไร where does ที่ไหนเราถามเวลาเราจะบอกว่าข้อ A คือ what time นะคะ A คือ what time ข้อ5 how do you read the timeคุณจะอ่านเวลา 11:50 เนี่ยอ่านว่ายังไงอันแรก50 minutes past 11เราอย่าลืมนะถ้า12จนถึง6เราต้องใช้คำว่า past แต่ถ้า12ขึ้นไป6ขึ้นไปหา12เราต้องใช้คำว่า true เพราะฉะนั้นมันจะใช้ past หรือ true true เพราะฉะนั้นตัดข้อที่มี past ทิ้งไปได้เลยถูกไหมเรามาดูข้อที่มี truenะคะระหว่าง50 minutes to 11 45นาทีเนี่ยจะถึง11หรือ10 minutes to 12 อีกกี่นาทีถึง12 10เพราะฉะนั้นคือข้อ10 minutes to 12นะคะต่อไปนะคะต่อไปเป็นข้อ6นะคะข้อ6A แล้วบทสนทนาระหว่าง A และ B นะคะ Didn't you spend the time for your holiday? I spent 3 days in Phuket เราจะต่อเราจะถามว่า Where, when, why, how long, where ที่ไหน when เมื่อไหร่ why อย่างไร how long คือนานแค่ไหนคุณจะใช้เวลานานแค่ไหนในวันหยุดเราจะต่อเราจะใช้คำไหน Where, when, why, how longนานแค่ไหนนะคะ How long คือนานแค่ไหนใช้ถามว่าคุณใช้เวลานานแค่ไหนนะคะ How long ต่อไป Manoj travel to Singapore because he is too busy Manoj เนี่ยเขาทำอะไรสักอย่างจะไปสิงคโปร์เพราะว่า he is too busy เขาอะยุ่งมากเลยเพราะว่าเขายุ่งมากเลยเพราะฉะนั้นเขาไปได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเราจะตอบอะไร do do not does does not ข้อ7ตอบอะไรคะข้อ7ตอบ does does not ก็คือไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้นะคะต่อไป it flight late flight เนี่ยมาช้า flight เนี่ยมาช้านะคะข้อ A ตอบ yes it's notB 2 no is does 3 yes is it C no is is เราจะตอบข้อไหนคะข้อ8ตอบข้อ8ตอบ C ต่อไปข้อ9 How do you feel after the trip อันนี้ถามถึงความรู้สึกคุณรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ไปเที่ยวมาข้อ1 I go by plane ฉันไปโดยเครื่องบิน2

0: am not sure ฉันไม่แน่ใจ 3 I feel excited ฉันตื่นเต้น 4 I think it will be late ฉันคิดว่ามันจะมาช้าข้อ4เพราะว่าเขาถามถึงความรู้สึกใช่ไหมคะข้อ10 Where will you go next summer คุณจะไปที่ไหนในช่วงฤดูร้อน I to Phuket มีช้อยนะคะ A go B when 3 4ข้อ C will go ข้อ D am going เราจะตอบข้อไหนใช้ข้อ C เพราะเขาถามทำไมถึงตอบ will go เพราะว่าเขาถาม will เราก็ต้องตอบ will และอีกอย่างนึงคือเป็นสิ่งที่พูดถึงเรื่องที่มันอยู่ในอนาคตมันยังไม่เกิดขึ้นเราต้องใช้คำว่า will และที่สำคัญถาม will ก็ต้องตอบ will เช่นเดียวกันนะคะนะคะโอเคนี่ก็คือจบ1บทเรียนนะคะในเรื่องของ travel นะคะแล้วก็วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ไปค่อนข้างที่จะเยอะนะคะยังไงก็แล้วแต่ให้นักเรียนทุกคนนะคะกลับไปทบทวนนะคะคำศัพท์นิดนึงนะคะแล้วก็บทสนทนาคำพูดแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสำนวนประโยคคำถามการถามที่เกี่ยวกับเวลาการถามที่เกี่ยวกับวันเดือนปีหรือการถามเกี่ยวกับความรู้สึกก่อนไปเที่ยวและหลังไปเที่ยวนะคะเราสามารถนำบทสนทนานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะแล้ววันนี้ครูขอจบบทสนทนาต่างๆแล้วก็สำนวนต่างๆแล้วก็คำศัพท์ที่เราเรียนรู้กันมาในบท traveling นี้นะคะเอาไว้พบกันในสัปดาห์หน้าและก็บทเรียนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: Thank you, teacher.

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไป

วิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: นักเรียนเคารพ
1: สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติซึ่งมีครูจุไรวรรณรักสมญาณนะคะเป็นครูผู้สอนเป็นอย่างไรกันบ้างคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูจำได้ว่าครูได้ให้นักเรียนได้ใช้โปรแกรมกันไปแล้วใช่ไหมสำหรับโปรแกรม SPSS เป็นยังไงคะสำหรับโปรแกรมยากหรือง่าย
2: ง
1: ่ายปัญหาก็คือว่าทีนี้นักเรียนทราบหรือยังคะว่าทำไมนักเรียนจะต้องเรียนทฤษฎีมาก่อนทราบไหมทราบแล้วเพราะว่าการที่เราใช้คอมพิวเตอร์เราไม่กี่ติ๊กถูกไหมคะค่าทุกอย่างออกมาหมดแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนทฤษฎีก่อนเราจะไม่รู้เลยว่าค่าที่ออกมานั้นแปลความหมายได้อย่างไรมีความหมายอย่างไรและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรใช่ไหมคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูสอนวิธีการกรอกค่าตัวแปรใช่ไหมนะคะแล้วก็การคีย์ข้อมูลลงไปในระบบคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของการประมวลผลโดยใช้คำสั่งสำหรับโปรแกรม SPSS คงไม่ยากแต่สิ่งที่ยากก็คือการเอาคำตอบนั้นไปประมวลผลไปหาคำตอบอันนั้นเป็นสิ่งที่ยากกว่าซึ่งเราจะเรียนกันในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้คงจะอยู่ที่เรื่องวิธีการประมวลผลข้อมูลการใช้คำสั่งเพื่อให้ได้คำตอบมานะคะโดยตอนนี้มีชื่อตอนว่านะคะโดยชื่อมีชื่อตอนว่าการวิเคราะห์และแปรผลสถิติเชิงพรรณนาเบื้องต้น

้นนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะใช้คำสั่ง frequency เพื่อเลือกรูปแบบการแสดงข้อมูลได้นะคะสามารถใช้คำสั่ง frequency เพื่อเลือกสร้างกราฟแบบต่างๆได้นะคะการใช้คำสั่ง cross tab เพื่อเลือกค่าสถิติ

0: descriptive คำสั่ง explorer แล้วก็คำสั่ง cross tab เป็นต้นนะคะอีกทั้งการนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS สามารถทั้งทำได้ในรูปแบบรายงานและรูปแบบกราฟหรือแผนภูมิต่างๆซึ่งครูเคยบอกแล้วถ้าเทียบกับกราฟทำใน Excel กับ SPSS ทำที่ไหนสวยกว่ากันคะ
1: Excel
0: แต่ SPSS จะให้รายละเอียดได้มากกว่านะคะซึ่งโปรแกรม SPSS จัดเตรียมไว้ให้มากมายนะคะเช่นการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่งแผนภูมิวงกลมเป็นต้นนะคะแต่ที่รู้ครูจำได้ว่าแต่ที่รู้สึก Excel จะไม่มีก็คือจะเป็นแผนภูมิที่มีชื่อว่า histogram ใช่ไหมใช่ไหมคะจะมีแต่แผนภูมิแท่งใช่ไหมคะแต่จะไม่มีตัวHistogram แต่ใน SPSS สามารถทำแผนภูมิ Histogram ได้นะคะซึ่งเราสามารถทำด้วยมือเองได้ไหมกราฟ Histogram ทำเป็นยังเป็นแล้วใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปค่ะคำสั่งบาร์ชาร์ตคำสั่งบาร์ชาร์ตนะคะข้อมูลที่สามารถนำเสนอในรูปแบบของแผนภูมิแท่งเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งในการใช้คำสั่งบาร์ชาร์ตสามารถทำได้2วิธีนะคะก็คือ analyze descriptive frequency คุ้นไหมคะสำหรับคำสั่งนี้คุ้นไหมคุ้นนะคะแล้วก็กราฟแล้วก็บาร์สามารถทำได้เช่นกันหรือนักเรียนจะไปเลือกรายละเอียดในคำสั่ง frequency ก็ได้นะคะต่อไปค่ะคำสั่ง pie chart ก็คือข้อมูลที่สามารถนำเสนอในรูปแบบของแผนภูมิวงกลมส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งในการใช้คำสั่ง pie chart สามารถทำได้2วิธีเช่นกันก็คือ analyze descriptive frequency กับกราฟแล้วก็Pie. แต่ส่วนใหญ่ที่ครูจะพูดมักจะบอกก็คือไปอยู่ในส่วนของ Frequency เดี๋ยวมันจะมีรายละเอียดให้ดูเดี๋ยวนักเรียนลองดูกันนะคะต่อไปค่ะคำสั่งไลน์ชาร์ตไลน์ชาร์ตก็คือแผนภูมิกราฟเส้นข้อมูลที่สามารถนำเสนอในรูปแบบของแผนภูมิเส้นเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพแผนภูมินี้เหมาะกับข้อมูลที่มีจำนวนกลุ่มมากกว่า2กลุ่มส่วนใหญ่จะนิยมสร้างแผนภูมินี้เพื่อดูแนวโน้มการส่งออกเคยเห็นไหมคะเวลาเราดูหนังสือพิมพ์ตลาดหุ้นหรือการส่งออกของสินค้าการส่งออกของข้าวจะเป็นเส้นบอกว่ากราฟขึ้นไปทางไหนเคยเห็นไหมคะนะคะก็คือจะเป็นการดูแนวโน้มว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะซึ่งในการใช้คำสั่งไลน์ชาร์ตสามารถทำได้ดังนี้เช่นกันนะคะก็คือกราฟแล้วก็ไลน์นะคะอีกคำสั่งหนึ่งซึ่งเราจะใช้กันบ่อยในสำหรับเราที่เรียนสถิติการใช้ฮิสโตแกรมก็คือเราต้องการดูการกระจายของข้อมูลจำได้ไหมเป็นรูประฆังคว่ำระฆังโค้งเบ้ซ้ายระฆังโค้งเบ้ขวาซึ่งเราจะดูจากกราฟฮิสโตแกรมนะคะข้อมูลที่สามารถนำเสนอในรูปของแผนภูมิฮิสโตแกรมเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปของความถี่หรือจำนวนนับซึ่งในการใช้คำสั่งฮิสโตแกรมสามารถทำได้ก็คือ analyze descriptive แล้วก็ frequency นะคะคำสั่ง cross tab cross tab นักเรียนคงงง cross tab คืออะไร cross tab ก็คือเป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับการสร้างตารางแจกแจงแบบหลายทางเดี๋ยวครูจะแสดงให้ดูตอนนี้ฟังไปก่อนฟังแบบมึนๆฟังไปก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจนะคะและสามารถแสดงค่าความถี่ร้อยละการคำนวณค่าสถิติเพื่อทดสอบได้อีกด้วยคำสั่งที่ใช้ใน cross tab ก็คือนะคะจะเหมาะสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการจำแนกข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลตั้งแต่2ลักษณะขึ้นไปมาแจกแจงพร้อมๆกันหรือเราเรียกว่าการแจกแจงความถี่ร่วมหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า cross tab นะคะซึ่งขั้นตอนการใช้คำสั่ง cross tab สามารถทำได้ก็คือ analyze descriptive statistic แล้วก็ cross tab นะคะคำสั่งที่ข้อมูลที่นำเสนอในรูปของแผนภูมิ histogramนะคะก็จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะคะทีนี้สังเกตที่ครูสอนไปเมื่อกี้คำสั่งที่ใช้ส่วนใหญ่อยู่ที่ไหน analyze

0: descriptive ถูกไหมคะเราจะเลือกเป็น frequency หรือ statistic สำหรับความรู้ในระดับปวช.เราจะใช้คำสั่งไม่กี่ตัวนะคะเพื่อให้ได้ค่าสถิติออกมาทีนี้ค่าที่ปรากฏอยู่ในสถิติการที่มันจะมีคำอะไรก็ไม่รู้อยู่ในตารางที่เราทำการประมวลผลเราจะเรียกว่าค่าสถิตินะคะซึ่งค่าสถิตินะคะมีอะไรบ้างตัวแรกเลย this person นะคะก็คือการหาค่าการกระจายของข้อมูล this person นะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างไหนบอกครูสิประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
1: ส่วนเป็นเรียนมาตรฐานความแปรปรวนค่าวิสัยค่าต่ำสุดค่าสูงสุดค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐาน
0: ค่าเหล่านี้เราเรียนกันมาหมดยังลูกเรียนหมดแล้วหาที่มาที่ไปถ้าเราใช้มือคำนวณมีสักประมาณ10ค่านักเรียนคำนวณเป็นไหมคะเป็นแล้วนะคะเป็นแล้วอ้าวต่อไปค่ะSentence tendency อ้าวอ่านให้ครูฟังหน่อย Sentence tendency
1: Sentence tendency การวางแนวโน้มสู่ส่วนกลางประกอบด้วยค่าประชิมเลขคณิตค่าวัตถุอาคารค่าค่านิยมค่าผลรวม
0: อ่านักเรียนตรงนี้นักเรียนหาเป็นไหมคะ
1: เป็น
0: ไหมเป็นหมดแล้วนี่แหละทฤษฎีที่เราเรียนกันมานะคะต่อไปค่ะ distribution distribution ก็คือการแจกแจงของข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติไหมนะคะต่อไปค่ะความหมายของผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม SPSS อันแรกเลย valid valid จำไว้เลยนะ valid นะคะก็คือข้อมูลที่นำมาแจกแจงความถี่มีจำนวนเท่าไหร่มีปริมาณเท่าไหร่นะคะ missing missing ก็คือค่าข้อมูลที่ขาดหายหรือไม่สมบูรณ์ถ้าเรากำหนดส่วนใหญ่ครูจะให้ missing ใส่เป็นเลขอะไรลูกเลข0หรือ9เลข9ถูกไหมคะนะคะต่อไปค่ะ total total ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่นำมาแจกแจงความถี่นะคะข้อมูลทั้งหมดที่นำมาแจกแจงความถี่ต่อไป frequency ก็คือค่าที่แสดงจำนวนหรือความถี่ที่นับได้ percent percent ก็แปลตรงตัวอยู่แล้วก็คือเป็นค่าที่แสดงจำนวนความถี่ที่นับได้อยู่ในรูปของร้อยละนะคะถ้า percent นี้มันเกินร้อยไหมลูกเกินร้อยไหมเกินไหมไม่เกินนะคะ valid percent ก็คือค่าที่แสดงจำนวนที่นับได้อยู่ในรูปร้อยละโดยไม่นำจำนวนข้อมูลที่เป็น missing มารวมโอเคอย่างเช่น90ครูกรอกข้อมูลไปทั้งหมด99เอ้ย100ตัวมี missing อยู่1ตัว valid ก็คือจะขึ้นเป็น99ไม่นับ missing มารวมเวลาคิดร้อยละก็คือเขาคิดร้อยละจาก99โอเคไหมคะต่อไปค่ะ cumulative percent นะคะก็คือค่าแสดงจำนวนสะสมในรูปร้อยละหรือความถี่สะสมหรือไอ้ค่าร้อยนะคะร้อยละสะสมโดยไม่นำจำนวนข้อมูลที่เป็น missing มารวมนะคะต่อไปค่ะคำสั่ง cross tabคำสั่ง cross tab นะคะเป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับการสร้างตารางแจกแจงแบบหลายทางและสามารถแสดงค่าความถี่ร้อยละการคำนวณค่าสถิติเพื่อทดสอบได้อีกด้วยนะคะโดยใช้คำสั่ง cross tab นั่นเองนะคะเหมาะสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการจำแนกข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลตั้งแต่2ลักษณะมาแจกแจงพร้อมๆกันเรียกการแจกแจงความถี่ร่วมนะคะ cross tab ซึ่งขั้นตอนที่เรียกใช้ครูได้บอกไปแล้วนะคะก็คืออะไรคะ analyze descriptive แล้วก็ cross tab นะคะแต่ถ้าเป็นคำสั่ง descriptive คือการหาค่าต่ำสุดการหาค่าสูงสุดซึ่งขั้นตอนการใช้คำสั่ง descriptive นะคะก็ analyze descriptive แล้วก็ descriptive อีกครั้งหนึ่งfrequency นะคะก็คือเป็นคำสั่งที่ให้ค่า

0: จำนวนร้อยละของข้อมูลกลุ่มหนึ่งเป็นคำสั่งที่ใช้ตารางแจกแจงความถี่ทางเดียวของตัวแปรที่เราสนใจโดยคำสั่งที่ใช้ของข้อมูลเชิงจะสามารถทำได้ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพแล้วก็ข้อมูลเชิงปริมาณนะคะขั้นตอนที่เรียกใช้ก็จะเป็น Analyze Descriptive แล้วก็ Frequency นะคะทีนี้เรามาเข้าสู่โปรแกรมกันดีกว่านะคะเข้าสู่โปรแกรมก่อนจะเข้าสู่โปรแกรมนะคะครูอยากให้นักเรียนดูแบบสอบถามของครูก่อนนะคะดูแบบสอบถามของครูก่อนมองเห็นไหมเอ่ยอย่างนี้ก็ยิ่งไม่เห็นเนาะครูขอดูแบบนี้ละกันนะคะแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการจากห้องสมุดวิทยาลัยนะคะเขาบอกว่าให้ท่านเลือกที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดอันนี้ก็จะเป็นแบบสอบถามถูกไหมคะนะซึ่งตอนที่หนึ่งเขาจะถามอะไรลูกสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามก็จะมีถามเรื่องอะไรบ้างเพศนะคะก็จะเลือกเป็นชายหญิงอายุต่ำกว่า20 20ถึง29 30ถึง39 40ปีขึ้นไปตรงกับข้อไหนเราก็ติ๊กให้ตรงกับความเป็นจริงนะคะคณะที่เรียนวิทยาศาสตร์มนุษยศาสตร์วิทยาการจัดการครุศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรนะคะต่อไปข้อมูลการใช้งานโดยทั่วไปของท่านที่มีต่อห้องสมุดชั้นที่ท่านใช้บริการบ่อยที่สุดก็คือชั้นไหนตรงกับความเป็นจริงก็ตอบไปช่วงเวลาที่ท่านใช้งานมากที่สุดช่วงเวลาไหน 7:30 ถึง 8:30 ช่วงที่1ช่วงที่2 8:30 ถึง12ช่วงที่3ก็คือ12ถึง13นาฬิกาช่วงที่4ก็คือ13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะช่วงที่5 16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีตัวเองชอบใช้ช่วงไหนตัวเองก็ติ๊กไปอันนี้เป็นแบบสอบถามนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายตอนที่3ความพึงพอใจในการให้บริการห้องสมุดนะคะก็จะมีข้อ6นะคะเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาหนังสือระดับความคิดเห็นแค่ไหนมากที่สุดให้คะแนนเป็นเท่าไหร่คะเท่าไหร่ลูก5มาก
1: 4
0: ปานกลาง
1: 3
0: น้อย
1: 2
0: น้อยที่สุด
1: 1
0: เวลาเราเอาไปเข้าไปกรอกใน SPSS ก็จะใส่เป็นตัวเลข5 4 3 2 1เขาติ๊กตรงกับอันไหนล่ะถ้าเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาหนังสืออยู่ในระดับมากแสดงว่าหนูต้องกรอกเลขอะไรเข้าไปในระบบ
1: 4
0: เจ้าหน้าที่ให้บริการยืมคืนถ้าเขาติ๊กมาว่าปานกลางหนูต้องกรอกเลขอะไรลงไป3นะคะพอเข้าใจเนื้อระบบการกรอกนะคะอันนี้จะเป็นแบบสอบถามของครูแล้วตัวสุดท้ายตัวที่4ข้อเสนอแนะอื่นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดนะคะการปรับปรุงก็คือเขาจะตอบเราก็จะต้องไปประมวลกรอกลงไปนะคะทีนี้ครูขอลัดขั้นตอนนิดนึงสมมุติว่าครูเอาแบบสอบถามอันเนี้ยไปแจกมาทั้งหมด50ฉบับแล้วครูก็ทำการกรอกแล้วเรียบร้อยตรงนี้ Data View เห็นไหมคะกรอกลงในไหนลูกในโปรแกรม SPSS ซึ่งก่อนจะกรอกอย่างนี้ได้เราจะต้องไปทำอะไรก่อนลูกต้องไปทำอะไรก่อนต้องไปตั้งค่าตัวแปรที่แท็บชีต variable เรามาดูการตั้งค่าตัวแปรของครูนะคะครูถือว่าเป็นการทบทวนไปด้วยนะเพศเป็นชนิดไหนลูกครูให้กรอกเป็นชนิดไหนตัวเลขความกว้างเท่าไหร่7 decimal 2จริงๆไม่เอาได้ไหมก็ได้แต่ครูก็ใส่ไว้2เผื่ออันไหนมีจุดทศนิยมเนาะเพศนะคะลาเบลคือเพศก็คือคำขยายทีนี้เรามาดู value กันค่ะสังเกตถ้าเขาตอบชายคือให้กรอกเลข1ถ้าเขาตอบหญิงให้กรอกเลข2นะคะ missing ไม่มีคอลัมน์ก็คือเท่ากับ8การจัดวางก็คือเท่าให้จัดชิดด้านไหนลูกไลท์ เล็บซ้ายไลท์ขวามีนสแควร์เป็นแบบ normal นะคะอายุเหมือนกันนะคะกำหนดเหมือนกันแต่จริงๆแล้วตรงนี้เราสามารถที่จะทำให้เป็นแบบสเกลได้แต่เผอิญว่าคุณไปดู value เขาก็บอกมาเลยว่าถ้าอายุ20ปีให้เป็นเลขอะไรคะให้เป็นเลขอะไรเลข1ถ้า20ถึง29ปี
1: เลข
0: 2นะคะ30ถึง39ปีเป็นเลข3โอเคเนาะเข้าใจตรง value นะคะต่อไปชั้นก็เหมือนกันเป็น numericนะคะเรามาดูค่าที่กำหนดถ้าเขาตอบ1คืออยู่ชั้นที่1ถ้าเขาตอบ2อยู่ชั้นที
1: ่
0: ถ้าเขาตอบ3อยู่ชั้นที
1: ่3
0: นะคะต่อไปเวลาถ้าใช้งานตั้งแต่ 7:30 นถึง 8:30 นก็คือเป็นช่วงเวลาช่วงที่เท่าไหร่ช่วงที่1ถ้าเขาตอบช่วง1ก็คือเราก็ต้องกรอกลงไปเข้าใจการกำหนดค่า value ไหมคะเข้าใจนะโอเคนะคะส่วนแบบสอบถามความพึงพอใจการค้นหานะคะครูขยายนิดนึงเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาหนังสือถ้าเหมือนเมื่อกี้ที่ครูบอกถ้าเขาตอบอะไรเราก็กรอกเลขเหล่านั้นลงไปตอบมากที่สุดกรอกเลข5ตอบมากกรอกเลข4ปานกลางกรอกเลข3น้อยกรอกเลข2นะคะคือเราต้องกำหนดค่า value ไว้ให้เขานะคะโอเคพอเข้าใจไหมคะตรงนี้เสร็จแล้วครูก็ไปทำการกรอกแบบสอบถามมาทั้งหมด50ฉบับโอเคไหมคะ50ฉบับทีนี้คำสั่งแรกถ้าครูต้องการดูว่า50ฉบับเนี้ยมีกรอกเป็นเพศชายกี่คนเพศหญิงกี่คนเราจะต้องไปใช้คำสั่งอะไรคะ analyze ไปไหนต่อ descriptive แล้วก็ไปที่ frequency นะคะ frequency เราก็จะได้ dialogue box แบบนี้มานะคะเราก็เอาคำว่าเพศคลิกที่เพศนะคะแล้วก็ส่งเข้าไปตรง variable ในส่วนที่เราต้องการจะประมวลผลนะคะในส่วนที่เราต้องการจะประมวลผลเรามาดูการกำหนดค่านิดนึงในแต่ละตัวว่ามีการกำหนดอะไรบ้าง statistic frequency statistic percentile valueนะคะคือการหาค่าเปอร์เซนต์ไทล์นะคะเซนทัลเทนเดนซีเมื่อกี้คือที่ครูแปลไปเขาแปลว่าอะไรนะการวัดอะไรนะการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางก็จะมีค่ามีนมีเดียนโหมดซัมถามว่าการหาเพศจะต้องมีการหาค่าเฉลี่ยไหมไม่มีเรานับแค่จำนวนถูกไหมนับแค่จำนวนนะคะdispersion นะคะตัวนี้คือดูการกระจาย range จำเป็นจะต้องไปดูไหมไม่เพราะมันเอาค่ามากสุดลบค่าน้อยสุดถูกไหมเราจะดูเฉพาะข้อมูลในส่วนที่เป็นเชิงปริมาณอย่างเช่นน้ำหนักอายุโอเคไหมคะแต่ไอ้ประเภทนี้ไม่ต้องไปดูมาหรอกว่าช่วงห่างเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วตรงนี้เข้าใจเนาะอันนี้ distribution คือการกระจายนะคะcontinue ไปเราไม่ต้องติ๊กอะไรเลยนะเพราะว่าเราดูแค่เพศหญิงกับเพศชายไม่ต้องติ๊กอะไรเลยต่อไปเรามาดูชาร์ตค่ะชาร์ตอย่างที่ครูบอกชาร์ตก็คืออะไรคะกราฟถูกไหมกราฟก็จะมีอะไรคะชาร์ตไทป์นอนแปลว่าอะไรพงศกรนอนตัวนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรฮะถ้าติ๊กตัวนี้หมายความว่าไงลูกไม่มีอะไรคะไม่มีกราฟขึ้นเราไม่ต้องการให้มันแสดงกราฟบาร์ชาร์ตคือกราฟ
1: แท่ง
0: พายชาร์ตกราฟวงกลมฮิสโตแกรมก็คือกราฟฮิสโตแกรมนะคะ เราเลือกอะไรดีเราเลือกที่พายชาร์ตคือเราต้องการดูว่าชายกับหญิงมีสัดส่วนเป็นเท่าไหร่นะคะชาร์ตแวลูเราต้องการให้เขาเอาอะไรไปแสดงเป็นฟรีเควนซีค่าความถี่ไปทำเป็นกราฟหรือจะเอาค่าเปอร์เซนเทจไปทำเป็นกราฟนะคะครูตอบฟรีเควนซีนะตัวนี้ตอบอะไรคะคอนทินิวอ้าวเรามาดูฟอร์แมตformat order by order คือการเรียงลำดับการเรียงลำดับนักเรียนอยากให้การเรียงลำดับเรียงแบบไหนนะคะ ascending value ascending แปลว่าอะไรครูเคยบอกไปแล้วการเรียงจากเอาอะไรมาเรียงจากน้อยไปมากvalue ก็คือค่าตัวแปรที่ว่าชายเป็น1หญิงเป็น2นะคะDescending value เรียงจากมากไปน้อยโดยเอาค่าตัวแปรมาเรียง Ascending เขาคืออะไร Ascending เขาคือการเรียงลำดับจากน้อยไปมากหลักการจำ A กับ D อะไรมาก่อนกัน A Ascending เรียงจากน้อยไปมากDescending มาทีหลังถูกไหมเรียงจากมากไปน้อยโอเคเสร็จแล้วถ้าเป็น Ascending เขาก็คือจำนวนที่นับได้เพศชายกับเพศหญิงถ้านับได้เพศชายน้อยกว่าเอาเพศชายขึ้นก่อนถ้านับเพศหญิงนับแล้วจำนวนมันน้อยกว่าเอาเพศหญิงขึ้นก่อนโอเคไหมถ้าเป็น Descendingaccount ก็คือนับแล้วเพศหญิงกับเพศชายถ้าเพศชายมากกว่าเอาขึ้นก่อนถ้าเพศหญิงมากกว่าเอาขึ้นก่อนคือเราต้องการแบบไหนนะคะอ่ะทีนี้ครูต้องการอยากให้มันโชว์ว่าเพศอะไรก็ไม่รู้มากที่สุดอยู่บนก่อนนะคะต่อไป multiple variable อ่ะอันนี้เป็น compare variable เหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วค่ะตอบ continuenะคะ bootstrap นะคะอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะทีนี้ตอบ3ปุ่มตัวนี้โอเคคือตกลงค่าขึ้นนะคะ paste ก็คือก๊อปค่าเดิมมา reset ก็คือทุกอย่างที่เราทำไว้ให้มันกลับไปเป็นค่า default ค่าเดิมทุกอย่างนะคะ cancel คือยกเลิก help คือขอความช่วยเหลือในที่นี้ครูตอบโอเครอการประมวลผลนิดนึงเหมือนที่ครูเคยบอกใน SPSS โปรแกรมเขาจะไม่เหมือนโปรแกรมอื่นก็คือเขาจะมีอยู่ในส่วนของ output กับ data ส่วนที่เรากรอกข้อมูลเข้าไปก็คืออยู่ในส่วนของ data set โอเคไหม data set แต่ในส่วนที่ประมวลผลจะเป็นในส่วนของ output ครูคะอยากเอาผลเนี่ยกลับไปดูบ้านจังเลยหนูต้องเซฟไฟล์แยกไป data set อันหนึ่ง output อันหนึ่งนะคะแต่ประเภทว่าเซฟแล้วไปด้วยกันไม่ได้นะคะไม่ได้นะทีนี้เรามาดูเสร็จแล้วตรงนี้นะคะคำสั่งมันก็จะเหมือนกับที่เราจะประมวลผลครั้งนู้นมันจะดูว่าไฟล์เนี้ยประมวลผลมาจากอะไรนะคะเรามาดู output เขาจะขึ้นไว้เลยนะ output นะคะจะตรงนี้จะเป็นในส่วนของ output ทั้งหมดนะคะ log เป็นการบอกว่านี่นะไฟล์มาจากแหล่งไหนที่ทำการประมวลผลชื่อไฟล์ว่าอะไรนักเรียนเห็นไหมคะพอเห็นไหมเห็นไหมคะต่อไป data set name ชื่อไฟล์นะคะ frequency เขาก็บอกอะไรของเขาไปตามเรื่องตามราวต่อไปค่ะTitle เขาบอกเลยเราทำอะไรคำสั่งที่เราทำไว้คือ Frequency Note นะคะ Active Dataset Statistic นี่เลยนะคะนี่เลยเพศนะคะเพศ Valid คือจำนวนที่ไม่มี Missing ถูกไหมที่กรอกข้อมูลทั้งหมดมีเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะ
2: 50
0: Missing Value มีไหมไม่มีนะคะเรามาดูตารางเพศ valid ชาย frequency ถี่เท่าไหร
2: ่
0: 25คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต
2: ์
0: ครู50% valid percent ก็50cumulative percent ก็คือความถี่สะสมเป็น50ครูคะอยากได้ทศนิยม2ตำแหน่งค่ะครูเวลาพอเอาไปลงตารางตำแหน่งเดียวไม่ไหวค่ะต้อง2ตำแหน่งใช่ไหมวิธีการก็คือเราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในตารางนะคะเสร็จแล้วก็ไปคุมดำข้อมูลทั้งหมดนะคะคลิกขวาเลือกคำว่าอะไรคะเซลล์ property แล้วก็เลือก format value ให้เลือก decimal เป็นเลือกอะไรคะ2แล้วก็โอเคอ่ะได้ไหมลูกได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งยังได้แล้วนะคะได้แล้วหญิงจำนวนเท่าไหร่ลูกหญิงจำนวนเท่าไหร
2: ่
0: 25รวมแล้วเป็น50คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คิดเป็น50 100% อ่ะกราฟของเราเพศหญิงกราฟเราสวยไหมเมาส์มอยสวยไหมไม่สวยถ้าหนูจะเอากราฟเข้าไปอยู่ในรายงานในเอกสารของนักเรียนนักเรียนจะต้องใช้โปรแกรม SPSS โดยเอาตารางเนี้ยไปทำและให้ SPSS เขาคำนวณออกมาโอเคไหมคะอันนี้เราดูแค่ตัวเดียวคือความถี่เอ้ยดูตัวแปรอะไรคะเพศครูคะทำหลายๆตัวแปรพร้อมกันได้ไหมคะขี้เกียจติ๊กติ๊กติ๊กทำได้อ่ะเมื่อกี้นะคะเรากลับไปดูแบบสอบถามประมาณกี่ตัวเนี่ยที่เราจะทำได้ทำได้ประมาณกี่ตัว3ตัวเลยได้ไหมตอนที่1ได้ไหมคะได้อ่ะเดี๋ยวเราลองกลับไปทำ3ตัวเลยเพื่อไม่ให้เกิดการงงอันนี้เราจะลบทิ้งวิธีการลบก็คือคลิกที่คำว่า output แล้วกด delete มันจะลบออกหมดเลยโอเคไหมคะบางทีประมวลผลหลายๆอันแล้วมันงงนะคะอ่ะเราก็กลับไปที่แบบสอบถามของเราก็คือไปที่ analyze descriptive แล้วเลือกอะไรคะfrequency เสร็จแล้ว3อันอายุคณะชั้นปีโอเคไหมคะอายุคณะชั้นปีใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนแบบสอบถามอายุคณะชั้นปีถูกโอ๊ยครูต้องกดอะไรก่อนเนี่ยกดอะไรก่อนเพื่อล้างค่าตัวนี้ recess เก่งมากอายุคณะชั้นปีเพศอายุคณะชั้นปีใส่เข้าไปเมื่อกี้ครูติ๊กอะไรบ้างลูกสแตติสติกเราไม่ได้ติ๊กเนาะชาร์ตเลือกเป็นพายชาร์ตเอาเปลี่ยนบ้างลองเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์บ้างเนาะเอาเปอร์เซ็นต์มาทำ continue format เลือกเป็นอะไรคะ ascending เขาอันนี้เอาใหม่บ้างเป็น ascending value ascending value นะคะcontinue แล้วก็ตอบโอเครอสักพักหนึ่งมาแล้วถ้าเราใช้มือเราคิดเนี่ยนานไหมคะกว่าจะเสร็จนั่งนับกันเป็นพักเนาะนับรอบเดียวได้ไหมคะไม่ได้ต้องนับกี่รอบ2รอบโอเคมาดูค่ะนะคะเหมือนเดิมอายุต่ำกว่า20มีกี่คน8คนคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่16% อายุ20ถึง29ปี13คนคิดเป็น 26% 30ถึง39 13คนคิดเป็น 26% 40ปีขึ้นไป 16คนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต
2: ์
0: รวมแล้วต้องได้เท่าไหร่
2: 100
0: ครูคะของหนูไม่ต้องทำอะไรมากค่ะแค่หนูคิดเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวก็วันนึงแล้วค่ะครูใช่ไหมคะใช่ไหมคิดเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวก็วันนึงแล้วอ้าวเรามาดูคณะนะคะลักคณะก็เช่นเดียวกันสิ่งที่สำคัญนักเรียนพออ่านค่าเป็นยังลูกพออ่านค่าเป็นยังเป็นยังเป็นแล้วนะคะอันนี้พายชาร์ตอันนี้อายุเขาก็จะแบ่งให้เลยนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นชั้นปีถ้าดูจากกราฟอายุเท่าไหร่ใช้เยอะสุดสีเนี้ยสีม่วงๆ40ปีขึ้นไปคณะอะไรใช้เยอะสุดดูจากกราฟน่าจะสีอะไรลูกส ีเขียวสีน้ำเงินสีฟ้าพอกันถูกไหมใช่ไหมคะสังเกตว่ากราฟเราสามารถที่จะเอาไปให้คนอื่นเขาดูแล้วไม่ต้องมานั่งคือด้วยความที่ว่าเราขี้เกียจอ่านตัวเลขเราไปดูอะไรที่เป็นกราฟิกมันจะทำให้ทำไมคะน่าสนใจมากกว่าโอเคไหมคะตรงนี้อ้าวทีนี้ต่อไปครูลืมทำมาอันนึงครูขอแทรกนิดนึงอายุสมมติครูตั้งตัวแปรใหม่มาอีกหนึ่งตัวครูขอตั้งตัวแปรอันนี้อายุครูจะทำอะไรให้เราดูสักนิดนึงนะคะมันฟ้องว่าอะไรเนี่ย this variable name is exciting มันบอกว่าอะไรห้ามตั้งตัวแปรซ้ำกันนะคะครูก็ต้องตั้งใหม่อายุ2อ่ะเหมือนเดิมอายุที่เป็นตัวเลขครูต้องการเอาอายุที่เป็นตัวเลขใส่ลงไปเลยนะคะ value ต้องมีไหมลูกถ้าใส่ไปเลยอายุเท่าไหร่17 18 19 20ต้องมี value ไหมไม่ต้องนะคะอันนี้ครูแก้ตรงนี้เป็น scale โอเคนะคะครูก็จะได้ตัวแปรขึ้นมาใหม่อีก1ตัวกลับไปดูที่ SPSS ของเราเห็นไหมคะมีช่องอายุอยู่ทีนี้ครูขออนุญาตใส่นะใส่เร็วๆ

ใส่ไปนะคะใส่อายุไปอันนี้ครูขออนุญาตใส่แบบเพื่อความรวดเร็วนะคะครูต้องการให้นักเรียนเห็นอะไรบางอย่างของข้อมูล

44แล้วใส่เกินครูใส่เกินไหมคะเนี่ยเกินวิธีการลบออกก็เคลียร์อันนี้ก็จะเป็น26อ่ะโอเคได้แล้วนะทีนี้คำสั่งที่ครูอยากให้นักเรียนดูก็คือไปที่ analyze descriptive แล้ว frequency นะคะครูขอรีเซ็ตค่ะแล้วเอาอายุที่เป็นตัวเลขใส่ลงไปนะคะครูต้องการหา central tendencyคือการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางครูก็ติ๊กเลยมีนเอามีนคือค่าอะไรลูกค่าเฉลี่ยมีเดียนมัธยฐานหมดฐานนิยมซ้ำผลรวมสแตนดาร์ดดีวิชั่นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแวเลียนค่าความแปรปรวนเรนคือเรนคือช่วงห่างนะคะมินิมัมน้อยสุดแม็กซิมัมครูเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็คอนติเนียลเสร็จแล้วครูตอบโอเคเอากราฟด้วยไม่ดีแน่เลยลองเอากราฟด้วยชาร์ตใส่เป็นฮิสโตแกรมนะคะฮิสโตแกรมข้อมูลเพศชายเพศหญิงไม่สามารถทำฮิสโตแกรมได้นะคะเสร็จแล้วครูต้องการให้มันเห็นเส้นโค้งนะคะครูก็ต้องติ๊กว่า show normal curve on histogramตอบ continue แล้วก็โอเคอ่ะบอกอะไรเราบ้างเรามาดู statistic มีทั้งหมด50ตัวอายุที่เป็นตัวเลขตัวแปรที่ใช้ค่ามีนเท่ากับเท่าไหร่ลูกอ่ะเดี๋ยวครูขอแก้นิดนึงแก้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งลูก2ตำแหน่งค่ามีนเท่าไหร่ลูก27มองเห็นไหมคะเดี๋ยวครูขยายหน่อยฟอนต์ไซส์อ้าวไปดูข้างๆอีก

0: อ่ะไม่เป็นไรสิตรงนี้นะคะเอ๊รูดไม่มาอ่ะเก้ามองไม่เห็น14อ่ะชัดขึ้นไหมคะชัดขึ้นไหมอ่ะโอเคสังเกตค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ลูก20เท่าไหร่ 27.88 ค่ามีเดียนคือมีเดียนแปลว่าอะไรมัธยฐานเท่าไหร่25โมดฐานนิยมคือคือค่าที่ซ้ำกันมากที่สุดถูกไหมคะ Standard Deviation ส่วนเบงเบน 11.12 Variance คือค่าความแปรปรวนนะคะ Range คือความกว้างของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนพิสัยอ่ะ Range คือพิสัยโอเคไหมคือเอาค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดได้47 maximum ไอ้โทษค่ะ minimum ค่าน้อยสุดคือ12 maximum 59ซ้ำผลรวมเป็นไงคะถ้าเรามานั่งคิดเองยังไม่เสร็จค่ะครูปัดนี้ซ้ำยังไม่ได้เลยค่ะครูเอาง่ายที่สุดเลยซ้ำยังไม่ได้เลยถูกไหมคะทีนี้อายุก็ที่เป็นตัวเลขนะคะเขาก็จะคิดมาให้12อายุ12อ่ะเดี๋ยวครูขอแก้อีกนิดนึงอ่ะ12มีกี่คนลูกความถี
1: ่
0: 2คนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คะ 4% 13กี่คน1คนโอเคไหมคะอะไรมีความถี่ซ้ำกันมากที่สุด25ป่ะ25คือเท่าไหร่5กับ36นะคะ36โอเคพอได้เนาะตรงนี้ได้ไหมได้เรามาดูฮิสโตแกรมโอเคไหมคะเขาจะลากความถี่ความโค้งให้ด้วยนะคะว่าฮิสโตแกรมกราฟเป็นเท่าไหร่นะคะเอาเป็นไงลูกพอตรงนี้แล้วพอมองเห็นภาพไหมคะพอมองเห็นภาพเนาะทีนี้ต่อไปค่ะเรามาดูแบบสอบถามของเราต่ออะไรที่เรายังไม่ได้ประมวลผลคะชั้นที่ใช้บริการบ่อยที่สุดชั้นไหนใช่ไหมแล้วก็ช่วงเวลาอันนี้ใช้คำสั่งเดิมคืออะไรคะ analyzeDescriptive แล้วก็ Frequency ครูขอรีเซ็ตหมดเลยนะแล้วก็โยนอะไรเข้าไปคะชั้นกับเวลาตอบโอเคเลยเนาะไม่ต้องไปกำหนดอะไรมันแล้วได้ออกมาชั้นไหนคนใช้เยอะที่สุดมองไม่เห็นใช่ไหมชั้นไหนคนใช้เยอะที่สุด
1: ช
0: ั้น2ทั้งหมดกี่คน
1: 24
0: ทั้งหมดเป็นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
1: 48
0: ทีนี้ช่วงเวลานะคะช่วงเวลาที่คนใช้เยอะที่สุดคือช่วงไหนคะ
2: ช่วง
0: บ่ายโมงถึง4โมงเย็นโอเคไหมทั้งหมดกี่คนคะ
1: 20
0: คนคิดเป็นร้อยละ
1: 40
0: ทีนี้สิ่งที่ครูต้องการอยากทราบชั้นที่คนใช้เยอะที่สุดคือชั้นที่2เนี่ยคนที่ไปใช้เนี่ยเป็นเพศหญิงหรือเพศชายมันจะซ้อนและโอเคป่ะข้อมูลมันจะซ้อนมากกว่าที่เราคิดครูอยากทราบว่าชั้นที่2เนี่ยคนที่ไปใช้เยอะที่สุดเป็นเพศหญิงหรือเพศชายมีคำสงสัยไหมหรือช่วงเวลาที่เป็น13ถึง16นาฬิกา30นาทีเป็นชั้นไหน ที่คนเข้าไปใช้เยอะจะเป็นชั้น1ชั้น2หรือชั้น3เรารู้แล้วคนเข้าไปใช้บริการเยอะแต่เป็นชั้นไหนสังเกตสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในข้อมูลไหมคะซึ่งถ้าเรามองด้วยตาเปล่าหรือประมวลผลแค่นี้มันมองภาพออกไหมคะออกไหมไม่ออกเราจะต้องใช้คำสั่ง cross tab ในการหาคำตอบตรงนี้เขาเรียกว่าตารางอะไรนะตารางแจกแจงหลายความถี่อ่ะเรามาดูวิธีการนะคะก็คือไปที่ analyze descriptive แล้วก็เห็นไหมคะคำสั่ง cross tab เห็นไหมอ่ะคลิกเข้าไปตาราง cross tab มันจะมีโลกับคอลัมน์หนูเข้าใจคำว่าโลกับคอลัมน์ไหมโลคือแถวคอลัมน์ก็คือในแนวตั้งนะคะทีนี้ครูอยากให้โรนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงชั้นปีถูกไหมชั้นปีไหนที่ไม่โทษค่ะชั้นไหนที่เพศอะไรที่เข้าใช้ชั้นไหนมากที่สุดโอเคไหมเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าชั้นไหนที่คนใช้เยอะที่สุดชั้นที่2แต่เราอยากรู้ว่าเป็นเพศอะไรนะคะครูขออนุญาตเอาไว้ที่ row แล้วก็เอาเพศไว้ที่ column เสร็จแล้วนะคะ exact มีอะไรไหมอ่ะไม่มี statistic chi square อ่ะอันนี้เป็นสถิติขั้นสูงครูไม่พูดถึงนะ cell observe คือค่าสังเกตอ่ะครูอยากได้ค่าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะตัวนี้อ่ะตอนอันนี้ครูยังไม่ติ๊กดีกว่าเดี๋ยวเรางงนะคะ format ascending descending อะไรก็ว่าไปค่ามากที่สุดครูขอเป็น descending แสดงค่ามากที่สุดก่อนนะคะอ่ะแล้วครูก็ตอบโอเคดูค่าที่มันออกมาดูค่าที่มันออกมาอ้าวนักเรียนลองดูสิคะว่าชั้นไหนคนที่ใช้บริการมากที่สุดคือชั้นที
1: ่
0: 2ชั้นที่2เพศไหนใช้เยอะที่สุด
1: เพศชาย
0: เห็นไหมเราเห็นอะไรที่มันซ่อนอยู่ในข้อมูลไหมคะเห็นไหมถามว่าถ้าเรานับมือเองทำได้ไหมคะมองไม่ออกถูกไหมมองไม่ออกเลยนะคะอันนี้คือมันเรียงตามตัวแปรจากน้อยไปหามาเอาใหม่อีกสักทีหนึ่ง analyze descriptive cross tab ครูรีเซ็ตใหม่นะเมื่อกี้ชั้นปีถูกไหมคะเอาชั้นปีแล้วก็เอาเวลาเป็นโทษค่ะเอาชั้นปีเป็นคอลัมน์เสร็จแล้วตอบโอเคอ่ะมาดูกันชั้นไหนที่คนใช้บริการเยอะสุดเอ้ยโทษค่ะช่วงเวลาไหนที่คนใช้บริการเยอะสุดบ่ายโมงถึงบ่ายถึง4โมงเย็นชั้นไหนที่คนใช้เยอะช่วงเวลานั้น
1: ช
0: ั้น2โอเคไหมคะเห็นสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในข้อมูลไหมคะคราวนี้เป็นไงง่ายหรือยากแล้วง่ายแต่ถ้าเรานับเองเป็นไงคะทั้งวันก็ไม่เสร็จค่ะครูเพราะเรานับได้อย่างเดียวว่าชั้นไหนถูกไหมคะเราไม่สามารถเข้าไปดูในส่วนลึกของข้อมูลได้เห็นไหมคะว่าในส่วนต่างๆมันจะมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่เปรียบเสมือนอะไรครูพูดให้คิดนะโทรศัพท์มือถือเขารู้ได้อย่างไรว่าช่วงเวลาไหนคนใช้เยอะสังเกตช่วงเวลาที่คนใช้เยอะค่าบริการจะเป็นยังไงคะถูกหรือแพง
1: แพง
0: กลางคืนนี่เป็นไงคะโทรอะไรคะโทรฟรีถูกไหมตอนนี้ค่าโทรทุกช่วงเวลาเท่ากันหมดแล้วแต่เกิดปัญหาอะไรขึ้นคือเขารู้ว่าคนเราเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์โทรเข้าโทรออกแล้วจะใช้โทรศัพท์สำหรับการเล่นอินเทอร์เน็ตทุกคนจะโทรไลน์โทรเฟซ กิดอะไรขึ้นอีกชีวิตเน็ตชั่วโมงเน็ตหมดถูกไหมคะเอ๊ะเขารู้ได้ยังไงว่าใช้แค่นี้แล้วมันหมดแล้วจะต้องทำยังไงต่อไปคืออย่างเนี่ยเขาเก็บข้อมูลเป็นสถิติหมดเพื่อสามารถนำมาทำเป็นโปรโมชั่นทางการตลาดทำเป็นการทำให้คุณรู้ว่าช่วงเวลาไหนที่คุณจะต้องใช้อะไรค่าบริการคิดเป็นเท่าไหร่โอเคไหมคะถามว่าทุกคนรู้ไหมว่าแต่ละคนใช้อินเทอร์เน็ตวันหนึ่งคนละเท่าไหร่ไม่ทราบเลยแต่อย่าลืมว่าบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับมือถือของพวกคุณเขาเก็บประวัติการใช้ของพวกคุณหมดแล้วสามารถไปหาข้อมูลเหล่านี้ได้เพื่อเอามาทำโปรโมชั่นให้กับคุณอยู่ดีๆวันหนึ่งมีคนโทรมาบอกว่าโปรโมชั่นที่คุณใช้ไม่เหมาะสมสำหรับคุณเคยเจอไหมคะ
3: เคย
0: เขารู้ได้อย่างไรก็นี่แหละค่ะเขาเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้แล้วเขาก็ไปดูอะไรต่างๆเพื่อให้ได้สิ่งที่ตรงใจหรือว่าสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้เห็นความสำคัญของสถิติหรือยังคะเห็นความสำคัญยังเห็นแล้วนะคะวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ
4: นักเรียนเคารพ
5: ขอบคุณครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
2: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
3: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กถ้ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็มาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติม

0: สารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเรา สตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกตฮะเกตทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกตทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกตสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกตสายสีเหลืองก่อน

ครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกตปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์นะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกตทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกตทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับครูมอสอีกแล้วนะครับกับตรีมสตรีทฟู้ดนะครับเรายังอยู่กันที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะครับตอนนี้ที่นักเรียนนักศึกษาเห็นอยู่เห็นไหมครับครูมอสจำลองให้เหมือนร้านสตรีทฟู้ดเลยเพราะครูมอสบอกแล้วสตรีทฟู้ดหมายถึงอะไรครับหมายถึงร้านค้าร้านอาหารที่ตั้งอยู่บริเวณถนนหรือว่าวอล์กเวย์ทางเดินต่างๆที่สามารถเลือกซื้อได้ง่ายส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจานเดียวรับประทานได้ง่ายเพียง1อิ่มอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเราก็เลยจำลองเป็นรถเข็นมาให้กับนักเรียนนักศึกษาได้มองภาพออกว่าคอนเซปต์ของสตรีทฟู้ดคืออะไรเงี้ยนะครับส่วนที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรือว่ารถเข็นเล็กคันเล็กๆหรือว่าเป็นโต๊ะตั้งก็ถือว่าเป็นสตรีทฟู้ดเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของอาหารสตรีทฟู้ดคอนเซปต์ของเราเนี่ยจะบูรณาการเข้ากับรายวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือระดับชั้นปวช.นะครับรหัส 20404-2002 นั่นเองครับซึ่งอาหารไทยเนี่ยก็เป็นอาหารที่มีรสชาติที่มันล้ำลึกเนาะมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเครื่องจิ้มต่างๆยำผ้าที่เราได้เรียนกันไปแล้วหรือว่าเป็นอาหารประเภทผัดจานเดียวหรือว่าซอสสำเร็จรูปซอสอเนกประสงค์ที่ครูมอสเคยสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาเมื่อ EP ที่ผ่านมานะครับนักเรียนสามารถกลับไปย้อนดูได้ว่าซอสสำเร็จรูปเนี่ยสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงๆเนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็ได้รับลูกมือมาอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นน้องกุ้งละกันเรียกง่ายๆนะครับนักเรียนระดับชั้นปวช.2แผนกวิชาอาหารและโภชนาการครับวันนี้นะครับเราจะมาสูตรเด็ดเคล็ดไม่รับแล้วก็ไม่กักสูตรกันเลยนักเรียนนักศึกษาสามารถเอาไปปฏิบัติใช้ได้จริงแล้วก็รสชาติอร่อยนะฮะแล้วก็เอาไปประกอบอาชีพได้เลยเนาะหลังจากที่ได้รับชมหรือว่าได้เรียนกับครูมอสไปแล้วนั่นเองฮะวันนี้เราจะทำเมนูหมูสเต๊ะฮะซึ่งเป็นอาหารว่างหรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อยก็ได้บางคนก็จะแบ่งเป็นอาหารว่างบางคนก็จะแบ่งเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยเนาะครับซึ่งอาหารประเภทนี้เราได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินโดนีเซียหรือว่าฟิลิปปินส์นั่นเองเพราะส่วนใหญ่อาหารประเภทสเต๊ะเนี่ยสเต๊ะแปลว่าการนำมาย่างหรือว่ามาเสียบไม้นั่นเองนะฮะซึ่งในการทำหมูสเต๊ะเนี่ยถ้าเป็นของอินโดนีเซียหรือว่าฟิลิปปินส์หรือว่ามาเลเซียเนี่ยเขาจะใช้เครื่องเทศอย่างเป็นจำนวนมากและสัตว์ที่เขาใช้ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นสาบเป็นพวกแพะแกะซึ่งหรือว่าวัวซึ่งมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวสัตว์นั้นๆนะฮะแต่ประเทศไทยเนี่ยที่เรานิยมหรือว่าเห็นกันบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นกุ้งสเต๊ะหมูสเต๊ะแล้วก็ไก่สเต๊ะนั่นเองครับซึ่งถ้าเราไปเกือบทุกพื้นที่แหละเราก็จะเห็นเมนูเนี้ยมีจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อโดยเฉพาะตามกรุงเทพเนาะเราก็จะไปหา

ตามเยาวราชใช่ไหมฮะเราก็จะไปหาเลือกซื้อกินว่าร้านไหนเนี่ยเด็ดร้านไหนอร่อยฮะซึ่งวันนี้เราคุณหมอจะมาบอกว่าหมักยังไงให้หนูนุ่มแล้วก็มีความสมดุลของเครื่องเทศกลิ่นไม่แรงจนเกินไปเหมาะสำหรับคนไทยนั่นเองนะฮะส่วนน้ำอาจาดทำไงให้มันได้รสชาติที่กลมกล่อม3รสมีส่วนประกอบอะไรบ้างโน้นแล้วก็โดยเฉพาะน้ำจิ้มเผ็ดน้ำจิ้มถั่วสูตรเด็ดของคุณหมอนั่นเองว่ามันมีแค่ถั่วหรอมันมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วจำเป็นไหมที่ต้องไปโขกน้ำพริกแกงเองให้เสียเวลาวันนี้แหละครับครูมอสจะมาบอกเคล็ดลับแบบไม่ลับให้กับนักเรียนนักศึกษาได้นำกลับไปใช้เลยในชีวิตประจำวันครับเริ่มต้นนะครับวันนี้เรามาหมักหมูกันก่อนนะครับเพื่อที่เราจะพักไว้เรากลับมาทำตัวซอสถั่วตัวน้ำจิ้มอาจารย์นะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นหมูสันคอนะครับครูมอสก็หั่นเรียบร้อยแล้วเพื่อลดระยะเวลานะครับเป็นหมูสันคอ1กิโลกรัมนะครับราคาประมาณตอนนี้เนื้อหมูราคาอยู่ประมาณ250บาทนะทำไมถึงครูมอสเลือกสันคอเพราะสันคอเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็มีมันแทรกถามว่าใช้สะโพกได้ไหมสันนอกได้ไหมหรือว่าสันในได้ไหมใช้ได้เหมือนกันครับแต่ว่าของครูมอสเนี่ยต้องการให้มีมันแทรกเวลาย่างหรือนำไปใช้เนี่ยเนื้อหมูเนี่ยจะมีความนุ่มนะฮะแล้วก็มาเรียนรู้วัตถุดิบก่อนว่าในการหมักหมูเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสลับฟังนะฮะเราจะให้น้องกุ้งนะฮะช่วยเราโขกเครื่องที่เรานะนำไปหมักครับอันดับแรกนะครับตะไคร้นะครับตะไคร้เนี่ยเราซอยให้ละเอียดก่อนนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการตำนะครับเราใช้ตะไคร้นะครับ2ช้อนโต๊ะครับข่านะครับข่าแก่อีก2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตำให้เข้ากันครับในการตำนะครับวันนี้เราเลือกใช้เป็นครกหินเพราะครกหินเนี่ยมีน้ำหนักที่ดีแล้วก็เหมาะสำหรับการตำนะฮะแล้วก็ตำได้ง่ายด้วยแล้วก็ละเอียดไวนะฮะเราต้องใช้ผ้ารองนะครับในการตำให้แหลกนะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือเพื่อ1ช่วยลดความชื้นแล้วก็ทำให้เครื่องแกงเรามีรสชาตินะคะเกลือประมาณปลายช้อนชาหรือว่าเศษ1ส่วน4ช้อนชานะฮะในระหว่างที่เราข่าตะไคร้เนี่ยเริ่มละเอียดเข้ากันนะครับเราก็จะใส่รากผักชีนะครับลงไปด้วยอีก2ช้อนชานะครับหรือว่า2 1ช้อนโต๊ะนั่นเองนะครับโขกทุกอย่างนะครับให้เข้ากันสุดท้ายเราจะใส่กระเทียมไทยอีก2ช้อนชานะครับขอโทษครับอีก2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วตำให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันครับก่อนที่จะนำเครื่องตัวนี้มาหมักกับหมูครับแล้วก็ส่วนรสชาติที่ได้นะครับในการหมักนะครับเราก็จะใช้น้ำตาลปี๊บนะครับในส่วนของการให้ความหวานมีตัวกะทินมสดช่วยในเรื่องให้นุ่มด้วยแล้วก็ให้ความหวานนุ่มมันด้วยนะครับแล้วก็เป็นซอสปรุงรสน้ำมันหอยจะช่วยในเรื่องความเค็มแล้วก็ตัวของเกลือเพียงเล็กน้อยนะฮะส่วนเครื่องผสมอื่นที่ให้สีเหลืองและรสชาติก็จะมีขมิ้นผงกะหรี่แล้วก็ลูกผักชีคั่วป่นฮะแล้วก็ยี่หร่าคั่วป่นเดี๋ยวมอสจะให้ดูอีกทีนึงฮะหลังจากที่เครื่องแกงตรงนี้เสร็จนะฮะเครื่องแกงเราละเอียดได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตใส่กระเทียมลงไปนะครับตำให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับในระหว่างรอนะฮะเราจะเคลียร์สเตชันไปด้วยนะครับเดี๋ยวครูมอสจะตักให้ดูนะครับว่าเนื้อที่ได้เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเราตำจนเข้ากันนะฮะอีกหน่อยนึงฮะได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วนะครับก็ละเอียดในระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงกับหยาบมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องให้มันละเอียดมากเพื่อเวลาเราย่างลงไปเราจะให้ได้เท็กเจอร์ของตัวข่าตะไคร้รากผักชีกระเทียมที่เคลือบไปกับตัวหมูนะฮะแล้วเราก็ตักใส่ลงไปในตัวหมูเลยนะครับยกคกเก็บไปได้เลยลูกด้านข้างนะครับเมื่อเราใส่ข่าตะไคร้นะครับแล้วก็กระเทียมมีกระเทียมรากผักชี

ขาตะไคร้อย่างละ2ช้อนโต๊ะเรียบร้อยแล้วต่อไปครับเราจะใส่พริกไทยป่นนะครับ1ช้อนนะครับลูกผักชีนะครับอันนี้เราคั่วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นำมาป่นให้ละเอียดหาซื้อได้นะครับตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับหรือว่าตามห้างทั่วไปก็จะมีแบบป่นแล้วนะครับอีก1ช้อนโต๊ะนะครับก็ทำไมครูมอสใส่น้อยหมูตั้ง1กิโลแต่ทำไมใส่เครื่องเทศแค่1ช้อนโต๊ะเพราะว่าเราเนี่ยต้องการให้รสชาติเนี่ยเหมาะสำหรับคนไทยเรื่องกลิ่นเครื่องเทศบางทีคนไทยเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นชินกับเครื่องเทศของต่างชาตินะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้รูปผักชีนะครับอันนี้ยี่หร่าครับปริมาณเท่ากันนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับนะครับยี่หร่าเสร็จแล้วอย่างที่ครูมอสบอกตัวที่ช่วยให้สีสันและมีกลิ่นดีนะครับก็คือตัวของตัวนี้จะเป็นผงกะหรี่นะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะเท่ากันนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับในตัวส่วนของเครื่องเทศนะครับก็จะเป็นขมิ้นนะครับใส่ลงไปได้เลย1ช้อนโต๊ะเท่ากันครับครับแล้วก็ตอนนี้นะครับขออนุญาตให้น้องนะครับใช้น้องสวมถุงมือและใน1ถุงมือช่วยในเรื่องความสะอาดแล้วก็เซฟตัวเองด้วยเพราะว่าในตัวของขมิ้นเนี่ยมันจะมีสีเหลืองทำให้ติดมือแล้วก็ล้างออกได้ยากนะคะต้องสวมใส่ถุงมือหรือว่าถุงพลาสติกอะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนนักศึกษาจะหาได้นะครับอันนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับให้ส่วนผสมที่เป็นของแห้งนะครับเข้ากับเนื้อเสร็จปุ๊บเราจะใส่ตัวของสำหรับปรุงรสนะครับก็จะมีฝาเขียวนะครับหรือว่าซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลปี๊บนะครับหรือว่าน้ำตาลตะโนดของเราเนี่ยเราจะใช้ประมาณแค่1ช้อนโต๊ะครับเพราะว่าซอสถั่วของเราอ่ะมีความหวานอยู่แล้วเราไม่ต้องการให้หมูของเราเนี่ยมีความหวานมากจนเกินไปนะครับเราจะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแต่อย่าลืมนะครับความหวานเราไม่ได้ได้จากน้ำตาลอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะได้จากกะทิแล้วก็ตัวของนมสดด้วยนะครับส่วนเกลือเมื่อกี้เราใส่ไปในตัวของเครื่องแกงแล้วประมาณเศษ1ส่วน4ช้อนชาอันนี้เราจะใส่อีก1เศษ1ส่วน4ช้อนชานะฮะในช่วยในเรื่องของความเค็มนะฮะส่วนถามว่าใส่น้ำปลาได้ไหมน้ำปลาก็ใส่ได้เพราะน้ำปลามีความหอมแต่วันนี้อาหารตัวนี้เราไม่ได้อยากให้ได้กลิ่นน้ำปลาจนมากเกินไปครูมอสเลยดัดแปลงสูตรมาใช้เป็นเกลือให้ความเค็มมานะคะมากกว่าที่จะไปใช้น้ำปลานะครับต่อไปส่วนผสมตัวต่อไปเป็นหัวกะทินะครับอันนี้นักเรียนตามสะดวกเลยนักเรียนจะใช้กะทิสดนำมะพร้าวมาคั่วเองก็ได้หรือว่าใช้กะทิกล่องสำเร็จรูปที่หาซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้ทั่วไปนะฮะอีกครึ่งถ้วยตวงนะครับกะทิก็จะช่วยในเรื่องความนุ่มนะครับของหมูนะครับแล้วก็รสชาติที่มันหวานมันนะครับกลมกล่อมครับตอนนี้ก็เริ่มมีน้ำขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของตัวน้ำหมักของเรานะครับก็เราก็จะขยำถ้าเรายิ่งขยำออกแรงหน่อยตัวของน้ำกะทิเนี่ยก็จะซึมเข้าไปในหมูได้เยอะนะฮะตัวน้ำหมักของเราครับต่อไปเป็นของกะทินมสดครับเราจะใช้ทั้งนมสดและกะทิสดครับแต่นมสดเนี่ยเราจะใช้ในปริมาณ1ถ้วยตวงเมื่อกี้ครึ่งถ้วยตวงนะครับกะทิแต่นมสดเราจะใส่1ถ้วยตวงครับ

ในส่วนตอนนี้นะครับหลังจากที่เรานวดทุกอย่างเข้ากันนะครับเราก็สามารถหยอดกะทิหรือว่านมสดนะครับเพิ่มเพื่อให้ตัวเนื้อของเรานะฮะมีความชุ่มฉ่ำ

นะครับสำหรับนักเรียนที่ไม่มีถ้วยตวงก็สามารถใช้ช้อนเอาได้ประมาณถ้า1ถ้วยตวงช้อนโต๊ะแบบนี้นะครับประมาณถ้าเป็นช้อนที่บ้านนะฮะเราไม่มีถ้วยตวงช้อนเนี่ยฮะนักเรียนตักประมาณ15ช้อนก็จะได้15ถึง16ช้อนนะฮะจะได้ปริมาณ1ถ้วยตวงของเลวนะครับเมื่อกี้ครูหมอใส่นมไปแล้ว6นะครับเดี๋ยวจะใส่อีก6นะครับเพื่อให้ได้ปริมาณ1ถ้วยตวงนะครับตอนนี้ขนาดยังไม่ได้ย่างนะครับมีกลิ่นที่หอมมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะจบท้ายด้วยน้ำมันพืช นะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อให้หมูเนี่ยเวลาเรานำไปย่างเนี่ยครับมีความนุ่มด้วยแล้วก็ได้สีสันด้วยเวลาเราย่างครับเนื้อหมูก็จะน้ำมันเนี่ยก็จะไปเคลือบเนื้อหมูฮะถ้านิยมใช้นะครับก็จะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันสลัดเพราะว่าถ้าเป็นน้ำมันปาล์มเนี่ยหรือว่าน้ำมันที่ได้จากสัตว์เรานำไปแช่ตู้เย็นมันจะเป็นไข่แต่ถ้าเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าน้ำมันสลัดเนี่ยหรือว่าน้ำมันมะกอกโอลิฟออยล์เนี่ยถ้าเรานำไปหมักเนื้อสัตว์แล้วนำไปแช่ตู้เย็นจะไม่เป็นไข่ครับนักเรียนครับอ่ะเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้ระหว่างที่เรารอซอสนะฮะเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้แล้วค่อยมาเสียบไม้แล้วนำไปย่างกันครับเดี๋ยวถอดถุงมือได้เลยครับตอนนี้นะครับเราจะพักในส่วนของตัวที่เราหมักสเต๊ะได้แล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะที่สียังไม่ค่อยเหลืองมากเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปย่างเนี่ยสีที่ได้จากขมิ้นหรือว่าผงกะหรี่นะครับก็จะเข้มขึ้นมาอีกนะครับเมื่อโดนความร้อนนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของตัวน้ำอาจาดก่อนเพราะว่าน้ำอาจาดเนี่ยจะต้องทิ้งให้เย็นถึงจะใส่แตงกวาหอมแดงลงไปได้ถ้าเราใส่ไปในขณะที่ร้อนนะในขณะที่ร้อนนะฮะเดี๋ยวรอน้องกุ้งแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวให้เปลี่ยนถุงมือนิดนึงนะถ้าเราใส่ไปในขณะที่ร้อนเนี่ยฮะมันตัวผักเนี่ยก็จะคายน้ำออกมาคายน้ำออกมาได้ทำให้น้ำจิ้มอาจาดที่เราทำไว้แบบเข้มข้นเนี่ยจืดลงได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องไล่ระดับความสำคัญก่อนว่าอะไรที่สำคัญควรทำก่อนอะไรที่ไม่สำคัญควรทำทีหลังนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำน้ำจิ้มอาจาดกันฮะเบื้องต้นนะฮะเราเปิดแก๊สก่อนฮะน้ำจิ้มอาจาดจะมีสีเหลืองทองวันนี้ครูหมอจะมาบอกเทคนิคว่าทำอย่างไรให้น้ำจิ้มมีสีเหลืองทองแต่เพราะว่าน้ำส้มสายชูที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับส่วนผสมของน้ำจิ้มอาจาดไม่มีอะไรเยอะเลยมีแค่เกลือน้ำส้มสายชูน้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราเทน้ำเปล่าลงไปประมาณครึ่งถ้วยตวงฮะหรือว่า6ช้อนข้าวนะฮะที่นักเรียนนักศึกษาเห็นครูมอสบอกไปตั้งแต่ทีแรกแล้วก็ตักนะฮะเดี๋ยวเราให้น้ำเดือดเราจะใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปหากจะใช้น้ำตาลทรายแดงได้ไหมก็ได้นะครับน้ำส้มสายชูมีหลายชนิดไม่ว่าน้ำส้มสายชูจากสับปะรดข้าวหอมมะลิหรือว่าน้ำส้มสายชูที่เป็นสีขาวๆที่เราเห็นทั่วไปก็แล้วแต่นักเรียนนักศึกษาสามารถเลือกซื้อได้เลยตามสะดวกนะฮะว่านักเรียนต้องการน้ำส้มสายชูแบบไหนนะฮะนี่เดี๋ยวเรานะครับจะจับเราจะตั้งนะครับให้น้ำเดือดประมาณนี้นะครับแล้วก็น้ำตาล1ถ้วยนะครับใส่ลงไปเลยครับเราจะเคี่ยวน้ำตาลก่อนนะครับกับน้ำนะครับให้น้ำตาลเนี่ยออกสีบราวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถึงเราจะใส่น้ำส้มกับเกลือลงไปครับเกลือเราจะใช้ปริมาณ1ช้อนชาครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นเกลือป่นนะครับเกลือไอโอดีนนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีจะใช้เป็นส่วนของเกลือสมุทรก็ได้นะครับบ้านนะครับเกลือบ้านครับเกลือใส่ลงไปครับ1ช้อนชาครับตอนนี้นะครับสีก็เริ่มได้แล้วนะครับเดี๋ยวพอน้ำตาลละลายให้มันมีความเบาๆนิดนึงก็คือเราใช้กันเคี่ยวนะฮะครูมอสก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปครับครึ่งถ้วยตวงนะครับทีนี้เราก็ต้องใจเย็นๆนะครับรอเพื่อ

ให้น้ำอาจารย์ของเราเนี่ยมีความข้นหนืดหน่อยนึงนะครับแต่ไม่ถึงกับเป็นแตงเมคาราเมลหรือว่าซอสผัดไทยเราจะแค่ต้องการให้มีความข้นไม่เหลวจนเกินไปเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเรานำไปราดกับแตงกวาหอมแดงหรือว่าพริกเนี่ยในตัวของผักเนี่ยมันมีน้ำอยู่แล้วตัวของผักเนี่ยก็จะคายน้ำออกมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเคี่ยวให้มีความข้นหนืดเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรสชาติบอกรสชาติที่ถูกต้องของน้ำจิ้มอาจารย์ก็จะมีความเปรี้ยวความเค็มแล้วก็ความหวานนะฮะส่วนทำไมเราต้องมีน้ำจิ้มอาจารย์เพราะว่าในตัวส่วนของหมูเนี่ยมันมีความมันจากกะทิจากนมสดแล้วก็ตัวด้วยตัวหมูเองแล้วก็ความกลมกล่อมของเนื้อหมูอาจจะมีรสชาติที่เผ็ดร้อนจากน้ำจิ้มถั่วด้วยนะฮะเราก็เลยต้องทานคู่กับน้ำจิ้มอาจารย์ตัวนี้เพื่อไปเสริมรสชาติกันเห็นไหมคะอย่างที่ครูมอสบอกแล้วว่าอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างมีรสชาติอาหารที่มีวาไรตี้หรือว่ามีเท็กเจอร์ที่มันมากมายใน1จานนะฮะตอนนี้น้ำอาจารย์ของเรานะครับก็กำลังเดือดนะฮะเดี๋ยวเราจะสลับเพื่อมาเคี่ยวต่อนะครับเพื่อให้มันได้ที่นะฮะแล้วเราจะทำน้ำจิ้มถั่วไปพร้อมๆกันนะฮะได้เลยลูกเดี๋ยวเราจะตั้งไฟนะครับไฟอ่อนๆ นะครับเป็นการเคี่ยวน้ำอาจารย์นะครับไปในตัวแล้วถ้าได้แล้วนะฮะเดี๋ยวครูมอสจะยกให้ดูเป็นสายว่าลักษณะที่ดีของน้ำอาจารย์เนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะตอนนี้เบาแก๊สลงนิดนึงนะครับในการทำน้ำจิ้มถั่วเนี่ยเราต้องใจเย็นๆเนาะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปตัวของน้ำจิ้มเราก็อาจจะมีกลิ่นไหม้ได้นะครับเบื้องต้นนะครับเราจะใส่หัวกะทินะครับลงไปนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับต่อระหว่างรอนะครับเราก็ตั้งน้ำอาจารย์ไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะผัดให้กะทิเนี่ยมีความแตกมันหน่อยเคล็ดลับทำให้น้ำจิ้มอาจารย์สวยเอ้ยโทษครับน้ำจิ้มถั่วสวยหรือว่าพวกแกงถั่วถ้าเราใช้กะทิกล่องนะครับเราจะใส่น้ำมันของเราเนี่ยลงไปนิดนึงผสมกับกะทิครับแล้วเดี๋ยวเรารอให้กะทิแตกมันนิดนึงนะครับอันนี้ครับมาแล้วเคล็ดลับถ้าไม่อยากโขกน้ำพริกแกงเองครูมอสมีเทคนิคอย่างไรครับครูมอสจะใช้เป็นน้ำพริกแกงแดงกับน้ำพริกแกงมัสมั่นอย่างละ2ช้อนโต๊ะนะครับเอามาผสมกันเพื่อให้ได้น้ำจิ้มหมูสเต๊ะที่เป็นตัวส่วนของน้ำจิ้มถั่วนะครับน้ำจิ้มถั่วของเราไม่ได้ใส่ถั่วเพียงอย่างเดียวนะคะครูมอสมีอะไรอีกในตัวของน้ำจิ้มถั่วสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับวันนี้เดี๋ยวมาบอกกันรู้แน่นอนว่าน้ำจิ้มถั่วของครูมอสเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะตอนนี้กะทิของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องใส่น้ำพริกแกงลงไปผัดให้หอมครับโดยตัวนี้ครับเราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายนะครับเป็นน้ำพริกแกงมัสมั่นนะครับเดี๋ยวเราจะใส่นะครับปริมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำพริกแกงมัสมั่นนะครับเท่ากันครับปริมาณสัดส่วนเท่ากันครับระหว่างน้ำพริกแกงแดงกับน้ำจิ้มมัสมั่นนะครับตามด้วยน้ำพริกแกงแดงครับอันนี้แกงแดงนักเรียนก็คุ้นเคยอยู่แล้วหรือบางบ้านอาจจะเรียกว่าน้ำพริกแกงเผ็ดนะครับอีก2ช้อนนะครับเท่ากันนะครับผัดให้มีกลิ่นหอมเมื่อกี้เราใส่หัวกะทิไปแล้วหัวกะทิครูมอสเป็นหัวกะทิเข้มข้นเพราะฉะนั้นสามารถเติมน้ำเปล่านะครับแทนหางกะทิได้เลยนะครับโอ้ตอนนี้กะทิเครื่องแกงของเราเนี่ยเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วฮะเราก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งในการทำเครื่องแกงหรือว่าทำแกงแดงต่างๆนะฮะก็คือเราจะต้องผัดน้ำพริกให้หอมก่อนอันเนี้ยเป็นเบสเลยของการทำแกงหรือว่าการทำพวกเครื่องจิ้มต่างๆที่มีส่วนผสมของน้ำพริกแกงนะครับในส่วนของน้ำจิ้มอาจารย์ตอนนี้ก็เริ่มที่จะได้แล้ว 80% แล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวอีกสักครู่อีกไม่เกินประมาณ5นาทีเราก็จะปิดไฟตอนนี้นะฮะเราก็ผัดไปเรื่อยๆจนแกงมีกลิ่นหอมที่จริงทำไมครูมอสใช้กระทะผัดล่ะเพราะว่าอยากให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าน้ำพริกแกงที่ได้แล้วเนี่ย
มีลักษณะเป็นอย่างไรนะ

ครับเดี๋ยวเรารอให้กะทิเนี่ยเข้ากับน้ำพริกแกงเราก็จะปรุงต่อนะครับเริ่มแล้วฮะครูมอสบอกแล้วถ้ามีกลิ่นหอมหรือว่าใช้ได้แล้วเราอยากรู้สึกทำไมไอหรือจามเมื่อใน EP ที่ผ่านมานะฮะครับเมื่อกะทิกับน้ำพริกแกงเข้ากันดีนะครับต่อไปเราจะมาเริ่มปรุงรสชาติกันนะครับเริ่มจากน้ำตาลปี๊บนะครับหรือว่าน้ำตาลตะโนดนะครับบางที่ก็เรียกทำไมถึงเรียกน้ำตาลปี๊บล่ะบางที่ก็เรียกน้ำตาลปึกเพราะว่าลักษณะเรียกตามลักษณะของมันอันเนี้ยที่เป็นเหลวๆเขาจะฟักมาจากปี๊บอะค่ะปี๊บที่นักเรียนเห็นปี๊บใส่น้ำมันอะไรเงี้ยส่วนถ้าเป็นปึกทำไมถึงเรียกว่าเป็นปึกเพราะว่าเอาไปทำเป็นก้อนๆนะครับอันนี้เราก็จะใส่รสชาติจะออกหวานหน่อยนะครับในส่วนของน้ำจิ้มถั่วนะครับเราจะใส่ปริมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ผัดให้น้ำตาลเนี่ยครับละลายก่อนแล้วถึงจะปรุงรสชาติต่อนะครับส่วนถั่วเนี่ยเราจะใส่ทีหลังถ้าเราใส่ถั่วเร็วเนี่ยถั่วก็จะให้มันอืดไม่น่ากินนะฮะเราจะใส่ถั่วแค่แป๊บเดียวแล้วก็ปิดไฟเลยฮะซอสถั่วจะออก3รสนะครับมีความเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนะครับความเปรี้ยวที่ได้เนี่ยได้จากน้ำมะขามเปียกครับเราจะใส่ในปริมาณเท่ากันนะครับก็คือ3ช้อนนะครับน้ำมะขามเปียกตัวนี้ครูมอสจะคั้นใหม่ๆสดๆทุกครั้งไม่คั้นทิ้งไว้นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้มะขามเปียกแยกชั้นและคืนตัวและทำให้เซ็งได้นะฮะน้ำที่ใช้ต้องเป็นน้ำอุ่นยิ่งดีหรือว่าเป็นน้ำสะอาดนะครับไม่ใช้น้ำเย็นนะครับครับแล้วเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับใช้เวลาเคี่ยวสักพักหนึ่งนะครับในการเคี่ยวตัวนี้ครับแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ำปลานะครับจะช่วยในเรื่องความเค็มแต่เราจะไม่ให้เค็มมากนะตัวน้ำปลาเราจะใส่ปริมาณแค่1-2ช้อนโต๊ะแค่นั้นครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่าในตัวน้ำพริกแกงของเราทั้ง2ตัวเนี่ยมีส่วนผสมของตัวกะปิอยู่แล้วนะซึ่งตัวกะปิเนี่ยก็จะให้ความเค็มของน้ำพริกแกงมีความเค็มแล้วก็เกลืออยู่แล้วในตอนที่เราโขกน้ำพริกแกงนะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวไปอีกพักนึงฮะส่วนน้ำจิ้มอาจาดเนี่ยฮะที่เราเคี่ยวไว้เมื่อกี้ฮะตอนนี้ก็น่าจะได้ที่แล้วนะครับก็ลักษณะก็จะมีสีเหลืองทองครับมีความข้นประมาณนี้นะครับเมื่อกี้จากเร็วๆนะฮะตอนนี้ก็มีความข้นหนืดในระดับหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพอเย็นเราอย่าลืมนะครับอะไรที่เย็นลงจะให้ความข้นหนืดมากกว่านี้นะครับบอกไฟหน่อยลูกในส่วนของตัวน้ำจิ้มถั่วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวต่อไปเป็นเคล็ดลับเลยของครูมอสก็คืองาขาวตัวนี้นะครับเป็นงาขาวคั่วนะครับคั่วให้หอมก่อนแล้วนำไปป่นให้ละเอียดนะฮะตัวนี้เป็นงาขาวคั่วเราจะใส่ในปริมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับในส่วนของงาขาวครับจะใส่น้อยก็ถั่วนะครับงาอันนี้เป็นส่วนของงาขาวครับและพระเอกของน้ำจิ้มถั่วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือถั่วลิสงคั่วป่นนะครับอันนี้ถ้าคั่วใหม่ๆได้ยิ่งดียิ่งจะมีความหอมมากขึ้นตัวนี้เราจะใส่ในปริมาณ1ถ้วยตวงนะครับอันนี้คั่วใหม่ๆนะครับแล้วนำไปบดด้วยครกก็ได้หรือว่าใครจะมีเครื่องปั่นก็ได้นะครับก็ใส่ไปเลยนะครับประมาณ1ถ้วยนะครับเดี๋ยวน้ำจิ้มอาจารย์เราได้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตพักไว้ด้านหน้าก่อนนะฮะขออนุญาตนะครับได้ที่แล้วนะครับเราก็จะตบท้ายด้วยหัวกะทิเพื่อเพิ่มความข้นนะครับให้กับตัวน้ำจิ้มถั่วของเรานะครับอีกประมาณ1ครึ่งถ้วยตวงนะครับสุดท้ายขาดไม่ได้ครับ
อันนี้ไม่รู้เป็นสูตรลับของครูมอนฮะเนยจืดตัวนี้เป็นเนยจืดครับเราจะใส่ท็อปลงไปนะครับเพื่อให้ตัวน้ำจิ้มของเราเนี่ยนัวแล้วก็ความมันหอมมันนะครับอีก2ช้อนโต๊ะครับอุ้ยครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้เนยให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะก็เป็นอันใช้ได้ในตัวส่วนของตัวน้ำจิ้มถั่วนะฮะอันนี้เห็นไหมครับไม่ยากอย่างที่คิดไม่ว่าจะเป็นในตัวของถั่วงาน้ำพริกแกงเห็นไหมไม่ต้องไปโขกเองให้เสียเวลาใช้น้ำพริกแกงมัสมั่น2ช้อนโต๊ะน้ำพริกแกงแดง2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะใช่ไหมครับมีอะไรอีกมีน้ำปลาเราไม่ต้องการให้เค็มมากเพราะในน้ำพริกแกงเรามีส่วนผสมของกะปิหรือว่าบางตัวจะมีกุ้งแห้งอยู่แล้วเราจะใช้เพียงแค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกเท่ากับน้ำตาลปี๊บก็คือ3ช้อนโต๊ะนะฮะเพื่อให้บาลานซ์ในความเปรี้ยวเค็มหวานกำลังดีนะฮะความมันที่ได้ก็จะได้จากกะทิแล้วก็ได้จากเนยครับอันนี้ความข้นเดี๋ยวให้น้องกุ้งยกให้ดูนิดนึงนะฮะความข้นก็จะอยู่ในระดับนี้นะครับไม่ข้นจนเกินไปแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปนะครับนะยิ่งเดี๋ยวเราพักให้เย็นเนี่ยเดี๋ยวทำไมฮะเดี๋ยวมันจะข้นยิ่งกว่านี้นะฮะแต่อย่าลืมอาหารทุกอย่างต้องทำไม่ถึงจุดเดือดนะฮะให้เดือดก่อนถ้าไม่เดือดอาจจะทำให้เราท้องเสียได้หรือว่าทำให้อาหารเนี่ยบูดได้ง่ายนะฮะตอนนี้ก็เดือดเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักไว้นะครับเดือดเรียบร้อยนะครับพักไว้ก่อนฮะต่อไปเราจะมาหาพระเอกของเราก็คือในตัวของหมูสเต๊ะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะได้เห็นได้ชัดเจนนะฮะวันนี้ครูมอสเลือกเป็นใช้ไม้เป็นไม้เบอร์5ครับในการทำตัวหมูสเต๊ะนะฮะตัวนี้ไม้ครูมอสเลือกเป็นใช้เป็นไม้เบอร์5นะฮะแช่น้ำไว้ทำไมถามว่าทำไมครูมอสต้องแช่น้ำไว้1เพื่อให้ไม้เนี่ยมีความชื้นเวลาเรานำไปย่างไม้จะไม่ไหม้ก่อนที่หมูจะสุก2เพื่อทำความสะอาดไม้ด้วยแล้วก็ทำให้หมูเนี่ยเสียบได้ง่ายครับเดี๋ยวให้น้องกุ้งนะฮะเสียบสาธิตให้ดูสัก 5-6 ไม้แล้วกันครับเพื่อที่เราจะนำไปย่างกันฮะในการเลือกซื้อหมูครับครูมอสเคยบอกอยู่เสมอว่าในการเลือกซื้อหมูเนี่ยเราจะต้องเลือกหมูที่มีสีชมพูนะฮะตอนนี้น้องกุ้งก็จะเริ่มเสียบแล้วนะเราก็เสียบตามชอบเลยต้องการให้มันหนายาวขนาดไหนนะฮะเราก็เสียบไปได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำไปย่างอยู่แล้วนะฮะในการเลือกซื้อหมูกลับมาในการเลือกซื้อหมูในการเลือกซื้อหมูเนี่ยหมูที่ดีจะต้องเป็นสีชมพูไม่มีพังผืดไม่มีพยาธิไม่มีกลิ่นเหม็นสาบเหม็นคาวหรือว่าไม่มีไข่แมลงวันไข่จากสัตว์อื่นๆนะฮะกดไปแล้วเนื้อต้องบุ๋มต้องเด้งกลับมานะฮะไม่ใช่ยุบลงไปเลยนะครับมีเลือดออกมามีช้ำเลือดช้ำหนองอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับวันนี้ครูมอสเลือกเป็นในส่วนของสันคอหมูนะครับเพื่อที่จะมีเป็นส่วนที่มีมันแทรกนะครับเหมาะสำหรับการทำไปทำหมูสเต๊ะนะครับเดี๋ยวเราจะเสียบตอนนี้เราก็ทิ้งไว้สักพักแล้วหมูก็จะเริ่มเข้าน้ำเข้าเนื้อในขณะที่ย่างเราสามารถใช้นมเนี่ยนำมาราดหรือว่าพรมได้เพื่อให้ความชุ่มชื้นกับตัวหมูสเต๊ะของเราอะนะครับซึ่งวันนี้เทคนิคการหั่นหมูเนี่ยครูมอสไม่ได้มาหั่นให้ดูแต่ว่าครูมอสเชื่อแล้วว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยอาจจะทราบอยู่แล้วเวลาเราหั่นหมูหั่นยังไงให้หมูนุ่มเราต้องหั่นตามเส้นหรือขวางเส้นจริงๆแล้วก็คือการหั่นเนื้อหมูนะครับเราต้องหั่นขวางเส้นของเนื้อหมูนะครับเพื่อให้หมูเนี่ยมีความนุ่มครับเหมาะสำหรับแล้วก็ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กหรือว่าความหนาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำไปปรุงอาหารชนิดไหนไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดเราจะต้องดูว่าหมูส่วนไหนเหมาะสำหรับเอาไปทำอาหารชนิดไหนหมูส่วนไหนเหมาะสำหรับไปทอดอย่างเช่น3ชั้นสามารถเอาไปตุ๋นได้ทอดได้ใช่ไหมฮะสะโพกทำได้ทุกเมนูหลากหลายคอจะเหมาะที่สุดคือการย่างเพราะในตัวของคอหมูที่มูคูมอสเลือกใช้วันนี้เป็นในส่วนของที่มีมันแทรกนะฮะครับแล้วเราก็เสียบหมูสเต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับเราจะย่างนะฮะวันนี้ในห้องส่งสตูของเราหรือว่าในครัวยอดเพชรของเราเนี่ยหรือว่าที่เราขายสตรีทฟู้ดกันเนี่ย
ไม่สามารถนำเตาที่เป็นเตาถ่านนะฮะเข้ามาได้เราจึงใช้เป็นกระทะกิ้วนะครับเพื่อใช้ในการกิ้วในการย่างเนี่ยเราต้องใช้ไฟกลางหรือไฟอ่อนนะครับเพื่อให้เนื้อหมูสเต็กของเราเนี่ยสุกทั่วถึงกันนะฮะต้องใช้เวลานิดนึงในการย่างฮะในขณะที่ครูมอสอธิบายเนี่ยน้องกุ้งก็จะย่างหมูสเต็กไปด้วยนะฮะซึ่งหมูสเต็กที่เราย่างเนี่ยก็เดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยย่างไปทั้งทั่วสตูนักเรียนที่มารับชมครูมอสอยู่ให้กำลังใจเนี่ยก็น่าจะกลืนน้ำลายกันนะส่วนน้ำจิ้มอาจารย์ของเราเย็นเรียบร้อยแล้วน้ำจิ้มถั่วของเราเย็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะกระทะร้อนแล้วเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองนะฮะคู่เคลือบกระทะเล็กน้อยนะฮะเพื่อไม่ให้หมูเนี่ยติดกระทะแล้วก็ช่วยในเรื่องของสีของหมูด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะนะฮะนำพอกระทะเริ่มร้อนได้ที่เราก็จะนำในส่วนของตัวหมูสเต็กของเราเนี่ยลงไปย่างนะครับในการย่างหมูเนี่ยครับต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็ใช้เวลานิดนึงหากเราใจร้อนหมูอาจจะไม่สุกแล้วก็หรือว่าใจเราไม่ได้นะฮะเราต้องใจเย็นๆนิดนึงนะฮะครับระหว่างรอนะครับเดี๋ยวให้น้องกุ้งย่างไปด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยเราจะมาจัดจานไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขยับนิดนึงเอาหมูสเต๊ะลงก็ได้ครับลูกตอนนี้นะครับนำตัวน้ำจิ้มอาจารย์ครูมอสไม่แนะนำให้นำพวกผักเนี่ยลงไปในส่วนของน้ำจิ้มอาจารย์เลยเราจะใช้หอมแดงนะครับเป็นหอมแดงไทยหรือใครจะใช้หอมแขกก็ได้นะครับเราก็ดูว่าปริมาณที่เราถ้วยเสิร์ฟของเราเนี่ยเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนนะใส่ไปในถ้วยนะครับแล้วก็พริกนะฮะครูมอสใช้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับเขียวเหลืองแดงนะครับในการทานคู่กับตัวน้ำจิ้มอาจารย์ครับแล้วก็แตงกวานะฮะครูมอสเอาไส้ออกเพราะว่าในไส้ของแตงกวาเนี่ยมีน้ำมากยิ่งเราใช้เกือบทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำของตัวแตงกวานะฮะออกมาโหตอนนี้หมูสเต๊ะที่น้องกุ้งย่างนะฮะหอมมากเลยนะครับใช้ใจเย็นๆแล้วก็ตัวน้ำจิ้มอาจารย์นะครับเราก็ราดลงไปเลยในผักที่เราเตรียมไว้แล้วนะฮะ

ชีนะครับผักชีคุณมอสก็เด็ดใบไว้เรียบร้อยแล้ววางไปบนหน้าของตัวน้ำจิ้มอาจารย์ส่วนน้ำจิ้มถั่วของเราก็เย็นเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเสิร์ฟนะครับก็ตักใส่ถ้วยไว้รอวันนี้คุณมอสเลือกเสิร์ฟคู่กับขนมปังตัวขนมปังนะครับคุณมอสเลือกเป็นขนมปังไวเบทนะครับก็นำไปหรือว่านำไปกริลกับกระทะให้ได้สีเรียบร้อยแล้วนะครับครับในระหว่างรอเนี่ยครับเราก็ในระหว่างรอที่หมูสุกคุณมอสขออนุญาตนำนมสดตัวนี้ครับหรือว่าช่วยแตะ

ไม่หนามากเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาย่างแค่ประมาณ 2-3 นาทีเท่านั้นเองครับตอนนี้ก็พลิกด้านแล้วด้านนี้สีสันสวยมากเดี๋ยวรออีกด้านหนึ่งสุกก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับการทำหมูสเต๊ะไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นส่วนในส่วนผสมของน้ำจิ้มอาจาร์น้ำจิ้มถั่วและตัวเครื่องหมักของสเต๊ะนั่นเองครับคุณมอสบอกไว้แล้วว่าอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่ลึกซึ้งทำไมหมูสเต๊ะจะต้องกินกับอาจาร์ทำไมต้องกินกับน้ำจิ้มถั่วเพราะอะไรเพราะว่าเห็นไหมคะเมื่อเรามาทานรวมกันแล้วองค์ประกอบความเปรี้ยวเค็มหวานหรือว่าความหอมของเครื่องเทศเนี่ยก็จะลงตัวกันได้ดีตอนนี้นะครับหมูของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วครับก็พร้อมจัดจานเสิร์ฟนะครับสีสันสวยมากนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับ

สร็จสิ้นกันแล้วสำหรับหมูสเต๊ะนะครับสไตล์ครูมอสสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงเป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนครับยากไหมครับไม่ยากเนาะแถมอร่อยด้วยก็ขอขอบคุณนักเรียนมากๆเลยที่ตั้งใจฟังครูมอสตลอด5 EP ที่ผ่านมานะคะในทีมสตรีทฟู้ดของเรานักเรียนนักศึกษาทุกท่านสามารถกลับไปย้อนดูได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนกะเพราโบราณกะเพราสมัยใหม่แล้วก็สูตรซอสสำเร็จรูปที่สามารถนำไปปรุงผัดซีอิ๊วก็ได้ผัดหมักหมูก็ได้แล้วก็ผัดกะเพราทอดกระเทียมหรือว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็ได้เป็นซอสอเนกประสงค์สามารถทำได้หลากหลายเมนูครับหรือว่าจะเป็นผัดไทยที่สูตรน้ำจิ้มเนี่ยสูตรซอสเนี่ยโอ้โหสามารถนำไปประกอบได้หลากหลายเหมือนกันผัดมีกระเฉดทำอย่างไรให้ผักกระเฉดสดนักเรียนสามารถไปย้อนดูได้ยำวุ้นเส้นโบราณนักเรียนไปย้อนดูได้ครับและ EP ที่เพิ่งผ่านไปสดๆเลยนะครับสำหรับหมูสเต๊ะสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับของครูมอสนี่เองครับก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกท่านอีกครั้งที่ตั้งใจฟังครูมอสตลอด5คลาสที่ผ่านมานะฮะหวังว่ามีโอกาสเราจะได้กลับมาพบกันใหม่อีกฮะสำหรับวันนี้ครูมอสลาไปก่อนสวัสดีครับ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้น็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกลอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นนะที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอริงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอริงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอริงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์

ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรนะก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้ให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมัน
อุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระคู่กันไง
3: Hehehe

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทําให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ

0: มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในหลวงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

วัสดีค่ะ EP ที่16นะคะการเขียนแบบขยายห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะคะว่าการเขียนแบบขยายห้องน้ำนะคะจะใช้วิธีในการเขียนแบบยังไงนะคะแล้วก็มีวิธีการขั้นตอนยังไงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปหน้าไฟล์สตาร์ทอัพที่เราเคยตั้งค่าแล้วก็เซฟไว้เลยนะคะ Open File นะคะเลือกไฟล์สตาร์ทอัพนะคะที่เราตั้งค่าของเราไว้นะคะกด Open ได้เลยนะคะโอเคเมื่อเราได้ไฟล์สตาร์ทอัพที่มีตัวเลเยอร์นะคะมีตัวไดเมนชันของเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็สามารถเริ่มที่จะเขียนแบบได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะอย่างที่เราเคยสอนไปแล้วนะคะก็คือการสร้างหน้ากระดาษในการทำงานหรือขอบเขตในการทำงานของเราขึ้นมาก่อนนะคะในที่นี้ถ้าสมมติเราจะใช้กระดาษ A3 นะคะก็สร้างหน้ากระดาษ A3 ขึ้นมาได้เลยนะคะขนาดของกระดาษ A3 ก็อยู่ที่42นะคะคูณ 29.7 นะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์กระดาษขนาด A3 นะคะซึ่งจะเป็นสเกล1:100นะคะในการเขียนแบบขยายห้องน้ำนะคะเดี๋ยวจะลองเปิดตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นในการทำงานของอาจารย์นะคะปกติเนี่ยในการเขียนแบบขยายห้องน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าที่แล้วก็งานของการออกแบบภายในนะคะอันนี้จะเป็นการเขียนตัวอย่างนะคะแบบขยายห้องน้ำก็จะมีแปลนนะคะมีรูปด้านนะคะทั้ง4ด้านของห้องน้ำนะคะอันนี้จะเป็นแบบขยายนะคะในห้องน้ำของเราก็อยู่ที่เราจะจัดวางฟังก์ชันเลยนะคะเช่นจะมีชักโครกนะคะสายฉีดชำระนะคะตัวฟอร์เดนหรือตัวระบายน้ำนะคะตัวกระจกนะคะแล้วก็ตัวของเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำที่มีแค่เฉพาะส่วนของตัวชักโครกและตัวเคาน์เตอร์นะคะต่อไปเนี่ยจะเป็นห้องน้ำที่มีลักษณะที่เป็นตัวเคาน์เตอร์นะคะตัวชักโครกแล้วก็ตัวพื้นที่อาบน้ำนะคะส่วนใหญ่เนี่ยตัวห้องน้ำอะค่ะเขาก็จะมีขนาดหรือมาตรฐานต่างๆเนี่ยอยู่แล้วนะคะเช่นขนาดของพื้นที่อาบน้ำอะค่ะก็ต้องห้ามต่ำกว่า90เซนติเมตรนะคะถึงจะทำให้การอาบน้ำเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่มีขนาดเล็กลงมานะคะมีการใช้อ่างล้างหน้าที่เป็นอ่างลอยนะคะชักโครกตัวเล็กลงมานะคะซึ่งตัวชักโครกตัวอ่างลอยพวกนี้ค่ะเราสามารถวาดขึ้นมานะคะหรือสร้างขึ้นมาเป็นของเราซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องเช็คกับตัวเฟอร์นิเจอร์ขนาดจริงก่อนนะคะเช่นเราจะใช้ตัวอ่างล้างหน้าของยี่ห้อไหนนะคะขนาดเท่าไหร่เราก็สร้างขึ้นไว้ได้นะคะในการเขียนแบบขยายห้องน้ำเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะลองให้เขียนแบบขยายห้องน้ำที่เป็นแบบง่ายดูนะคะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มส่วนอาบน้ำเข้าไปนะคะแต่อย่างใน

ัวอย่างอันเนี้ยที่เขามีลักษณะที่เป็นมีผนังที่ยื่นมาตรงเนี้ยค่ะก็อยู่ที่ว่าในส่วนของแปลนบ้านนะคะเขามีลักษณะแบบไหนนะคะอย่างถ้าเนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำที่เราเอาไปเขียนแบบขยายเมื่อกี้นะคะสังเกตว่าในห้องน้ำนะคะเขาก็จะมีช่องชาร์ปนะคะช่องชาร์ปตรงนี้นะคะอยู่ดังนั้นเวลาเราเขียนแบบขยายห้องน้ำนะคะเขาก็จะมาเอาตัวของพวกผนังรอบๆนะคะแล้วก็ตัวช่องชาร์ปที่อยู่ติดเนี่ยไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาตัวอย่างของอาจารย์เข้าไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองเขียนแบบห้องน้ำที่เป็นแบบของเรากันดูนะคะกด Ctrl C ได้เลยนะคะ Ctrl V นะคะแล้วก็เวลาเราเขียนห้องน้ำอะค่ะเขาก็จะมีเรื่องของตัวเฟอร์นิเจอร์ตัวสายฉีดชำระนะคะตัวของตัวชักโครกเนี่ยซึ่งตัวนี้เราจะไม่ขึ้นเองนะคะเราจะเปิดตัวไฟล์ที่เป็นบล็อกนะคะที่เราเคยเปิดดูคราวที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดขึ้นมานะคะเป็นบล็อกที่เราเคยดาวน์โหลดไว้นะคะในส่วนของการเขียนแบบห้องน้ำนะคะเขาก็จะมีตัวของเฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำนะคะที่เป็นตัวชักโครกนะคะตัวของเคาน์เตอร์ตัวอ่างล้างหน้านะคะสายฉีดชำระอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งตรงนี้เราไม่ต้องเขียนเองก็ได้นะคะเราสามารถไปโหลดได้นะคะอย่างที่เคยบอกว่าเราจะสามารถโหลดตัวบล็อกเนี่ยมาใช้งานได้นะคะซึ่งก็จะมีให้เราเลือกเยอะเลยเราก็สามารถเลือกได้ตามขนาดนะคะแต่ว่าเมื่อใดที่เราต้องการจะระบุเป็นรุ่นของตัวอะไรที่เราสามารถโหลดของตัวยี่ห้ออะค่ะมาใช้ได้เนี่ยเราก็โหลดได้นะคะแต่ว่าในที่นี้เราจะเป็นการใส่เป็นแทนสัญลักษณ์ไว้ก่อนนะคะอย่างในที่นี้เราก็ไปหาตัวชักโครกนะคะสัญลักษณ์ชักโครกในตัวบล็อกเนี่ยที่เขามีให้นะคะอย่างเช่นตรงนี้ก็จะมีของที่เป็นลูกด้านนะคะแล้วก็มีท็อปนะคะที่เราสามารถหยิบมาใช้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวของที่ใส่กระดาษทิชชู่นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกเอาไปใช้ได้นะคะทีนี้เริ่มต้นนะคะเรามีหน้ากระดาษเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเขียนชิ้นงานขึ้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากแปลนของตัวห้องน้ำก่อนนะคะขนาดของห้องน้ำเนี่ยเวลาอาจารย์จะขึ้นแบบดีไซน์ขึ้นมานะคะเราก็จะกำหนดของตัวส่วนอาบน้ำขึ้นมาก่อนนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยส่วนอาบน้ำเขาก็จะกำหนดความกว้างของพื้นที่อาบน้ำเนี่ยอยู่ที่จุด9นะคะเราก็กำหนดมาก่อนนะคะจุด9จุด9นะคะอันนี้จะเป็นพื้นที่อาบน้ำที่มีขนาดเล็กที่สุดที่สามารถทำได้นะคะคือด้านละ90เซนนะคะต่อไปเนี่ยวิธีการดีไซน์ห้องน้ำง่ายๆเลยก็คือแบ่งพื้นที่เป็น3พื้นที่โดยใช้ขนาดที่เท่ากันก็คือจุด9นะคะหรือ90เซนของเราแบ่งเป็น3โซนนะคะก็จะเป็นโซนอ่างล้างมือนะคะโซนชักโครกแล้วก็โซนอาบน้ำนะคะแล้วก็ความกว้างของห้องน้ำเนี่ยก็ควรอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่าเมตร20นะคะในที่นี้อาจารย์จะใช้ที่เมตร50นะคะเราก็ขยับออกมาเดิมเรามีจุด9แล้วใช่ไหมคะเราก็ขยับเขาออกมาอีกจุด6นะคะเพื่อให้ได้ที่เมตร50ส่วนจุด6อันนี้ก็จะเป็นขอบเขตห้องน้ำคร่าวๆของเรานะคะที่จะแบ่งเป็น3โซนต่อไปเนี่ยเราก็จะทำแนวผนังของเราก่อนนะคะแนวผนังห้องน้ำเราก็ออฟเซตออกไปนะคะที่10เซนนะคะเราก็จะได้แนวขอบเขตของห้องน้ำเราเบื้องต้นแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะกำหนดช่องเปิดของห้องน้ำค่ะวิธีการกำหนดช่องเปิดของห้องน้ำก็ตามที่เราดีไซน์ได้เลยนะคะอย่างอาจารย์ที่จะให้เขาเป็นห้องน้ำที่เข้าจากทางด้านซ้ายมือด้านบนนะคะเราก็กำหนดมาก่อนว่าห้องน้ำของเรานะคะจะมีขนาดประตูเท่าไหร่นะคะแล้วเราสร้างตัวเสาเอ็นของผนังไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ขยับเขามาที่10เซนขนาดประตูของเราอะค่ะเราเคยทำบล็อกประตูไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็สามารถหยิบตัวบล็อกประตูของเราที่เราเคยสร้างไว้เนี่ยมาใช้ได้เลยนะคะหรือเราจะไปดูประตูในหน้านี้ก็ได้นะคะแล้วเอามาใส่ซึ่งบล็อกประตูของอาจารย์จะเป็นแบบที่เราเคยเรียนไปเลยก็คือบล็อกที่สามารถยืดหดได้หรือเรียกว่าไดนามิกบล็อกนะคะอาจารย์ก็จะหยิบตัวนี้มาใช้เลยก็คือ copy มาได้เลยนะคะจับเลือกจุดที่วงกบของเขานะคะ
แล้วก็มาวางที่ตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยอย่างในตัวนี้ค่ะของอาจารย์เองเนี่ยเขาจะเป็นตัววงกบที่มีขนาด6นิ้วนะคะเขาก็จะเกินผนังขึ้นมานิดนึงเนื่องจากว่าห้องน้ำของเราค่ะเขาจะมีความหนาของกระเบื้องเข้ามาด้วยนะคะเวลาในการก่อสร้างจริงๆนะคะสมมุติเราใช้ตัวประตูตัวนี้นะคะเราก็มากำหนดความกว้างของประตูได้เลยค่ะตอนนี้นะคะความกว้างของประตูเราเนี่ยก็ดูได้จากตรงนี้ก็คือ70นะคะความกว้าง70ความกว้าง70สังเกตว่าไอ้จุดสามเหลี่ยมตัวนี้ค่ะเป็นความกว้างที่วัดจากข้างในนะคะตัวนี้เรียกว่าความกว้างของบานประตูนะคะดังนั้นเวลาเรากำหนดอะค่ะเขาก็จะกินตัววงกบเข้าไปด้วยนะคะสมมติเรากำหนดให้ขนาดประตูมีระยะ80เซนนะคะก็ใส่จุด8เข้าไปได้เลยเอนเทอร์นะคะขนาดของประตูเราหรือบานประตูข้างในเนี่ยก็จะอยู่ที่80เซนแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำผนังโดยรอบนะคะวิธีการทำผนังก็เหมือนเดิมเลยค่ะบล็อกที่เราเคยทำไว้นะคะเราก็หยิบมาใช้ได้เลยบล็อกผนังที่เราเรียนไปเมื่อ EP ที่ผ่านมานะคะที่สามารถยืดหดแบบนี้ได้นะคะก็จะง่ายเราก็จะไม่ต้องมานั่งเขียนขอบเขตของผนังเขียนเส้นออฟเซตเข้าไปข้างในหรือสัญลักษณ์ผนังนะคะพวกแฮชอะไรพวกนี้เราจะได้ไม่ต้องมาเขียนใหม่นะคะเราก็สามารถหยิบไปใช้ได้เลยนะคะหยิบตรงนี้ได้เลยแล้วก็ไปตั้งที่ผนังของเราได้เลยนะคะในขอบเขตของเราอีกอย่างที่อาจารย์อยากจะแนะนำนะคะเดี๋ยวเวลาเราใส่ผนังไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะหาลบเส้นพวกนี้ค่ะค่อนข้างยากดังนั้นเวลาเราทำเส้นไกด์ไลน์พวกนี้มาแล้วเราจะไม่ได้ใช้แล้วค่ะให้เรากดสร้างบล็อกไว้ก่อนนะคะเพื่อเป็นการกรุ๊ปเขาให้อยู่ในก้อนเดียวกันนะคะก็สร้างชื่อเขาขึ้นมาได้เลยนะคะ0ก็ได้ enter นะคะทีนี้ถึงเวลาที่เราจะลบตัวเส้นล่างพวกนี้ค่ะเราก็จะได้ลบได้ทีเดียวเลยเลือกทีเดียวแล้วก็ลบได้เลยนะคะแล้วก็การพาดที่เราจะจับวัตถุอื่นๆติดไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ผนังต่อนะคะย้ายเข้ามาข้างหน้านะคะใส่ได้ตามที่ต้องการทุกด้านได้เลยนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นบล็อกผนังของอาจารย์ที่มีเสาเอ็นติดมาด้วยแล้วนะคะส่วนบล็อกผนังก็คืออย่างที่เราเคยเรียนไปนะคะก็คือจะมีหลายแบบเลยก็คือจะเป็นผนังเดี่ยวๆที่ไม่มีตัวเสาเอ็นเข้ามาก็มีนะคะแล้วก็วิธีการทําให้แบบของเราเรียบร้อยค่ะเมื่อเวลาเราหมุนตัวบล็อกแล้วเนี่ยตัวแฮกเขาก็จะไปคนละทางกันให้เรากดฟลิปเขาด้วยนะคะหรือกดมิลเลอร์นะคะให้เขาเป็นแนวแฮกในทางเดียวกันนะคะแล้วเราก็หดในส่วนของบล็อกผนังเราเนี่ยกลับเข้าไปได้เลยนะคะเมื่อเราหดเข้าไปแล้วเนี่ยตรงนี้เขาไม่ได้มีเสาเอ็นนะคะให้เราวาดเพิ่มเข้ามานะคะแล้วเราก็เปลี่ยนเลเยอร์ให้เป็นสีเหลืองเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนกันเลยฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะ copy มาได้เลยขยับแล้วก็ยืดหดได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะโอเคเราก็จะได้ขอบเขตผนังแล้วนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการใส่ตัวของเฟอร์นิเจอร์ข้างในแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ตัวเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะคะตัวเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ขนาดของเขาที่จะฟิกเลยนะคะที่จะถูกกำหนดมาด้วยรุ่นของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวอ่างล้างหน้านะคะซึ่งสมมติถ้าตัวเนี้ยเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่อาจารย์เนี่ยเช็คขนาดมาแล้วแล้วก็สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจารย์ก็หยิบไปใช้นะคะแล้วเราก็จะมาสร้างตัวของขอบเขตตัวเคาน์เตอร์รอบนอกอีกทีนะคะเพราะว่าตัวอ่างล้างหน้าของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะฝังอยู่ในเคาน์เตอร์หรือวางอยู่บนเคาน์เตอร์ก็ตามที่เราดีไซน์นะคะอย่างตัวเคาน์เตอร์เนี่ยลักษณะของเคาน์เตอร์เขาจะมีความกว้างแล้วก็ความยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60นะคะอย่างในที่นี้ผนังประตูของเราอะค่ะมันจะไปติดวงกบที่50ใช่ไหมคะดังนั้นเวลาเราพื้นที่ทางด้านนี้ค่ะเราก็สามารถขยับตัววงกบประตูหรือประตูเนี่ยขยับกลับเข้าไปได้นะคะเพื่อให้เรามีพื้นที่ที่จะวางตัวเคาน์เตอร์เนี่ย60ตรงด้านนี้นะคะขยับตามไปนะคะแล้วเราก็สร้างตัวเคาน์เตอร์ที่เปรียบเสมือนเคาน์เตอร์หล่อหรือเคาน์เตอร์ที่เราสร้างขึ้นเพื่อรองรับตัวอ่างล้างหน้าค่ะขึ้นมานะคะขนาด60นะคะ REC 60 60ก่อนนะคะหลังจากเราสร้างตัว60 60ขึ้นมาแล้วค่ะให้เรายืดออกไปตามขอบเขตที่เรากำหนดไว้เบื้องต้นก็คือในส่วนของอ่างล้างหน้าเนี่ย
เราเตรียมพื้นที่ไว้ให้เขา90 เซนนะคะแล้วก็ขยับมาที่เส้นไกด์ไลน์ของเราได้เลย

อ่ะอ่างล้างหน้าของเราก็จะมีขนาดที่นะคะ90คูณ60แล้วทีนี้เราก็จับตัวอ่างล้างหน้าของเรานะคะให้อยู่ตามจุดที่ต้องการในส่วนของเคาน์เตอร์ได้เลยนะคะอันนี้อาจารย์ย้ายมาไว้ที่กึ่งกลางของตัวเคาน์เตอร์นะคะวิธีการก็คือจับจุดกลางนะคะขยับมาตรงกลางแล้วก็ขยับตรงนี้นะคะเข้ามาอาจจะวางที่กึ่งกลางก็ได้นะคะหรือตามที่เราต้องการออกแบบได้เลยโอเคตอนนี้เราก็จะได้เคาน์เตอร์แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวของชักโครกนะคะตัวชักโครกเนี่ยเราจะเลือกจากไหนนี้มาใช้ก็ได้นะคะสมมุติถ้าเราเข้าไปดูในบอกที่เราโหลดมานะคะเขาก็จะมีตัวของตัวชักโครกเนี่ยเยอะแยะเลยอยู่ที่ว่าเราจะใช้ตัวไหนนะคะถ้าในที่นี้อาจารย์ขอเลือกตัวนี้นะคะตอนนี้เขายังไม่ได้เป็นบอกมาใช่ไหมคะแล้วก็เลเยอร์ของเขาเนี่ยก็จะยังเป็นเลเยอร์ที่ไม่ใช่เลเยอร์เดียวกับที่เราตั้งไว้นะคะให้เราตั้งเป็นเลเยอร์0นะคะปรับสีของเขาให้เป็นบายเลเยอร์ก่อนนะคะพอวัตถุของเขาเป็นสีขาวหมดแล้วเนี่ยเป็นเลเยอร์0แล้วเนี่ยให้เรากดทำเป็นบอกไว้นะคะกดตัว B 1ครั้งค่ะสร้างชื่อเขาขึ้นมานะคะตัว S นะคะถ้าซ้ำก็ให้ใส่เลขเข้าไปนะคะกดเลือกจุดนะคะที่เราจะจับเขาพลิกเขานะคะตัว B นะคะ F 1 Enter นะคะกำหนดจุดพลิกพอยเขานะคะทีนี้พอเราได้ตัวชักโครกที่เป็นบอกไปแล้วเนี่ยเราก็กด Ctrl C ไปใช้ได้ในงานของเราเลยนะคะกดตัว V นะคะ Ctrl V นะคะแล้วก็วางทีนี้ค่ะเมื่อกี้ที่เราแก้ไขบอกให้เป็นเลเยอร์0นะคะเวลาเราทำเป็นบอกเสร็จแล้วค่ะทีนี้สีของตัวเลเยอร์เขาจะปรับไปตามเลเยอร์อันใหม่ที่อยู่นอกบอกนะคะให้เราปรับให้เป็นสีเทานะคะปรับเป็นเลเยอร์สีเทาหมุนนะคะหมุนตัวชักโครกของเรานะคะแล้วก็ขยับของเขาไปให้อยู่ตรงกึ่งกลางนะคะใหญ่เป็นกึ่งกลางระยะของ90เซนนะคะก็อยู่ที่45เราก็จะได้รูปแบบของชักโครกแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่อาบน้ำนะคะหรือพื้นที่ชาวเวอร์พื้นที่ชาวเวอร์เนี่ยเราก็ไปเลือกตัวชาวเวอร์มาใส่ได้เลยเหมือนกันนะคะในที่นี้เขาก็จะมีหลายแบบเลยจะเป็นชาวเวอร์ที่มีขอบเขตแบบนี้หรือเป็นห้องอาบน้ำนะคะตัวชาวเวอร์แบบนี้ในที่นี้อาจารย์ขอไปหยิบของอาจารย์มาใช้เองก็คือจะมีลักษณะชาวเวอร์ที่เป็นแบบนี้นะคะคอนโทรลซีเข้ามาได้เลยนะคะคอนโทรลวีหมุนเขาเลยนะคะขยับเขาไปให้อยู่ตำแหน่งตรงกลางนะคะเวลาเราวางตัวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆของห้องน้ำอะค่ะแนะนำว่าระยะห่างให้ตั้งเป็นเซนเตอร์นะคะเวลาเราใส่เดเมนชันเนี่ยก็จะง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการกำหนดระยะที่สามารถอ่านแบบได้ง่ายนะคะตัวนี้เราก็ขยับเข้าผนังได้เลยเสร็จแล้วเมื่อเราได้องค์ประกอบของตัวห้องน้ำเนี่ยครบแล้วเนี่ยเราก็ลบตัวไกด์ไลน์ของเราออกเลยก็ได้นะคะเมื่อลบเสร็จแล้วเนี่ยเรามาทำให้ตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาอยู่ในเลเยอร์เดียวกันด้วยนะคะอย่างตัวนี้นะคะเขาเป็นสีขาวเวลาจะแก้ไขบล็อกให้กดตัวบล็อกนะคะแล้วกดคลิกขวา edit box in place นะคะแล้วก็แก้ไขเลเยอร์เขานะคะให้เป็นเลเยอร์สูงก่อนนะคะเช็คตัวของสีด้วยนะคะให้เป็นตัว by layer นะคะกดเซฟนะคะแล้วก็ปรับตัวนี้เขาให้เป็นตัว G นะคะหรือเบอร์สีเทานะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะสาเหตุที่เราจะปรับตัวของเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นสีเทานะคะเนื่องจากว่าเวลาเราเขียนแบบขยายค่ะเราจะทำให้ตัวเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องน้ำเนี่ยบางลงนะคะไม่หนาไปกว่าเส้นผนังนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะคลิกขวากดแก้เขาก่อนนะคะบางทีเวลาที่เราไปเอาบล็อกจากข้างนอกเข้ามาใช้อ่ะค่ะเลเยอร์เนี่ยมันก็จะอาจจะไม่ใช่เลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์เดียวกับไฟล์ในการทำงานของเรานะคะเราก็ต้องมาปรับให้เขาเป็นเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์แบบที่เราเข้าใจแล้วก็ที่เราใช้ไฟล์นี้ทำงานนะคะกดเซฟด้วยนะคะแล้วเราก็ปรับเขาให้เป็นเลเยอร์เดียวกัน
ร็จแล้วนะคะหลังจากเราได้ทั้ง3องค์ประกอบแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาทำตัวเส้นของกระเบื้องนะคะวิธีการทำนะคะเราก็กดกำหนดขอบเขตในห้องน้ำนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรายกตัวนี้ออกมาใส่กระเบื้องข้างนอกนะคะหรือการใส่แฮตเข้าไปข้างในนะคะวิธีการก็จะมีแบบนี้นะคะเวลาในการใส่แฮตนะคะแฮตกระเบื้องเนี่ยบางทีขนาดของเขาเนี่ยจะไม่ได้ตามที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นกระเบื้องขนาดจริงในข้างนอกเนี่ยก็จะอยู่ที่ขนาด60x60ใช่ไหมคะแต่เวลาเราใส่แฮตเข้าไปข้างในในนี้ค่ะขนาดเขาจะไม่ได้60พอดีเราจะกำหนดได้ค่อนข้างยากนะคะอย่างในที่นี้ถ้าสมมติเรากำหนดที่2เราก็ต้องมาคอยเช็คแบบนี้ค่ะว่าเขาจะได้ขนาดที่60จริงไหมอะไรเงี้ยนะคะวิธีที่ง่ายอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะสร้างตัวเส้นกระเบื้องกันขึ้นมาเองนะคะเราก็จะได้ขนาดที่ค่อนข้างเป๊ะกว่านะคะ0.6นะคะแล้วก็ออฟเซตไปเลยนะคะ copy ไปได้เลยทำไปก่อน2ด้านเลยนะคะเมื่อเราได้ตัวเนี้ยแล้วค่ะให้เราย้ายกลับเข้าไปในห้องน้ำเลยนะคะเมื่อย้ายกลับเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเส้นกระเบื้องเขาก็จะไปซ้อนทับกับตัวเฟอร์นิเจอร์เราให้เรากด TR นะคะเป็นการทิมเส้นที่เขากินเข้าไปในตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยออกนะคะเบื้องต้นที่เช็คก็มีประมาณนี้นะคะเส้นที่เกินเข้ามาในเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราก็กดออกไปได้เลยเราก็จะได้เป็นของห้องน้ำแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเมื่อเราทำเสร็จแล้วให้เราบล็อกตัวงานของเรานะคะให้เป็นตัวภายในห้องน้ำเนี่ย1บล็อกนะคะกดตัว B นะคะสร้างเลยก็คือตัวใส่รหัสเป็นในแบบที่เราเข้าใจได้เลยก็ได้ค่ะ F R Enter นะคะเลือกจุดนะคะจุดนี้ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในตัวของโครงสร้างนะคะหรือตัวในแบบของผนังประตูนะคะเราก็กดสร้างไว้เหมือนกันเลยเราก็เลือกจุดนะคะจุดเดียวกันก็ได้นะคะเวลาย้ายตำแหน่งก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคทีนี้นะคะเมื่อเราได้ในส่วนของตัวแปลนห้องน้ำแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพวกรูปด้านต่างๆนะคะพวกรูปด้านพวกเนี้ยเราก็สามารถเขียนได้วิธีเดียวกับแปนเลยนะคะก็คือเหมือนการที่เราเขียนมือแต่ว่าเราเปรียบกับมาเขียนในตัว AutoCAD เพื่อให้ในการหยิบใช้งานตัวบล็อกต่างๆเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างบล็อกพวกนี้เราก็สามารถสร้างขึ้นมาเป็นของเราเองนะคะบล็อกที่สามารถยืดหดได้แบบนี้นะคะเวลาเราทำงานนะคะเมื่อเรามีตัวนี้ไว้แล้วอะค่ะมันก็จะทำให้การทำงานของเราเร็วขึ้นนะคะอย่างการเขียนห้องน้ำบางทีที่เป็นเซกชันนะคะเขาก็จะไม่เขียนตัวโครงสร้างเช่นในส่วนของพื้นพวกนี้ค่ะเขาก็จะใส่เป็นขอบเขตรูปด้านภายในเข้าไปนะคะอย่างเช่นภายในห้องน้ำที่เป็นรูปตัดตัวนี้ค่ะรูปด้านตัวนี้ก็คือเขาจะเขียนแค่ข้างในเลยอาจจะไม่ได้มีองค์ประกอบของพวกผนังหน้าต่างพวกนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเขียนสัก1ด้านดูนะคะอย่างเช่นเราจะลองเขียนด้านที่เห็นตัวเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะคะก็คือด้านที่มองเข้ามาทางด้านนี้นะคะเขียนสัญลักษณ์ให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนรูปด้านที่มองเข้ามาที่เฟอร์นิเจอร์ของเรานะคะวิธีการก็คือเราเอาตัวแป้นนะคะมาเป็นไกด์ขนาดเราก่อนเสร็จแล้วเราทำเส้นตรงขึ้นไปนะคะ1นะคะเป็นการโปรเจกต์เส้นขึ้นไปนะคะทุกเส้นเลยนะเวลาเรามองแปนด้านเนี้ยค่ะเราต้องหมุนตัวแปนของเราด้วยนะคะเนี่ยเวลาจะหมุนอะค่ะในการที่เราทำบล็อกไว้เนี่ยเวลาเราหมุนเนี่ยก็จะทำให้การหมุนวัตถุของเราอะค่ะมันง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อเราหมุนเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการโปรเจกต์เส้นเพื่อเป็นไกด์ไลน์ของเราได้เลยกำหนดเส้นของพื้นห้องน้ำไว้ก่อนนะคะต่อไปก็จะเป็นตำแหน่งของเราก็ปี้เส้นนี้นะคะวางตำแหน่งต่างๆที่เราต้องการโปรเจกต์รูปด้านไปได้เลยก็คือตำแหน่งนี้จับที่เซ็นเตอร์ของตัวเฟอร์นิเจอร์นะคะอ
ค่ะก็จะได้ตำแหน่งต่างๆนะคะความสูงของห้องน้ำแล้วก็กำหนดไปเลยนะคะที่ประมาณ 2.6 ก็ได้ค่ะเราก็จะได้ขอบเขตของห้องน้ำที่เป็นภายในเคลียร์ในนะคะอยู่ที่เท่านี้เดี๋ยวเราใส่เป็นเส้นสีฟ้าไว้ดูนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะเอาตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเบาะของอ่างล้างมือชักโครกนะคะแล้วก็ตัวของฝักบัวเนี่ยมาใส่ในที่นี้อาจารย์เอาชักโครกตัวนี้มาใส่นะคะอาจารย์ก็หยิบมาได้เลยก็ปีตัวเฟอร์นิเจอร์มาชักโครกอยู่ที่ตรงนี้นะคะระวังที่ตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ดึงขึ้นไปก็ได้นะคะวางที่พื้นต่อไปก็จะเป็นตัวของอ่างล้างมืออย่างตัวนี้ถ้าอาจารย์มีตัวนี้แล้วอาจารย์ต้องการเอาตัวนี้มาใช้ก็เหมือนกันเลยถ้าเขาแยกเลเยอร์กันอยู่แบบนี้แยกอ็อบเจกต์กันอยู่แบบนี้ก็ทำบล็อกให้เขานะคะกดตัว B เหมือนเดิมเลยนะคะเป็นเคาน์เตอร์ทีนะคะเวลาที่เราทำบล็อกของตัวเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ไว้ใช้ค่ะที่เขาอย่างอ่างล้างมือเนี่ยเขาจะมีความสูงที่กำหนดไว้ใช่ไหมคะว่าตัวท็อปของตัวเคาน์เตอร์เนี่ยจะอยู่ที่ความสูงประมาณ 0.85 นะคะเราก็ให้เรากำหนดจุดไว้แบบนี้เลยนะคะเวลาเราจับบล็อกไปใช้เนี่ยเราก็จับตัวนี้ไปใช้แล้วเราก็จะได้รู้ได้เลยว่าจุดนี้จะต้องวางไว้บนพื้นของในตัวของรูปด้านเรานะคะอย่างนี้นะคะดูว่าตัวเคาน์เตอร์ของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ความสูงจากพื้นเข้าไปเนี่ยอยู่ที่85แล้วเวลาเราหยิบไปใช้เนี่ยก็ให้เราจับจุดนี้ไปใช้ได้เลยเราจะได้ไม่ต้องมาขยับความสูงของตัวเคาน์เตอร์ทุกครั้งนะคะอย่างเราหยิบตัวเคาน์เตอร์นี้มาใช้แล้วสังเกตว่าตัวขนาดเนี่ยเขาก็จะไม่ใช่ขนาดที่เป็นขนาดเดียวกับในแปนของเรานะคะเราก็ต้องมาขยับไซซิ่งของเขานะคะการขยับไซซิ่งของตัวเคาน์เตอร์เนี่ยเราก็สร้างโปรเจกต์เส้นขึ้นไปก่อน1เส้นนะคะว่าเคาน์เตอร์เนี่ยมีความกว้างที่ขนาด2เส้นนี้ที่ห่างกันนะคะวิธีการปรับก็คือ Edit Box ได้เลยนะคะเรากด S เข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็เลือกฝั่งนี้เข้าไปก่อนนะคะที่เส้นที่เราเขียนโปรเจกต์ขึ้นมาขยับตัวกลางเนี่ยนะคะไปไว้ที่ตำแหน่งกึ่งกลางของตัวเคาน์เตอร์นะคะตัวอ่างล้างมือก็เหมือนกันนะคะเวลาเราเขียนรูปด้านก็จะต้องอ้างอิงจากตัวแปลนของเราขึ้นมาด้วยนะคะเบื้องต้นก็ประมาณนี้แล้วก็กดเซฟนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวของตัวชาวเวอร์นะคะเดี๋ยวอาจารย์ไปเอาที่ของอาจารย์ตัวชาวเวอร์ก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้เป็นชาวเวอร์แบบไหนอย่างในที่นี้ก็จะเป็นตัวเลนชาวเวอร์ตัวนี้นะคะแล้วก็ copy ไปใช้ได้เลย control c control v นะคะตัวของชาวเวอร์นะคะตัวมือจับเนี่ยเวลาเราจะขยับเขาไปที่ตำแหน่งอะค่ะเราต้องดูจุดอ้างอิงอย่างตัวชาวเวอร์เนี่ยเราจะอ้างอิงตัวมือจับที่ความสูงจากระดับพื้นนะคะอยู่ที่ประมาณ1เมตรเราก็จับเขามาไว้ที่ระดับพื้นแล้วก็ย้ายตำแหน่งเขาขึ้นไปก่อนนะคะที่1เมตรแล้วก็ขยับเขาเข้าไปที่ตรงเส้นไกด์ไลน์ของเราตัวนี้นะคะเราก็จะได้ตัวชาวเวอร์นะคะตัวชักโครกแล้วก็ตัวของเคาน์เตอร์แล้วต่อไปเนี่ยที่เราลืมไปอีกอย่างนึงก็คือในส่วนของสายฉีดชำระนะคะสายฉีดชำระเนี่ยอันนี้ที่เราวางไว้แล้วเนี่ยเราก็สังเกตว่าความสูงของตัวสายฉีดชำระต้องอยู่ห่างจากพื้นที่ระดับนี้เราก็ copy นะคะวิธีการ copy แล้วก็กำหนดจุดไปด้วยให้กด control shift c นะคะเราก็จะกำหนดจุดได้เลยเสร็จแล้วกด control v นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่ระดับจากพื้นนะคะทีนี้ค่ะตัวสายฉีดชำระเขาจะอยู่ห่างจากตัวชักโครกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35ถึง40เซนนะคะเราก็สร้างเส้นไกด์ไลน์ขึ้นมาก่อนนะคะที่35เซนออกจากเซ็นเตอร์ชักโครกนะคะขยับตัวนี้เข้าไปในไลน์ของเราสายฉีดชำระก็จะอยู่ทางด้านขวาของชักโครกนะคะแล้วเราก็ลบเส้นพวกนี้ออกไปเลยนะคะเราก็จะได้ขอบเขตของรูปด้านห้องน้ำเราแล้วนะคะเสร็จแล้วทีนี้สังเกตว่าพวกนี้เขาอยู่ในเลเยอร์ศูนย์ใช่ไหมคะเราก็ปรับให้เขาไปอยู่ในเลเยอร์ตัวที่เป็นสีเทาเหมือนกันนะคะถ้าปรับไปแล้วเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนแสดงว่าภายในเลเยอร์เขาตั้งค่าเลเยอร์ไว้เราเข้าไปปรับเขาเหมือนเดิมเลยนะคะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นบายเลเยอร์ให้เป็นสีขาวก่อนนะคะทำเหมือนกันเลยนะคะกดเซฟด้วยนะคะ

พวกเคาน์เตอร์ก็เช่นกันนะคะเวลาเราพอร์ตออกมาค่ะตัวภาพของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะได้มีลักษณะที่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีน้ำหนักเส้นที่เท่ากันโอเคเราก็จะได้ขอบเขตของรูปด้านห้องน้ำมาแล้วนะคะทีนี้เราก็ใส่ตัวผนังได้เลยนะคะตัวผนังพวกนี้ก็หยิบมาใช้ได้เลยนะคะถ้าเรามีอยู่แล้วหยิบผนังมาใช้ได้เลยเราก็ดึงขึ้นไปนะคะเราอาจจะใส่ผนัง2ด้านนะคะแล้วเราไม่ใส่ปืนก็ได้โดยวิธีการในการเขียนแบบเนี่ยเราจะกำหนดตัวของพื้นเนี่ยเป็นเส้นหนาๆเราก็ใส่เส้นเข้าไป1เส้นแล้วก็เขียนว่าอันนี้คือระดับพื้นนะคะวิธีการเขียนรูปด้านก็จะคล้ายๆกับวิธีการเขียนแปลนเลยเมื่อเราได้ตัวเฟอร์นิเจอร์มาแล้วเนี่ยต่อไปก็คือในส่วนของกระเบื้องนะคะกระเบื้องก็เขียนขอบเขตออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ก๊อปปี้ออกมาไว้ข้างนอกก่อนวิธีการก็คือการใส่กระเบื้องเข้าไปนะคะก็คือการกดออฟเซตก็ได้ค่ะกำหนดที่จุด6เราก็จะได้วิธีการก๊อปปี้ของเส้นกระเบื้องเข้ามาแล้วนะคะจุด6นะคะกดตัว O จุด6จับเส้นที่เราต้องการจะออฟเซตได้เลยเมื่อเราได้แล้วเนี่ยเราก็ย้ายกลับเข้าไปที่รูปด้านห้องน้ำของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็มาลองดูว่าเขาทับกับตัวเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าถ้าทับก็กด TR นะคะแล้วก็กดลบได้เลยในเวลาที่เราสร้างบล็อกอะค่ะสังเกตว่าเวลาเราใช้ TR เนี่ยเขาก็จะได้ไม่ไปรบกวนกับตัวเฟอร์นิเจอร์ของเราเขาก็จะลบแค่ตัวของกระเบื้องที่เราต้องการลบนะคะเมื่อเรากด TI เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกเส้นที่มันอยู่ในเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้นะคะออกลบออกได้เลยนะคะเราก็จะได้ตัวกระเบื้องนะคะที่มีขนาด60เซน60เซนนะคะตัวเฟอร์นิเจอร์ทั้ง3แล้วก็ตัวสายชำระด้วยล่ะแบบนี้นะคะเราก็จะทำวิธีการแบบเดียวกันเลยในด้านอื่นๆนะคะต่อไปเนี่ยก็เป็นการใส่พวกเทคพวกไดเมนชันนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ไดเมนชันที่ตัวแป้นก่อนนะคะวิธีการก็เหมือนกับการเขียนแบบอื่นๆเลยก็คือสร้างเส้นกริดไลน์ขึ้นมาก่อนนะคะจุด5นะคะก็ใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะลองใส่ไดเมนชันกับตัวแป้นนะคะเวลาเราใส่ไดเมนชันนะคะของตัวแบบขยายห้องน้ำเนี่ยเรามักจะใส่ไดเมนชันที่บอกขนาดของห้องน้ำไดเมนชันที่บอกระยะห่างของตัวเฟอร์นิเจอร์นะคะระยะห่างของตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะมีการบอกจากเซนเตอร์ของตัวเฟอร์นิเจอร์นะคะจากเคาน์เตอร์นะคะเพราะว่าในการเขียนแบบอินทีเรียค่ะมันจะต้องมีการบอกระยะของเตอร์ด้วยแบบนี้นะคะแล้วก็ก๊อปไปเลยที่กึ่งกลางของเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วเราก็มาใส่สายซิ่งของห้องนะคะก็ DIM นะคะทำตัวไดเมนชันขึ้นมาเราต้องปรับขนาดไดเมนชันให้เป็นขนาดที่เหมาะสมกับแบบนะคะวิธีการก็คือเราไปเลือกไดเมนชันที่เป็น100ก่อนนะคะเซตเขาเราเขียนไดเมนชันใหม่เลือกที่จุดอันนี้ก็จะเป็นไซซิ่งภายในนะคะการใส่ไดเมนชันของตัวเฟอร์นิเจอร์นะคะจากผนังนะคะจากเฟอร์นิเจอร์ถึงเฟอร์นิเจอร์นะคะจากเฟอร์นิเจอร์ถึงเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะต้องบอกขนาดของตัวเคาน์เตอร์นะคะก๊อปปี้นะคะDIM แล้วก็เป็นการปรับแต่งตัวไดเมนชันของเราให้เรียบร้อยนะคะอย่างตัวนี้อยู่นอกไดเมนชันเราก็ดึงตัวเทคกลับเข้ามานะคะเส้นกริดไลน์นะคะ

ใส่เข้าไปเลยโอเคอันนี้เราลบไปนะคะต่อไปเนี่ยเราก็ปรับขนาดวิธีปรับขนาดก็อย่าลืมเรียกหน้าต่างตัวหน้า property เข้ามานะคะกดเลือก dimension ทั้งหมดได้เลยนะคะย่อขนาดเขาให้เล็กลงนะคะเพราะว่าตัว text เนี่ยมีความใหญ่เกินสำหรับในงานเขียนแบบของเรานะคะเราก็ไปที่ fit เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ปรับเป็น 0.5 ก็จะได้ dimension แบบนี้นะคะแล้วก็ลองเอาแป้นเอารูปด้านของเรานะคะเข้าไปจัดในหน้ากระดาษของเราได้เลยการใส่ dimension ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็การใส่สเปคแบบต่างๆนะคะอย่างในที่นี้เราก็จะได้ตัว branding ห้องน้ำนะคะรูปด้านห้องน้ำมาแล้วนะคะสำหรับการเขียนแบบขยายห้องน้ำนะคะมีวิธีการก็อย่างที่เราเรียนไปเลยก็คือการขึ้นเส้นล่างของขอบเขตห้องน้ำนะคะแปลนห้องน้ำขึ้นมาก่อนการขึ้นเส้นล่างของรูปด้านขึ้นมาก่อนนะคะการใส่ขอบเขตก็คือพวกผนังประตูนะคะช่องเปิดต่างๆหรือจะมีถ้ามีการออกแบบที่มีหน้าต่างเนี่ยก็ใส่หน้าต่างเข้าไปนะคะแล้วเรามาสร้างเฟอร์นิเจอร์ในส่วนของแปลนนะคะในส่วนของรูปด้านเสร็จแล้วเนี่ยทำการบล็อกส่วนต่างๆให้เรียบร้อยนะคะในการทำงานจะได้หยิบมาใช้งานแล้วก็การแก้ไขเนี่ยก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะได้ไม่ผิดพลาดค่ะหลังจากเราขึ้นตัวอ็อบเจกต์ของเราเสร็จแล้วเนี่ยหรือตัวชิ้นงานของเราเสร็จแล้วเนี่ยให้เราใส่ดิเมนชันต่างๆนะคะให้เรียบร้อยหลังเราใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จัดหน้ากระดาษให้เป็นในสัดส่วนที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถพอตออกไปใช้งานได้เลยค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่16นะคะการเขียนแบบขยายห้องน้ำนะคะสำหรับ EP ถัดไปนะคะเราจะมาลองดูกันนะคะว่าการเขียนแบบภายในนะคะมีลำดับขั้นตอนและวิธีการยังไงสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับ

ปั๊บรอบเร็วนะครับหยุดที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็ต้องมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่สองนะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบอำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
2: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวาบูเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กแพนชั่นวาล์วแล้วก็มีอีวาบูเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
2: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี้
1: 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gate เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
2: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์5เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น6คลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. Multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้ว

0: มัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุด

ทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: อ่ะสวัสดีครับนักเรียนครูชื่อครูเศรษฐวุฒิสายสุดใจนะครับชื่อเล่นว่าครูแม็กนะครับแผนกช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับอีกท่านนะครับ
1: ครับครูชื่อครูนิติพงศ์สุขีนะครับชื่อเล่นชื่อครูก๊อฟนะครับแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับผมอ่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับหลักๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องล้อและยางนั่นเองนะครับอ่ะนะครับล้อและยางเนี่ยนะครับก็มีบทบาทสำคัญนะครับในรถจักรยานยนต์เป็นอย่างมากนั่นเองนะครับเพราะว่าล้อระยางเนี่ยนะครับนะหลักๆแล้วนะครับก็จะทําหน้าที่รองรับน้ําหนักของรถนะครับแล้วก็นะครับรองรับน้ําหนักของรถแล้วนะครับก็ยังมึงช่วยในการยึดเกาะท้องถนนอีกด้วยนะครับในส่วนอันนี้นะครับนะซึ่งยางนะครับก็จะมีหลายประเภทนะครับอย่างที่เมื่อวานเราได้เรียนกันไปแล้วนะครับในส่วนของวันนี้ครับอาจารย์แม็กใช่มั้ยครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของยาง
0: ยางนะครับยางแน่นอนนะครับยางเมื่อเราใช้ไปมันเกิดการเสื่อมสภาพใช่มั้ยครับจากคลิปก่อนที่เราเรียนในเรื่องยางมันมีทั้งหมด2ชนิดใช่ไหมครับแน่นอนเรารู้แล้วรู้จักแล้วยางธรรมดา1แบบอ
1: ี
0: กแบบนึงยางเรเดียสนะครับปัจจุบันเนี้ยในโลกเรานะครับจะมียางหลักๆก็คือ2แบบนะครับที่ใช้ในจักรยานยนต์และจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับสำหรับยางถามว่าทำไมต้องเปลี่ยน1เลยนะครับเมื่อเราใช้ไประยะนึงนะครับยางของเราเนี่ยจะเกิดการสึกหรอนะครับเขาเรียกว่าดอกหมดนั่นเองนะครับดอกเม็ดดอกหมดนั่นเองเกิดจากสาเหตุคืออะไรครับเมื่อเราใช้ไปแน่นอนถนนเรามีแรงเสียดทานนะครับ
1: เส
0: ียดทานยางเนี่ยครับทำหน้าที่สร้างแรงเสียดทานนะครับใช้ไปคุณภาพของยางมันก็จะหมดไปกับถนนนะครับเหมือนการเสียดสีตลอดเวลานะครับอ่ะแน่นอนยางเราต้องเปลี่ยนรวมถึงยางถ้าเราใช้ไปนานอายุการใช้งานเยอะจริงไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ยางมันจะแตก
1: ยางมันจะแตกรายงานนั่นเอง
0: แตกรายงาน
1: นะครับ
0: หรือเสื่อมคุณภาพตามอายุของเขาไปเองนะครับโดยเฉลี่ยเลยนะครับยางจะเปลี่ยนทุก3ปีนะครับแต่เราไม่ควรใช้เกิน7ปีนะครับสำหรับวันนี้ที่เราคุยกับเขาแล้วนะครับในเรื่องยางนะครับคราวแล้วเราเรียนในเรื่องยางมี2ชนิดใช่ไหมครับแต่วันนี้ครูนะครับจะมาสอนในเรื่องยางเรเดียนนะครับแน่นอนที่คุยเกินกันแล้วว่าเรเดียนเนี่ยสอนมาแล้วรู้แล้วว่ามันหน้าที่อะไรมันทำไงมันดียังไงใช่ไหมครับวันนี้เรามาบริการยางกันดีกว่านะครับแน่นอนล้อเรเดียสเรารู้แล้วมันคือล้อเขาเรียกว่าล้อแม็กใช่ไหมครับ
1: ล้อแม็กนั่นเอง
0: ล้อแม็กนะครับก็จะมียางนะครับสำหรับล้อคันนี้ถ้าอาจารย์ก๊อฟมองดูเสื่อมสภาพหรือยังครับ
1: อันนี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่าดอกยางนะครับตรงกลางนะครับก็จะเริ่มสึกหรอแล้วนะครับตรงกลางนะครับ
0: สึกหรอ
1: เริ่มสึกหรอแล้วนะครับนะอันนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับหรือว่าเราพอมีทุนทรัพย์หรือกำลังนะครับนะก็นะครับให้ดีก็ให้เรานะครับจัดการเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่านะครับยางนะครับอาจจะมีราคาสูงหน่อยนะครับแต่นะครับสามารถเซฟชีวิตเราได้นะครับถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเวลาเราขับรถไปในนั่นเองนะครับนะส่วนอันนี้นะครับวันนี้อาจารย์แม็กเราก็จะมาทำอะไรกันวันนี
0: ้ถอดล้อ
1: ถอดล้อนั่นเอง
0: ถอดล้อ
1: ครับ
0: บริการล้อเปลี่ยนยางยางเรเดียสนะครับโดยใช้เครื่อง
1: โดยใช้เครื่อง
0: ถอดยาง
1: ถอดยางนะครับ
0: ยางเรเดียสจริงๆแล้วควรจะแนะนำใช้เครื่องถอดยางไม่แนะนำให้ใช้เครื่องมือทั่วไปเช่นเหล็กกัดยางเพราะว่าถ้าเกิดรังเรเดียสกระทะเนี่ยข้างในเนี่ยเกิดปัญหาเช่นมีรอยขูดหรืองัดไปแล้วข้างในเกิดความเสียหายมันจะทำให้ลมรั่วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับที่จะทำให้ลมรั่วได้นั่นเองนะครับแก้มยางเสียหายเนี่ยก็ไม่ดีแหละนะครับส่วนนี้
0: เครื่องปลอดภัยที่สุด
1: ปลอดภัยที่สุด
0: เหมือนที่ศูนย์บริการใช้นะครับอันนี้นะครับสำหรับยางเส้นนี้ถ้าเรามองดูนะครับเกิดการรั่วนะครับรั่ว1แผลอันนี้แผลนี้รุนแรงเลยนะครับรั่วมาแล้วลักษณะแผลอยู่ทางแก้มยางนะครับแก้มยางแล้วถามว่านักเรียนหรือประชาชนที่เรามองกันอยู่เนี่ยเราอยากจะใช้ยางเส้นนี้ไหมครับเป็นผมไม่ใช้นะจันก๊อฟ
1: มันเสี่ยงอันตรายนะครับ
0: เสี่ยงอันตราย
1: อัน
0: ตรายสูงนะครับ
1: สูง
0: เพราะว่ายางถ้ารั่วเยอะๆมีโอกาสการระเบิดนะครับ
1: ใช่
0: และยางรถรุ่นนี้ใช้ความเร็วสูงไหมคร
1: ับ ใช้ความเร็วสูงด้วยนะครับ
0: สูงมาก
1: อันตรายนะครับอันนี้นะครับ
0: นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะสอนนะครับในเรื่องการถอดล้อบริการล้อเราต้องเริ่มตั้งแต่การถอดล้อเลย

0: ครับเริ่มการถอดล้อเลย
1: ล้อนะครับนะเดี๋ยวครูขอตัวแทนนักเรียน1คนนะครับมาช่วยครูถอดล้อสังเกตก่อนจะถอดนะครับสังเกตก่อนล้อของเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะอันนี้คือตัวล้อเราต้องการถอดชิ้นนี้ออกมา
0: ชิ้นนี้ออกมาน
1: ะครับมองแล้วดูแล้วมันไม่ยากนะ
0: ไม่ยากนะใช่
1: ไม่ยากนะแต่เราถอดยังไงล่ะ
0: ถอดยังไงล่ะมีขั้นตอนยังไง
1: ขั้นตอนยังไงมาเริ่มต้นเราต้องถอดแกนล้อออกนะคร
0: ับ ต้องถอดแกนล้อออกมาก่อน
1: แกนล้อออกเพื่อถอดล้อออกมาแต่ถอดแกนล้อมันไม่ได้มีแค่แกนล้อนะครับเราจะเริ่มถอดกันเลยนะครับ
0: ผม
1: เครื่องมือที่ใช้แนะนำก่อนเนอะ
0: ครับผม
1: มีอะไรบ้าง
0: หลักมีอะไรบ้างนะครับ
1: นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้อันดับแรกเลยค้อนนะครับค้อนนะครับค้อนสำหรับในงานจักรยานยนต์นะครับเราใช้ค้อนเขาเรียกค้อนพลาสติกนะครับเพราะค้อนพลาสติกเนี่ยข้อดีของเขาก็คือหนึ่งเลยเวลาตอกไปแล้วตอกกับโลหะนะครับค้อนตัวนี้มันจะไม่ทำให้โลหะเสียหายนะครับรถมอเตอร์ไซค์เราใช้ค้อนเหล็กได้ไหมลูกให้ได้นะครับ
0: ให้ได้ครับครับ
1: ตอกไปแล้วเรียบร้อย
0: เรียบร้อยพังเลย
1: นะครับ
0: บินยุบ
1: พลาสติกนะครับ
0: พลาสติกดีกว่าน
1: ี่เดี๋ยวเราต้องมีการตอกนะครับวันนี้นะรวมถึงใช้เครื่องมือประจำ
0: ประจำนะครับจะเป็นชุดบล็อกนะครับ
1: ชุดบล็อกนะครับ
0: กล่อง
1: โดยพื้นฐานก็ในทุกๆบ้านครูคิดว่าน่าจะมี
0: น่าจะมีเพราะว่าสามารถซ่อม DIY ต่างๆได้นั่นเองนะครับ
1: อีกหนึ่งอย่างเหล็กกัดยางนะครับเหล็กกัดยางเจอแน่นอนมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ
0: ่
1: นะครับตอนนี้เอามาให้ดูขนาดเล็กเดี๋ยวลงถอดล้อจริงอาจจะเป็นขนาดใหญ่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเริ่มถอดล้อกันเลยนะครับสำหรับรถนะครับถ้ามองปัจจุบันเนี้ยรถประเภทบิ๊กไบค์
0: นะครับ
1: หรือรถสกูตเตอร์ขนาดใหญ่หรือรถไฟฟ้
0: า
1: ก็จริงนะครับป
0: ั
1: จจุบันเนี้ยผู้ผลิตนะครับเขาอาจจะไม่ใส่ขาตั้งคู่มาให้เราจริงไหมครับท่านก๊อฟ
0: ใช่ครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วย
1: ขนาดใหญ่
0: ขนาดใหญ่นั่นเองนะครับผม
1: บางทีอาจจะขึ้นขาตั้งคู่
0: ไม่ได้
1: นะครับก็ต้องใช้อุปกรณ์หนึ่งตัวนะครับเขาเรียกว่าสแตนยกรถนะครับที่มองอยู่ตรงนี้ข้างล่างนะครับสแตนยกรถ
0: รถนั่น
1: นะครับตัวนี้ทำหน้าที่ยกรถเพื่อบริการเซอร์วิสถอดล้อนะครับเดี๋ยวครูขอนักเรียน1คนมาสาธิตวิธีการขึ้นสแตนรถกันหน่อยนะครับมาขึ้นสแตนกันเลยนะครับสแตนนะครับลักษณะของเขานะครับจะมีขาอยู่2ข้างนะครับขา2ข้างเนี่ยทำหน้าที่รับอยู่ที่สวิงอาร์มของจักรยานยนต์นะครับแล้วก็จะดันสแตนขึ้นไปนะครับบอกเลยครับเริ่มเสียบสแตนเข้าไปนะครับตั้งรถตรงนะครับตั้งรถให้ตรงนะครับอันนี้ขานะครับจะเสียบอยู่ที่2ข้างของสวิงอาร์มนะครับ
0: สวิงอาร์มนะครับ
1: เสียบให้แนบสนิทเลยนะครับจากนั้นยกรถขึ้นเห็นไหมครับรถเป็นไงครับ
0: ก็จะตั้ง
1: ล้อลอย
0: แ
1: ล้วครับ
0: ล้อลอยครับ
1: พร้อมที่จะถอดแล้วนะ
0: พร้อมที่จะถอดหรือว่าบริการต่างๆได้แล้วนะครับอันนี
1: ้นะครับคราวนี้เราจะเริ่มถอดกันเลยดีกว่านะครับ
0: ครับ
1: เตรียมเครื่องมือนะครับ
0: นี่ก็จะเป็นการเตรียมเครื่องมือนะครับเป็นชุดลูกบล็อกนะครับพร้อมด้ามขันแข็งนะครับมานะครับ
1: ต้องใช้ด้ามขันชนิดนี้นะครับ
0: ครับ
1: ถามว่าใช้ด้ามขันกอแกกกับอันนี้แนะนำไปอันนี้เพราะต้องการขันน็อตที่มีความแน่นสูงอันนี้ถ้าเกิดขันน็อตแน่นๆด้ามขันกอแกกจะพังนะครับพังเลยนะครับนะครับคราวนี้เราก็มาดูน็อตนะครับนักเรียนดูครับตอนนี้น็อตนักเรียนคิดว่าเบอร์อะไร
0: น็อ
1: ตตรงน
0: ี
1: ้เบอร์อะไรครับเราไปหยิบเครื่องมือสิครูหยิบมาเบอร์24ใส่ได้ไหมได้
0: นะครับ
1: เบอร์24ใช่ไหมครับใช่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการขันออกเลยนะครับนักเรียนส่วนอีกหนึ่งฟังนะครับเขาจะมีน็อตอยู่เราต้องใช้ประแจจับล็อกนะครับวันนี้นะครับนักเรียนเตรียมประแจด้วยครับเบอร์อะไรเอ่ยฝั่งนี้19นะครับ
0: ก็คือจะเป็นการจับ
1: ล็อก
0: ฝั่งนั่นเองล็อก2ฝั่งนั่นเองนะครับ
1: ต้องล็อกนะครับถ้าไม่ล็อก
0: ฝั่งนึงแล้วก็คลายอีก1ฝั่งนั่นเองนะครับ
1: นะครับมันจะคลายน็อตล้อไม่ได้นะครับ
0: มันจะหมุนตามนั่นเอง
1: หมุนตาม
0: หมุนตามนั่นเอง
1: พอน็อตล้อของประเภทรถจักรยานยนต์นะครับจะเป็นน็อตล้อพิเศษนะครับหัวของเขานะครับเวลาใส่ไปแล้วจะล็อกด้วยจะไม่คลายนะครับ
0: จ
1: ะ
0: ไม่คลาย
1: ไม่คลายง่ายๆนะครับนะเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนยางกันเลย
0: เปลี่ยนยางกันเลยครับ
1: อันนี้ถอดล้อก่อนเลยนะครับพอตอนนี้เราคลายแล้วนะครับเพิ่มความรวดเร็วนะครับเมื่อกี้มันคราวนี้มันไม่แน่นละเราใช้ด้ามขันแบบกอกแกกนะครับเพื่อลดเวลาในการทำงานนะครับ
0: ทำการทำงานนั่นเอง

0: ก็จะเห็นได้ว่ารวดเร็วขึ้นนั่นเอง
1: ครับรวดเร็วขึ้นนั่นเองเพราะว่าลักษณะการขันทิศทางเดียวเลย
0: ทิศทางเดียวเลยนะครับไม่ต้องถ้าดังขันแข็งก็ต้องกดแล้วก็ขึ้นมาใส่ใหม่อันนี้ก็จะเป็นตัวฟรีเลยนะครับตัวนี
1: ้
0: ก็จะรวดเร็วนะครับ
1: เห็นไหมครับจานก๊อกน็อตหลุดแล้ว
0: น็อตหลุดแล้ว
1: แล้วก็เมื่อกี้ถอดอะไรมาด้วยลูกนักเรียนนี่ครับถอดตัวประก
0: บครับครับ
1: ล็อกนะครับ
0: ประกบ
1: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับแหวนนะครับนะครับแหวนครับเห็นไหมครับหน้าสัมผัสมันเยอะถ้าเราไม่ใส่แน่นอน
0: แน่นอน
1: มีโอกาสน็อตหลุด
0: น็อตหลุดน็อตคลายได้นั่นเอง
1: ครับเดี๋ยวเราจะถอดนะครับคราวนี้อย่างที่บอกแล้วใช้ค้อนเลยครับ
0: ค้อนหน่อยครับ
1: ค้อนพลาสติกใช่ไหมครับมองแล้วจากนั้นดึงแกนล้อออกมาเลย
0: ด
1: ึ
0: งแกนล้อนะครับแกนล้อก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับใหญ่นิดนึงนะครับเป็นรถบิ๊กไบค์นะครับ
1: บิ๊กไบค์อันใหญ่มากเลย
0: ต้องอันใหญ่มากเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากรถครอบครัวนะครับผม
1: แต่รถไฟฟ้าจะไม่มีแกนล้อนะครับ
0: ไม่มีแกนล้อ
1: นะ
0: ครับ
1: จากนั้นนะครับเราจะทำการถอดออกมานะครับถอดล็อกมา
0: ใช้มือ
1: ปลดโซ่ก่อนนะครับปลดโซ่
0: ยังไง

0: จากเมื่อกี้นะครับที่ครูเริ่มถอดนะครับเราก็ต้องถอดทำการถอดโซ่นะครับจานกอล์ฟ
1: ปลดโซ่ออกมา
0: ปลดโซ่ออกมาตอนนี้โซ่หลุดออกมาแล้วนะครับจากนั้นเราทำการดึงล้อออกมานะครับแต่มีข้อเน้นย้ำในขณะดึงล้อนักเรียนสังเกตไหมครับมันจะมีบูทอยู
1: ่มันจะมีบูทนะครับ
0: บูทอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยบูท
1: บูท
0: ล้อหลังนะครับทั้งสองข้างเลยจานกอล์ฟไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากันนะครับขนาดจะไม่เท่ากัน
0: ขนาดไม่เท่ากัน
1: ขนาดไม่เท่ากันนะครับ
0: อันนี้นักเรียนจำด้วยนะครับว่าอันไหนสั้นอยู่ทางไหนอันไหนยาว
1: ทางไหน
0: ถ้าใส่ผิดแน่นอนใส่ล้อไม่ได้
1: ใส่ล้อไม่ได้นั่นเอง
0: เราถอดได้แต่เราใส่
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ต้องไปหาช่างพึ่งแน่นอน
1: พึ่งแน่นอน
0: นะครับคราวนี้ถอดล้อลงมาเลยครับล้อหลุดแล้วสบายเลย
1: แล้วก็จะเอาล้อออกมานะครับ
0: เอาล้อออกมานะครับเห็นไหมครับล้อถอดยากไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: ง่ายนิดเดียวนะครับนี่ล้อออกจากรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการวิธีการ
1: งัด
0: ยางออกจากกระทะล้อโดยเครื่องกันเลยดีกว่านะครับ
1: นะครับนักเรียนทีนี้เราก็มาอยู่ในพื้นที่ฝึกปฏิบัตินะครับของแผนกช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีกันนะครับจานแม็กใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้นะครับมันมีจุดหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับก่อนที่เราจะถอดยางเนี่ยนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าจุดนั้นคืออะไร
0: เมื่อกี้เรากิ้งล้อมาแล้วนะครับถอดล้อมาแล้วนะครับแน่นอนมีจุดสำคัญแล้วอันนี้จะเป็นที่ต้องบอกนะครับจานดิสเบรกจานดิสเบรกเนี่ยเวลาเรากิ้งล้อเนี่ยห้ามเอาไปลงพื้น
1: ลงพื้นเด็ดขาด
0: นะครับเพราะมันจะทำให้จานดิสเบรกเนี่ยคดได้
1: คดได้
0: นี่นะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับยางกระชากเนี่ยเราต้องถอดออก
1: ถอดออกนั่นเอง
0: นะครับเดี๋ยวจะเริ่มถอดออกเลยนะครับถอดออกเลยครับนักเรียนพยายามวางๆนะครับอย่าให้ลงพื้นนะครับเพราะทำให้จานคดได้นะครับดึงตรงๆนะครับนะครับยางกระชากนะครับมันทำหน้าที
1: ่
0: เขาเรียกว่าลดการกระชากนะครับ
1: เวลาโซ่นะครับแล้วกำลังมาจากเครื่องยนต์นะครับส่งผ่านโซ่มานะครับมาที่ตัวสเตอร์นะครับก็จะมีแรงนะครับลูกยางชุดนี้นะครับก็จะช่วยลดนะครับลดการกระชากนั่นเองนะครับผมนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับ
0: เราจะใช้เครื่องตรงนี้ละนะครับเครื่องถอดยาง
1: ถอดยาง
0: นะครับ
1: นะครับ
0: อันดับแรกเลยก่อนที่ถอดยางนะครับเราต้องเริ่มต้นปล่อยลมยางก่อนด้วยเขาเรียกที่ขันสอน
1: ที่ขันสอน
0: ที่ขันสอนเราจะขันสอนลมยางออกมานะครับ
1: จะได้ยินเสียงล
0: มหมดเลยนะคร
1: ับ ปล่อยลมหมดเลยนะครับ
0: ลมหมดเลยนะครับนะครับจากนั้นนะครับ
1: จากนั้น
0: นะครับเราจะใช้แขนกดยางกดขอบยางสังเกตไหมครับนักเรียนตอนนี้ขอบยางเราปล่อยลมแล้วขอบยางตัวเนี้ยมันก็ไม่ลง
1: นะลงใช่
0: นะครับ
1: ขอบยางนี
0: ้นะครับเราจะทำยังไงก็ไม่ลงต้องใช้
1: แขน
0: กดขอบยางนะครับกดขอบยางจะกดได้เลยนะครับกดข้อควรเน้นย้ำเลยนะครับอย่าไปกดโดนกระทะ
1: ทำให้เป็นรอยด้วย
0: จะทำให้เป็นรอย
1: อาจจะบินได้นะครับ
0: บินได้

0: ครับข้อแรงกดค่อนข้างสูงเลย
1: ค่อนข้างสูงเลย
0: นะครับกดอย่าลืมเปิดล่ม
1: เปิดล่มนะ
0: ครับกดไปเรื่อยย้ำใหม่ย้ำใหม่นะครับระวังให้โดนกระทะนะครับ
1: ระวังโดนกระทะนะครับ

0: ครูช่วยกดมาครูช่วยกดนะให้นักเรียนดูนะครับสักหนึ่งรอบนะครับ
1: ให้ลองดูนะครับ
0: วางเข้าไปเห็นไหมครับ
1: อาจจะตกใจเสียงดังนิดหน่อยนะครับ
0: ปังเลย
1: ปังเลยตกใจเลยนะครับ
0: นี่นะครับ
1: นี่ก็คือกดขอบยางลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ต้องกดลักษณะไหนถึงดีนะครับกดรอบวงเลยนะครับนะครับ
1: นี่ขอบยางหลุดออกมาแล้ว
0: หลุดมาแต่ฝั่งนี้หลุดยังครับ
1: ยังครับแล้วมากดใหม่นะลุ้นนะครับ
0: แล้วนี่ลองกดดูเลยนะครับรูดหมดแล้ว
1: รูดหมดแล้วก็จะง่ายขึ้นนะครับ
0: หรือยังไม่หมดก็เอาให้หมดเลยนะครับ
1: หมุนไปเรื่อยๆเลยนะครับ
0: รอบวงเลยนะคร
1: ับรอบวงเลย
0: ใช้แขนกดยางไปที่ดันไปที่ยางให้หลุดขอบ
1: หลุดขอบออกมาเลย
0: หลุดหมดแล้วนะครับคราวนี้เราไปอีกหนึ่งฝั่งนะครับเราก็ต้องพลิกล้อนะครับ
1: สองฝั่งนะครับอันนี้นะครับ

0: มีเสียงเหมือนกัน
1: เสียง
0: ตกใจเหมือนกันก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้เสร็จก็ไปอีกจุดนึง
1: หลุดหมดยังครับนักเรียนเล็กหน่อยนึงนะครับนะครับจากนั้นนะครับตอนนี้ยางหลุดขอบแล้วจัน
0: ครับขอบหมดแล้ว
2: ครับ
1: ต่อไปเราใช้เราเรียกอะไรล็อกกระทะแล้ว
0: ล็อกกระทะให้อยู่
1: ครับตรงนี้นะครับที่เครื่องตรงนี้เขาจะมีบอกว่
0: า
1: ตรงไหนทำอะไร
0: ทำอะไร
1: ตรงไหนทำอะไรอันนี้เราใช้ขอบล็อกกระทะ
0: ครับ
1: วิธีการใช้เราจะงับเข้าด้านใน
0: ยับเข้าด้านใน
1: นะครับอันดับแรกเลยอย่างที่ครูบอกจานดิสควรจะไปโดนอะไรกระแทกไหมครับ
0: ไม่ควร
1: ไม่ควรโดนเราควรจานดิสขึ้นด้านบน
0: ขึ้นด้านบนนั่นเอง
1: ขึ้นด้านบนเลยนะ
0: นะครับ
1: จากนั้นใช้ขอบล็อกกระทะเกี่ยวเข้าไปในกระทะก่อนนะครับเกี่ยวเข้าไปจากด้านในนะครับจากนั้นค่อยๆกดลงไป
0: ให้มันคางออกมานั่นเองนะครับล็อกกับล็อกขอบล้อให้อยู่ที่
1: สังเกตไหมครับล้อเป็นไงล็อกแล้วครับล็อกแล้วนะครับจากนั้นเราเช็คดูครับยางหลุดจริงไหมขยับดู
0: ขยับแน่นเลยครับแน่นที่นั่นเอง
1: จากนั้นนะครับเราจะใช้แขนนะครับแขนรัดยางนะครับทำการปรับตั้งระยะนะครับล็อกกับปากนะครับตรงนี้นะ
0: ล้อนี่นะครับ
1: นะครับจากนั้นเมื่อกี้ที่ครูให้ดูในห้อง
0: เป็นตั
1: วเล็กตัวใหญ่แล้วนะครับ
0: โตขึ้น
1: เด็กงัดยางนะครับ
0: เด็กงัดยางนะคร
1: ับ ทำวิธีทำการงัดแต่การงัดอย่างที่ครูบอกถ้าเรางัดเฉยๆออกไหมนักเรียนคิดว่าออกไหม
0: ไม่ออก
1: มีเทคนิคนะครับมีเทคนิคเรากดขอบยางเลยกดแล้วรูดยังครับกดกดนะครับ เราถึงทำการงัดได้นะครับ
0: นะครับ
1: เวลางัดนะครับงัดจากอะไรครับด้
0: านใน
1: ตรงนี้นะครับปากแล้วก็ดึงนักเรียนดึงเลยครับดูให้ดีเนี่ยอย่าให้โดนกระทะนะครับที่ปากงัดยางเท่านั้นนะครับหรืองานตัวนี้หนาไหมลูกถ้าหนาไปเปลี่ยนตัวได
0: ้ปุ๊บ
1: นะครับ
0: ขึ้นมาแล้ว
1: เห็นไหมครับตอนนี้ยางเริ่มขึ้นมาแล้ว
0: ยางเริ่มขึ้นมาแล้วทีนี้ก็
1: เราก็ต้องทำการหมุน
0: นั่นเอง
1: ผ่าน
0: หมุน
1: ล็อกกระทะ
0: ล็อกกระทะ
1: หมุนด้านขวานะครับ
0: หมุนด้านขวานะครับ
1: หมุนนะครับ
0: เดี๋ยวลองดูกัน
1: ในขณะที่หมุนนักเรียนหยุดก่อนหยุดก่อน
0: หยุด
1: กดไปด้วยนะครับ
0: กดไปด้วยนั่นเอง
1: เพื่อให้ยางมันขึ้นง่ายๆหมุนไปเรื่อยเลยครับ
0: เดี๋ยว
1: หมุนไปเรื่อยเป็นไงครับ
0: ไงครับก็จะเริ่มหลุดออกมาแล้วนะครับอันนี
1: ้เริ่มหลุดไปแล้ว
0: หลุดออกมาแล้ว
1: อันนี้อีกหนึ่งชั้นนะครับก็ทำเหมือนกันแต่ทำจากด้านใน
0: ด้านใน
1: นี่ก็ต้องยกยางขึ้นด้วยใช่ไหมครับ

0: เป็นผู้ช่วยยกยางนะครับครับช่วยยกยางนะครับหมุนด้านขวาเท่านั้นนะครับ
1: ขวาเท่านั้นนะครับก็จะหมุนปึ๊บเรียบร้อยนะครับ
0: เป็นไงนะครับเอาแขนกดเป็นไงแม่นักเรียนยางออกมาย
1: างออกมา
0: ง่ายไหมครับ
1: ง่ายไหมครับอันนี
0: ้ง่ายนะครับอันนี้ยางออกมาแล้ว
1: ออกมาแล้ว
0: เราจะทำการเปลี่ยนหรือปะ
1: ย
0: างได้เลย
1: ได้เลยนะครับ
0: เนื่องจากเราถอดต้องถอดเพราะยางอาจจะมีการรั่
1: ว
0: หมดสภาพ
1: หมดสภาพนะครับ
0: เดี๋ยวเรามาขั้นตอนการใส
1: ่ใส่
0: คร
1: ับ
0: ใส่นักเรียนรู้ป่าวว่ายางเนี่ยใส่ยางเขามีทิศทางไหมครับ
1: มีทิศทางนะครับในการใส่
0: เขาบอกไว้เลยเนี่ย
1: มีบอก
0: บอกไว้เลยว่าเนี่ยเรียร์วิวนะครับมีลูกศรอยู่ลูกศรอยู่หมายความว่ายางตัวเนี้ยต้องหมุนไปทางเนี้ยถ้ารถเราวิ่งทางเนี้ยก็ต้องไปทางเนี้ย
1: ต้องไปทางนี้ทิศทางการหมุนนั่นเอง
0: รวมถึงดูที่ลายของดอกยางนะครับ
1: ครับ
0: โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะไปข้างหน้าเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ไม่ค่อยไปข้างหลัง
1: ไม่ค่อยไปข้างหลังนะครับก็ดูทิศทางให้ดี
0: ดูให้ดีนะคร
1: ับอันนี้
0: เราควรใส่ยังไงเอ่ยยางจาริสเมื่อกี้รถเราอยู่ฝั่งไหนครับ
1: จาริสเราอยู่ฝั่งไหน
0: ฝั่งไหน
2: ฝั่งขวา
1: ฝั่งขวา
0: แน่นอนยางเราก็ต้องหันให้ถูกด้านใช่ไหมครับ
1: นั่นเอง
0: ทางขวายางเราหันทางนี้ใช่ป่ะใช่นะครับขั้นตอนการใส่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยแน่นอนเราต้องใช้อีกหนึ่งยางอันนี้เขาเรียกว่าไข่ปลาหวานนะครับตัวนี้ไข่ปลาหวานไข่ปลาหวานนะครับไข่ปลาหวานนะครับตัวนี้ทำหน้าที่ทาขอบยางให้ลื่น
1: ให้ลื่น
0: เพื่อให้ยางเมื่อกี้สังเกตไหมตอนกดกดมาดังปัก ยางเขาขึ้นขอบ
1: ข
0: ึ้
1: นขอบ
0: แล้วให้ยางขึ้นขอบได้
1: ง
0: ่
1: าย
0: ๆครับเดี๋ยวทาไปที่ยางเลยนะครับตำรวจ
1: ทาที่ยาง
0: ทาเลยนะครับไข่ปลาวานแต่บางครูเห็นบางที่เขาอาจจะใช้เนยก็ได้นะแต่ว่า
1: เรามีตัวไข
0: ่ปลาวาน
1: แล้วเอาไอ้นี่ดีกว่า
0: แต่ไม่ควรใช้เป็นพวกแฟบ
1: แฟบอะไรไม่ดี
0: ไม่ดีนะครับเพราะว่าจะทำให้กระทะล้อผุได้
1: ผุได้นั่นเองมีกดกัดก่อนอะไรพวกนี้นะคร
0: ับ
1: แนะนำเป็นไข่ปลาวานนะครับ
0: ทาที่ขอบด้านในของยางนะครับ
1: ทั้งสองด้านเลยนะครับ
0: ทั้งสองด้านเลยนะครับบางที่นะครับเขาใช้น้ำมันเครื่องทาไม่แนะนำ
1: น
0: ะครับเพราะน้ำมันเครื่องเนี่ยมีผลกระทบกับยางปฏิกิริยากับยางแน่นอนนะครับแต่เห็นบางทีก็ใช้นะ
1: ก็ใช
0: ้มองแล้ว
1: ไม่ดี
0: ไม่
1: โอเค
0: นะครับเราใช้สิ่งที่ถูกต้องดีกว่านะครับ
1: นะครับ
0: ใช้ไข่ปลาหวานนะคร
1: ับ
0: หรือเนยที่เขาใช้ก
1: ัน ที่เขาใช้กัน
0: เนย
1: ทาขอบยางนะครับ
0: จากนั้นนะครับเมื่อกี้รู้ทิศทางแล้วครูบอกแล้วนักเรียน
1: ทางรู
0: ้วางให้ถูกเลย
1: วางให้ถูกเลย
0: ใส่เข้าไปวางแขนกดขอบยางลงปึ๊บตั้งแขนเลยนะครับนั่งแขนให้ดีนะครับนั่งแขนให้ดีดึงขึ้นด้วยล็อกนะครับนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนนี้ต้องใช้แรงกันยางไหม
1: ต้องใช้หรอไม่ต้อง
0: คิดว่าต้องใช้ไหมไม่ต้องใช
1: ้
0: ใช้แรงเลย
1: ใช้แรงเลย
0: ครับใส่ยังไงนะครับมาที่มองในฝั่งด้านนี้นะครับเราจะใส่ยางเข้าไปในตรงนี้ก่อนนะครับ
1: ตรงนี้ก่อนนะครับ
0: ใส่ยางเข้าไปด้านในก่อนนะครับตรงนี้จะมีปากงัดยางเราใส่เข้าไปในฝั่งนี้นะครับหมุนด้านขวาเท่านั้นกดเข้าไปให้ล้อหมุนนะครับดันยางด้วยนะครับกดยางเข้าไป
1: กดไป
0: กดนะครับเข้าไป1ชั้นแล้ว
1: 1ชั้นแล้ว
0: ไงครับ
1: ชั้นบน
0: ง่ายมั้ยเดี๋ยวต่ออีก1ชั้นเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับ
1: เหมือนเดิมเลยอันนี้อาจจะเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
0: เราควรจะกดด้วยนะครับกดด้วยนะครับกดยางกดยาง
1: โอเค
0: นะครับเป็นไงครับยากไหมครับ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเสร็จหรือยังครับ
1: ยังครับ
0: เดี๋ยวเราต้องทำการเติมลมยางให้ยางขึ้นขอบนะครับนะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวครูอธิบายก่อนเลยนะครับไม่ว่ายางนะครับจักรยานยนต์ไฟฟ้าเมื่อเราถอดมาแล้วเห็นไหมครับขอบมันจะอยู่ลักษณะยังไม่ขึ้นขอบนะครับเราต้องเติมลมจนกว่ายางจะขึ้
1: นขอบ
0: นะครับขึ้นขอบหมายความว่ายางจะขึ้นมาเสมอกับขอบพอดีเลยนะครับตอนนี้ มองแล้วถ้าเกิดอย่างนี้วิ่งเติมลมไปบางคนไม่ขึ้นขอบไปก็วิ่งได้นะแต่ไม่ดีนะคร
1: ับ แต่ไม่ดีนะครับ
0: อาจจะวิ่งล้อสายนะครับเดี๋ยวจะเติมลมนะครับ
1: เติมลมกัน
2: ไม่ต้องใส
0: ่ขั้นตอนการเติมลมให้ขึ้นขอบอันดับแรกเลยนะครับเราจะเติมลมเข้าไปใน
1: ช
0: ุ
1: บชุบลม
0: ครับโดยยังไม่ใส่สอนนะครับเพื่อให้ยาขึ้นขอบก่อนนะครับนักเรียนเติมนะครับหันลอกมาเลยครูช่วยเติมนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าขอบเนี่ยมันขึ้นจริงๆขึ้นอาจจะมีเสียงด้วยนะหรือไม่มีเสียงนะครับเติมเลยนะครับเห็นไหมครับขอบเริ่มขึ้นแล้วนะครับมีเสียงน้อยๆ
2: ปุ๊บๆน้อยๆนะครับ
0: อัดลมยางให้ได้ระดับหนึ่งนะครับเราสังเกตว่าขอบตัวนี้ขึ้นหมดยังครับ
1: ก็เริ่ม
0: ขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับ
1: หมดแล้วก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับ
0: ขึ้นทั้งหมดแล้วถือว่าตอนนี้พร้อมไหมนะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมไหมนะครับทำการปล่อยแล้วก็รีบใส่สอน
1: รีบใส่สอนเข้าไป
0: เข้าไปเลยนะครับ
1: เ
0: ห็นไหมครับเติมลมไปแล้วขอบขึ้นแล้ว
1: ขอบขึ้นแล้ว
0: ไม่หลุดขอให้เราปล่อยลมไม่หลุดนะครับ
1: หลุด
0: แต่ทุกครั้งต้องให้ลมมันขึ้นขอบก่อน
1: ขอบก่อน
0: อย่าขึ้นขอบก่อนนะครับจากนั้นเช็คลมยางให้ได้ตามมาตรฐานของรถใช่ไหมครับ
1: ใช่นะครับ
0: ว่าเขาเติมเท่าไหร่เราก็เติมไปเลยเติมมากกว่าดีไหมครับอาจารย์ก๊อฟ
1: ไม่ดีนะครับเติม
0: เติมน้อยกว่า
1: ก็ไม่ดีอีก
0: ไม่ดีคร
1: ับต้องเติมให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้นั่นเอง
0: ครับเติมมากกว่าก็ไม่เกาะถนนนะ
1: ไม่เกาะถนนอีกนะครับนะส่วนเติมน้อยไปก็ดีนะครับกินน้ำมันอีกนะครับในส่วนนี้นะครับเติมให้พอดี
0: เติมลมยางนะครับ
1: จะเป็นเกณฑ์นะครับเกณฑ์วัดความดันลมยางนั่นเองนะครับผม
0: ประมาณครับเป็นไงเสร็จไหมครับเสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้ว
0: ยากไหมครับนักเรียนในการถอดงัดยางด้วยเครื่องนะครับไม่ยากเลย
1: นะครับนะครับ
0: เป็นไงยางมองแล้วโอ้โหง่ายจริง
1: ง่ายลุกบึ้น
0: มีลมแล้ว
1: มีลมแล้ว
0: นะครับ
1: เ
0: ดี๋ยวเราไปขั้นตอนการ
1: ใส่
0: ล้อเลย
1: ใส่ล้อเลยดีกว่าน
0: ะครับโอเคครับ
1: ท่านต้องเรียนเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้นี้จากที่เราได้ไปดูวิธีการถอดสายยางโดยใช้เครื่องไปแล้วนะครับก็เป็นไงไม่ยากนะ
0: ไม่ยาก
1: เพราะว่ามีเครื่องอยู่นั่นเองนะครับมีเครื่องช่วยถอดใส่นั่นเองนะครับจานแม็กนะ
0: ทีนี้ดี
1: ดีนะครับ
0: ปลอดภัย
1: ปลอดภัยแล้วก็สะดวกรวดเร็วด้วยนั่นเอง
0: มาใส่ยางสภาพตอนนี้ยางเราก็สมบูรณ
1: ์สมบูรณ
0: ์มีลมปกติ
1: ปกติ
0: ครับไม่มีการรั่ว
1: ไม่มีการรั่วนั่นเองครับ
0: เพราะเราใช้เครื่องถอดยาง
1: เครื่องถอดยาง
0: มาตรฐานศูนย์เลย
1: ศูนย์เลยนะครับ
0: ครับเหมาะกับรถบิ๊กไบค์ยางเรเดียนนะครับหรือรถไฟฟ้าที่เราต้องเจออ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาวิธีการประกอบกันดีกว่า
1: ดีกว่าน
0: ะครับเมื่อกี้เราถอดอันดับแรกเมื่อกี้เราที่อยู่ที่เครื่องน
1: ัก
0: เรียนสังเกตไหมเราถอด
1: ตัว
0: ยางกระชาก
1: ยางกระชากนั่นเองนะครับ
0: นะครับมันจะทำหน้าที่ยึดสเตอร์
1: เ
0: ราเริ่มใส่เลย
1: เริ่มใส
0: ่
1: กันห้ามลืมเด็ดขาดนะครับห้ามลืมเด็ดขาด
0: ใส่เลยนะครับใส่ยางกระชากเข้ากับดุ
1: มล
0: ้อนะครับดุมล้อนะครับหน้าการใส่นะครับใส่เข้าไปนะครับนะครับระหว่างนะครับระหว่าง
1: ครับ
0: น่าจะใส่กันไม่ผิดนะอาจารย์ครับ
1: มันเพราะว่ามันมีล็อกบังคับ
0: ล็อกบังคับ
1: มีล็อกบังคับอยู่แล้วนะครับ
0: ดังนั้นใส่ตรงนี้ดันเข้าไปตรงๆเลยนะครับ
1: จะเป็นชุดสเตอร์นะครับถ้าเธอใส่ชุดสเตอร์เข้าไปนี่ก็เรียบร้อย
0: มองแล้วเมื่อกี้ตอนเราถอดไปถอดแบบนี้ใช่ไหมครับนี่เราประกอบแบบนี้เราพร้อมจะขึ้นรถอย่างโลก
1: พร้อมที่จะล้อใส่รถแล้ว
0: พร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับ
0: กันนะครับจะมีในเรื่องบูทใช่ไหมครับบูทบูทตัวนั้นเป็นไงครับอยู่ที่เดิมไหมครับอยู่ที่
1: เดิมนะครับ
0: บูทเห็นไหมอย่างที่ครูบอกไปตั้งแต่แรกแล้วมีซ้ายและขวาเราจำได้ไหมว่าข้างสั้น
1: อยู่ฝั่งไหน
0: ข้างยาวอยู่ตรงไหนถ้าใส่ผิดมันใส่ไม่เข้าหรือกันใหม่เลยรวมถึงระยะที่เราใส่ไปเนี่ยบูทอาจจะตกได้ไหมครับนักเรียนได้พอตกแล้วมันก็ต้องเก็บแต่เราต้องใส่ให้มันถูกว่าอันเนี้ยอยู่ทางขวาหรือทางซ้ายนะครับอันเมื่อกี้นักเรียนถอดอันนี้มาด้านไหนครับ
1: ด้านสั้น
0: ด้านสั้น
3: ฝ
1: ั่
3: งส
1: เตอร์นะ
0: คร
1: ับ
0: ส่วนด้านยาวอยู่ฝั่งด้านดิสใช่ไหมครับใส่ฝั่งด้านยาวเลยนะครับด้านสั้นนะครับใช่เมื่อกี้เลยนะครับคราวนี้เราล้อเราพร้อมที่จะเข้าในรถแล้ว
1: ในรถแล้ว
0: ครับเราต้องใส่อะไรก่อนครับคราวนี
1: ้เราก็ต้องมาใส่นะครับฟังนะครับคาลิเปอร์เบรกนั่นเองนะครับก็จะมีตัวจานนิดเบรกตัวนี้นะครับ เราก็ต้องใส่ตัวจานที่เบรกเนี่ยนะครับเข้าไปในร่องของผ้าเบรกนั่นเองนะครับก็จะมีผ้าเบรกฝั่งซ้ายและขวานะครับก็คือตัวให้ตัวจานเบรกครับอยู่ตรงกลางของผ้าเบรกนั่นเองนะครับ

0: นะครับยานะครับก็เราก็ต้องดูพระเบรกให้ดีนะครับว่าเราได้กางพระเบรกเนี่ยออกมาหรือยังนะครับถ้าบางทีเรายังไม่ได้กางออกเนี่ยเราใส่เข้าไปเนี่ยมันอาจจะใส่ยากนิดนึงนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ให้เรากางพระเบรกออกมาก่อนเพื่อที่จะให้ตัวจานเบรกนะครับเข้าไปได้นั่นเองนะครับผม
1: นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับ
0: เราจะใส่เข้าไปเลยนะครับ
1: ส่วนฝั่งด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องใส่โซ่นะครับเข้าไปในสเตอร์นะครับเดี๋ยวเราใส่ด้านขวาก่อนนะครับของรถนะครับแล้วดันล้อขึ้นไปนะครับเข้านะครับดันก๊อป
0: นิดครับ
2: น
0: ี
2: ่ครับ
0: โอเคนะครับ
1: โอเค
0: ลานเบรกนะครับก็จะเข้าไปอยู่ระหว่างผ้าเบรกซ้ายขวาแล้วนะครับส่วนอันนี
1: ้ฝั่งนี้เรามาใส่โซ
0: ่ฝั่งโซ่สเตอร์กัน
1: โซ่เลยนะครับโซ่นะครับระวังเรื่องบูทนะครับอาจจะมีการหล่นได้แน่นอนนะครับ
0: นะครับ
1: หล่นได้แน่นอนดันเข้าไปดันเข้าไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปดันหรือหมุนยังไงนะครับเดี๋ยวครูช่วยยกนะครับเพื่อให้โซ่เราใส่ได้ง่ายขึ้นโซ่เข้าแล้วนะครับ
0: โซ่เข้าแล้ว
1: ฝั่งนี้หลุดไหมครับจันก๊อป
0: ฝั่งนี้นะครับตัวจานยังอยู่ในร่องของพระเบรกอยู่นะครับ
1: ไม่หลุดแล้วนะครับ
0: ไม่หลุดแล้วนะครับบูทไม่หลุดนะครับ
1: บูทไม่หลุดเราก็ยกล้อเลยเพื่อใส่แกนนะครับ
0: ล้อหลังนะครับเพื่อใส่แกนล้อ
1: ใส่แกนได้เลยนะครับใส่ขาเข้าไปก่อนแล้วก็ยกล้อนะครับให้แกนเสียบเข้าไปในบูทนะครับ
0: ในรู
1: ในรูนะครับยกขึ้นหน่อยครับยกขึ้นหน่อยเข้าแล้วนะครับ
0: อ้าวโหอันนี้เข้าง่ายเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าน็อตแกนน็อตล้อนะครับโผล่มาแล้วนะครับในฝั่งคาลิเปอร์นะครับฝั่งคาลิเปอร์เบรก
1: คร
0: ับเข้าง่ายนะครับ
1: ดังนั้นเราก็ใส่เข้าไปนะครับแต่ยังไม่จบเท่านั้นจันก๊อป
0: ใช่ยังไม่จบ
1: เมื่อกี้เราพอดแล้วแน่นอนรถเราใช้ระยะหนึ่งโซ่เป็นไงครับ
0: ย้อนนะครับ
1: มันจะย้อน
0: จะย้อนนั่นเอง
1: มันจะยืดเราก็ต้องตั้งโซ่ด้วย
0: ตั้งโซ่ด้วยนั่นเอง
1: จากคลิป EP ที่แล้ว
0: EP ที่แล้วก็จะมี
1: การตั้งโซ
0: ่มีการตั้งโซ่อยู่นะครับ
1: เป็นไงบ้างครับนักเรียนล้
0: อ
1: ใส่ไม่ยาก
0: ใส่ไม่ยากนั่นเอง
1: นะครับเดี๋ยวนักเรียนไขน็อตล้อให้แน่นก่อนนะคร
0: ับ ไขน็อตล้อให้แน่นก่อนอย่าลืมเด็ดขาดเลยต้องไขให้แน่นนะครับอันนี
1: ้นะครับ
0: บางทีเราลืมนะครับต้องย้ำไว้เลยนะครับในส่วนของอันนี
1: ้แน่นแล้วก็ตั้งโซ่ตั้งโซ่นี้ใช้เบอร์อะไรตั้งยังไงนะครับตั้งโซ่ก่อนด้วยนะครับตั้งโซ่ตั้งโซ่ด้วยครับ
0: การขันแบบไม่แน่นมากเราก็จะใช้ดั้มขันพอแกะขันนำเข้าไปก่อนนะครับพอแน่นมากเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นดั้มขันแข็งนะครับ
1: แล้วดึงล้อขึ้นมาให้โซ่ตึงนะครับระดับหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวตั้งโซ่เลยนะคร
0: ับ ครับต่อไปก็จะเป็นการตั้งโซ่นะครับผม
1: โซ่นะครับคลิปที่แล้วเราตั้งโซ่กันแล้ว
0: ตั้งโซ่กันแล้ว
1: อันนี้เรา
0: เป็นการตั้ง
1: เป็นตัวเรียนตั้งเลย
0: เป็นตัวเรียนตั้งเลย
1: ตั้งเลยนะครับ
0: เพราะว่าเราถอดล้อแล้วเนี่ยเราต้องตั้งโซ่แน่นอนนะครับ
1: ใช้ประแจสันเข้าไปนะครับจะมีขีดบอก
0: จะมีขีดบอกอยู่ด้านข้างของอาร์มรถนั่นเองนะครับ
1: รวมถึงตรงข้างเขาจะบอกว่ารถคันนี้ต้องตั้งโซ่เท่าไหร
0: ่ใช่ครับระยะเท่าไหร่
1: นะครับนักเรียนตั้งอีกฝั่งเลยครับฝั่งนี้นะโอเคเน
0: า
1: ะโอเคนะครับโอเคนะครับ
0: ทีนี้เราก็
1: ขีดให้ตรงนะครับขีดให้ตรงกันนะครับสองฝั่งนะครับโอเคครับโอเคนะจากนั้น okay. เราทำการขันน็อตล้
0: อ
1: แน่นเลย
0: ล็อกให้แน่นเลยนั่นเอง
1: อย่าลืมต
0: ้
1: องล็อกก่อน
0: ต้องล็อก
1: ด้วยเบอร์19กี้เราขันตรงนั้นแน่นยังครับก็พอประมาณเราลองใช้กอแกกต่อ
0: ใช้กอแกกต่อไปนิดนึง
1: แล้วเดี๋ยว

0: นะพอเริ่มแน่นแล้วปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนนะคร
1: ับ
0: มาใช้ด้ามขันแข็งกัน
1: ด้ามขันแข็งนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียก hard handle นะครับ hard handle นะครับ
0: ก็เวลาเราเรียนเราก็ต้องรู้ศัพท์อังกฤษนิดนึงครับส่วนอันนี้นะ
1: แน่นแล้วนะครับ
0: แน่นแล้วนะครับ
1: เป็นไงบ้างครับนักเรียนล้อพอร์ตไม่ยากแต่ถามว่าจบเท่านี้ไหมอย่าลืม
0: อย่าลืม
1: เบรก
0: เบรก
1: ตอนนี้เบรกทำงานยังครับนักเรียนคิดว่าทำงานยังไม่ทำงาน
0: เพรา
1: ะเรามีการขยับแน่นอน
0: ดันเบรกออกมา
1: ดันเบรกมาแน่นอนบางครั้งเราขยับแน่นอนนะครับเพราะแต่ให้จานิดขยับ
0: ขยับนั่นเอง
1: เราต้องกดย้ำเบรก
0: ย้ำเบรก
1: สองถึงสามทีนักเรียนไปกดนะครับ
0: ใช้
1: มือก็ได้นะครับใช้เท้าก็ได้
0: เท้าก็ได้นะครับก็จะมีพักตั้นเบรกนะครับบริเวณฝั่งด้านขวาของเรา
1: เห็นไหมครับเบรกครั้งแรกหายใช่ไหมครับไม่ครับเกิดอะไรขึ้น

0: เบรก
1: เบรกไม่อยู่ส่งลูกค้าไปเรียบร้อย
0: เรียบร้อยลูกค้าใช้อะไรข้างทางเบรกนี้ไม่เอา
1: ข้างทางเบรกต้นไม้เบรกไม่เอา
0: ไม่เอานะครับ
1: รถแรงๆด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับจากคลิปนี้มองแล้ว
0: ไม
1: ่
0: ยากไม่ยากนั่น
1: ล้อเราผมว่าเน้นในเรื่องถอดล้อใส่ล้อหวังว่าทุกคนจะทำได้นะครับแต่ส่วนใช้เครื่องรัดยางแน่นอนอาจจะต้องไปศูนย์บริการ
0: ศูนย์บริการ
1: นะครับมองแล้วผมมองแล้วเป็นช่องทางนะครับเช่นในงานเนี้ยเราถอดล้อแน่นอนเจอเปลี่ยนพาร์ทเบรกเจอในงานถอดเปลี่ยนโซ่สเตอร์ตั้งโซ่
0: ตั้งโซ่
1: นะครับก็มองแล้วอยากให้เห็นเป็นวิทยาทานนะครับเป็นอาชีพ
0: อาชีพ
1: มองแล้วครูคิดว่าเนี่ยมองแล้วทำได้แน่นอนนะครับอ่ะนะครับขอฝากไปแค่นี้นะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

การดำเนินงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจรไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างหอลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

เปิดประตูเปิดประตูประตูเปิดถ้าเดือดร้อนเราเปิดประตูเปิดประตูมาก็คือคือก็มาปกติที่ว่าหลังการบอกว่าเวลางานเยอะไม่เหมาะด้วยคนไทยเราจริงๆอ่ะสังเกตคนฝรั่งมันไม่ต่อถ้าบอกว่าลอง

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เพื่อให้ร้อยต่อ

0: ติมเข้าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูเป็นแบบเป็นแค่ตรงนั้น
1: แต่ตอนนี้ส่วนเป็นจุดทำให้ดีครับดูว่าจะเป็นแบบไหนต่างต่างก็ต่างที่แนวตรงนี้ว่าเป็นแบบไหนต่างกันเลยไม่มีแล้วถ้าผมไม่ต่างแต่ถ้าไปดูที่ออกไปไม่มา
0: ถ้าใช้ที่งานรับแรงเยอะ
1: อย่างเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมผ้า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่

สี่คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่ห้าตัววัดลมยางนะครับอันที่หกเป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจะคุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

สวัสดีครับผมสุเมธมามาศจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่กระบวนการในการทำแอปพลิเคชันจากเจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยบางเรื่องบางอย่างมันก็มีความยากบางเรื่องบางอย่างมันก็มีความง่ายบางเรื่องบางอย่างมันก็จะไปทับกับตัว IoT บางเรื่องบางอย่างมันก็จะไปทับกับเรื่องของโซลาร์เซลล์หรือพลังงานสะอาดดังนั้นนี่คือกระบวนการคลอสเพื่อที่จะให้ได้งานมากที่สุดตอนนี้ก็เช่นกันนะฮะตอนนี้ชื่อตอนว่าชุดเตือนภัยบุกรุกในสวนพลังงานโซลาร์เซลล์ทำไมผมถึงตั้งชื่อเรื่องนี้เอาไว้แบบนี้กระบวนการในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนว่าถ้าสมมติว่าสวนเรามีทางเข้าทางไหนหรือมีกระบวนการในการเข้าสวนอยู่มีใครเคลื่อนไหวมีรถผ่านอย่างเช่นสวนปาล์มอย่างเงี้ยสวนปาล์มปกติแล้วก็จะมีการเก็บเนี่ยสักประมาณ2สัปดาห์2สัปดาห์ครั้ง1เดือนและ2ครั้งประมาณเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าก่อนหน้าที่มีการตัดปาล์มมีคนอื่นไปตัดก่อนหน้าเราเนี่ยก่อนหน้าเจ้าสวนเนี่ยโอ้น้ำตาไหลเลยนะเพราะว่าช่วงนั้นมันก็จะเป็นช่วงที่ปาล์มสุกดีแล้วก็พร้อมที่จะได้ตังค์นะดังนั้นถ้ามีการแจ้งเตือนหรือมีการตรวจสอบการบุกรุกในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เจ้าสวนเนี่ยก็อุ่นใจนะบางคนในปัจจุบันถึงติดกล้องวงจรปิดก็ยังมีนะเจ้าของสวนก็ต่อสู้ว่าตัวเองทำยังไงก็ได้ให้ได้ผลผลิตมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะดังนั้นเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็จะรองรับเพราะว่าสวนเนี่ยคงจะไม่มีใครเอาไฟฟ้าไปติดตั้งนะเพราะว่ามันไม่ได้มีคนอยู่ประจำนอกจากว่าเป็นสวนยางสวนยางเนี่ยต้องมีคนอยู่แล้วก็มีคนเข้าเกือบทุกวันยกเว้นวันที่ไม่มีการกรีดวันที่ฝนตกอะไรประมาณนี้นะสวนยางก็ยังมีนะฮะพวกเราเชื่อไหมฮะมีคนอยู่ประมาณว่ามีคนกรีดพอกรีดเสร็จต้องทิ้งระยะเวลาสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ค่อยๆเก็บมีคนหวังดีพอกรีดเสร็จนะไอ้เจ้าของสวนก็ไปนั่งรอกินน้ำชากาแฟอยู่ไอ้ฝั่งนี้ก็มีคนเก็บให้นะยังมีอยู่เนี่ยปัจจุบันมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือชีวิตของคนที่ทำงานด้านการเกษตรดังนั้นกระบวนการในการใช้งานของเรากระบวนการแจ้งเตือนมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะลักษณะแรกเราจะเปิดหลอดไฟก่อนนะหรือเราจะไม่เปิดหลอดไฟก็ได้หลอดไฟนี่เอาไว้เปิดตอนกลางคืนแล้วก็ระบบการแจ้งเตือนของเราแจ้งไปที่มือถือก็ได้ว่าตอนนี้มีคนเข้ามาแล้วอะไรประมาณนั้นนะดังนั้นวิธีการทำยังไงอุปกรณ์ที่เราจะใช้คือ PIR นะฮะซึ่ง PIR ก่อนหน้านี้เราได้อธิบายไปแล้วว่ามันมีอะไรตอนนี้เราว่าด้วยกระบวนการในการใช้งานว่าเราจะเอามาใช้งานยังไงนะจากสาย3เส้นที่ผมบอกไปก็คือสายสีแดงนะฮะซึ่งเป็นสายไฟสายสีฟ้าเป็นสายกราวนะฮะแล้วก็สายสีเหลืองเป็นสาย Data ซึ่ง3เส้นเนี้ยเราก็ต่อเข้ากับเจ้าตัวเทอร์มินอลนะฮะเทอร์มินอลตัวนี้เพื่อที่จะเขียนคำสั่งให้เจ้าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์รับคำสั่งนะดังนั้นเรามาเช็คก่อนว่าเจ้าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรานั้นสามารถรับคำสั่งจาก PIR ได้หรือเปล่านะฮะเราเทสกับหลอดไฟนะฮะหลอดไฟตัวนี้เราก็ต่อกับช่องที่1เอาไว้นะฮะต่อกับช่องที่1เอาไว้เสร็จแล้ว PIR ก็ต่อ

ช่อง A0 นะฮะอันดับแรกนะฮะเราต้องเอาสาย USB มาเสียบกับบอร์ดคอนโทรลของเราก่อนแล้วก็ทำการอัปโหลดโปรแกรมเพื่อที่จะไปสั่งสวิตช์ก่อนแล้วก็ให้หลอดไฟติดนะฮะนี่คือ

กระบวนการนี้ผมไม่ได้บอกวิธีการตั้งค่าอะไรมากมายนะฮะเพราะว่าคลาสก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้คุยกันแล้วเรื่อง IoT ถ้าใครสนใจลึกๆไอ้ตรงนั้นจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ตอนนี้เราต้องการแค่กระบวนการในการประยุกต์ใช้งานเจ้าตัวโซลาร์เซลล์แล้วก็หลอดไฟแล้วก็การใช้งานจริงในระบบการเตือนภัยหรือไม่ก็อุปกรณ์ปลายทางนะฮะนี่คือปลายทางผมไม่ได้เน้นเรื่องของซอฟต์แวร์มากมายนักนะฮะแต่ถ้าใครสนใจซอฟต์แวร์เนี่ยตอนก่อนหน้านี้มีเยอะเลยนะฮะในส่วนของ IoT นะฮะเมื่อกระบวนการอัปโหลดเริ่มอัปโหลดแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันดับแรกนะฮะลองเทสก่อนว่าสวิตช์เรารับคำสั่งหรือเปล่าสวิตช์รับคำสั่งทั้ง4ตัวนะฮะเปิดเบรกเกอร์ขึ้นนะฮะลองกดดูไฟติดหรือเปล่าไฟติดสรุปว่าตอนนี้ภาคเอาท์พุตทำงานได้แล้วนะฮะหลังจากนั้นให้ทำการเขียนรับคำสั่งจากไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะก็คือตัว PIR เจ้าตัว PIR ผมบอกแล้วว่าเอาท์พุตของมันเนี้ยก็จะเป็นไฮเป็นโลเท่านั้นเราจะรับอนาล็อกก็ได้รับดิจิตอลก็ได้นะฮะถ้าสมมุติว่าผมบอกว่าเฮ้ยผมรับอนาล็อกนะก็เขียนได้เลยนะเขียนค่าได้เลยอ่ะผมใส่ในนี้แล้วกันนะฮะต้องการรับอนาล็อกก็ if อะไร if ตัว PIR มากกว่า 1,000 สมมุติไปมากกว่า 1,000 ให้หลอดไฟให้หลอดไฟติดที่ต่ออยู่หลอดไฟที่1ต่อรีเลย์อยู่หลอดไฟ1ติดนอกนั้นให้ดับรีเลย์ออฟโอเคแล้ว PIR นี่มันมาจากไหน PIR ก็คือตัวแปรตัว1 integer ใส่ตัวแปรตรงนี้ก็ได้หรือจะไปตั้งที่ global variable ก็ได้ PIR เท่ากับ analog read ขาอะไรเราต่อ A0 แค่นี้ฮะแค่นี้ก็ได้แล้วหลังจากนั้นให้ลองทำการอัปโหลดดูถ้าตอนนี้เนี่ยเราลองวัดแรงดันทางด้านเอาท์พุตของPIR ดูว่ามีค่าเท่าไหร่เปิดเบรกเกอร์ขึ้นเบรก

8 muôn quả. โอเคทำงานแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่อไปนะฮะโปรแกรมนี้จะถูกสั่งด้วยสวิตช์อีกเยอะแยะมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องปิดเจ้าตัวสวิตช์พวกนี้ออกนะปิดชึกเข้าไปแล้วก็นี่ฮะปิดชึกเข้าไปแล้วก็ทำการอัปโหลดเมื่อทำการอัปโหลดเสร็จแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปลองเทสดูว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะก็คือหาอะไรมาบังนี่ฮะหลอดไฟก็จะติดมันจะ

ห่วงเวลาอยู่สักประมาณ 2-3 วิแล้วมันก็จะดับไปเองนะฮะนี่เราไม่ต้องเขียนโปรแกรมอะไรนะฮะเขียนแค่ทำให้รีเลย์มันเปิดปิดแต่กระบวนการหน่วงนั้นมันอยู่ที่เจ้าตัว PIR เป็นตัวจัดการทั้งหมดนะฮะนี่คือความง่ายของ PIR มันแตกต่างจากเจ้าตัว LDR เพราะว่า LDR นั้นเราต้องไปเขียนคำสั่งรับมันนะดังนั้นกระบวนการนี้เราเอาไปทำการตรวจเช็คผู้บุกรุกนะถ้าสมมุติว่ามันผ่านชึกเมื่อไหร่หรือมีใครเคลื่อนไหวในรัศมีของไอ้เจ้าตัวนี้เมื่อไหร่เนี่ยให้มันทำการเตือนว่าตอนนี้มีกระบวนการในการบุกรุกแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะฮะขั้นตอนในการเตือนของเราใช้ไลน์เป็นตัวจัดการให้แจ้งให้สามารถแจ้งเตือนทางไลน์ได้วิธีการทำยังไงนะเริ่มต้นที่ LINE Notify วิธีการเข้า LINE Notify ก็เข้าไปที่เว็บก็ได้นะ LINE Notify หรือถ้าใครจำไม่ได้ก็ LINE แล้วก็ Notify Search กับ Google ก็ได้เราก็จะได้เว็บมานะฮะตัว LINE Notify ตัวนี้ฮะคลิกเข้าไปเลยได้เลยนี่คือหน้าต่างเว็บที่ไว้ให้บริการในเรื่องของLINE นะฮะการแจ้งเตือนผ่าน LINE เพราะฉะนั้นอีเมล1ตัวเราสามารถสั่งกระบวนการในการแจ้งเตือนเนี่ยได้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะตัวนี้วิธีการเข้ายังไงคลิกไปที่ล็อกอินนะฮะเสร็จแล้วเราจะใช้อีเมลก็ได้หรือไม่ง่ายๆก็ไปที่ QR Code คลิกไปที่ QR Code มันก็สร้าง QR Code ขึ้นมานะฮะพอสร้าง QR Code เราก็เปิดไปที่ LINE ของเรานะฮะแล้วก็สแกนชึกเข้าไปแล้วในมือถือของเราบอกว่าเข้าระบบนะฮะแล้วก็ตกลงสรุปว่าตอนนี้หน้าต่างไลน์ของเราเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วนะฮะของเราได้เรียบร้อยแล้ววิธีการต่อไปเนี่ยเราต้องไปเอาโค้ดมานะโค้ดในที่นี้หมายถึงว่าเจ้าตัวโทเค็นซึ่งถูกเจนมาทุกครั้งที่เราสร้างระบบนั้นขึ้นมา1ระบบนะฮะแต่ไปที่MyPage นะฮะไปที่ MyPageพอถึง MyPage ปั๊บมันจะถ้าสมมุติว่าของใหม่เลยนะฮะของใหม่เลยมันก็จะมีหน้าต่างว่างๆอยู่ประมาณเนี้ยนะครับเราสามารถเจนขึ้นมาใหม่ได้นะแต่ไปที่คลิกไปที่generate token นะเราบอกว่า LINE ของเราเนี่ยแจ้งให้ใครนะฮะถ้าสมมุติว่าเราแจ้งไปยังกลุ่มแจ้งไปยังอะไรทำงานได้หมดนะฮะนะเดี๋ยวสักพักถ้าสมมุติว่าเราสร้างกลุ่มขึ้นมา1กลุ่มนะแล้วก็เราดึงคนเข้ามามีใครอยากรู้เรื่องนี้นะถ้ามีการแจ้งเตือนอย่างเช่นในบ้านมีอยู่ 5-6 คนอะไรประมาณนี้เราก็สร้างกลุ่มขึ้นมา1กลุ่มแล้วก็ดึง LINE Notify เข้าไปแล้วก็ดึงคนเข้าไปเราก็สามารถแจ้งเตือนได้เวลามีอะไรก็แจ้งเตือนเป็นกลุ่มได้นะนั่นคือ1เรื่องแต่สำหรับผมตอนนี้ผมแจ้งเตือนมาที่ผมคนเดียวนะฮะพอแจ้งเตือนมาที่ผมคนเดียวเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ใส่ชื่อโปรเจกต์เข้าไปโปรเจกต์ของเราคืออะไรนะโปรเจกต์ของเราคือ alert alert ตัวเดียวพอเสร็จแล้วก็ generate token คลิก generate token มันก็จะมีโทเค็นแล้ว line ของเราถ้าสมมุติว่าเรามีคอมพิวเตอร์เราก็จะเห็นว่า LINE ของเราเนี่ยเด้งมาที่ตัว LINE Notify มันจะบอกสถานะว่าตอนนี้มีคน access generate ตัวโทเค็น1ตัวแล้วดังนั้นพอเราเปิดดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่า LINE ของเรามีการสร้างโทเค็นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็ทำการ copy โทเค็นนี้ออกมาชึกเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราจัดการเอาโทเค็นเนี้ยไปใช้นะไปใช้ในไหน
ใน exam แล้วก็ตัว trident นี่ก็ได้นะฮะ trident line notify นะฮะตัวนี้ก็สามารถไปโหลดมาได้มีเยอะแยะเอาตัวโทเค็นของเราไปวางตรงช่องโทเค็นนี่คือตัวสำคัญที่สุดแล้วก็ SSID SSID ก็คือตัว Access Point ที่เราจะทำการเชื่อมต่อนะ Access Point ของผมอยู่ในไหนผมวางไว้แล้วเดี๋ยวผม copy มาเอาตัวนี้ก็ได้นะฮะSID ก็คือชื่อนะชื่อ Wi-Fi แล้วก็ตามด้วย password Wi-Fi นะแล้วก็ตามด้วยโทเค็นไอ้นี่คือฟอร์มของเจ้าตัว Line Notify นะเราอยากเชื่อมเข้าไปในระบบก็ทำการอัปโหลดก่อนที่อัปโหลดก็ดูให้ดีว่าตอนนี้ MCU ถูกหรือเปล่าพอร์ตถูกหรือเปล่าถ้า2ตัวนี้ถูกก็อัปโหลดได้เลยนะเมื่อเริ่มอัปโหลดแล้วก็เสร็จสมบูรณ์นะฮะมันก็จะมีการแจ้งเตือนมาที่ไลน์ของเรานะฮะโทรศัพท์ของเรานะว่าตอนนี้มีกระบวนการอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วในกรณีนี้ก็ต้องดูด้วยว่า Wi-Fi ของเรานั้นสมบูรณ์หรือไม่ถ้า Wi-Fi ของเราไม่สมบูรณ์ Wi-Fi ของเราทำงานไม่ได้มันก็จะไม่แจ้งเตือนเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยกระบวนการในการแจ้งเตือนเนี่ยมาแล้วครับนะฮะมาเต็มเลยนะฮะตามคำสั่งที่เราใส่เอาไว้นะฮะนี่ครับตามคำสั่งที่เราใส่เอาไว้นะแล้วแจ้งเตือนดูได้จากไหนนี่ฮะ LINEมาเยอะแยะมากมายนะฮะตั้งแต่ alert อุณหภูมิเกินโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะนี่คือตัวไลน์ที่แจ้งเตือนมาแต่กระบวนการของเราเราไม่ต้องการตัวนี้เราให้แจ้งเตือนว่าตอนนี้มีผู้บุกรุกนะฮะถ้าสมมุติว่าเราเขียนบอกว่าตอนนี้มีผู้บุกรุกเพียงดิบๆนะฮะเดี๋ยวสักพักมันก็จะแจ้งไม่หยุดเลยนะฮะผมยกตัวอย่างจากโครงตัวนี้เราได้โครงมาแล้วนี่คือโครงนะเสร็จแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเราไม่ให้มีการแจ้งเตือนอะไรใดๆเลยนะเราก็ปิดไว้ก่อนนะฮะพวกนี้ปิดไว้ก่อนนะให้แจ้งเตือนคำเดียวว่าไลน์พร้อมทำงานระบบทำเป็นภาษาไทยเลยนะฮะระบบการแจ้งเตือนภัยทางไลน์พร้อมทำงานนะฮะให้แจ้งคำนี้คำเดียวตอนเปิดเครื่องนะฮะหลังจากนั้นจะไม่มีการแจ้งอีกแล้วนะฮะแล้วแจ้งเมื่อไหร่ก็แจ้งเมื่อมีการเตือนภัยเหมือนเดิมนะฮะ integer PIRเท่ากับ anna log read คำสั่งเดิมนะฮะ a 0เมื่อได้ anna log read เสร็จแล้ว if ถ้าถ้า PIR มากกว่า 1,000 มากกว่า 1,000 ให้แจ้งเตือนผ่าน LINE
ว่ามีผู้บุกรุกก๊อปปี้ตรงนี้มาเลยตอนนี้มีผู้บุกรุกเข้าสวนเนี่ยนะอัพโหลดเดี๋ยวผมเปิดการแจ้งเตือนทางไลน์ให้เป็นเสียงนะฮะระบบบอกแล้วว่าระบบการแจ้งเตือนภัยทางไลน์พร้อมทำงานนะฮะนี่คือตัวแรกเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่ามีอะไรมาามาแล้ว2ผู้บุกรุกแล้วตอนนี้มีผู้บุกรุกนะฮะมันก็จะย้ำอยู่อย่างเงี้ยมันจะขึ้นอยู่อย่างเงี้ยมีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุกอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะมันไม่แจ้งอย่างเดียวเพราะว่ามันจะเช็คทุกครั้งที่มีค่ามากกว่า 1,000 นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเทคนิคแล้วก็วิธีการนะถ้าสมมติว่าผมเปิดตัวเสียงกระดุงกระดุงอยู่ตลอดเวลาแล้วนะครับไปตลอดเวลาเลยนะฮะดังนั้นเราจะล็อกค่ามันยังไงให้รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีผู้บุกรุกอยู่นะนะดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องแก้ไขนะสร้างเป็นแฟลกเอาไว้หรือเป็นสเตตัสเอาไว้1ตัวผมสร้างเป็นintiger flag integer flag เท่ากับ0นี่คือค่าเริ่มต้น flag send เท่ากับ0เมื่อมาถึงตอนนี้นะฮะนี่คือกระบวนการที่จะสร้างภาระเยอะแยะมากมายดังนั้นเรามาเขียน flag ดักซิก่อนให้รู้ว่าเอ้ยคุณส่งแค่ครั้งเดียวนะส่งแค่ครั้งเดียววิธีการทำยังไงนะฮะในเมื่อ PIR มากกว่า 1,000 แล้วนะฮะก็ให้จัดการตั้งค่า flag ตัวแปรเซนต์นะฮะ flag เซนต์มีค่าเท่ากับ1มีค่าเท่ากับ1ตั้งค้างไว้ก่อน1แล้วมันจะกลับเป็น0เมื่อไหร่ก็ if PIR น้อยกว่า 1,000 นะฮะ PIR น้อยกว่า 1,000 ให้เคลียร์ค่า flag มีค่าเป็น0นะนี่คือการเริ่มต้นทำงานใหม่แล้วก็เอาค่านี้ไปทำอะไร flag จับมาแอนกับอะไรมาแอนกับ flag นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกก็คือ PIR มีค่ามากกว่า 1,000 นะเงื่อนไขที่2 flag ต้องมีค่าเท่ากับ0เท่านั้นนะแฟลกต้องมีค่าเท่ากับ0เท่านั้นก็คือเตือนภัยครั้งเดียวตึ้งแล้วก็จบเลยนะครับแล้วจะเตือนเมื่อไหร่ก็เตือนเมื่อเจ้าตัว PIR ดับลงมาแล้วก็มีคนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นอัพโหลดตอนนี้เราเปิดไลน์ก่อนนะฮะไลน์ของเรานี่โอ้มีผู้บุกรุกเป็นร้อยเลยนะความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคงไม่ใช่นะฮะนี่ฮะไลน์ของเรามีผู้บุกรุกเป็นร้อยเพราะฉะนั้นเราทำยังไงก็ได้ให้ผู้บุกรุกของเราเนี่ย1คนก็นับ1นะฮะ
แล้วเดี๋ยวเราจะสร้างสเตตัสว่าตอนนี้กระบวนการในการผ่านคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4ผ่านระบบของเรานะตอนนี้ให้ทำการอัปโหลดก่อนนะว่าสิ่งที่เราทำขึ้นมาตอนแรกนั้นมันเวิร์กหรือเปล่าครับอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยลองดูการแจ้งเตือนมันต้องมีการแจ้งเตือน1ครั้งหลังจากที่ล็อกอิน Wi-Fi เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วบอกว่าตอนนี้มีผู้บุกรุกในสวนเห็นไหมมันอเลิร์ตแค่ครั้งเดียวนะมันอเลิร์ตแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ยาวอีกต่อไปนะมันก็จะไม่ยาวมันค้างอยู่ตรงนั้นจนกว่าคนใหม่จะมานะจนกว่าคนใหม่จะมาเนี่ยสมมติว่าคนใหม่มาอีกนะมันดับลงหรือยังไม่รู้นะต้องรอสักพักนะเดี๋ยวเราจะทำสเตตัสด้วยว่าตอนนี้อยู่ในสภาวะไหนต่อไปเราเอาค่าขึ้นไปบนหน้าจอเพื่อที่จะให้เห็นกระบวนการในการทำงานของเจ้าตัวเซ็นเซอร์ของเรานะฮะตอนนี้ก็แจ้งเตือนมาแล้วตอนนี้มีผู้บุกรุกคนที่2แล้วนะฮะมีผู้บุกรุกคนที่2นะแต่เราไม่รู้ว่าตอนนี้มันมีการบุกรุกกี่เที่ยวอย่างเช่นเราจะไปแจ้งความเนี่ยบอกว่าคนนี้ขนปาล์ม8เที่ยวรู้ได้ยังไงว่ามัน8เที่ยวนะอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นให้ขึ้นสเตตัสบนหน้าจอในสถานะของ PIR นะวิธีการที่จะขึ้นหน้าจอนะก็แอดตัวlibrary ของเรามามันจะค่อนข้างง่ายนะ library กับ BIOT แล้วก็เอา LCD เอา LCD มาใช้ copy วางที่ setup นะวางที่เซตอัพแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว include library ตอนนี้เราจะใส่ LCD เข้าไปในระบบบอกว่า status

บรรทัดที่หนึ่งเนี่ยนี่บรรทัดนะไอ้นี้คือเคอร์เซอร์เราให้เห็นค่า PIR ค่า PIR นะฮะ copy PIR เท่ากับ

เท่าไหร่5นะ PI อันนี้เราจะเอาบรรทัดที่2เป็นตัวแสดงผลค่าของการอ่านจากเซ็นเซอร์ทำการอัพโหลด

ตอนนี้เราจะเห็นว่ากระบวนการหน้าจอของเราเนี่ยก็จะมีตัวเลขขึ้นมาก็คือค่า PIR นะฮะค่า PIR 0กับ4,095หมายถึงอะไรค่า0

หมายถึงว่าPIR ไม่เจอไข่นี่4,095มีใครแกว่งโน่นนี่นั่นอย่างผมแกว่งโน่นนี่นั่นมันก็จะเจอลักษณะแบบนี้มันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการท็อกเกิลก็คือมีการเปลี่ยนจากตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งนะฮะแต่มันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าตอนนี้เนี่ยมันเตือนไปกี่ครั้งมันผ่านไปกี่ครั้งนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปเราต้องการนับคนนับเที่ยวนะวิธีการก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะในตัวอย่างของPIR เนี่ยมันมีคำสั่งอยู่หนึ่งคำสั่งคือคำสั่งตัวเลขพวกเนี้ยมันสามารถส่งออกมาได้เลยส่งค่าออกมาเป็นตัวเลขได้เลยหรือไม่ก็เป็นจุดทดสอบได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็ลายผมก๊อปปี้แล้วก็ไปวางตรงบุกรุกเข้าสวนนี้ได้เลยนะเสร็จแล้วผมใส่ว่าตรงเนี้ยเป็นเขาใส่ผมต้องการใส่ตัวเลขแล้วทีนี้นะต้องการส่งตัวเลขว่าบุกรุกเข้าสวน1 2 3 4ก็ว่ากันไปคุณผ่านไปกี่ครั้งนะฮะแล้วไปนับตรงไหนนะฮะไปนับตรงไหนไปนับที่ตรงเนี้ยฮะนะครับ in เขาบวกบวกเดี๋ยว in เอาไปไว้ข้างนอกก็ได้บวกบวกแล้วก็ไปตั้ง in count เท่ากับ0นี่ฮะมันจะมีการบวกทุกครั้งที่มีการส่งสัญญาณออกไปนะฮะส่งสัญญาณ1มันก็บวก1ส่งสัญญาณ2มันก็บวก2ส่งสัญญาณ3มันก็บวก3นี่ฮะนี่คือส่งไปเรื่อยๆเพราะว่าแสงมันไปกวนหน้าจอของเจ้า PIR นะฮะทีนี้ไอ้นี้ส่งแจ้งเตือนอย่างเดียวถ้าเราดูใน LINE นี่ฮะมันแจ้งเตือนอย่างเดียวตอนนี้มีผู้บุกรุกเข้าสวนตอนนี้มีผู้บุกรุกเข้าสวนตอนนี้มีผู้บุกรุกเข้าสวนแต่ไม่บอกว่าครั้งที่เท่าไหร่นะฮะแต่ตอนนี้เราจะให้มันแจ้งว่าครั้งที่เท่าไหร่อัพโหลดเข้าไปเมื่อเราทำการอัพโหลดเสร็จเรียบร้อยเปิดที่ไลน์ของเรานะฮะเปิดที่ไลน์ของเราระบบการแจ้งเตือนภัยทางไลน์พร้อมทำงานนะพร้อมทำงานปึ๊บตอนนี้มีผู้บุกรุกเข้าสวนคนที่1ปั๊บตอนนี้มีผู้บุกรุกเข้าสวนคนที่2ครั้งที่2ไม่รู้ล่ะครั้งที่2หรือคนที่2มันก็จะเข้ามาในลักษณะแบบนี้ให้เราเห็นข้อมูลว่าไอ้ข้อมูลคนขับรถผ่านสวนเรากี่ครั้งอะไรประมาณนั้นนี่คือ1เรื่องที่เราสามารถเอาไปประยุกต์การใช้งานได้นะฮะนี่ฮะมันก็จะมาเรื่อยๆในกระบวนการการเขียนโปรแกรมเพียงไม่กี่บรรทัดเราก็สามารถบางครั้งเนี่ยเราก็สามารถเก็บข้อมูลอะไรได้แล้วเราก็สามารถตรวจสอบได้บนโทรศัพท์มือถือของเราได้แบบง่ายๆดังนั้นเรื่องราวพวกนี้เนี่ยฮะเราสามารถที่จะเอาไปใช้งานจริงเอาไปใช้การแก้ปัญหาในระบบการทำงานของเราก็ได้นะตอนหน้าเราก็จะว่าในส่วนของแอปพลิเคชันตัวต่อไปที่มีความซับซ้อนมากกว่าไอ้เจ้าตัวนี้ยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่าพีดีมุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะพีดีแนวรูทพาร์ท

0: ขอลวก
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและส

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกต 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้าวเวียงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้น ID และลิ้น ไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้น ID ตำแหน่งนี้คือลิ้น ไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้าวเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้

ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสูบของแต่ละสูบในจังหวะอัดสูบของแต่ละสูบเราสามารถนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่มุเล่พาวเคเวียงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อก 2. และนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนและขอสวัสดีนักเรียนที่กำลังรับชมคุณครูอัญมณีอุทารักษ์กับการสอนในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพในวันนี้นะคะแน่นอนค่ะวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพไม่เพียงแค่นำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาต้องสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเดียวกันค่ะเช่นกันค่ะในวันนี้พวกเรามาพบคุณครูอีกครั้งก็แน่นอนว่าจะต้องได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาในงานอาชีพเช่นเดียวกันค่ะแล้ววันนี้พิเศษนะคะเรามาพบกันกับอีกหนึ่งอาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันที่อยากจะเข้าไปอยู่ในวงการนั่นก็คือการเป็นนักประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นนักเรียนต้องได้เรียนรู้วิธีการออกแบบการประชาสัมพันธ์ด้วยกันค่ะนะเรามาอ่านพร้อมกันดีกว่าไหมคะเด็กๆว่าวันนี้จะเรียนเรื่องอะไรค่ะนักเรียนคะการที่จะเป็นนักประชาสัมพันธ์ได้นักเรียนต้องสามารถจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์และแน่นอนนะคะอาชีพนักประชาสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะที่จะเป็นได้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาเป็นพื้นฐานก่อนทุกหน่วยงานค่ะทุกสถานที่ต้องมีการประชาสัมพันธ์แม้กระทั่งเรื่องราวที่มีความจำเป็นจะต้องประชาสัมพันธ์เราก็ต้องสามารถที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจและสามารถประชาสัมพันธ์ได้นะคะและทุกครั้งที่พวกเราเรียนก็จะต้องขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของจุดมุ่งหมายในการเรียนนั่นคือวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ข้อแรกคืออะไรคะอ่านพร้อมกัน 3-4ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพมีอยู่2คำที่นักเรียนต้องทำความเข้าใจก็คือคำว่าประชาสัมพันธ์แล้วก็งานอาชีพประชาสัมพันธ์ที่คุณครูได้เกริ่นไปก็คือเรื่องของการเป็นนักประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของงานอาชีพอาชีพที่ต้องประชาสัมพันธ์นักเรียนคิดว่ามีอาชีพไหนบ้าง 1. นักข่าวนักจัดรายการวิทยุนักอ๋อพิธีกรใครอีกคะที่สามารถที่จะประชาสัมพันธ์พวกเราสามารถประชาสัมพันธ์ได้ไหม
1: ได้
0: เหมือนกันไม่ใช่เป็นมีแค่อาชีพเท่านั้นนะคะพวกเราก็สามารถที่จะเป็นนักประชาสัมพันธ์ได้หรือประชาสัมพันธ์ได้ข้อที่2ค่ะอ่านพร้อมกันเรียนสามารถออกแบบประชาสัมพันธ์ในงานอาชีพได้แปลว่าในครั้งนี้พวกเราได้เรียนรู้เรื่องของการใช้ภาษาเพื่อออกแบบประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะถามว่าประชาสัมพันธ์กับโฆษณาเนี่ยเหมือนหรือตักแตกต่างกันอย่างไรโฆษณาเน้นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะการขายใช่ค่ะส่วนประชาสัมพันธ์จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารใช่คะนี่คือแยกแยะให้ออกแต่บางครั้งการประชาสัมพันธ์กับการโฆษณาก็จะมีลักษณะคล้ายกันโดยเฉพาะรูปแบบของการเขียนนะคะเรามาดูกันการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะคะการประชาสัมพันธ์คือวิธีการและการติดต่อสื่อสารขององค์กรหน่วยงานซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประชาชนเกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจสร้างความน่าเชื่อถือศรัทธาและให้ความสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อให้งานของหน่วยงานดำเนินไปด้วยดีนั่นเองนี่คือหัวใจหลักๆของความหมายของคำว่าการประชาสัมพันธ์แท้ที่จริงแล้วการประชาสัมพันธ์มีอยู่หลายรูปแบบใช่ไหมคะไม่ใช่แค่การพูดประชาสัมพันธ์เท่านั้นเขียนประชาสัมพันธ์เคยเห็นไหมคะเคยนะคะหรือใช้วิธีการบันทึกเสียงแล้วก็ใช้วิทยุกระจายเสียงหรือหอกระจายเสียงที่ไปตามรถต่างๆนะคะเขาเรียกว่ารถกระจายเสียงเคยเห็นไหมคะใช่นั่นก็คืออีกรูปแบบนึงเหมือนกันฉะนั้นวิธีการง่ายๆเลยเกี่ยวเรื่องของการประชาสัมพันธ์คุณต้องรู้แล้วว่าคุณมีจุดประสงค์และต้องการที่จะประชาสัมพันธ์ในหัวข้ออะไรจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของเราคือใครนะคะรูปแบบการประชาสัมพันธ์เข้าใจความหมายแล้วจดจำความหมายไว้ให้ดีนะคะเผื่อมีอยู่ในข้อสอบนะคะอาจจะยาวสักนิดนึงแต่พวกเราจำคร่าวๆใจความสำคัญองค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์มีอะไรบ้างอันดับแรกเลยอะไรเอ่ยองค์กรค่ะองค์กรอย่างวิทยาลัยการอาชีพบางไกลกระบวนเป็นองค์กรไหมคะเป็นองค์กรทางการศึกษาเป็นองค์กรเป็นหน่วยงานนะคะแหล่งข่าวคืออะไรคะแหล่งข่าวคือที่มาของ ของข่าวหรือแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลหรือเป็นคนนั่นเองหรือคณะบุคคลที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ

ข่าวสารนี้ความน่าเชื่อถืออยู่ระดับไหนก็คือองค์ประกอบนี้นั่นก็คือองค์กรหรือแหล่งข่าวหรือข้อมูลหรือบุคคลที่สามารถจะมาอ้างอิงการันตีได้ว่าข่าวที่เราได้รับจากการประชาสัมพันธ์นั้นมีความเท็จจริงแค่ไหนใช่ไหมคะมีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าแหล่งข่าวนั้นมาจากไหนนั่นเองหรือบุคคลที่มาการันตีได้ว่าทำให้ข่าวนั้นน่าเชื่อถือนั้นคือเป็นใครใช่ไหมคะต่อไปข้อที่2ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเนื้อหาสาระรูปภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายองค์กรนะคะเผยแพร่สื่อสารให้บุคคลเข้าใจได้หรือเป็นผลงานไว้เผยแพร่เนี่ยหรือเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการที่จะเป็นไงคะต้องการเผยแพร่เป็นอย่างไรองค์ประกอบต่างๆตรงนี้เราต้องเรียนรู้ไว้นะคะไม่ใช่แค่ใจความสำคัญที่พวกเราเคยเรียนแล้วว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะ 3. สื่อประชาสัมพันธ์ค่ะนะคะสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์มีความสำคัญมากกว่าสื่อในการประชาสัมพันธ์ได้แก่สื่อคำพูดสื่อสิ่งพิมพ์สื่อเสียงหรือแม้กระทั่งสื่อภาพนักเรียนคิดว่าสื่อคำพูดสื่อสิ่งพิมพ์สื่อเสียงสื่อภาพอันไหนที่ทำให้นักเรียนจดจำได้มากที่สุดภาพติดตาอะไรคะอย่างเดียวใช่ไหมคะต้องมีคำพูดด้วยฉะนั้นนักเรียนคิดว่าสื่อในปัจจุบันนี้ที่เขานำเสนอประชาสัมพันธ์นักเรียนคิดว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทไหนทำให้เราได้จดจำได้มากที่สุดรวมไปถึงสื่อสำนักที่เป็นตีพิมพ์ด้วยอะเห็นปุ๊บจำปั๊บเข้าใจปั๊บเลยและอยู่ใกล้ตัวพวกเรามากที่สุดสื่อทางไหนโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตมีไหมคะโทรทัศน์ล่ะแต่โทรทัศน์ส่วนใหญ่พอมีการประชาสัมพันธ์มีโฆษณาปุ๊บพวกเราก็มักจะปิดหรือเลื่อนหนีไปใช่ไหมคะแต่เมื่อไหร่ที่มันโพสต์อยู่ในหน้า Facebook บ้างในหน้าอินเทอร์เน็ตบ้างพวกเราก็มักจะจดจำเพราะอยากจะรู้พวกเราก็คลิกไปดูหรือผ่านหูผ่านตาบ่อยๆก็มีใช่ไหมคะต่อไปข้อที่4ค่ะกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลที่อยู่ในภายในองค์กรกลุ่มประชาชนทั่วไปหรือพวกเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายเหมือนกันนะคะช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในการศึกษาต่อกลุ่มเป้าหมายคือใครคะ1นักเรียนที่กำลังจะจบในระดับการศึกษาไหนคะมัธยมศึกษาปีที่3ปวส.ปวส.2ระดับไหนต่อที่จะต้องศึกษาต่อปวช.3นี่คือกลุ่มเป้าหมายและเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาว่าเขาจะต้องรู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เขาจะไปต้องเรียนต่อฉะนั้นในการแนะแนวหรือออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาต่อก็เป็นหน้าที่ของคุณครูและที่จะต้องไปแนะแนวให้ความรู้เขาว่าจะเรียนสาขาไหนต่อไปเนาะเป็นการประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบนึงนะคะวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ค่ะมีอะไรบ้าง 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจภายในองค์กรซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะหมายถึงอะไรคะสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจง่ายนะคะภายในองค์กรทำให้การปฏิบัติงานก็เป็นไปอย่างราบรื่นฉะนั้นการประชาสัมพันธ์จึงมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งในองค์กรแล้วก็นอกองค์กรด้วยนะคะต่อไป 2. เพื่อแจ้งนโยบายวัตถุประสงค์นะคะภารกิจและการดำเนินงานให้ประชาชนรู้และสามารถเลือกใช้บริการหรือให้ความร่วมมือกับหน่วยงานได้อย่างถูกต้องใช่ไหมคะคำว่าแจ้งนโยบายหมายถึงการบอกแนวทางในการปฏิบัตินะคะวัตถุประสงค์ว่าเพื่ออะไรใช่ไหมคะในภารกิจนั้นในการประชาสัมพันธ์แม้กระทั่งการแจ้งข้อมูลข่าวสารสุดท้ายแล้วทุกคนถ้าเข้าใจตรงกันก็จะให้ความร่วมมือนะคะกันระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรหรืออาจจะเป็นนอกหน่วยงานก็ได้อย่างเช่นประชาชนทั่วไปอย่างนี้นะคะถ้าเขาเข้าใจในเรื่องของที่เราประชาสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องง่ายในการติดต่อหรือติดตามข่าวสารนะคะวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์อีกข้อที่3ก็คือเพื่อให้ผู้บริหารขององค์กรได้รับทราบประชามติคำว่าประชามติคืออะไรคะมติ
ที่มีต่อกลุ่ม

ของบุคคลนั้นๆใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของข้อตกลงหรือว่าสิ่งที่เราตกลงร่วมกันนะคะได้ตัดสินแล้วว่าเป็นอย่างไรไปด้านใดนะคะหรือมีความเห็นของกลุ่มประชาชนเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมด้วยนะคะตรงนี้มีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการในองค์กรนะคะถ้าหากว่าการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงความเข้าใจก็จะไม่ตรงกันแน่นอนว่าถ้าหากมีการทำงานร่วมกันการปรับปรุงและพัฒนาตรงนี้ก็จะถือว่าไม่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะเกิดปัญหากันเกิดขึ้นแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นก็จะไม่ถูกทางนะฉะนั้นการประชาสัมพันธ์จึงถือว่าเป็นหัวใจหลักเรื่องของการบริหารจัดการในองค์กรด้วยนะคะข้อต่อไปข้อความรู้นะคะที่ทั่วไปที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างไรความรู้ทั่วไปนะคะฉะนั้นจะต้องมีความรู้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์อาทิเช่นการจะเป็นนักจัดรายการโทรทัศน์หรือเป็นนักประชาสัมพันธ์ได้ก็ต้องมีความรู้นะคะหลักๆเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์โดยตรงแต่นี้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์มีอะไรบ้างข้อแรกค่ะการประชาสัมพันธ์เป็นปรัชญาการจัดการที่เห็นความสำคัญของสังคมที่เน้นประโยชน์ของประชาชนมาก่อนสิ่งอื่นสิ่งใดนะหมายถึงอะไรคะคิดถึงเรื่องของส่วนรวมนะคะประชาชนได้ประโยชน์ก่อนมาเป็นอันดับแรกในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เป็นหัวใจหลักเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สังคมจะได้จากการประชาสัมพันธ์ก็คือประโยชน์นะคะอันที่แท้จริงแล้วการประชาสัมพันธ์ก็มีประโยชน์อยู่แล้วก็คือเราจะได้รู้ข้อมูลข่าวสารใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นการประชาสัมพันธ์ที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มบุคคลขนาดใหญ่ซึ่งมันยากถ้าหากว่าไม่เข้าใจแล้วก็ใช้สื่อผิดประเภทไปนะประชาชนมันก็จะไม่ถึงอะไรคะการประชาสัมพันธ์ก็จะไม่ถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายนั่นเองข้อที่2การประชาสัมพันธ์เป็นปรัชญาทางสังคมที่แสดงไว้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายซึ่งสะท้อนปรัชญาให้ที่จะให้ประโยชน์แก่ประชากรเป้าหมายเมื่อกี้หมายถึงประชาชนทั่วไปแต่นี้เราเจาะไปถึงกลุ่มเป้าหมายเลยประชากรเป้าหมายว่าเราต้องการที่จะให้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์นั้นๆโดยเฉพาะนโยบายที่สะท้อนเรื่องของปรัชญาของการประชาสัมพันธ์นะคะฉะนั้นการประชาสัมพันธ์ไม่ได้เล็งเห็นแค่ว่าต้องการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างเดียวแล้วนะคะเรายังต้องเล็งเห็นถึงว่าการประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ออกไปนั้นจะมีประโยชน์ต่อสังคมมากน้อยเพียงใดถ้าหากการประชาสัมพันธ์นั้นเป็นลักษณะของการบิดเบือนข้อมูลที่แท้จริงหรืออาจจะเป็นข้อมูลที่เป็นเท็จผู้คนหรือประชาชนในช่วงระยะเวลานั้นๆหรือเหล่านั้นเขาก็จะเข้าใจผิดพลาดไปปัญหาที่ตามมาก็จะเยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะในปัจจุบันสังคมไทยปัจจุบันใช่ไหมคะโลกดิจิตอลมันดูรวดเร็วเหลือเกินอ่ะเมื่อเราตัดสินใจโพสต์ข่าวลงไปในโลกโซเชียลมีการแชร์ไปอย่างรวดเร็วมันเหมือนไฟที่ลามทุ่งรวดเร็วมากเลยปึบๆทุกคนทั่วประเทศรู้แล้วถ้าเราลงข่าวผิดทุกคนก็จะเข้าใจอะไรที่มันผิดแบบนี้ไปตลอดแต่แน่นอนถ้าพวกเรานำสื่อประเภทนี้นำไปใช้ในทางที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะสังคมก็จะได้รู้ข้อมูลข่าวสารเหล่านี้อย่างถูกต้องแล้วก็นำไปใช้ได้จริงๆนะคะเอาละค่ะมีใครสงสัยเกี่ยวเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวเรื่องของการประชาสัมพันธ์ไหม ไม่มีต่อไปข้อที่3ค่ะการประชาสัมพันธ์เป็นการกระทำที่มีผลมาจากนโยบายที่ดีหน่วยงานนั้นจะถูกตัดสินโดยสิ่งที่เขาทำไม่ใช่สิ่งที่เขาพูดประชาสัมพันธ์เป็นลายฟังก์ชันของหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายเลยฉะนั้นเนี่ยเราจะดูจากหลักการทำงานของแต่ละฝ่ายดูจากหัวข้อหรือจากหัวหน้าของคนที่เป็นหัวหน้าทีมนั้นง่ายๆจากการประชาสัมพันธ์นะคะจากลายหมายถึงการตัดสินครูชอบประโยคที่ว่าเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำไม่ใช่สิ่งที่เขาพูดแปลว่าสุดท้ายในการประชาสัมพันธ์ที่ใช้การประชาสัมพันธ์นั้นเน้นเรื่องของการปฏิบัติจริงถูกต้องไหมคะเราเป็นเพียงแค่บุคคลที่ให้ข้อมูลข่าวสารแต่สุดท้ายแล้วคนที่ปฏิบัติต่างหากคือบุคคลที่สำคัญที่สุดที่อยู่ในประชาสัมพันธ์ถ้าประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงนะประชาชนทั่วไปสามารถจะปฏิบัติได้ตามที่ประชาสัมพันธ์ได้กล่าวไว้ข้อมูลไว้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วนะคะต่อเลยข้อที่4ค่ะ

ทันไหมเอ่ยทันนะคะปลายทางทันไหมคะถ้าไม่ทันคุณครูจะได้ช้าๆกว่านี้หน่อยเพราะเป็นการให้ข้อมูลเชิงทฤษฎีนะคะการประชาสัมพันธ์ข้อที่4นะคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารค่ะที่จะแสดงอธิบายเป็นข้อให้เข้าใจง่ายขึ้นบรรยายนะคะหรือส่งเสริมนโยบายของหน่วยงานและปฏิบัติต่อประชากรเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีนะคะเข้าใจอันดีและความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงานเป็นการสื่อสารปรัชญาดังกล่าวไปสู่ประชากรเป้าหมายนั่นเองข้อที่4เหมือนจะเข้าใจอะไรยากๆหน่อยเนาะเพราะว่าต้องใช้วิธีการบรรยายแต่หัวใจของข้อที่4ก็คือประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารนั่นเองอันนี้ก็คือไปแก้ไขไม่ได้ประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นการสื่อสารนะคะเป็นการสื่อสารอีกรูปแบบที่มีหลายรูปแบบในการถ่ายทอดขึ้นอยู่กับผู้ที่ประชาสัมพันธ์เลือกที่จะใช้สื่อประเภทใดนั่นเองแต่เป้าหมายนั้นก็คือเน้นประโยชน์ให้กับอะไรนะคะประชากรเป็นหลักหรือประชาชนเป็นหลักนั่นเองนะคะกระบวนการและขั้นตอนของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ต้องทำอย่างไรบ้างมาดูข้อแรกค่ะอันดับแรกเลยคือการวิจัยและรับฟังความเห็นนะคะ research listening แปลว่าฟังใช่ไหมคะ research แปลว่าการวิจัยการวิจัยและรับฟังความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มคนหรือแต่ละคนนั้นถือว่าเป็นจุดๆหนึ่งที่หลักการทำงานของประชาสัมพันธ์เลยก็ว่าได้ถ้าหากการประชาสัมพันธ์ไม่มีการแสดงความคิดเห็นจากกลุ่มคนหรือบุคคลเลยถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมคะนะคะข้อที่2การวางแผนและการตัดสินใจค่ะ planning decision making นะคะหมายถึงการวางแผนในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็น plan คำว่า plan หมายถึงการวางแผนซึ่งมาด้วยคำว่าการตัดสินใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปมาดู 3. การติดต่อสื่อสารคำว่าสื่อสารคืออะไรคะ communication ใช่ไหมคะการสื่อสาร action นะคะหมายถึงการติดต่อสื่อสารในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์เป็นการสื่อสารหรือส่งสารไปอยู่แล้วระหว่างบุคคลที่เป็นผลงานหรือเจ้าของการประชาสัมพันธ์ไปถึงกลุ่มเป้าหมายคือประชากรใช่ไหมคะอันที่4ข้อที่4ก็คือการประเมินผลค่ะทุกอย่างถ้ามีการทำงานหรือการปฏิบัติงานก็ต้องมีการประเมินผลนั่นเอง evaluation นะคะการประเมินผลเราอาจจะประเมินตลอดที่มีการประชาสัมพันธ์ก็ได้หรือจะประเมินสุดท้ายหลังจากที่ถึงเป้าหมายก็ได้หรืออาจจะมองว่าการประชาสัมพันธ์นั้นเป็นการประเมินของหน่วยงานก็ได้ใช่ไหมคะอย่างการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการชีพวังไกลกังวลนะคะจะสะท้อนให้เห็นสุดท้ายว่าการประชาสัมพันธ์ของเรามีประสิทธิภาพอย่างไรก็คือดูจากยอดนักเรียนที่มาสมัครเรียนอย่างเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีนักเรียนระบบโควต้าใช่ไหมคะมามอบตัวคุณครูก็เห็นหลายอย่างว่าหนึ่งและความเชื่อของผู้ปกครองหลายๆคนที่มีต่อการเรียนอาชีวะดูเปลี่ยนแปลงไปไว้ใจที่จะให้นำบุตรหลานนั้นมาให้พวกเราได้ดูแลหมายถึงคุณครูได้ดูแลนะคะมองเห็นอนาคตของนักเรียนได้เก็บเรื่องของสายอาชีพได้มากขึ้นนะคะข้อหนึ่งในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ค่ะว่าเรามีข้อควรคำนึงในการวางแผนในการประชาสัมพันธ์อย่างไรอันดับแรกเลยนะคะคนและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอฉะนั้นภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวได้แก่อะไรบ้างคะภาวะทางเศรษฐกิจคำว่าภาวะทางเศรษฐกิจคืออะไรต้นทุนสูงแต่เราต้องการที่จะประชาสัมพันธ์อยู่อาทิเช่นต้นทุนด้วยการก๊อปปี้ด้วยกระดาษเยอะๆต้นทุนสูงเราก็หันไปประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นอาทิเช่นประชาสัมพันธ์อะไรคะในอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์หรือแม้กระทั่งการโพสต์ลงไปในโลกโซเชียลถือว่าเป็นการประหยัดอีกอย่างนึงใช่ไหมคะบรรยากาศทางการเมืองก็มีผลเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนในการประชาสัมพันธ์สังคมให้การยอมรับมากแค่ไหนค่านิยมก็คือความนิยมแบบไหนใช่ไหมคะวัฒนธรรมศาสนาประชาชนแล้วก็ความเชื่อถือค่ะบางครั้งหน่วยงานองค์กรหรือหน่วยงานบางหน่วยงานก็เลือกที่จะมีการประชาสัมพันธ์ที่เป็นของตัวเองเฉพาะตัวเอง

เช่นการเสียงกระจายเสียงทางวิทยุกระจายเสียงใช่ไหมคะบางองค์กรเลือกที่จะซื้อเลยซื้อสถานีเป็นของตัวเองเลยเพื่อเน้นเกี่ยวกับเรื่องของประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของเราเองหรือแม้กระทั่งซื้อหน้าหนังสือพิมพ์หรือซื้อวารสารสักหน้าหนึ่งเพื่อที่จะลงประชาสัมพันธ์ลักษณะแบบนี้เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจความน่าเชื่อถือแล้วก็ศาสนาก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะข้อที่2ค่ะจะหลับแล้วอากาศดีๆอากาศเย็นตาเริ่มแบบปลื้ๆพอพูดถึงเรื่องประชาสัมพันธ์นักเรียนก็เริ่มที่จะซาบซึ้งต่อการประชาสัมพันธ์แล้วตอนนี้นะคะปัญหาทั้งในหน่วยงานและภายนอกที่เกิดขึ้นต้องได้รับการแก้ไขรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอด้วยนะคะปัญหาในตรงนี้หมายถึงปัญหาที่เกิดจากการประชาสัมพันธ์เองหรือการทำงานจากทีมงานเองที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเราก็สามารถที่จะแก้ไขนะคะโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอถ้าหากว่าเรายังยึดถือเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์เดิมๆก็คือประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงอย่างเดียวนะคะนักเรียนที่ไม่ได้มาไม่ทันในเรื่องของกิจกรรมหน้าเสาธงเขาก็ไม่สามารถรับรู้เลยใช่ไหมคะก็จะมีการนำหนังสือหรือประชาสัมพันธ์นั้นแปะไว้ตรงบอร์ดนะบอร์ดประชาสัมพันธ์มิฉะนั้นก็เอาขึ้นไหนคะเว็บไซต์ของสถานศึกษาหรือ Facebook งานประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยพวกเรารู้จักงานประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยไหมคะถ้าใครมี Facebook ก็เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งเลยเว็บไซต์ของเราเหมือนกันก็นำเสนอได้เช่นเดียวกัน 3. ตรวจสอบเกณฑ์หรือดีกรีของความสำเร็จค่ะที่ตั้งไว้ว่าเหมาะสมหรือไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปหรือไม่ฉะนั้นในการวางแผนประชาสัมพันธ์เราควรที่จะตรวจสอบนะคะคำว่าดีกรีหมายถึงอะไรคะระดับอะไรคะดีกรีดีกรีระดับความสำเร็จว่าสำเร็จอยู่ในระดับไหนใช่ไหมคะอาจจะเป็นไปตามที่เราตั้งไว้ก็ได้หรือมากกว่านะคะแต่ไม่สมควรที่จะให้น้อยเกินไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จเราก็ตรวจสอบได้จากการเช็คดูว่าพวกเรานั้นรับทราบข้อมูลข่าวสารได้กี่เปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนนะคะข้อที่4ค่ะวิธีการและเครื่องมือที่ใช้นะมีสภาพหรือได้ผลดีหรือไม่ใช่ไหมคะวิธีการและเครื่องที่ใช้อยู่เป็นอย่างไรในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นักเรียนจะสังเกตไว้ว่าด้านหลังหน้าเสาธงของเราที่อยู่ตรงตึกช่างเชื่อมจะมีป้ายไฟประชาสัมพันธ์เห็นไหมคะเวลามีแขกมาข่าวประชาสัมพันธ์อะไรก็จะมีตัวอักษรที่วิ่งได้มีการอัปเดตข้อมูลเสมอแบบนี้นะคะเราก็ดูว่าเครื่องมือสภาพของเราใช้ได้ไหมหรือ2ดูความคืบหน้าหรือว่าดูความเขาเรียกว่าคงทนของป้ายประชาสัมพันธ์ของเราได้หรือเปล่านะคะตอนนี้ยังใช้ได้อยู่หรือไม่นะคะต่อไปข้อที่5ค่ะการดำเนินการไปถึงประชาชนเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไรนะคะคำว่าตรงตามเป้าหมายคืออะไรคะคือเป้าหมายเป้าประสงค์ที่เราได้ตั้งไว้ว่าเราจะดำเนินการในการออกแบบประชาสัมพันธ์หรือต้องการที่จะประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มเป้าหมายของใครบ้างนะคะถ้าหากว่าทุกคนในกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งเป้าไว้นะคะประสบความสำเร็จหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ก็ถือว่าการประชาสัมพันธ์นั้นประสบความสำเร็จนั่นเองอย่างคุณครูประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการสอบปลายภาคใช่ไหมคะระหว่างวันที่เท่าไหร่สาขาวิชาอะไรจะต้องสอบในวันไหนบ้างก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่อยู่ในองค์กรได้ง่ายๆถึงไม่ต้องไปโพสต์ที่ไหนนักเรียนก็สามารถรู้ได้ว่าเมื่อเราจะทราบข้อมูลนี้ไปดูได้ที่ไหนนั่นเอง 6 ค่ะการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่ทำอยู่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่นะคะหรือมีผลอย่างไรบ้างฉะนั้นแผนหรือการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์จึงมักต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะการทั่วไปเสมอๆพูดง่ายๆให้อัปเดตข้อมูลบ่อยๆอะค่ะในการทำงานประชาสัมพันธ์เนี่ยสิ่งที่เป็นตัวแปรส่วนใหญ่นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องราวหรือข่าวต่างๆที่พวกเราจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ในทุกวันทุกสัปดาห์ถ้านักเรียนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยข่าวก็กลายเป็นข่าวเก่าถ้าหลายคนที่ถ้าคนอื่นที่เขาไม่ได้อยู่ในองค์กรเดียวกันกับเรามาเขาก็ดูตามวันเวลาใช่ไหมคะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะคะ

0: ็นของคนในองค์กรของเราเองก็จะสังเกตได้ว่านี่คือข่าวเก่านี่คือข่าวใหม่คนนอกเข้ามาอาจจะมองว่าใหม่ก็ได้แต่สำหรับเราแล้วเรามีความรู้สึกว่าข่าวไม่อัปเดตก็ไม่ให้น่าสนใจในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นั้นๆใช่ไหมครับข้อต่อไปงานและหน้าที่ของการประชาสัมพันธ์ค่ะเป็นอย่างไรงานและหน้าที่ของการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะคะนักประชาสัมพันธ์เป็นผู้ที่สร้างสรรค์และรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานองค์การนะหรือองค์กรกับประชาชนทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงานกับประชาชนด้วยวิธีการติดต่อสื่อสารในรูปแบบต่างๆฉะนั้นเนี่ยนักประชาสัมพันธ์จึงถือว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับหน่วยงานเลยก็ได้นักประชาสัมพันธ์จำเป็นต้องหน้าตาดีไหมจำเป็นไหมคะ
1: จำเป็น
0: จำเพื่อนบอกว่าจำเป็นหนูคิดว่าจำเป็นไหมลูก
1: ไม่
0: เพราะอะไรคะดูความสามารถสามารถด้านใดด้านการพูดอ่ะการเขียนด้วยได้ไหม
1: ได
0: ้การนำเสนอด้วยได้ไหมได้แต่เดี๋ยวนี้พวกเราเข้าใจว่าใครที่จะเป็นนักประชาสัมพันธ์ได้ต้องหน้าตาดีต้องหุ่นดีนะคะแต่แท้ที่จริงแล้วคนคนนั้นต้องมีความสามารถด้านการใช้ภาษาเดี๋ยวนี้พูดได้แค่ภาษาเดียวสามารถเป็นนักประชาสัมพันธ์ได้ไหมไม่ได้แล้วคุณต้องพูดได้หลายภาษาโดยเฉพาะภาษาอาเซียนแล้วก็ภาษาเป็นไงคะภาษากลางที่ใช้กันทั่วโลกคือภาษาอังกฤษนะคะการที่จะไปสอบเป็นนักประกาศข่าวหรือผู้ประกาศข่าวเดี๋ยวนี้ต้องได้หลายภาษาไม่ใช่แค่ภาษาไทยอย่างเดียวแต่ภาษาไทยก็ต้องชัดเจนด้วยต้องเก่งเรื่องของการใช้ภาษาอักขระต้องชัดเจนได้เช่นเดียวกันเพราะถือว่าคุณนั้นคือสื่อกลางระหว่างหน่วยงานกับประชาชนประชาชนกับองค์กรใช่ไหมคะต่อไปค่ะงานและหน้าที่ของการประชาสัมพันธ์ข้อแรกเลยนักเขียนนักประชาสัมพันธ์ต้องมีความสามารถในการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์เช่นเขียนข่าวแจกเคยเห็นข่าวแจกไหมคะใบเล็กๆนะคะแต่ข้างในมีใจความสำคัญที่มีความกระชับเข้าใจง่ายเขียนบทความเยอะหน่อยเป็นเรื่องราวที่เขียนเองคนที่สามารถเขียนบทความใหม่ๆที่ไม่ซ้ำใครได้ถือว่าเป็นอัจฉริยะในการเขียนนะคะเขียนบทวิทยุโอ้โหสุดยอดมากคนคนนี้ต้องไม่ธรรมดาการที่จะเป็นนักจัดรายการวิทยุได้คุณต้องสามารถเขียนบทวิทยุได้ไม่ใช่ขึ้นไปสามารถพูดได้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงไม่ต้องมีการวางแผน1 2 3 4ว่าจะพูดเรื่องอะไรต้องรู้วิธีการขั้นตอนในการเป็นนักจัดรายการได้และที่สำคัญต้องพูดภาษาไทยรู้เรื่องด้วยนะคะเขียนบทโทรทัศน์อันนี้สำคัญไหมคะสำคัญนักจัดรายการโทรทัศน์ก็สามารถที่จะเขียนบทโทรทัศน์ได้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องมีคนที่รู้พอต้องมีความรู้พอที่จะเป็นไงคะให้ความรู้แล้วก็สามารถที่จะดูบทก่อนที่จะนำไปสู่การถ่ายทอดได้จริงๆอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างงานและหน้าที่ของการประชาสัมพันธ์ข้อแรกด้านของการเขียนนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะงานบรรณาธิการเมื่อกี้นี่คือเป็นนักเขียนใช่ไหมคะงานบรรณาธิการนักประชาสัมพันธ์จะต้องทำหน้าที่ในกองบรรณาธิการคือการพิจารณาเรื่องราวข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆที่ใช้ในการเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์บรรณาธิการหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าบก.เนี่ยค่ะคือคนที่กรองข่าวก่อนกรองเนื้อหาก่อนที่จะนำไปสู่การนำเสนอฉะนั้นคนที่ทำหน้าที่นี้ถือว่าแบกรับภาระหนักมากเพราะคนเขียนไม่เท่าไหร่แต่คนกรองเนี่ยถือว่าคุณได้กรองก่อนที่จะเข้าไปสู่สายตาของประชาชนแล้วถ้าเกิดผิดพลาดอะไรมาก็ต้องโทษคนกรองก่อนนะคนที่กรองงานก่อนแล้วค่อยไปตามด้วยคนที่เขียนนะคะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพลาดถ้าหากว่าช่วยกันดูนะคะและส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญเรื่องของการเขียนแล้วนะคะ3เหนื่อยไหมคะดูท่าทางนักเรียนจะเหนื่อยๆแล้วนะคะนะนั่งฟังอย่างเดียวยังเหนื่อยเลยนะคะยังหลับเลยนะคะอากาศดีๆน้องวันนี้นะคะดูงานและหน้าที่ของการประชาสัมพันธ์ข้อที่3ค่ะงานการกำหนดตำแหน่งหน้าที่นั่นเองนะคะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสื่อมวลชนสัมพันธ์คนคนนี้ทำหน้าที่ถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะการใช้สื่อต่างๆเห็นไหมคะคุณพี่รุ่นพี่เราที่มาถือกล้องหรือทำรายการเนี่ยเขาต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะคะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีความชำนาญหรือไม่มีความรู้ก็ไม่สามารถจะทำได้ไม่ทำไม่เป็นใช่ไหมคะหลังจาก

นั้นพี่เขาก็ต้องไปตัดต่อก่อนใช่ไหมคะก่อนที่จะเข้าไปสู่สายตาประชาชนได้เช่นเดียวกันไม่ใช่สามารถบันทึกสดๆแล้วก็เอาไปอัพโหลดขึ้นแบบนี้ไม่ได้เพราะเขาก็ต้องคำนึงถึงบุคคลที่ดูอยู่ปลายทางเหมือนกันนะคะว่าสื่อในการสอนของครูในครั้งนี้ก็สามารถจะนำไปเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่มาศึกษาย้อนหลังได้นะคะข้อที่4งานด้านการส่งเสริมนะคะการประชาสัมพันธ์ในด้านนี้ถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมและงานอย่างอื่นที่เป็นลักษณะที่พวกเราเรียกว่าอีเวนต์กันนะคะนะคะออกไปจัดรายการหรือจัดงานอะไรสักอย่างนะคะเขาก็จะมีการประชาสัมพันธ์ต่างๆเป็นการส่งเสริมในเรื่องนี้และงานด้านการพูดทักษะหลักในการประชาสัมพันธ์นักเรียนต้องมีความรู้ทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการพูดด้วยนะคะเสียงน้ำเสียงไปต้องมีการฝึกฝนบางคนต้องไปเรียนเป็นหลักสูตรเฉพาะเรื่องของการพูดเป็นนักจัดรายการโดยเฉพาะนะคะไม่ใช่คนเราเกิดมาแล้วจะทำอะไรอย่างนี้ได้เลยนักเรียนการเรียนรู้ต้องผ่านการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญและชำนาญถึงสามารถที่จะออกไปสู่โลกของคำว่าสายบันเทิงได้ใช่ไหมคะข้อที่6ค่ะงานด้านการผลิตนะอันนี้คือเนี่ยรุ่นพี่ของเราโดยตรงเลยที่กำลังทำงานอยู่ตอนนี้ผลิตสื่อที่ใช้ในงานการประชาสัมพันธ์นะคะประเภทที่หน่วยงานสามารถผลิตและเผยแพร่ได้นะคะอาจจะออกมาในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งข้อความป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับประเภทสื่อต่างๆที่พวกเราจะใช้แต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้สื่อที่เป็นลักษณะของการประชาสัมพันธ์สามารถที่จะได้ทั้งรูปภาพทั้งสีทั้งแสงนะคะแล้วก็เสียงด้วยนะคะผ่านเลยไหมคะข้อที่6ผ่านข้อที่7ค่ะงานด้านการวางโครงการพูดถึงโครงการแล้วดูยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่งานและหน้าที่ของการประชาสัมพันธ์ถ้าเป็นโครงการนะคะเป็นการวางแผนในการจัดโครงการจัดทําโครงการหรือการประชาสัมพันธ์นั่นเองมีการวางแผนก่อนแล้วทีนี้พระพูดถึงเรื่องของการวางแผนการทำโครงการก็จะมองว่าเป็นการทำงานเป็นทีมฉะนั้นในการประชาสัมพันธ์ไม่ใช่มีเพียงแค่คนเดียวแล้วไม่ใช่เพียงแค่นักจัดรายการหรือนักประชาสัมพันธ์คนเดียวแล้วยังหมายถึงการทำงานร่วมกันกับบุคคลอื่นด้วยอันนี้คือข้อดีของการทำการประชาสัมพันธ์นะคะคุณจะทำงานอยู่เพียงผู้เดียวไม่ได้คุณจะต้องมีผู้ช่วยหรือคนที่คอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์แล้วก็8ค่ะงานด้านโฆษณาหน่วยงานการประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นการโปรโมทหรือการโฆษณาหน่วยงานก็ได้นะคะและที่สำคัญเลยก็คือเป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานที่มีผลต่อประชาชนให้จดจำเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานหรือการประชาสัมพันธ์นั้นๆนะคะเป็นการโปรโมทโฆษณาอีกรูปแบบหนึ่งหลักการประชาสัมพันธ์ของนักประชาสัมพันธ์ค่ะหลักการมีอะไรบ้างข้อแรกเลยการโฆษณาเผยแพร่นะคะคือการบอกกล่าวเผยแพร่เรื่องราวของหน่วยงานไปสู่ประชาชนจะเป็นการบอกกล่าวถึงเรื่องราวข่าวสารต่างนะจากหน่วยงานเพียงข้างเดียวประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะอันดับแรกกำหนดจุดมุ่งหมายแล้วก็เนื้อหานะคะจากสารเลยเกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์อันดับแรกกลุ่มแรกเลยสิ่งแรกนักเรียนต้องกำหนดจุดมุ่งหมายแล้วก็เนื้อหานะคะจากสารหรือจากสิ่งที่พวกเราจะนำเสนอไปหาปลายทางว่าเราต้องการที่จะกำหนดจุดมุ่งหมายอย่างไร2กำหนดกลุ่มประชาชนเป้าหมายค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงจุดมุ่งหมายและเนื้อหาของสารว่าเราต้องการประชาสัมพันธ์เรื่องอะไรใช่ไหมคะฉะนั้นเนื้อหาจะต้องมีความชัดเจนและมีความถูกต้องเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ต้องมีความถูกต้องเป็นข้อเท็จจริงนะคะกำหนดกลุ่มเป้าหมายประชาชนแล้วก็เป้าหมายที่เราต้องการประชาสัมพันธ์ว่าเราต้องการที่จะประชาสัมพันธ์ให้ใครรับทราบนะคะ3ใช้สื่อที่เหมาะสมเพื่อให้ข่าวถึงกลุ่มประชาชนได้มากขึ้นถ้าเราต้องการที่จะประกาศเพื่อให้นักเรียนเข้ามาสมัครเรียนที่นี่นักเรียนคิดว่าน่าจะประชาสัมพันธ์ทางใดคะ Facebook ทำไมต้องเป็น Facebook อ่ะนักเรียนเรียนใช้เยอะใช่ไหมคะอะไรอีกคะเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตวิทยาลัยได้ไหมได้ถ้านักเรียนหลายคนสนใจก็จะเข้าผ่านมาที่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตแล้วนักเรียนที่มาเรียนที่นี่นักเรียนทราบข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนทางใดอ่ะหา Facebook อ่ะแล้วก็
โรงเรียนคุณครูแนะแนวนะคะก็คือ

0: ได้โควต้ามาใช่ไหมคะนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ที่คุณครูประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนนะคะข้อที่4จัดข่าวสารให้มีลักษณะเป็นกันเองกับกลุ่มผู้รับให้อยู่ในสภาวะที่จะรับและเข้าใจได้และอะไรคะจัดข่าวสารและวิธีการบอกกล่าวให้โน้มน้าวใจผู้รับได้เป็นข้อที่5จากข้อที่4นะคะข่าวสารในลักษณะเป็นการเองกับกลุ่มผู้รับให้อยู่ในสภาวะที่รับได้หมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงการแจ้งข่าวสารให้กับกลุ่มบุคคลที่อยู่ปลายทางให้เขาเข้าใจได้ว่าเราต้องการที่จะโน้มน้าวใจให้เขาสนใจในสิ่งที่เราเผยแพร่ถูกต้องไหมคะนะคะฉะนั้นข่าวสารที่เรานำไปเนี่ยไม่ใช่มีแค่ตัวหนังสืออย่างเดียวแล้วสิ่งไหนที่สามารถโน้มน้าวใจหรือเป็นวิธีการที่จะให้เขาสนใจเนี่ยเราก็สามารถจะนำไปใช้อาทิเช่นรูปภาพใช่ไหมคะมีเสียงมีดนตรีเข้ามาแทรกด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงเป็นไงคะก็มีเสียงอย่างเดียวอ่ะจะทำยังไงให้คนสนใจล่ะก็จะใช้ซาวด์เอฟเฟกต์มาด้วยใช่ไหมคะถ้าหากว่าเป็นรูปภาพเคลื่อนไหวเป็นวิดีโอก็มีเสียงมีดนตรีประกอบแล้วก็มีบุคคลที่น่าสนใจมาอ้างอิงลักษณะแบบนี้นะคะสองการป้องกันนะคะหลักการประชาสัมพันธ์ของนักประชาสัมพันธ์สองการป้องกันและแก้ความเข้าใจผิดเช่นขาดศรัทธาหวาดระแวงไม่ไว้ใจนะคะจนถึงการไม่ให้ความร่วมมือนะคะการชี้แจงให้ครอบคลุมสาระสำคัญเป็นอย่างไรคะคือในการประชาสัมพันธ์เป็นการป้องกันการขัดแย้งอีกรูปแบบหนึ่งหรือการแก้ไขความเข้าใจผิดอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันอันนี้คือพูดถึงเรื่องของประโยชน์เลยของประชาสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เป็นการสร้างความศรัทธาให้กับประชาชนได้นะคะแต่พูดถึงความหวาดระแวงเนี่ยคุณครูไม่มั่นใจว่ามันจะสามารถทำได้ไหมนะคะถ้าเราประชาสัมพันธ์ด้วยเหตุผลที่เน้นเกี่ยวเรื่องของความเป็นจริงยังไงซะจากเรื่องราวที่มีความขัดแย้งเราสามารถที่จะแก้ไขตรงนั้นได้แต่เพิ่มความหวาดระแวงไหมนั้นคุณครูก็ไม่มั่นใจเหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้รับสารเนาะว่าเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เรานำเสนอสิ่งที่เราต้องการประชาสัมพันธ์ไปหรือเปล่านะคะอะไรบ้างเรามาดูการอันดับแรกเลยนโยบายของหน่วยงานค่ะหลักในการประชาสัมพันธ์ได้บอกว่าหน่วยงานนี้มีนโยบายอย่างไรใช่ไหมคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการประชาสัมพันธ์หน่วยงานนะคะก็ต้องการที่จะโปรโมทและก็สร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับประชาชนได้มองเห็นว่าโอ้ยนี่คือวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะสามารถจะสืบค้นข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์อันนี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์อีกรูปแบบหนึ่งข้อที่2คือความมุ่งหมายค่ะนะคะการประชาสัมพันธ์เน้นเกี่ยวเรื่องของมุ่งหมายว่าเราต้องการมุ่งเพื่อที่จะให้อะไรกับประชาชนทั่วไปถ้าเป็นการโปรโมทประชาสัมพันธ์เพื่อพูดถึงการสำรวจเช็คเรตติ้งว่าตอนนี้ผู้คนยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานนั้นไหมนะคะก็ต้องการที่จะการประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะสามวิธีการดำเนินงานก็ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานนั้นจะใช้วิธีการดำเนินงานอย่างไรอย่างเรานักเรียนเคยเห็นมอเตอร์โชว์ไหมคะที่พวกเราไปดูมอเตอร์โชว์เราไปดูอะไรดูพริตตี้ดูรถอะไรคนดูรถนะคะสังเกตว่าพริตตี้หรือคนที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของรถเนี่ยเขามีความโดดเด่นยังไง
1: สวย
0: ฮะพูดเก่งไหมพูดเก่งนะคะสามารถพูดได้ตลอดแล้วหน้าตาเป็นไงคะเขายิ้มแย้มแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาเอนเตอร์เทนบุคคลที่สามารถที่จะเข้ามาดูนิทรรศการได้อะฉะนั้นเนี่ยในการวิธีการดำเนินงานก็ขึ้นอยู่กับผู้จัดเองว่าต้องการที่จะนำเสนอไปออกเป็นรูปแบบไหนนะคะแต่ถ้าหากว่าเราจะไปประชาสัมพันธ์การเรียนศึกษาต่อแล้วนำเสนอแบบพิตตี้นี่ดีไหมให้คุณครูแบบเหมือนพิตตี้เลยเหมือนโชว์รูมในรถอะไรอย่างเงี้ยสาขาบัญชีคอมพิวเตอร์ค่ะอะไรประมาณนี้แล้วให้นักเรียนบัญชีไปนำเสนอเหมือนกับพิตตี้รถอ่ะได้ไหมฉะนั้นก็ต้องดูวิธีการและจุดมุ่งหมายด้วยเนาะข้อที่4ผลงานของหน่วยงานค่ะนะคะเราสามารถจะประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานของเราได้ด้วยได้มั้ยคะให้ออกสู่สายตาของประชาชนนะตอนนี้มีการเอาไม้ค้ำดวงตาไว้ด้วยนักเรียนมีความน่ารักจริงๆนะผลงานพอพูดถึงผลงานของหน่วยงานปุ๊บมีการเอาไม้จิ้มฟันค้ำดวงตาไว้มีความอดทนสูงมากเลยแผนกนี้

0: นะคะต่อไปประเภทของการใช้ภาษาในการประชาสัมพันธ์นะคะอันดับแรกเลยข้อแรกการใช้ภาษาพูดค่ะสามารถสื่อความหมายได้ง่ายชัดเจนนะคะสามารถถ่ายทอดความข้อความโดยอาศัยรูปแบบประโยคการเน้นเสียงและคำการแบ่งจังหวะวรรคตอนในการพูดกริยาท่าทางประกอบเพื่อช่วยในการสื่อความหมายและความรู้สึกที่ดีได้เป็นอย่างดีนะคะ2เมื่อกี้ภาษาพูดไปแล้วก็ต้องมีภาษาเขียนนะอันนี้สำคัญเลยสำหรับงานประชาสัมพันธ์ก็คือการเขียนอย่างไรให้ผู้อ่านเกิดความคิดเห็นคล้อยตามเป็นการโน้มน้าวใจนะคะศรัทธาและประทับใจในความทรงจำเพราะหากได้อ่านแล้วผ่านเลยไปข้อเขียนนั้นขาดคุณค่าและประโยชน์ในเชิงการประชาสัมพันธ์อย่างแท้จริงฉะนั้นเขียนอย่างไรให้คนอ่านติดตาตึงใจแต่บางครั้งประชาสัมพันธ์ไม่ต้องเขียนอะไรมากมายเราก็รู้แล้วว่าคืออะไรใช่ไหมคะต่อไปการใช้ภาษาในการเขียนงานประชาสัมพันธ์ใช้ภาษาอย่างไรอันดับแรกเลยเขียนจากข้อมูลเป็นจริงหรือข้อมูลจริงเสนอข่าวสารที่ถูกต้อง2ภาษาที่ใช้ต้องชัดเจนเข้าใจง่ายสั้นแล้วก็กระทัดรัดนะคะสั้นไม่พอต้องกระทัดรัดด้วยแต่ต้องเข้าใจง่ายนะฉะนั้นต้องเลือกเฟ้นคำและภาษาให้คนอ่านเป็นไงคะเข้าใจในสิ่งที่นำเสนอออกไปได้ชัดเจนมากที่สุดนะคะไม่เขียนยืดเยื้อเนาะต่อไปค่ะ3ใช้ภาพประกอบข้อความเพื่อให้เกิดความศรัทธาในลักษณะที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดคําว่ารูปธรรมหมายถึงมองเห็นรูปภาพมองเห็นได้ชัดเจนถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถจับต้องได้แต่เราก็เห็นได้ชัดเจนนะคะฉะนั้นคุณครูบอกแล้วการประชาสัมพันธ์ไม่มีแค่ตัวอักษรจะต้องมีรูปภาพประกอบนะคะเป็นการโน้มน้าวใจและเป็นการเร้าความสนใจได้ด้วยข้อที่4สารและภาพประกอบต้องเหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายอย่างพวกเราวัยรุ่นชอบแบบไหนอะถ้าเป็นตัวอักษรสีสันเยอะๆตัวอักษรขนาดใหญ่ไหมคะใช่ใช้ฟอนต์หนาๆ นะพูดมาเหมือนสูงอายุแบบสายตาไม่ค่อยดีเลยนะคะตัวใหญ่ๆหน่อยไม่ใช่ตัวเล็กๆบางๆใช่ไหมคะในการเขียนก็เช่นเดียวกัน5สารที่ใช้คู่กับสื่อบุคคลต้องมีข้อมูลชัดเจนค่ะนะคะสามารถตอบคือคำถามแทนบุคคลได้นะคะอ้าวมาถึงแล้วโอ้โหมาถึงอย่างรวดเร็วมากเลยแบบทดสอบหลังเรียน5ข้ออีกแล้วนะคะเมื่อกี้นะมีนักเรียนบอกว่าอาจารย์ไปเร็วมากเลยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะให้วิเคราะห์ข้อสอบก่อนนะคะคิดก่อนแล้วค่อยตอบเพราะหลายครั้งหลายเทปที่คุณครูให้พวกเราตอบนี่คือไปอย่างรวดเร็วด้วยที่เวลามันจำกัดนะคะแต่ไม่เป็นไรพวกเราสามารถไปทบทวนได้ใน YouTube นะคะข้อแรกพร้อมไหมคะเอาถามก่อนพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะ5ออก5คะแนนข้อที่1การประชาสัมพันธ์หมายถึงข้อใดคุณครูบอกว่าต้องจดก็เพราะสิ่งนี้การประชาสัมพันธ์หมายถึงข้อใดก็ไก่การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนขอไข่การเสริมสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกันกับประชาชนคอควายการให้ความร่วมมือกันของหน่วยงานและงองูถูกทุกข้อข้อไหนนะคะเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะครูถึงบอกว่าครูเน้นเหลือเกินว่าทำไมถึงให้พวกเรานั้นโจทย์เฉลยก้อนไหนคะ
1: กอไก
0: ่กอไก่ค่ะนะคะการประชาสัมพันธ์คือการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนดูซิว่าเหมือนที่พวกเราจดไว้ไหมนะคะอันนี้ยืนยันจะเอางงูอยู่นะคะไม่เป็นไรนะคะข้อแรกผ่านไปนะคะยินดีกับผู้ที่ประสบความสำเร็จอ้าวห้าข้อห้าคะแนนได้มีความสำคัญนะข้อที่สองเหตุใดอินเทอร์เน็ตจึงมีบทบาทสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับตัวเองเลยวิเคราะห์ค่ะวิเคราะห์เหตุใดอินเทอร์เน็ตจึงมีบทบาทสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์ก็ไก่เพราะถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับได้อย่างรวดเร็วขอใครการเข้าถึงทำได้ง่ายสะดวกขอควายเป็นการสื่อสารสองทางและงองูถูกทุกข้อมาอีกแล้ว ถูกข้อมาอีกแล้วเจ้าอีกก็ได้นะคะไม่ว่าอะไรนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งเหตุใดอินเทอร์เน็ตจึงมีบทบาทสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์กอไก่เพราะถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับได้อย่างรวดเร็วขอไข่การเข้าถึงทำได้ง่ายสะดวกคอควายเป็นการสื่อสารสองทางและงองูถูกทุกข้อตอบตอบงองูค่ะแม้จะหลอกสักนิดหนึ่งหลอกไม่ได้เลยอันนี้นะคะอ๋อโดนหลอกไปแล้วข้อแรกนักเรียนอยู่กับอินเทอร์เน็ตมานานแล้วนักเรียนต้องรู้ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตและวัตถุประสงค์ของอินเทอร์เน็ตที่แท้จริงคืออะไรนะคะข้อที่3ค่ะอุ้ยง่ายมากอุ้ยอะไรอ่ะเมสเซจเอามาเป็นเม็ดหมายถึงอะไรคะอันนี้ต้องวิเคราะห์เรียนอะไรมาก็ต้องตอบอย่างนั้นนะคะกอไก่ผู้รับสารขอไข่ผู้ส่งสารคอควายสื่อช่องทางและงองูข่าวสารอ้าวเม็ดที่พวกเราใช้อยู่ทุกวันนี้เรียกว่าอะไรหมายถึงอะไรเมสเซจห้ามถามเจ้าหน้าที่นะลูกมีการไปถามพี่เม็ดคืออะไรก็จะตอบมาว่าเป็นเม็ดพุทราหรือเม็ดมะขามคั่วนะคะตอบข้อไหนคะงองูค่ะข่าวสารอุ๊ยถูกใช่ไหมคะเยขนาดนี้ถูกใครบอกว่าถูกกินไม่ใช่ข้อที่4ข้อที่4เอาง่ายๆนะขออภัยด้วยรู้สึกแบบทดสอบคุณครูจะตัวเล็กลงข้อใดจัดเป็นสื่อวัสดุจัดเป็นสื่อวัสดุกอไก่ของตัวอย่างแบบจำลองคุณครูไม่วักเลยขอขายเครื่องคอมพิวเตอร์คอควายแผ่นดิสเกสรู้จักแผ่นดิสไหมคะโอ้โหนักเรียนเกิดไม่ทันป๊อปปี้เอแผ่นดิสนะแผ่นดิสฮะแผ่นซีดีคือแผ่นซีดีอันนี้แผ่นดิสค่ะโอ้นักเรียนไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเป็นแผ่นซีดีก็ได้นะงองูจดหมายข่าววัสดุมันเหมือนมันจะใช่หมดเฮ้ยอะไรอ่ะคือหลอกเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ทีมงานห้ามหลอกเด็กนะคะถามว่าข้อใดเป็นสื่อวัสดุคอไก่ไม่มีไข่ไม่มีคองูมีงอคองูตอบข้อไหนคะตอบก็ไก่ค่ะของตัวอย่างแล้วก็แบบจำลองนะคะไม่ทะเลาะกับเพื่อนทำไมลูกนะคะข้อที่5สุดท้ายแล้วข้อนี้ตั้งใจนะคะข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุดกอไก่การออกแบบประชาสัมพันธ์ต้องเน้นเนื้อหาขอไก่การออกแบบประชาสัมพันธ์ต้องเน้นรูปภาพคอควายการออกแบบประชาสัมพันธ์ต้องมีสีสันสดใสและงองูการออกแบบประชาสัมพันธ์ต้องเสนอความจริงคุณครูรู้สึกว่าเน้นแล้วเน้นอีกเรื่องนี้เน้นแล้วเน้นอีกมันเหมือนมันจะถูกทุกข้อเลยเนาะแต่เสียใจไม่มีตัวช้อยบอกนะคะระวังโดนเจ้าหน้าที่หลอกนะคะโดนหลอกไปแล้วถ้านักเรียนรู้เขาหลอกก็เต็มใจให้หลอกก็จงหลอกต่อไปเพราะอะไรคะเฉลยแล้วไม่รอแล้วนะงองูค่ะการออกแบบประชาสัมพันธ์ต้องเสนอความจริงนะคะมีใครโดนรุ่นพี่หลอกมีไหมเอ่ยรวมคะแนนให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้เช่นเดิมค่ะมีคำคมมาให้พวกเราด้วยนะคะบางคำคมนั้นเหมาะสำหรับพวกเราจริงๆโดยเฉพาะวันนี้ค่ะอ่านพร้อมกัน 3-4
1: จงมั่นใจในความสามารถของคุณเมื่อกับที่คุณมั่นใจในความสามารถของคนอื่น
0: เยี่ยมมากเลยค่ะจงมั่นใจในความสามารถของคุณเหมือนกับที่คุณเองก็มั่นใจในความสามารถของคนอื่นเช่นเดียวกันฉะนั้นนักเรียนจงมั่นใจในตัวเองในวันนี้แล้วก็ขอให้พวกเรานั้นประสบความสำเร็จในการมั่นใจในการตอบข้อสอบปลายภาคเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเกี่ยวเรื่องของการออกแบบประชาสัมพันธ์สำหรับใครที่อยากจะเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีก็ต้องมีความรู้ความสามารถในด้านการเขียนแล้วก็การนำเสนอด้วยรูปแบบการประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับวันนี้คุณครูอัญมณีอุทธรักษ์กับการสอนในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนเคารพ

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้แต่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่ว

0: แบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็อันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่างๆ
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
0: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

วัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาเจอกับครูวุฒิชัยวิเจนศรีนะครับหัวหน้าแผนกวิชาช่างทองหลวงนะครับในรายวิชางานสลักดุลกนก3ตัวนะครับหรือวิชางานสลักดุลพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานของการสอนในสาขาวิชางานช่างทองหลวงนะครับครั้งที่แล้วนะครับเราได้เรียนเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทบทวนกันเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเราไปเริ่มปฏิบัติงานจริงนะครับวันนี้เราก็จะได้ปฏิบัติงานกันจริงๆนะครับว่าแต่ละขั้นตอนมันเป็นยังไงจากเมื่อวานเราได้เรียนรู้เรื่องของทฤษฎีไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทบทวนนะครับอุปกรณ์หลักๆก็จะมีเรื่องของค้อนนะครับค้อนสลักดุลนะครับค้อนสลักดุลอันนี้ตามร้านทองทั่วไปมีขายเขาเรียกว่าค้อนเบอร์3นะครับค้อนเบอร์3นะครับไอ้นี้เราจะใช้ในการสลักดุลนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสิวนะครับเมื่อวานนะครับเรื่องสิวนะครับนี่เป็นสิวเส้นตรงนะครับเป็นเรื่องของสิวเส้นตรงเส้นโค้งสิวดุลนะครับสิวดุลดุลเล็กดุลใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของนะครับเมื่อวานอุปกรณ์นะครับเป็นเรื่องของแผ่นชันนะครับแผ่นชันเป็นกระบาดชันไอ้นี้เดี๋ยวเราก็จะได้ไปเรียนรู้ในช่วงต่อไปนะครับว่าวิธีการเคี่ยวชันนั้นเราจะเคี่ยวกันยังไงนะครับให้มันมีลักษณะอย่างนี้นะครับเรื่องของแผ่นชันแล้วก็พอเสร็จแล้วก็มีอุปกรณ์ก็คือที่เราจะใช้นะครับเรื่องของแบบนะครับเรื่องของแบบนะครับแบบลวดลายที่เราจะมาใช้ในงานสลักดุลนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของแผ่นทองแดงนะครับแผ่นทองแดงเราจะตัดขนาดให้พอดีนะครับความหนาที่เราใช้นะครับในการเรียนสลักดุลพื้นฐานในครั้งนี้นะครับเราใช้ขนาดเบอร์ 0.6 นะครับทีนี้เสร็จจากแผ่นทองแดงทีนี้เราจะติดแบบได้ก็เราต้องใช้เรื่องของกาวนะครับกาวนี้ก็เป็นกาวลาเท็กซ์ทั่วไปนะครับไอ้นี้เราก็จะใช้มาติดแบบนะครับพอติดแบบในช่วงการทำงานนะครับการทำงานทั่วไปแล้วก็การทำความสะอาดนะครับไอ้นี้ก็จะเป็นกรดกรรมฐานนะครับซึ่งไอ้นี้ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะเป็นเรื่องของกรดนะครับก็จะเป็นใส่ขวดแก้วในลักษณะอย่างนี้นะครับเรื่องของกฎกรรมฐาน ไว้สำหรับล้างชิ้นงานนะครับล้างชิ้นงานให้สะอาดนะครับล้างชิ้นงานนะครับให้สะอาดแล้วก็พอล้างชิ้นงานให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการรมดำนะครับอันนี้จะเป็นสารเคมีอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะสั่งซื้อเป็นเรื่องของวัสดุน้ำยารมดำนะครับก็เรียกว่าน้ำยารมดำทองแดงจะมีลักษณะอย่างนี้มาเลยนะครับ เราก็จะเอาไปผสมกับน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนในช่วงต่อไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของหัวตะเกียงนะครับชุดตะเกียงเป่าเล่นซึ่งจะให้ความร้อนนะครับแผ่นชันให้ละลายแล้วก็เผาแผ่นทองแดงนะครับเผาแผ่นทองแดงให้เกิดความนิ่มนะครับอันนี้เราก็ต้องใช้นะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มกันนะครับในขั้นตอนที่จะขั้นตอนแรกนะครับในการทำงานฉลักดุลนะครับก็คือเรื่องของการเขียนลวดลายนะครับวันนี้เราจะมาเขียนลายกันนะครับเรียกว่าลายกนก3ตัวนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับลายกนก3ตัวนะครับจะมีทั้งหมด3ตัวใหญ่ๆนะครับก็จะมีไส้มีปากลายนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันนะครับก็เริ่มจากเราฝึกลากเส้นในการเรียนงานสลักดุลพื้นฐานนะครับเราใช้วิธีการลอกลายนะครับก็คือการที่เราเขียนนะครับซ้ำต่อไปเรื่อยๆนะครับในลวดลายเดิมๆเพื่อให้นักเรียนมีความเคยชินและก็เ
เข้าใจในเรื่องของลวดลายด้วยนะครับเวลาเราไปสลักแล้วก็ปฏิบัติงานจริงนะครับเราก็จะได้มีความเข้าใจเรื่องของลวดลายนะครับสังเกตได้ว่ามันจะมีการบากลายที่แตกต่างกันแล้วก็มีเรื่องของยอดลายนะครับมีเรื่องของยอดลายซึ่งจะมียอดลายที่มันแหลมนะครับแล้วก็เสน่ห์ของงานเรื่องของลวดลายนะครับก็คือเรื่องของยอดหางไหลนะครับหางไหลที่นักเรียนเขียนนะครับก็จะเป็นยอดที่พลิ้วนะครับตามงานศิลปะไทยนะครับงานศิลปะไทยนะครับมันจะมีลวดลายที่

ขอบไว้แบบนี้อยู่แล้วเป็นหลักที่ตายตัวนะครับการที่เราจะออกลวดลายที่มากเพิ่มขึ้นก็ใช้หลักการเดียวกับการเขียนกระหนก3ตัวทั้งสิ้นนะครับอันนี้ในส่วนของเรื่องตัวลายแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปติดแผ่นทองแดงกัน

เขียนแบบเสร็จแล้ววันนี้เราก็จะมาต่อเลยนะครับเรื่องของการเตรียมแผ่นทองแดงนะครับหลังจากที่เราตัดขนาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเผาแผ่นทองแดงนะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกอย่างหนึ่งก็คือการเผาแผ่นทองแดงให้สุกหรือการเผาแผ่นทองแดงให้นิ่มเพื่อการยืดหยุ่นในการทำงานสลักดุลนะครับอ่ะเรามาเริ่มเลยจากการจุดตะเกียงนะครับเราก็จุดตะเกียงนะครับให้ไฟมันฟู่นะครับให้เป็นไฟกว้างนะครับเราก็เผาไปเลยนะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่าไอ้ที่มันเป็นเงาเงาที่มันเปลี่ยนสีมันจะเป็นคนละสีกันนะครับอันนี้ก็คือแผ่นทองแดงที่มันสุกนะครับเขาเรียกว่าแผ่นทองแดงสุกนะครับตามภาษาช่างนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเงามันจะเป็นคนละสีกันนะครับกับแผ่นทองแดงปกติที่เรายังไม่เผาแล้วก็เราสังเกตได้ว่าเวลาเราหลบไฟเลยไปแล้วนะครับแผ่นทองแดงเราก็จะเป็นสีดำนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแผ่นทองแดงที่สุกแล้วนะครับอันนี้เราสังเกตว่ามันจะมีแผ่นนะครับจะเป็นสีดำทั้งแผ่นนะครับนักเรียนดูนะครับว่าในแผ่นเนี้ยอันนี้ก็คือแผ่นทองแดงที่สุกเวลาเราทำงานนะครับแต่ละครั้งเราก็ต้องเผาแผ่นทองแดงให้สุกอย่างนี้ทุกครั้งนะครับในการทำงานเราไม่ต้องกลัวว่าแผ่นทองแดงจะละลายเพราะว่าความร้อนไม่ถึงกับจุดหลอมเหลวของแผ่นทองแดงนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาแผ่นทองแดงไปแช่กรดกันนะครับนะครับนักเรียนครับหลังจากที่เราไปแช่กรดแล้วก็เราล้างด้วยน้ำสะอาดนะครับก็ล้างหลายๆรอบล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เราก็จะมานะครับเอาผ้าสะอาดเช็ดให้แห้งสนิทนะครับแล้วก็เราก็ใช้กระดาษทรายนะครับที่หยาบหน่อยนะครับมาขัดผิวนะครับขัดผิวแผ่นทองแดงอาจจะมีไขมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับเราก็จะมาขัดไปทั่วนะครับขัดไปทั่วนะครับแต่ไม่ต้องถึงกับขัดให้เงานะครับก็ขัดแค่ขัดให้รอบๆเพื่อลดการมีไขมันที่แผ่นนะครับเราก็จะมาใช้กาวนะครับกาวลาเทกนะครับที่ผสมน้ำแล้วนะครับมาทาที่แผ่นนะครับทาที่แผ่นนะครับทาที่แผ่นให้ทั่วนะครับเราก็ทาไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเลอะนะครับล้างออกได้นะครับนักเรียนอันนี้เราทาให้ค่อนข้างจะชุ่มหน่อยนะครับแล้วก็เราก็จะมาวางนะครับวางกับพื้นนะครับวางกับพื้นแล้วก็เรานำแบบนะครับนำแบบนะครับที่เราเขียนเสร็จแล้วเราก็ตัดให้ได้ขนาดพอดีนะครับแล้วก็เรามาวางที่แผ่นทองแดงนะครับให้เข้ากลางพอดีนะครับเพราะฉะนั้นที่เราผสมน้ำนะครับให้ทำให้แผ่นแบบเราสามารถจะขยับได้นะครับในการที่เราแปะนะครับจะขยับได้นิดหน่อยนะครับก่อนจะที่จะเราติดจริงแล้วก็เราก็จะรูดไล่ฟองอากาศนะครับทั้งหมดนะครับจะได้ในลักษณะนี้เสร็จแล้วก็เราจะเอาไปแปะแผ่นชั้นต่อไปนะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เราติดแบบแล้วก็รอแบบแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปทำขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการเอานำแผ่นทองแดงไปติดบนชั้นนะครับแล้วก็ขั้นตอนนี้ทำไมเราถึงติดแบบก่อนนะครับถึงติดแบบก่อนถึงไปติดแผ่นชั้นนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเราจะได้แบบเข้าอยู่กึ่งกลางของแผ่นทองแดงพอดีนะครับมันจะได้อยู่กึ่งกลางนะครับเวลาเราไปแปะบนแผ่นชั้นนะครับเราก็จะได้รู้ว่าลวดลายที่เราใช้นะครับเข้ากึ่งกลางพอดีนะครับแล้วก็เหมาะสมแล้วก็ถ้าเราไปติดแผ่นทองแดงกับชั้นก่อนแล้วก็ไปติดแบบทีหลังเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าแบบจะอยู่ตรงกลางหรือเปล่านะครับเพราะว่าชั้นมันก็จะไหลมาติดที่แผ่นทองแดงด้วยนะครับเรามาเผาแผ่นชั้นกันนะครับ

ในการเผาแผ่นชานนะครับเราก็ใช้ไฟฟู่ฟู่ก็เรียกว่าไฟฟู่นะครับก็คือไฟที่ไม่แหลมนะครับนะครับเราก็เผาที่สำคัญก็คืออย่างหนึ่งนะครับในการกวนชันนะครับเราให้ใช้เหล็กอันนี้ประดิษฐ์เองนะครับเหล็กแล้วก็เราค่อยๆดันไปข้างหน้านะครับเราอย่าดึงมาหาตัวเราถ้าชันมันละลายแล้วก็มันกระเด็นนะครับมันก็จะโดนตัวเรานะครับที่สำคัญเราพยายามดันไปข้างหน้านะครับเราค่อยๆนะครับก็ใช้ไฟฟู่ๆแล้วก็ค่อยๆดันไปข้างหน้านะครับดันไปดันไปนะครับไม่เป็นร่องแล้วก็ชันก็จะได้ละลายได้ทั่วนะครับเราก็ค่อยกวนนะครับค่อยๆกวนเขาเรียกการกวนนะครับอันนี้กวนชันในแผ่นนะครับเราก็หลังจากที่เราชันเหล็กเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้วิธีการรมนะครับรมชันให้ผิวหน้ามันเรียบนะครับก่อนที่เราจะติดแผ่นทองแดงนะครับเราก็รมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขั้นตอนนี้สำคัญนะครับเพราะถ้าเราติดแผ่นไม่ดีนะครับหรือหน้าของแผ่นชันไม่เรียบนะครับก็จะทำให้แผ่นเราหลุดได้นะครับเราเผาหน้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาแผ่นนะครับแผ่นทองแดงนะครับก็มาแปะบนแผ่นชันนะครับเราก็มาแปะเลยนะครับเราวัดขนาดมาแล้วนะครับปึ๊บจะลงพอดีนะครับแล้วก็เราก็ใช้ค้อนนะครับค่อยๆกดไปนะครับให้รอบทั้งแผ่นนะครับเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอให้ชันเย็นแล้วเราก็จะไปสลักลวดลายกันนะครับนะครับนักเรียนเราจะมาเริ่มสลักลวดลายกันนะครับหลังจากที่เราติดแบบไปเรียบร้อยแล้วนะครับบนแผ่นทองแดงแล้วก็แผ่นทองแดงติดชันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาสลักเส้นกันนะครับเพราะฉะนั้นในลวดลายมันจะมีเส้นโค้งเส้นตรงนะครับเราก็มาเริ่มกันนะครับนะครับเราเริ่มกันเลยนะครับนะครับเราก็จะมาเริ่มที่ตัวข้างล่างก่อนนะครับเราค่อยสลักไปทีละตัวนะครับเรามาเริ่มกันนะครับโดยใช้ซิลเส้นตรงก่อนนะครับในช่วงกว้างๆเราจะใช้สิวเส้นตรงได้นะครับและที่สำคัญนะครับการจับสิวนะครับการจับสิวนี้ก็มีความสำคัญก็คือใช้นิ้วนางนะครับอยู่ที่ปลายนิ้วนางนะครับอยู่ที่ปลายสิวนะครับแล้วก็หัวแม่มือกับนิ้วกลางนะครับเป็นตัวจับสิวแล้วก็นิ้วชี้จะเป็นนิ้วที่ประคองสิวเอาไว้นะครับเราก็มาเริ่มกันนะครับอันนี้เป็นทักษะสำคัญอีกอย่างหนึ่งเรื่องของการจับสิวนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ฝึกนะครับได้ฝึกไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเกิดความชำนาญนะครับอันนี้ก็เราก็สลักไปนะครับส่วนตัวบากเราก็จะใช้สิวโค้งนะครับสิวโค้งโค้งใหญ่โค้งเล็กนะครับเราก็สลักไปนะครับเราก็นะครับเราก็จะสลับสิวไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะสลับสิวไปเรื่อยๆนะครับสิวตัวกลางบ้างตัวเล็กบ้างนะครับก็สิวพื้นฐานที่เราใช้มาในเรื่องของทำงานสลักดุลนะครับเราก็ถ้าไม่ถนัดนะครับเราสามารถจะหมุนแผ่นชันได้นะครับนะครับการสลักลายนะครับเราต้องสลักให้ลวดลายนะครับต้องสลักให้ครบ

ลวดลายนะครับมีทั้งตัวไส้ลายนะครับตัวบากลายนะครับก็ถ้าเป็นช่วงที่มีความโค้งเยอะๆนะครับเราก็สามารถจะใช้สิวเส้นตรงในการสลักได้นะครับเราไม่จำเป็นว่าต้องใช้สิวโค้งทีเดียวนะครับเราก็สลักไปนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับในส่วนของตัวหางไหลนะครับหางไหลซึ่งมีความโค้งเยอะๆนะครับเราต้องพยายามนะครับสลักอย่าให้ยอดลายมันขาดนะครับเขาเรียกว่ายอดลายขาดหรือยอดลายมันจะด้วนนะครับมันก็ไม่เพราะฉะนั้นในการสลักนี้นะครับเราก็จะสลักหมดทั้งแผ่นนะครับหมดทั้งแผ่นนี้เลยหมดลวดลายนะครับครบถ้วนทั้งบากใบทั้งตัวไส้ลายนะครับเราก็จะสลักทั้งหมดนะครับแล้วก็เราก็จะเอาไปล้างน้ำนะครับนักเรียนหลังจากที่เราสลักลวดลายได้ครบทั้งหมดแล้วนะครับเราก็เอาไปล้างน้ำนะครับล้างน้ำธรรมดานะครับเพื่อให้กระดาษแบบของเราที่ติดอยู่มันหลุดออกนะครับเราก็จะล้างให้ทั่วเลยนะครับขัดแล้วก็เอาผ้าเช็ดนะครับผ้านี้เช็ดให้หมดนะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งเพื่อเราจะได้มาเช็คตัวลายว่าตัวลายจะมีตัวลายตัวไหนบ้างที่ขาดนะครับที่ขาดหรือไม่ครบของตัวลายนะครับเราก็จะได้ทำการสลักลวดลายนั้นเพิ่มเติมให้ครบทุกรายละเอียดของตัวลายนะครับแล้วก็เราก็จะเอาแผ่นนี้นะครับไปเผานะครับไปเผาให้สุกแล้วก็ทำความสะอาดด้วยกรดกำมะถันนะครับแล้วก็เราก็จะเอามาสลักดุลด้วยดินน้ำมันนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เรานำชิ้นงานนะครับไปเผาด้วยเผาไว้สุกแล้วก็ทำความสะอาดนะครับด้วยกรดกำมะถันแล้วก็ล้างน้ำสะอาดนะครับแล้วก็เราก็จะได้รูปแบบลวดลายที่ชัดเจนนะครับข้างหน้าแล้วก็จะมีด้านหลังด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วลวดลายก็จะเหมือนกันนะครับทั้งสองด้านทีนี้เราก็จะพลิกเอาด้านหลังนะครับที่จะมาใช้งานก็คือเอาด้านหลังขึ้นข้างบนนะครับเอาส่วนด้านหน้าที่เราฉลักไว้ข้างหน้าเพื่อวางไว้กับดินน้ำมันนะครับเราก็จะมีดินน้ำมันนะครับที่เป็นตัวรองในการฉลักดุลนะครับขั้นตอนนี้ก็เรียกว่าการฉลักดุลด้วยดินน้ำมันนะครับสิวที่ใช้ก็จะเป็นสิวดุลนะครับก็จะมีสิวดุลเส้นตรงสิวดุลเส้นโค้งนะครับที่จะใช้นะครับในขั้นตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็จะเหมือนกับการสลักนะครับแต่ว่าเราใช้สิวดุลนะครับในการสลักซึ่งในสลักเราก็สลักในช่วงในเส้นของลวดลายนะครับเส้นของลวดลายนะครับเราก็สลักไปนะครับเราก็จะสังเกตว่าในการดุลหรือในขั้นตอนเนี้ยเวลาเราสลักลงไปนะครับทำให้พองแดงมันยุบตัวลงนะครับเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการดุลนะครับเป็นกระบวนการดุลแต่ขั้นตอนนี้เขาเรียกว่าการเดินเส้นดุลนะครับเราก็สลักไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าดินน้ำมันจะมีความนิ่มและก็ทำให้แผ่นทองแดงซึ่งเราเผาแล้วมันมีการยืดหยุ่นนะครับการยืดหยุ่นได้ง่ายนะครับทำให้มันก็จะยืดลงไปนะครับมันก็จะยืดลวดลายลงไปนะครับนี่เราก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็

คือเรื่องของหัวตัวลายนะครับเราก็ใช้ซิลหัวมนนะครับเดินลงไปเพื่อให้มันมีความสูงในขั้นตอนนี้เราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของยอดลายนะครับเรื่องของยอดลายนะครับเรื่องของยอดลายและเรื่องของตัวลายนะครับเราต้องสลักให้ครบถ้วนนะครับทั้งรายละเอียดของตัวลายนะครับเขาเรียกว่าการสลักให้ครบถ้วนนะครับมีทั้งยอดลายนะครับมียอดลายมีตัวบากลายนะครับเราก็สลักไปนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้ที่เราใช้สิวดุลนะครับเราให้ชิดเส้นที่เราสลักด้านหน้าให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เราก็จะทำไปตลอดทั้งแผ่นนะครับไปตลอดทั้งลวดลายนะครับงานชิ้นนี้นะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เราสลักเมื่อกี้เราสลักแล้วก็มีความนูนนะครับของแผ่นทองแดงซึ่งนูนไปข้างหน้าแล้วนะครับเราก็จะมาใช้สิวดุลนะครับอันนี้ก็เรียกว่าการดุลด้วยสีดินน้ำมันนะครับโดยที่เราใช้สิวหัวร่มนะครับจะมีหัวร่ม แล้วก็สิวหัวน็อตนะครับในการดุลนะครับเราก็ทำวิธีการดุลนะครับเราดุลให้มันนูนขึ้นนะครับนูนนะครับนูนขึ้นแล้วก็เราก็จะใช้สิวรูปลายนะครับ สิวรูปลายที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับที่ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเราก็จะมาลูบลวดลายนะครับเบาๆนะครับเพื่อให้แยกมิติของตัวลายนะขั้นตอนนี้เราก็จะเริ่มแยกมิติแล้วนะครับแยกมิติของตัวลายนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เราก็จะทำให้ทั่วทั้งแผ่นของตัวลายเราจะเห็นในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เราก็จะไปเผาทำความสะอาดแล้วก็เราก็จะเอาไปติดชันนะครับทำในขั้นตอนต่อไปนะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เราไปเผาทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เอาไปติดแผ่นชันนะครับติดแผ่นชันเรียบร้อยนะครับทำไมเราดุลด้วยดินน้ำมันแล้วทำไมเราถึงมาติดชั้นอีกนะครับไอ้นี้ก็คือในเมื่อเราดุลด้วยดินน้ำมันนะครับทำให้การยืดตัวมันก็ยืดโดยภาพรวมยืดยืดยืดแล้วก็มีความนูนนะครับที่ไม่ค่อยคมชัดนะครับเราก็เลยต้องเอามาติดชั้นนะครับมาติดชั้นอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เราก็จะมาเดินเส้นแล้วก็รูปลายเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับแต่ลวดลายมันจะนิ่งจะคงที่จะมีความคมชัดมากขึ้นอ่ะเรามาทำกันเลยนะครับซิลที่ใช้ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นซิลดุลเหมือนกันนะครับซิลดุลเหมือนกันเราก็จะเดินเส้นนะครับตามขอบมันก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะเดินเส้นตามขอบนะครับที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของตัวยอดลายนะครับตัวหางไหลนะครับเพราะฉะนั้นหางไหลมันจะมีความเล็กความเรียวความปิ้วที่มันมีความสวยงามอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องนะครับก็เรียกว่าต้องขยายใหญ่นิดนึงนะครับเพื่อให้ลวดลายมันเขาเรียกว่าลวดลายมันบวมกว่าเดิมนิดนึงเพื่อเวลาเราไปทําในขั้นตอนต่อไปเวลาเราลูบลายนะครับมันก็จะเห็นจะได้มีความผิวมากขึ้นนะครับขั้นตอนนี้มันมีเคล็ดลับอยู่อีกอย่างนึงนะครับก็คือเราจะใช้สิวหัวมนตัวเล็กนะครับเรามาจิกตรงช่วงป
ลายลายนะครับช่วงปลายลายนะครับอ่ะเราก็จะมาจิกช่วงปลายลายเพื่อให้มีความนูนนะครับตามยอดลายนะครับตัวบากลายนะครับเพื่อมีความนูนตรงนี้พอมันนูนข้างหน้านะครับเวลาเราลูบลายด้านหน้านะครับมันก็จะทำให้ยอดลายดันสูงขึ้นแล้วก็มีความสวยงามมากขึ้นนะครับในขั้นตอนนี้ลวดลายนะครับเราก็จะเดินแล้วก็จะลูบแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในการเช็คความสูงต่ำของตัวลายนะครับเราใช้ดินน้ำมันนะครับดินน้ำมันนะที่ใช้นะครับจะใช้เป็นดินน้ำมันสีดำนะครับในการกดลวดลายเพราะว่าสีอื่นจริงแล้วสีอื่นก็ได้นะครับแต่สีดำนะครับเราก็จะมองเห็นชัดเจนมากกว่าสีอื่นนะครับเราก็กดไปนะครับเวลาเราดุลเสร็จดุลไปนะครับเราก็จะกดดูลวดลายนะครับลวดลายว่ามีความชัดเจนไหมยังไงนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะมองดูจากด้านหน้าได้นะครับเราก็จะดูตัวลายที่ดินน้ำมันนะครับอันนี้คือการเช็คถ้าลวดลายที่เราดุลแล้วสมบูรณ์นะครับเราก็ไปเผานะครับก็เผานะครับเผาไว้สุกแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอาชันนะครับหยอดลงบนร่องนะครับตัวลายด้านหลังนะครับให้เต็มนะครับหยอดให้เต็มแล้วก็เราก็จะได้ไปทำขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการลูบลายนะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เราดุลด้านหลังเสร็จแล้วด้วยชันนะครับเราก็ไปเผาความสะอาดทำความสะอาดแล้วก็เราหยอดชันด้านหลังแล้วก็แปะเหมือนชันเหมือนเดิมเพื่อจะใช้ในการลูบลายนะครับเราหลังจากที่เรารอให้ชันมันเย็นนะครับในขั้นตอนการลูบลายก็คือเราต้องรอให้ชันเย็นเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะเป็นชันอุ่นๆเวลาเราไปตกแต่งตัวลายหรือเราไปรูปลายทำให้ลวดลายเรายุบได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอให้เย็นสนิทเลยนะครับในการรูปลายอ่ะเราไปรูปลายกันนะครับสิวในรูปลายนะครับเราก็จะใช้สิวสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมตัวกลางตัวใหญ่นะครับแล้วก็สิวหัวมนนะครับเรามาดูว่าเราทำไมถึงเราใช้สิวหัวมนนี้นะครับเพราะสิวหัวมนนี้ในการตกแต่งลวดลายนะครับของยอดหางไหลให้มีความพลิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหางไหลที่เราว่าพลิ้วมันจะพลิ้วขนาดไหนนะครับเรามาดูกันนะครับในส่วนของยอดหางไหลนี้นะครับนะครับจริงแล้วมันเป็นเทคนิคการที่ทำได้ง่ายๆนะครับโดยใช้สิวหัวมนนะครับเราก็ลูบเข้าไปตามร่องตามโค้งของตัวลายอยู่แล้วนะครับเราก็นะครับเราก็ความโค้งของตัวลายนะครับด้วยความถนัดเราก็พลิกข้างไปนะครับเราจะดูว่าโครงสร้างหรือเส้นของการสะบัดของยอดหางไหลนะครับแนวเส้นมันจะโค้งนะครับโค้งพลิ้วนะครับเราก็จะเก็บลวดลายไปนะครับแล้วก็ใช้สิวรูปนะครับเราก็ใช้สิวรูปเราจะเห็นว่าไอ้สิวหัวมนตัวเล็กที่เราดุลนะครับมันจะเป็นตุ่มตรงปลายลายนะครับเป็นตรงปลายลายนะครับเราก็ใช้สิวหัวร่มนะครับก็กดไปก่อนนะครับเพื่อตกแต่งตัวลายให้มีความสวยงามมากขึ้นนะครับยอดตัวลายมันก็จะ
นะครับ

ก็จะเด้งขึ้นมานะครับเพื่อความสวยงามในการรูปลายตัวนี้เราก็จะต้องนะครับแยกสัดส่วนนะครับสูงต่ำแยกระดับบนล่างนะครับของตัวลายด้วยนะครับแยกเพราะว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับของงานสลักดุลนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตกแต่งพื้นผิวนะครับเราก็จะใช้สิวรูปลายนะครับรูปลายทั้งหมดนะครับแล้วก็เราก็จะไปทำในขั้นตอนต่อไปนะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เรารูปลายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำไปเผาเผาให้สุกแล้วก็ไปล้างด้วยกรดกรรมฐานนะครับล้างด้วยกรดกรรมฐานเสร็จแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดให้เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะไปทำขั้นต่อไปก็คือเอาไปรมดำนะครับทำสีผิวนะครับรมดำแล้วก็ไปทำสีต่างๆได้หรือเราจะเอาไปชุบหรือเราจะเอาไปประกอบตกแต่งกับงานชิ้นอื่นก็ได้นะครับทีนี้กระบวนการรมดำนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์อยู่นะครับเพราะฉะนั้น เราก็สามารถจะไปดูได้นะครับในวิธีการรมดำนะครับแล้วก็วิชานี้นะครับเป็นงานสลักดุลพื้นฐานนะครับซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานหลักๆเลยนะครับในการที่จะสร้างงานเครื่องโลหะรูปพรรณหรืองานช่างทองหลวงซึ่งสามารถเอาไปต่อยอดและก็สร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้ในงานพุทธศิลป์ในงานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในงานแค่งานพุทธศิลป์อย่างเดียวนะครับก็เราสามารถจะเอาไปต่อยอดได้หลายๆอย่างอย่างเช่นตกแต่งเครื่องทรงพระนะครับเครื่องเศียรพระงานตกแต่งลวดลายตามผนังนะครับกรอบประตูหน้าต่างกรอบกระจกนะครับแล้วก็งานที่ใช้ในครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างงานการสร้างอาชีพนะครับด้วยงานสลักดุลพื้นฐานนะครับนักเรียนก่อนจะจบงานสลักดุลพื้นฐานในเรื่องของการสลักดุลกนก3ตัวนะครับเคล็ดลับที่สำคัญก็คือฝึกฝนนะครับมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นเราอย่าลืมพื้นฐานเราอย่าลืมรากหญ้าเราอย่าลืมเทคนิคต่างๆที่เป็นพื้นฐานตรงนี้นะครับที่เราได้เรียนไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นพื้นฐานส่วนนักเรียนจะไปดัดแปลงหรือจะไปพลิกแพลงในการทำงานก็แล้วแต่ของนักเรียนแต่ที่สำคัญการฝึกฝนนะครับสำคัญที่สุดเพื่อสร้างประสบการณ์และสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวนักเรียนเองนะครับเพราะฉะนั้นจงร่วมกันอนุรักษ์งานสลักดุลให้คงอยู่ต่อไปนะครับต้องช่วยกันนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมี

ตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่น2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

ชื่อมถ้าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root path แนวที่1

0: จบณ8นาฬิกา
1: พอทวด
0: ต่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ท่อต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

ต่อแนวแคปพาร์ทค่าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

ต่อแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

จุดจบขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ EP ที่6พบกับครูนาขวัญจันจำรัดนะคะห้องเรียนครูใหม่เหมือนเดิมนะคะสำหรับใน EP ที่6นี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องกราฟิกดีไซน์สร้างรายได้สร้างอาชีพเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่1ถึง EP ที่5ที่ผ่านมาได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Photoshop นะคะในเคล็ดไม่ลับต่างๆที่ครูใหม่ได้นำเสนอทั้ง5 EP แล้วได้ปรับประยุกต์ใช้กันบ้างหรือยังคะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องการนำ Photoshop ไปใช้ในการสร้างรายได้การนำ Photoshop ไปใช้ในการสร้างอาชีพเราจะนำพวกเครื่องมืออุปกรณ์เทคนิคและก็เคล็ดไม่ลับต่างๆเหล่านี้นะคะไปใช้ยังไงได้เดี๋ยวมาติดตามกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้ทุกคนดูภาพโฆษณานะคะที่ครูไหมนำมาเปิดดูนะคะตอนนี้ทุกคนน่าจะคุ้นกับโฆษณาที่ครูไหมเปิดให้ดูนะคะตัวแรกเลยตัวแรกเป็นแมคโครนะคะคุ้นไหมคะตัวต่อไปนะคะโฆษณาขายถุงเท้าค่ะตัวต่อไปเป็นโปสเตอร์ของแมคโครนะคะตัวต่อไปเป็น SCG ค่ะเป็นไงคะน่าจะเริ่มคุ้นกับภาพกราฟิกโฆษณาพวกนี้นะคะกราฟิกโฆษณาพวกนี้ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเราเห็นทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Line TikTok YouTube นะคะซึ่งปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่าสื่อโฆษณานะคะได้นำโซเชียลมีเดียนะคะมาเป็นโฆษณาหลักเมื่อก่อนเราทำกราฟิกนะคะเพื่อการพรินท์เอาเป็นกระดาษนะคะแต่ปัจจุบันกราฟิกเราได้แปลสภาพจากการพรินท์นะคะมาสู่ช่องทางของโซเชียลมีเดียนะคะแต่ต่อให้เปลี่ยนสภาพการช่องทางการเผยแพร่นะคะแต่ลักษณะของการทำกราฟิกเรายังเหมือนเดิมทุกคนมาสังเกตลักษณะของกราฟิกพวกนี้นะคะแต่ละชิ้นที่ครูใหม่นำมาสิ่งที่มีเหมือนกันเลยนะคะทุกอย่างก็คือ1รูปภาพทุกโฆษณานะคะจะมีภาพประกอบ2ข้อความค่ะ3สีสันที่ใส่ลงไปค่ะทุกชิ้นของการทํากราฟิกโฆษณาหรือทุกชิ้นของการทํากราฟิกก็จะมีส่วนประกอบองค์ประกอบตามที่ครูหมายบอกนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราสังเกตส่วนประกอบเสร็จเรียบร้อยเรามาสังเกตกันค่ะว่าสิ่งต่อไปที่โฆษณาหรือว่าแอดโฆษณาต่างๆต้องใส่คืออะไรบ้าง1นะคะต้องการใส่ให้ภาพโดดเด่นค่ะตั้งแต่ชิ้นแรกนะคะลองสังเกตตามนะคะชิ้นแรกเป็นโฆษณาขายสินค้าของแมคโครสิ่งที่เห็นก็คือรูปภาพต่างๆนี่นะคะสินค้ามีความชัดเจนนะคะว่าสินค้าตัวนี้คืออะไรสินค้าตัวนี้คืออะไรนะคะใต้สินค้าจะมีชื่อสินค้าราคาบอกนะคะและมีป้ายขนาดใหญ่นะคะหัวข้อใหญ่คือสดทุกวันคุ้มทุกวันอันนี้เป็นคำโปรยโฆษณานะคะเพื่อที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าที่ขายจากห้างร้านแห่งนี้นะคะมีความสดมีความคุ้มน่าที่จะซื้อนะคะต่อไปเป็นถุงเท้าซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มที่ใช้ถุงเท้าพวกนี้นะคะก็คือกลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษาทั่วไปนะคะจะมีความน่ารักเห็นไหมคะจะมีความแตกต่างกันแล้วนะคะกับโฆษณาของแมคโครเนื่องจากว่ามีการใส่ภาพกราฟิกนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะส่วนนี้นะคะแล้วก็ไม้บรรทัดจะใส่พวกกราฟิกที่ทำให้ดูมีความน่ารักซึ่งเหมาะกับวัยของผู้ที่มาอ่านข้อความนี้นะคะหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่ต้องการที่จะซื้อถุงเท้าตัวนี้ค่ะต่อไปนะคะเป็นโฆษณาของแมคโครเหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นการโชว์เชฟต่างๆนะคะที่มีการแข่งขันนะคะเป็นอาหารท้องถิ่นเครื่องดื่มของไทยสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในมาตรฐานสากลนะคะก็จะมีการสัมมนาผู้ประกอบการทั่วประเทศก็จะมีการใส่รูปภาพคนต่างๆเข้าไปนะคะในการใส่ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มการใส่ทําให้การใส่คนเป็นกลุ่มทําให้แบ่งแยกนะคะว่ากลุ่มนี้คือเชฟนะคะกลุ่มนี้คือผู้ประกอบการต่างๆนะคะมีการใส่เอฟเฟคเข้ามาเพื่อให้สีสันสวยงามยิ่งขึ้นต่อไปนะคะเป็น SCG ก็เรื่องบ้านมั่นใจไม่ทิ้งกัน SCG จะมีความโดดเด่นนะคะก็คือการใช้พื้นหลังแบ็กกราวด์สีขาว
นะคะเน้นตัวอักษรกับเน้นส่วนของบ้านนะคะความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแบบนี้นะคะคือการทำสไตล์ที่อะไรเยอะแต่เรียบหรูสวยงามนะคะต่อไปค่ะเป็นนีเวียนะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันแทบจะทุกบ้านหวังว่าทุกคนคงจะคุ้นๆกับสินค้าชนิดนี้นะคะสินค้าชนิดนี้เป็นบรรจุภัณฑ์นะคะเป็นบรรจุภัณฑ์ของนีเวียแล้วก็มีคำโฆษณาค่ะลดอย่างแรง7วันเท่านั้นนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะลองสังเกตนะคะที่ตัวอักษรจะมีขอบของข้อความซึ่งภาษากราฟิกเราจะเรียกว่าสโตกนะคะแล้วก็มีเงาของข้อความส่วนตรงนี้นะคะในทางกราฟิกเราจะเรียกว่าดอกชาโดว์เพื่อเป็นการเพิ่มเส้นเพิ่มตัวอักษรให้มีความคมชัดค่ะและสุดท้ายนะคะที่ครูใหม่ยกตัวอย่างมาให้ดูเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งค่ะแกรนด์โอเพนนิ่งของร้านนะคะร้านค้าร้านหนึ่งนะคะก็จะมีภาพเปิดภาพหน้าร้านประกอบแล้วก็มีภาพกราฟิกต่างๆเห็นไหมคะในการทำโฆษณาสินค้าแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อจะมีความแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของสถานประกอบการของร้านค้าค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันเรื่องกราฟิกดีไซน์กับแบรนด์ทำไมกราฟิกดีไซน์ถึงมีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์ทำไมเราถึงจะต้องไปทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำทำไมเราต้องไปทำให้แบรนด์เป็นที่ขายดีติดท้องตลาดนะคะอันดับที่1เป็นการจดจำแบรนด์ค่ะ

ุกคนคุ้นแน่นอนค่ะเคยทานกันไหมคะทุกคนต้องคุ้นแน่นอนค่ะเนื่องจากว่าในประเทศไทยเราก็มีทั่วโลกก็มีนะคะต่อไปทางด้านขวามือโคคาโคล่าเคยทานกันไหมคะคุ้นแล้วใช่ไหมคะโฆษณาน้ำดื่มสีดำชนิดนี้นะคะซึ่งถ้าเห็นขวดลักษณะแบบนี้เห็นโลโก้ลักษณะแบบนี้เราจะรู้เลยว่าคือสินค้าอะไรค่ะต่อไปนะคะสินค้าจะต้องมีความโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราไปซื้อสินค้าค่ะตามเชลต่างๆไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านค้าทั่วไปนะคะสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเช่นน้ำดื่มจะอยู่ในเชลเดียวกันเวลาที่เราไปเลือกซื้อส่วนมากนะคะถ้าเราไม่เคยชิมรสชาติของน้ำเราไม่เคยชิมรสชาติของสินค้าเราก็จะซื้อจากลักษณะของกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ลักษณะของแบรนด์ที่นักกราฟิกดีไซน์อย่างพวกเราได้ดีไซน์ไปนะคะฉะนั้นแบรนด์สินค้าไม่สามารถพูดกับเราได้ค่ะคนที่เป็นกราฟิกดีไซน์คือคนที่จะต้องบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ต่างๆนะคะลงบนฉลากลงบนบรรจุภัณฑ์เป็นการที่เหมือนกับเจ้าของมาคุยกับผู้บริโภคนะคะต่อไปค่ะเป็นการสร้างตัวตนและภาพลักษณ์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนเขาต้องการที่จะทำให้ผู้บริโภคจดจำทราบและรู้ลักษณะของแบรนด์จดจำเพื่อที่จะจำภาพลักษณ์ของแบรนด์แล้วนำไปใช้นำไปซื้อต่อค่ะต่อไปเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวในการทำฉลากทำแบรนด์นะคะเช่นโลโก้ตัวนี้แบรนด์ตัวนี้ทุกอย่างในการทำกราฟิกในการทำแบรนด์ต้องมีที่มาที่ไปซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าตัวนี้คือการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกราฟิกค่ะต่อไปเป็นการสื่อสารที่ทรงพลังเราต้องยอมรับนะคะว่ามีอิทธิพลมากสำหรับภาพลักษณ์นะคะสำหรับภาพลักษณ์ของแบรนด์แบรนด์จะไปในทิศทางไหนอยู่ที่การโฆษณาอยู่ที่การทำกราฟิกเป็นส่วนสำคัญด้วยนะคะต่อไปบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพอันนี้สำคัญมากเช่นกันค่ะกราฟิกที่ดูเป็นมืออาชีพกับกราฟิกที่ไม่ได้ผ่านการไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองข้อมูลนะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันกราฟิกที่ผู้ที่ทำกราฟิกมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญกับไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีความชำนาญก็จะแตกต่างกันค่ะต่อไปบ่งบอกความน่าเชื่อถือแน่นอนค่ะการสร้างกราฟิกที่สวยงามสร้างแบรนด์ที่มีดีไซน์จะทำให้บรรจุภัณฑ์หรือว่าจะทำให้แบรนด์นั้นเป็นที่น่าเชื่อถือและก็เป็นภาพลักษณ์ที่น่าจดจำค่ะเมื่อเป็นภาพลักษณ์ที่น่าจดจำน่าเชื่อถือแน่นอนว่าข้อที่8ย่อมสร้างยอดขายนะคะให้สำหรับแบรนด์สินค้าเมื่อสินค้าชนิดนี้ติดท้องตลาดแล้วก็สามารถขายได้ในระยะเวลาอันยาวนานค่ะและข้อสุดท้ายนะคะประหยัดเงินในระยะเวลายาวนานเนื่องจากว่าพอแบรนด์ติดตลาดนะคะแน่นอนว่าตัวฉลากตัวดีไซน์กราฟิกอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยสามารถนำตัวนี้ค่ะเอาไปใช้ในระยะเวลาอันยาวได้ต่อไปค่ะในการทำกราฟิกนะคะเราต้องทำงานร่วมกับใครบ้าง 1. ลูกค้าค่ะแน่นอนเลยค่ะในการทำกราฟิกของเราจำเป็นที่จะต้องคุยกับลูกค้านะคะเราเป็นผู้ที่เปรียบเสมือนการสานฝันนะคะการสร้างสิ่งที่ลูกค้าคิดในสมองดีไซน์ออกมาเป็นกราฟิกให้เขามองเห็นเหมือนเราสร้างสิ่งที่เขาฝันอยู่ในสมองสิ่งที่เขาคิดในสมองแล้วให้มันออกมาเป็นภาพจริงออกมาเป็นเรื่องราวจริงๆตามที่ลูกค้าคิดนะคะซึ่งส่วนตรงนี้ค่ะส่วนลูกค้ากับกราฟิกจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกันอาศัยการพูดคุยกันการมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็การเข้าใจเรื่องราวของกันและกันค่ะต่อไปค่ะข้อที่2ทีมงานแน่นอนว่าในการทำกราฟิกชิ้นหนึ่งชิ้นหรือว่าการทำกราฟิกที่มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นไม่สามารถที่จะทำงานคนเดียวได้ค่ะเราจำเป็นที่จะต้องมีทีมงานที่สามารถประสานงานกันได้คุยกันได้นะคะข้อที่3ค่ะ

ทเออร์แน่นอนเลยค่ะเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้แล้วแล้วก็กราฟิกไม่สามารถที่จะทำงานทุกอย่างได้นะคะบางอย่างในการทำของกราฟิกเราก็จำเป็นจะต้องมีพันธมิตรที่ดีที่จะต้องมาร่วมมือกันทำกับเรานะคะและต่อไปสุดท้ายผู้ประสานงานนะคะในการทำกราฟิกจำเป็นที่จะต้องมีผู้ประสานงานก็คือตัวกลางในการถ่ายทอดตัวกลางในการสื่อเพื่อที่จะทำให้งานเสร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับนักกราฟิกนะคะกราฟิกดีไซน์ต้องใช้ทักษะอะไรบ้างลองมาดูกันนะคะแล้วลองคิดตามครูใหม่นะคะว่าตอนนี้มีทุกคนมีทักษะที่ครูใหม่เอ่ยมาบ้างหรือยังคะ1สื่อสารเราสามารถที่จะสื่อสารกับคนอื่นได้ไหมสามารถที่จะคุยแล้วจดจำเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นคุยบอกข้อมูลมากับเราไหมนะคะลองคิดตามนะคะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราจำเป็นที่จะต้องไปคุยกับลูกค้า1คนเราสามารถที่จะรับสารทั้งหมดที่ลูกนั้นคุยได้ไหมนะคะต่อไปคิดวิเคราะห์แน่นอนค่ะอย่างที่ครูใหม่บอกไปเวลาที่ลูกค้าคุยกับเราก็เหมือนนำสิ่งที่ลูกค้าคิดนะคะลูกค้าคิดอาจจะมีการแบบสเก็ตให้มานิดนึงแต่คนที่เป็นกราฟิกจะต้องมารับข้อมูลคิดวิเคราะห์นะคะคิดวิเคราะห์ในสิ่งที่ลูกค้าพยายามที่จะสื่อสารกับเราเพื่อให้เป็นภาพที่ลูกค้ามองเห็นได้ชัดนี่คือกราฟิกนะคะฉะนั้นเราจะต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องราวต่างๆแบบสเก็ตที่เขาทำมาทุกสิ่งอย่างนะคะเราจะต้องมาคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นกราฟิกค่ะข้อที่3นะคะใส่ใจในรายละเอียดอันนี้ก็สำคัญมากเช่นกันค่ะในการเป็นกราฟิกเหมือนจะง่ายนะคะแต่เราต้องมีทักษะพวกนี้นะคะซึ่งเป็นทักษะที่จะต้องเป็นเหมือนนิสัยที่ติดประจำตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์สื่อสารใส่ใจในรายละเอียดเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นรสนิยมความชอบลักษณะของสีที่เขาชอบลักษณะการแต่งกายของลูกค้าลักษณะงานที่ลูกค้าต้องการลักษณะภาพลักษณะต่างๆข้อความฟอนต์ต่างๆที่ลูกค้าชอบซึ่งการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำงานกราฟิกได้ประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถปิดงานกราฟิกได้เร็วขึ้นค่ะต่อไปนะคะข้อที่4ข้อนี้ก็คือหัวใจสำคัญของการใช้การเป็นกราฟิกดีไซน์เหมือนกันนะคะเพราะถ้าเราเป็นกราฟิกดีไซน์ค่ะแต่เราไม่สามารถใช้โปรแกรมกราฟิกอะไรได้เลยแน่นอนค่ะว่าเราไม่สามารถทำกราฟิกได้ซึ่งโปรแกรมกราฟิกดีไซน์ที่ครูใหม่จะสอนใน EP นี้นะคะแล้วก็ EP ก่อนหน้าก็คือเป็น Adobe Photoshop ค่ะซึ่งแน่นอนว่าทุกคนเป็นอยู่แล้วนะคะเพียงแค่เราสามารถปรับยังไงให้โปรแกรมเนี้ยสามารถให้เราไปใช้ประกอบอาชีพได้ค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะตัวอย่างโฆษณาลองดูไปพร้อมกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นโฆษณาสินค้ายูสลีนค่ะมีใครเคยเห็นบ้างไหมคะมีใครเคยเห็นโฆษณาสินค้าชนิดนี้ขึ้นตามเฟซบุ๊กบ้างไหมคะหรือว่ามีใครใช้โฆษณาตัวนี้อยู่บ้างไหมคะมีใครใช้สินค้าตัวนี้บ้างเคยเห็นสินค้าตัวนี้ในซูเปอร์มาร์เก็ตไหมคะเคยเห็นใช่ไหมคะแน่นอนเลยค่ะทุกคนจะจำโลโก้ตัวนี้ได้นะคะโลโก้ตัวนี้ได้ลักษณะโลโก้ของยูสลีนทุกคนจดจำและก็คุ้นเคยได้เพราะเป็นภาพลักษณ์ของสินค้าชนิดนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่กราฟิกทำลองสังเกตนะคะว่ามีอะไรบ้าง 1. การถ่ายภาพสินค้าถ้าไม่ถ่ายภาพเราสามารถใช้ม็อกอัพสินค้าได้นะคะมีทางเลือกให้2ทางนะคะ 2. กระเป๋าผ้าซึ่งถ่ายมาประกอบในกราฟิก3ข้อความสังเกตนะคะข้อความเหมือนเดิมเลยค่ะใส่สโตกใส่ดอกชาโดว์เคล็ดไม่ลับที่เราเรียนไปแล้วนะคะ
ง่ายๆนะคะสามารถนำมาประกอบอาชีพได้ส่วนต่อไปนะคะลดพิเศษ41%ใส่วงกลมค่ะใส่ข้อความแต่ให้ลองสังเกตนะคะสีที่ใช้สีแบ็กกราวด์สีตัวอักษรจะต้องอ่านชัดเจนนะคะอ่านได้ชัดเจนเด่นนะคะแล้วก็สีตัวอักษร41%ลดราคาพิเศษลดพิเศษตรงนี้ค่ะสีมาจากภาพนะคะสีมาจากภาพด้านบนก็เหมือนกันค่ะสีดอกชาโดว์มาจากภาพการที่เลือกสีมาใช้ในข้อความนะคะไม่ยากเลยเราไปดูว่าภาพหลักของเราอะค่ะมีสีประกอบอะไรบ้างเราสามารถนำสีของภาพที่เป็นภาพหลักสินค้ามาเป็นสีของตัวอักษรหรือแบ็กกราวด์ตัวอักษรต่อไปนะคะตรงนี้เป็นป้ายราคาเพียง1,611 บาทจากปกติ2,722 บาทตรงนี้กราฟิกต้องการที่จะให้1,611 บาทเด่นเนื่องจากเป็นราคาที่ลดราคาแล้วนะคะจากราคาปกติ2,700สิ่งที่ต้องการให้เด่นก็คือราคาที่ลดฉะนั้นเวลาที่เราทำกราฟิกอะค่ะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ว่าข้อความไหนที่ต้องการเด่นข้อความไหนที่ต้องการเล็กสามารถปรับลดเล็กใหญ่ได้ไม่จำเป็นนะคะที่โฆษณาแต่ละชิ้นแอดโฆษณาจะต้องมีขนาดไซส์ที่เท่ากันเราเป็นกราฟิกเราสามารถที่จะปรับเพิ่มลดได้ค่ะตามขนาดความเหมาะสมของข้อความนะคะต่อไปค่ะสินค้าประเภทน้ำดื่มนะคะลองสังเกตไปพร้อมกันเลยนะคะเมื่อเราเห็นสินค้าโฆษณาตัวนี้ค่ะสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือขวดน้ำ3 ขวดที่มีสีที่โดดเด่นนะคะสีที่โดดเด่นส่วนข้อความบนพื้นหลังสีขาวทำให้อ่านง่ายค่ะข้อความบนพื้นหลังสีเขียวตัวสีขาวอ่านง่ายเห็นไหมคะข้อความบนพื้นหลังสีแดงตัวสีขาวอ่านง่ายลักษณะเหมือนกันหมดนะคะการใส่ข้อความบนโฆษณาต่างๆเพื่อการประกอบอาชีพของนักกราฟิกข้อความต้องอ่านง่ายชัดเจนสินค้าจะต้องมีความโดดเด่นชัดเจนค่ะอันนี้นะคะเป็นพิซซ่า2 แบรนด์นะคะถาดกลาง99 บาทลองดูความแตกต่างนะคะและความเหมือนกันคือ 1. ราคาที่ชัดเจนทั้ง2 แบรนด์นะคะเราจะให้ราคาที่ชัดเจนเพราะต้องการที่จะขายราคานี้ราคาที่ถูกจะทำให้ผู้บริโภคมีความสนใจที่จะอยากซื้อยิ่งถูกยิ่งอยากซื้อถ้าสมมติตอนนี้กราฟิกทำราคา99 บาท98 บาทตัวเล็กเป็นไงคะก็เท่าเดิมไม่ได้อยากซื้อแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟิกเราทำตัวนี้ค่ะตัวราคา99 บาท98 บาทให้ดูเด่นดูทะลุออกมาจากภาพอะค่ะดูเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์ลูกค้าอย่างเนี้ยค่ะเป็นสิ่งที่น่าตกใจแน่นอนว่าทุกคนอยากจะไปซื้อทางด้านนี้นะคะทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นกราฟิกที่มีกลุ่มลูกค้าเยอะแยะมากมายกำลังเดินเข้าร้านแสดงว่าโปรโมชั่นนี้น่าสนใจน่าซื้อมากนะคะกราฟิกทางด้านขวามือมีภาพประกอบที่ชัดเจนเป็นไงคะดูแล้วหิวข้าวกันเลยใช่ไหมคะเป็นภาพประกอบที่ชัดเจนทำให้รู้สึกว่าอยากรับประทานอยากซื้อราคา98 บาทเราสามารถพิซซ่าได้หลายหลายแบบนะคะเรามีแบบให้เลือกเยอะแยะมากมายอันนี้แล้วแต่การคิดการครีเอทของกราฟิกนะคะทีนี้เรามาดูกันที่ตัวอักษรนะคะตัวอักษรอ่านชัดอ่านง่ายเหมือนคุณไม่บอกไหมคะทุกอย่างต้องชัดนะคะตัวอักษรต้องชัดข้อความรูปภาพไม่ว่าจะเป็นภาพประกอบอะไรต้องชัดเจนโดยเฉพาะภาพอาหารต้องทำให้ดูน่ารับประทานนะคะภาพชัดข้อความชัดนี่เหมือนกันนะคะภาพชัดข้อความชัดในการทำข้อความเช่นเดิมเลยค่ะพิมพ์ข้อความใส่สโตกใส่ดอกชาโดว์อันนี้มีดอกชาโดว์นะคะ
ใครๆก็อดใจไม่ไหวต้องรีบมาซื้อ

นี้จะมีดอกชาโดนะคะ99 บาทตรงนี้มีดอกชาโดนะคะส่วนทางนี้นะคะตัวใหญ่ตรงนี้นะคะเป็นการพิมพ์ข้อความลงไปโดยไม่ใช้เอฟเฟกต์อะไรเลยค่ะเพียงแค่การพิมพ์ข้อความลงบนแบ็กกราวด์ซึ่งทุกคนลองสังเกตนะคะแบ็กกราวด์จะเป็นแบ็กกราวด์สีขาวอมฟ้านิดนึงเพราะว่าเป็นบรรยากาศของท้องฟ้าใช้ตัวอักษรสีดำสีดำใหญ่เลยนะคะทำให้ตัวอักษรเด่นชัดลอยขึ้นมาจากแบ็กกราวด์อ่านง่ายค่ะอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีนะคะคุณหมายย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีในการทำโฆษณาข้อความดังตรงนี้ค่ะสั่งล่วงหน้าตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดมีวงกลมนะคะแล้วพิมพ์ข้อความข้อความเป็นสีขาววงกลมสีแดงแน่นอนว่าสีตัดกันอ่านง่ายเหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นไงบ้างคะหิวกันมาหรือยังคะหอยแครงดองน้ำปลาเป็นหนึ่งในเมนูอาหารที่ทุกคนน่าจะชอบที่จะลิ้มลองนะคะดูข้อความค่ะตรงนี้สังเกตนะคะมีรูปหนึ่งรูปข้อความแค่นี้ค่ะเป็นไงคะกราฟิกดูสวยขึ้นมาเลยใช่ไหมคะเพียงแค่เราถ่ายรูปซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งของนักกราฟิกอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นใส่ข้อความค่ะข้อความมีอะไรบ้างดูที่ข้อความนะคะข้อความจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเหมือนเดิมค่ะมีเงามีเส้นเห็นไหมคะเหมือนเดิมเลยค่ะมีการไล่สีกระเดียนเพื่อให้คำว่าหอยแครงดองน้ำปลาโดดเด่นขึ้นมาถ้าสมมุติว่าข้อความตรงนี้ค่ะเป็นเพียงแค่การใส่ข้อความธรรมดาไม่มีการใส่เงาด้านหลังไม่มีการใส่เส้นจะไม่โดดเด่นเลยนะคะสีเป็นไงคะมาจากสีอะไรเอ่ยจำกันได้ไหมคะสีมาจากสีของวัตถุสีของภาพสีแดงมาจากอะไรคะพริกใช่ไหมคะสีเขียวมาจากสีของอะไรคะผักเป็นสีที่อยู่ในภาพนะคะถ้าวันหนึ่งที่เราไปฝึกทำกราฟิกแล้วเราไม่รู้จะใช้สีอะไรในข้อความใช้สีจากภาพเป็นเคล็ดลับที่ง่ายที่สุดนะคะในการที่จะทำกราฟิกให้สวยและสามารถที่จะคุมโทนสีให้อยู่ในสีที่เราต้องการได้ต่อไปค่ะด้านขวามืออันนี้ทุกคนก็น่าจะคุ้นอีกเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นรองเท้าโปรดในใจของใครหลายคนนะคะสีที่ใช้เป็นสีชมพูเนื่องจากรองเท้าเป็นสีอะไรคะเป็นสีชมพูใช่ไหมคะ Converse ชมพูนมเย็นมาจากสีรองเท้าตรงนี้เป็นราคานะคะตรงนี้เป็นชื่อแบรนด์นะคะเช่นเดียวกันค่ะถ่ายรูปภาพหนึ่งภาพแล้วทำกราฟิกเพิ่มกราฟิกที่ทำเพิ่ม1ข้อความ2การใส่ภาพกราฟิกน่ารักน่ารักเช่นหัวใจมีปีกตัววิ้งต่างๆนานานะคะเนื่องจากว่าลองสังเกต2ตัวนี้นะคะกลุ่มลูกค้าที่ใช้กลุ่มลูกค้าที่บริโภคหอยแครงดองน้ำปลาเป็นกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างที่จะกว้างแต่กลุ่มลูกค้าที่จะใส่คอนเวิร์ตแน่นอนว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนนะคะมีความนิยมชมชอบและสีที่ออกมาก็เป็นสีชมพูนมเย็นหวานๆฉะนั้นกราฟิกจึงต้องอิงสินค้าเป็นหลักอ่านง่ายเหมือนเดิมนะคะตัวอักษรข้อความอ่านง่ายเหมือนเดิมค่ะต่อไปค่ะตัวนี้นะคะเป็นโฆษณาที่หลายคนก็น่าจะเคยผ่านตาอาจจะ 100% นะคะที่ได้เรียนกับครูใหม่ตอนนี้ผ่านตาสินค้าชนิดนี้มานะคะมีใครเคยใช้บ้างไหมคะสินค้าชนิดนี้มีใครเคยใช้ไหมคะลองดูสินค้าชนิดนี้นะคะเคล็ดลับในการทำกราฟิกเหมือนเดิมค่ะถ่ายภาพสินค้าหลังจากนั้นทำยังไงคะข้อความค่ะภาพกราฟิกประกอบค่ะเพียงแค่เราใช้ลูกศรชี้ไปที่รูปภาพนะคะแล้วหลังจากนั้นพิมพ์ข้อความใส่ค่ะเป็นไงคะง่ายใช่ไหมคะแค่เราพิมพ์ข้อความใส่ข้อความเพิ่มเติม3ชิ้นเพียง 1,000 บาทลักษณะของ3ชิ้นเพียง 1,000 บาทไซส์ข้อความจะไม่เท่ากันลองสังเกตนะคะเราต้องการให้อะไรเด่นเมื่อเราคิดวิเคราะห์และได้ข้อมูลจากลูกค้าแล้วนะคะว่าเราต้องการอะไรให้ในสินค้าเด่นเพื่อที่จะเจ
ที่จุดไปที่ลูกค้าให้เขารู้สึกอยากที่จะซื้ออยากที่จะอุปโภคบริโภคในสินค้าในกราฟิกที่เราผลิตออกไปอะค่ะเมื่อกราฟิกเราผลิตแล้วตรงใจกลุ่มลูกค้าผู้อุปโภคบริโภคอยากที่จะซื้อก็จะทำให้สินค้าชนิดต่างๆขายได้นะคะนี่คือหน้าที่หลักของพวกเราเลยอันนี้ง่ายไหมคะคุมมันดูคุมขนแลดูกระชับใส่อะไรบ้างคะจำไม่จำได้ไหมคะเอฟเฟกต์ที่เขาใส่มีอะไรบ้าง1พิมพ์ข้อความลงไปนะคะ2ใส่ขอบข้อความเป็นสีชมพูค่ะแค่นี้ค่ะตรงนี้เหมือนกันนะคะลดเลือนริ้วรอยผิวเนียนสวยพิมพ์ข้อความลงไปค่ะใส่ขอบข้อความค่ะใส่สต๊อกข้อความนะคะใน Photoshop เราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าสต๊อกข้อความนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะแค่นี้ค่ะเราสามารถนำตัวนี้ค่ะไปเป็นกราฟิกเพื่อที่จะทำโฆษณาสินค้าและสร้างรายได้สร้างอาชีพให้ตัวเราได้ค่ะต่อไปด้านขวามือตรงนี้นะคะเคยเห็นไหมคะโฆษณาสินค้าชนิดนี้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปเหมือนกันค่ะสีที่ใช้แบ็กกราวด์หลังจะเป็นสีม่วงโดดเด่นเลยนะคะแล้วคำว่าสีจันใส่เอฟเฟกต์อะไรคะดรอปชาโดว์ใส่สีขาวเนื่องจากว่าพื้นหลังเป็นยังไงคะพื้นหลังเป็นสีม่วงสีขาวจะทำให้โดดเด่นและใส่โปรผิวดีที่ต้องการที่จะเน้นนะคะโปรผิวดีขั้นสุดมาแล้วอันนี้เรียกว่าคำโฆษณาของสินค้าชนิดนี้สีจันโปรผิวดีขั้นสุดมาแล้วนะคะสีจันเป็นชื่อแบรนด์ต้องการที่จะให้ใหญ่ขยายตัวฟอนต์ให้ใหญ่เลยค่ะหลังจากนั้นใส่ดอกชาโน่นิดนึงนะคะเพื่อให้ตัวอักษรมีความนูนลอยขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่โปรโมชั่นโปรผิวดีขั้นสุดมาแล้วนะคะแล้วก็ใส่ดอกชาโดว์นิดนึงใส่ภาพกราฟิกนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะเป็นกราฟิกที่ใส่ขึ้นมาด้านหลังดอกไม้เป็นกราฟิกที่ใส่ขึ้นมาดอกไม้จะมีลักษณะ2แบบหลังจากนั้นจะเป็นตัวสินค้าตัวนี้นะคะเป็นม็อกอัพสินค้า2ชิ้นตรงนี้เป็นป้ายราคาของสินค้าแต่ละตัวเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับภาพประกอบต่างๆที่ครูใหม่นํามาให้ทุกคนดูคุณหน้าคุณตาสามารถทํากราฟิกได้หรือยังคะพร้อมหรือยังคะที่เราจะเข้าสู่โปรแกรมสําหรับบางคนที่พร้อมหรือว่ามีใครยังไม่พร้อมมีบ้างมั้ยคะอาจจะมีบางคนที่ยังไม่พร้อมนะคะเดี๋ยวถ้างั้นเรามาทดลองการดูภาพกราฟิกเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะก่อนที่พวกเราจะเข้าสู่การทำโปรแกรมจริงค่ะเราทดลองทดสอบสังเกตนะคะวิเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งที่ครูหมายสอนจากภาพอีก2ภาพที่เหลือนี้นะคะทุกคนลองดูไปพร้อมกับครูหมายเลยนะคะว่าพอทุกคนดูภาพกราฟิกที่คนอื่นทำโฆษณาให้เราดูนะคะเราจะสังเกตเห็นอะไรบ้างลองหัดสังเกตนะคะเพราะเดี๋ยว EP ต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มทำโปรแกรมด้วยการทำกราฟิกโฆษณาต่างๆเพื่อการขายสินค้าแล้วนะคะตัวนี้นะคะเราลองมาดูทางด้านซ้ายกันก่อนนะคะลองสังเกตสีหลักที่เขาใช้เป็นสีอะไรลองสังเกตสินค้าที่มีนะคะว่าภาพของสีสินค้าเป็นอะไรส่วนประกอบของสินค้าที่เอามาใช้เป็นตัวอะไรในกราฟิกที่เราจะเอามาทำเป็นโฆษณาจำเป็นที่จะต้องมีสินค้าพวกนี้มีรูปภาพประกอบที่เป็นรูปภาพเดียวกันนำมาใส่นะคะเพื่อความสมจริงของการโฆษณาเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนกันทุกชิ้นที่เราได้วิเคราะห์มาแล้วนะคะสิวที่หลังอุปสรรคของผิวสวยอ่านง่ายไหมคะอ่านง่ายนะคะเนื่องจากแบ็กกราวด์หลังเป็นไงคะกับสีข้อความเป็นไงคะสังเกตนะคะว่าทุกโฆษณาของการทำโฆษณาของกราฟิกอย่างที่ครูหมายบอกนะคะสีข้อความสีพื้นหลังการใช้ภาพประกอบการใช้แบ็กกราวด์สิ่งที่ทุกคนจะต้องทำก็คือทำให้ข้อความเด่นขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเสียงที่บอกไปจากผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์สู่ผู้บริโภคเพราะเวลาขายสินค้าจริงเจ้าของแบรนด์ไม่ได้มานั่งขายนั่งพูดให้เราฟังเหมือนในไลฟ์สดนะคะเราไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตจำเป็นที่จะต้องอ่านข้อความค่ะ
เราดูแอดโฆษณาใน Facebook เราจำเป็นที่จะต้องอ่านข้อความ

ข้อความจะต้องอ่านง่ายชัดเจนโอเคนะคะต่อไปมาดูด้านขวามือค่ะบอกลาปัญหาผมรีบแบนจัดทรงยากภาพสินค้าเป็นไงคะชัดเจนไหมคะข้อความชัดเจนไหมชัดเจนนะคะข้อความต้องอ่านง่ายสินค้าต้องดูจากระยะใกล้ระยะไกลสินค้าชัดเจนนะคะบอกถึงแบรนด์ตัวนี้เห็นปั๊บจะต้องทราบเลยนะคะว่าตัวนี้เป็นสินค้าจากแบรนด์อะไรจดจำง่ายลักษณะการดีไซน์จดจำง่ายเห็นไหมคะเห็นแล้วสามารถอ่านได้ชัดเลยว่าสินค้าชนิดนี้ชื่ออะไรด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าอยู่ทั้งสองแบรนด์นะคะรวมทั้งทุกชิ้นที่ดูมาแล้วนะคะแบรนด์จะต้องมีความชัดเจนอันนี้คือหน้าที่ของพวกเราทุกคนค่ะในการดีไซน์ให้แบรนด์ออกมาเห็นปั๊บขึ้นเชลฟ์เลยจะต้องเห็นแล้วโดดเด่นชัดเจนนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายฟอนต์เลือกฟอนต์ที่อ่านง่ายทุกตัวนะคะเราลงมาดูอีกแบบนึงนะคะลองดูแบบนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเริ่มคุ้นๆกับการวางตัวอักษรการวางข้อความการใส่เอฟเฟกต์ต่างๆหรือยังคะสินค้าชัดเจนไหมคะต้องชัดเจนนะคะข้อความต้องชัดเจนเมื่อสินค้าชัดเจนข้อความชัดเจนเวลาที่เราสมมติตอนนี้เราสถานการณ์ตัวเราเองนะคะเราคือคนที่ต้องการจะซื้อสินค้าชนิดนี้หนึ่งเลยนะคะเราจะดูแบรนด์แบบนี้ค่ะแบรนด์มีความน่าเชื่อถือไหมอันนี้อยู่ที่กราฟิกของเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดีไซน์แบรนด์ให้ดูน่าเชื่อถือให้ดูน่าซื้อให้ดูมีความลักชัวรี่หรือมีความสมจริงหรือมีความน่ารักตามที่เราต้องการตามที่แบรนด์ต้องการที่จะสื่อให้กับผู้บริโภคทราบเมื่อเราเป็นลูกค้านะคะสิ่งหนึ่งเลยสิ่งแรกเลยเนี่ยแน่นอนเราดูที่ผลิตภัณฑ์ดูที่แบรนด์ฉะนั้นเวลาที่เราเป็นคนที่ทำกราฟิกเราต้องทำสิ่งนี้ค่ะให้ออกมาแล้วดูน่าดูน่าซื้อน่ารับประทานน่าใช้นะคะหลังจากที่แบรนด์ดูน่าซื้อน่ารับประทานน่าใช้สิ่งต่อมาคือการทำกราฟิกเติมกราฟิกที่เป็นเหมือนเสียงที่บอกเล่าสินค้าแต่ละชนิดนะคะตัวนี้ต้องชัดเจนอ่านง่ายไหมคะทุกคนเริ่มสังเกตแล้วใช่ไหมคะว่ามันไม่ได้มีอะไรยากเลยสำหรับการทำกราฟิกการทำกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop นะคะสิ่งสำคัญคือเราต้องสังเกตลักษณะของกราฟิกที่จะเอาไปต่อยอดเพื่อที่จะการทำกราฟิกเพื่อเป็นการหารายได้นะคะสำหรับ EP นี้พวกเราได้สังเกตเรียนรู้แล้วก็ฝึกวิเคราะห์โฆษณาประเภทต่างๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ EP ที่7นะคะสำหรับการทำ Photoshop เพื่อการสร้างรายได้สร้างอาชีพเป็นต่อค่ะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าก็เกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะมีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโวเลเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับ ทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสูญญากาศนะครับก็คือการทำสูญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสูญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อกับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่26สิงหาคม2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะประกอบกับร่องมรสุมกำลังอ่อนที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตงประเทศจีนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยค่ะโดยภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง

0: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: ขอโทษค่ะ
2: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
2: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
3: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
2: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
3: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
2: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
3: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
2: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
4: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
3: แย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
4: ่
3: ะ
4: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้
3: ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: หนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
1: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

วัสดีค่ะ EP ที่16นะคะการเขียนแบบขยายห้องน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะคะว่าการเขียนแบบขยายห้องน้ํานะคะจะใช้วิธีในการเขียนแบบยังไงนะคะแล้วก็มีวิธีการขั้นตอนยังไงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปหน้าไฟล์สตาร์ทอัพที่เราเคยตั้งค่าแล้วก็เซฟไว้เลยนะคะ Open File นะคะเลือกไฟล์สตาร์ทอัพนะคะที่เราตั้งค่าของเราไว้นะคะกด Open ได้เลยนะคะโอเคเมื่อเราได้ไฟล์สตาร์ทอัพที่มีตัวเลเยอร์นะคะมีตัวไดเมนชันของเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็สามารถเริ่มที่จะเขียนแบบได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะอย่างที่เราเคยสอนไปแล้วนะคะก็คือการสร้างหน้ากระดาษในการทำงานหรือขอบเขตในการทำงานของเราขึ้นมาก่อนนะคะในที่นี้ถ้าสมมติเราจะใช้กระดาษ A3 นะคะก็สร้างหน้ากระดาษ A3 ขึ้นมาได้เลยนะคะขนาดของกระดาษ A3 ก็อยู่ที่42นะคะคูณ 29.7 นะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์กระดาษขนาด A3 นะคะซึ่งจะเป็นสเกล1:100นะคะในการเขียนแบบขยายห้องน้ำนะคะเดี๋ยวจะลองเปิดตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นในการทำงานของอาจารย์นะคะปกติเนี่ยในการเขียนแบบขยายห้องน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าที่แล้วก็งานของการออกแบบภายในนะคะอันนี้จะเป็นการเขียนตัวอย่างนะคะแบบขยายห้องน้ำก็จะมีแปลนนะคะมีลูกด้านนะคะทั้ง4ด้านของห้องน้ำนะคะอันนี้จะเป็นแบบขยายนะคะในห้องน้ำของเราก็อยู่ที่เราจะจัดวางฟังก์ชันเลยนะคะเช่นจะมีชักโครกนะคะสายฉีดชำระนะคะตัวฟอร์เดนหรือตัวระบายน้ำนะคะตัวกระจกนะคะแล้วก็ตัวของเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำที่มีแค่เฉพาะส่วนของตัวชักโครกและตัวเคาน์เตอร์นะคะต่อไปเนี่ยจะเป็นห้องน้ำที่มีลักษณะที่เป็นตัวเคาน์เตอร์นะคะตัวชักโครกแล้วก็ตัวพื้นที่อาบน้ำนะคะส่วนใหญ่เนี่ยตัวห้องน้ำอะค่ะเขาก็จะมีขนาดหรือมาตรฐานต่างๆเนี่ยอยู่แล้วนะคะเช่นขนาดของที่อาบน้ำอะค่ะก็ต้องห้ามต่ำกว่า90เซนติเมตรนะคะถึงจะทำให้การอาบน้ำเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่มีขนาดเล็กลงมานะคะมีการใช้อ่างล้างหน้าที่เป็นอ่างลอยนะคะชักโครกตัวเล็กลงมานะคะซึ่งตัวชักโครกตัวอ่างลอยพวกนี้ค่ะเราสามารถวาดขึ้นมานะคะหรือสร้างขึ้นมาเป็นของเราซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องเช็คกับตัวเฟอร์นิเจอร์ขนาดจริงก่อนนะคะเช่นเราจะใช้ตัวอ่างล้างหน้าของยี่ห้อไหนนะคะขนาดเท่าไหร่เราก็สร้างขึ้นไว้ได้นะคะในการเขียนแบบขยายห้องน้ำเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะลองให้เขียนแบบขยายห้องน้ำที่เป็นแบบง่ายดูนะคะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มส่วนอาบน้ำเข้าไปนะคะแต่อย่างในตัวอย่างอันนี้ที่เขามีลักษณะที่เป็นมีผนังที่ยื่นออกมาตรงนี้ค่ะก็อยู่ที่ว่าในส่วนของแปลนบ้านนะคะเขามีลักษณะแบบไหนนะคะอย่างถ้าเนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำที่เราเอาไปเขียนแบบขยายเมื่อกี้นะคะสังเกตว่าในห้องน้ำนะคะเขาก็จะมีช่องชาร์ปนะคะช่องชาร์ปตรงนี้นะคะอยู่ดังนั้นเวลาเราเขียนแบบขยายห้องน้ำนะคะเขาก็จะมาเอาตัวของพวกผนังรอบๆนะคะแล้วก็ตัวช่องชาร์ปที่อยู่ติดเนี่ยไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาตัวอย่างของอาจารย์เข้าไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองเขียนแบบห้องน้ำที่เป็นแบบของเรากันดูนะคะกด Ctrl C ได้เลยนะคะControl V นะคะแล้วก็เวลาเราเขียนห้องน้ำอะค่ะเขาก็จะมีเรื่องของตัวเฟอร์นิเจอร์ตัวสายฉีดชำระนะคะตัวของตัวชักโครกเนี่ยซึ่งตัวนี้เราจะไม่ขึ้นเองนะคะเราจะเปิดตัวไฟล์ที่เป็นบล็อกนะคะที่เราเคยเปิดดูคราวที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดขึ้นมานะคะเป็นบล็อกที่เราเคยดาวน์โหลดไว้นะคะในส่วนของการเขียนแบบห้องน้ำนะคะเขาก็จะมีตัวของเฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำนะคะที่เป็นตัวชักโครกนะคะตัวของเคาน์เตอร์ตัวอ่างล้างหน้านะคะสายฉีดชำระอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งตรงนี้เราไม่ต้องเขียนเองก็ได้นะคะเราสามารถไปโหลดได้นะคะอย่างที่เคยบอกว่าเราจะสามารถโหลดตัวบล็อกเนี่ยมาใช้งานได้นะคะซึ่งก็จะมีให้เราเลือกเยอะเลยเราก็สามารถเลือกได้ตามขนาดนะคะแต่ว่าเมื่อใดที่เราต้องการจะระบุเป็นรุ่นของตัวอะไร

ที่เราสามารถโหลดของตัวยี่ห้ออะค่ะมาใช้ได้เนี่ยเราก็โหลดได้นะคะแต่ว่าในที่นี้เราจะเป็นการใส่เป็นแทนสัญลักษณ์ไว้ก่อนนะคะอย่างในที่นี้เราก็ไปหาตัวชักโครกนะคะสัญลักษณ์ชักโครกในตัวบอกเนี่ยที่เขามีให้นะคะอย่างเช่นตรงนี้ก็จะมีของที่เป็นลูกด้านนะคะแล้วก็มีท็อปนะคะที่เราสามารถหยิบมาใช้ได้เลยอันนี้ก็เป็นตัวของที่ใส่กระดาษทิชชู่นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกเอาไปใช้ได้นะคะทีนี้เริ่มต้นนะคะเรามีหน้ากระดาษเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเขียนชิ้นงานขึ้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากแปลนของตัวห้องน้ำก่อนนะคะขนาดของห้องน้ำเนี่ยเวลาอาจารย์จะขึ้นแบบดีไซน์ขึ้นมานะคะเราก็จะกำหนดของตัวส่วนอาบน้ำขึ้นมาก่อนนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยส่วนอาบน้ำเขาก็จะกำหนดความกว้างของพื้นที่อาบน้ำเนี่ยอยู่ที่จุด9นะคะเราก็กำหนดมาก่อนนะคะจุด9จุด9นะคะอันนี้จะเป็นพื้นที่อาบน้ำที่มีขนาดเล็กที่สุดที่สามารถทำได้นะคะคือด้านละ90เซนนะคะต่อไปเนี่ยวิธีการดีไซน์ห้องน้ำง่ายๆเลยก็คือแบ่งพื้นที่เป็น3พื้นที่โดยใช้ขนาดที่เท่ากันก็คือจุด9นะคะหรือ90เซนของเราแบ่งเป็น3โซนนะคะก็จะเป็นโซนอ่างล้างมือนะคะโซนชักโครกแล้วก็โซนอาบน้ำนะคะแล้วก็ความกว้างของห้องน้ำเนี่ยก็ควรอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่าเมตร20นะคะในที่นี้อาจารย์จะใช้ที่เมตร50นะคะเราก็ขยับออกมาเดิมเรามีจุด9แล้วใช่ไหมคะเราก็ขยับเขาออกมาอีกจุด6นะคะเพื่อให้ได้ที่เมตร50ส่วนจุด6อันนี้ก็จะเป็นขอบเขตห้องน้ำคร่าวๆของเรานะคะที่จะแบ่งเป็น3โซนต่อไปเนี่ยเราก็จะทำแนวผนังของเราก่อนนะคะแนวผนังห้องน้ำเราก็ออฟเซตออกไปนะคะที่10เซนนะคะเราก็จะได้แนวขอบเขตของห้องน้ำเราเบื้องต้นแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะกำหนดช่องเปิดของห้องน้ำค่ะวิธีการกำหนดช่องเปิดของห้องน้ำก็ตามที่เราดีไซน์ได้เลยนะคะอย่างอาจารย์ที่จะให้เขาเป็นห้องน้ำที่เข้าจากทางด้านซ้ายมือด้านบนนะคะเราก็กำหนดมาก่อนว่าห้องน้ำของเรานะคะจะมีขนาดประตูเท่าไหร่นะคะแล้วเราสร้างตัวเสาเอ็นของผนังไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ขยับเขามาที่10เซนขนาดประตูของเราอะค่ะเราเคยทำบล็อกประตูไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็สามารถหยิบตัวบล็อกประตูของเราที่เราเคยสร้างไว้เนี่ยมาใช้ได้เลยนะคะหรือเราจะไปดูประตูในหน้านี้ก็ได้นะคะแล้วเอามาใส่ซึ่งบล็อกประตูของอาจารย์จะเป็นแบบที่เราเคยเรียนไปเลยก็คือบล็อกที่สามารถยืดหดได้หรือเรียกว่าไดนามิกบล็อกนะคะอาจารย์ก็จะหยิบตัวนี้มาใช้เลยก็คือ copy มาได้เลยนะคะจับเลือกจุดที่วงกบของเขานะคะแล้วก็มาวางที่ตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยอย่างในตัวนี้ค่ะของอาจารย์เองเนี่ยเขาจะเป็นตัววงกบที่มีขนาด6นิ้วนะคะเขาก็จะเกินผนังขึ้นมานิดนึงเนื่องจากว่าห้องน้ำของเราค่ะเขาจะมีความหนาของกระเบื้องเข้ามาด้วยนะคะเวลาในการก่อสร้างจริงๆนะคะสมมติเราใช้ตัวประตูตัวนี้นะคะเราก็มากำหนดความกว้างของประตูได้เลยค่ะตอนนี้นะคะความกว้างของประตูเราเนี่ยก็ดูได้จากตรงนี้ก็คือ70นะคะความกว้าง70ความกว้าง70สังเกตว่าไอ้จุดสามเหลี่ยมตัวนี้ค่ะเป็นความกว้างที่วัดจากข้างในนะคะตัวนี้เรียกว่าความกว้างของบานประตูนะคะดังนั้นเวลาเรากำหนดอะค่ะเขาก็จะกินตัววงกบเข้าไปด้วยนะคะสมมติเรากำหนดให้ขนาดประตูมีระยะ80เซนนะคะก็ใส่จุด8เข้าไปได้เลยเอนเทอร์นะคะขนาดของประตูเราหรือบานประตูข้างในเนี่ยก็จะอยู่ที่80เซนแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำผนังโดยรอบนะคะวิธีการทำผนังก็เหมือนเดิมเลยค่ะบล็อกที่เราเคยทำไว้นะคะเราก็หยิบมาใช้ได้เลยบล็อกผนังที่เราเรียนไปเมื่อ EP ที่ผ่านมานะคะที่สามารถยืดหดแบบนี้ได้นะคะก็จะง่ายเราก็จะไม่ต้องมานั่งเขียนขอบเขตของผนังเขียนเส้นออฟเซตเข้าไปข้างในหรือสัญลักษณ์ผนังนะคะพวกแฮชอะไรพวกนี้เราจะได้ไม่ต้องมาเขียนใหม่นะคะเราก็สามารถหยิบไปใช้ได้เลยนะคะหยิบตรงนี้ได้เลยแล้วก็ไปตั้งที่ผนังของเราได้เลยนะคะในขอบเขตของเราอีกอย่างที่อาจารย์อยากจะแนะนำนะคะเดี๋ยวเวลาเราใส่ผนังไปเสร็จแล้วเนี่ยเราจะหาลบเส้นพวกนี้ค่ะค่อนข้างยากดังนั้นเวลาเราทำเส้นไกด์ไลน์พวกนี้มาแล้วเราจะ

ไม่ได้ใช้แล้วค่ะให้เรากดสร้างบอกไว้ก่อนนะคะเพื่อเป็นการกรุ๊ปเขาให้อยู่ในก้อนเดียวกันนะคะก็สร้างชื่อเขาขึ้นมาได้เลยนะคะศูนย์ก็ได้ enter นะคะทีนี้ถึงเวลาที่เราจะลบตัวเส้นล่างพวกนี้ค่ะเราก็จะได้ลบได้ทีเดียวเลยเลือกทีเดียวแล้วก็ลบได้เลยนะคะแล้วก็การผ้าที่เราจะจับวัตถุอื่นๆติดไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ผนังต่อนะคะย้ายเข้ามาข้างหน้านะคะใส่ได้ตามที่ต้องการทุกด้านได้เลยนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นบอกผนังของอาจารย์ที่มีเสาเอ็นติดมาด้วยแล้วนะคะส่วนบอกผนังก็คืออย่างที่เราเคยเรียนไปนะคะก็คือจะมีหลายแบบเลยก็คือจะเป็นผนังเดี่ยวๆที่ไม่มีตัวเสาเอ็นเข้ามาก็มีนะคะแล้วก็วิธีการทําให้แบบของเราเรียบร้อยค่ะเมื่อเวลาเราหมุนตัวบอกแล้วเนี่ยตัวแฮกเขาก็จะไปคนละทางกันให้เรากดฟลิปเขาด้วยนะคะหรือกดมิลเลอร์นะคะให้เขาเป็นแนวแฮกในทางเดียวกันนะคะแล้วเราก็หดในส่วนของบอกผนังเราเนี่ยกลับเข้าไปได้เลยนะคะเมื่อเราหดเข้าไปแล้วเนี่ยตรงนี้เขาไม่ได้มีเสาเอ็นนะคะให้เราวาดเพิ่มเข้ามานะคะแล้วเราก็เปลี่ยนเลเยอร์ให้เป็นสีเหลืองเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนกันเลยฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะ copy มาได้เลยขยับแล้วก็ยืดหดได้ตามขนาดที่เราต้องการเลยนะคะโอเคเราก็จะได้ขอบเขตผนังแล้วนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการใส่ตัวของเฟอร์นิเจอร์ข้างในแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ตัวเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะคะตัวเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ขนาดของเขาที่จะฟิกเลยนะคะที่จะถูกกำหนดมาด้วยรุ่นของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวอ่างล้างหน้านะคะซึ่งสมมติถ้าตัวเนี้ยเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่อาจารย์เนี่ยเช็คขนาดมาแล้วแล้วก็สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจารย์ก็หยิบไปใช้นะคะแล้วเราก็จะมาสร้างตัวของขอบเขตตัวเคาน์เตอร์รอบนอกอีกทีนะคะเพราะว่าตัวอ่างล้างหน้าของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะฝังอยู่ในเคาน์เตอร์หรือวางอยู่บนเคาน์เตอร์ก็ตามที่เราดีไซน์นะคะอย่างตัวเคาน์เตอร์เนี่ยลักษณะของเคาน์เตอร์เขาจะมีความกว้างแล้วก็ความยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60นะคะอย่างในที่นี้ผนังประตูของเราอะค่ะมันจะไปติดวงกบที่50ใช่ไหมคะดังนั้นเวลาเราพื้นที่ทางด้านนี้ค่ะเราก็สามารถขยับตัววงกบประตูหรือประตูเนี่ยขยับกลับเข้าไปได้นะคะเพื่อให้เรามีพื้นที่ที่จะวางตัวเคาน์เตอร์เนี่ย60ตรงด้านนี้นะคะขยับตามไปนะคะแล้วเราก็สร้างตัวเคาน์เตอร์ที่เปรียบเสมือนเคาน์เตอร์หล่อหรือเคาน์เตอร์ที่เราสร้างขึ้นเพื่อรองรับตัวอ่างล้างหน้าค่ะขึ้นมานะคะขนาด60นะคะ REC 60 60ก่อนนะคะหลังจากเราสร้างตัว60 60ขึ้นมาแล้วค่ะให้เรายืดออกไปตามขอบเขตที่เรากำหนดไว้เบื้องต้นก็คือในส่วนของอ่างล้างหน้าเนี่ยเราเตรียมพื้นที่ไว้ให้เขา90เซนนะคะแล้วก็ขยับมาที่เส้นไกด์ไลน์ของเราได้เลยอ่างล้างหน้าของเราก็จะมีขนาดที่นะคะ90คูณ60แล้วทีนี้เราก็จับตัวอ่างล้างหน้าของเรานะคะให้อยู่ตามจุดที่ต้องการในส่วนของเคาน์เตอร์ได้เลยนะคะอันนี้อาจารย์ย้ายมาไว้ที่กึ่งกลางของตัวเคาน์เตอร์นะคะวิธีการก็คือจับจุดกลางนะคะขยับมาตรงกลางแล้วก็ขยับตรงนี้นะคะเข้ามาอาจจะวางที่กึ่งกลางก็ได้นะคะหรือตามที่เราต้องการออกแบบได้เลยโอเคตอนนี้เราก็จะได้เคาน์เตอร์แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวของชักโครกนะคะตัวชักโครกเนี่ยเราจะเลือกจากไหนนี้มาใช้ก็ได้นะคะสมมุติถ้าเราเข้าไปดูในบอกที่เราโหลดมานะคะเขาก็จะมีตัวของตัวชักโครกเนี่ยเยอะแยะเลยอยู่ที่ว่าเราจะใช้ตัวไหนนะคะถ้าในที่นี้อาจารย์ขอเลือกตัวนี้นะคะตอนนี้เขายังไม่ได้เป็นบอกมาใช่ไหมคะแล้วก็เลเยอร์ของเขาเนี่ยก็จะยังเป็นเลเยอร์ที่ไม่ใช่เลเยอร์เดียวกับที่เราตั้งไว้นะคะให้เราตั้งเป็นเลเยอร์ศูนย์นะคะปรับสีของเขาให้เป็นบายเลเยอร์ก่อนนะคะพอวัตถุของเขาเป็นสีขาวหมดแล้วเนี่ยเป็นศูนย์แล้วเนี่ยให้เรากดทำเป็นบอกไว้นะคะกดตัว B 1ครั้งค่ะสร้างชื่อเขาขึ้นมานะคะตัว S นะคะถ้าซ้ำก็ให้ใส่เลขเข้าไปนะคะกดเลือกจุดนะคะที่เราจะจับเขาติดเขานะคะตัว B นะคะ
F1 Enter นะคะกำหนดจุดพิกพอยต์เขานะคะทีนี้พอเราได้ตัวชักโครกที่เป็นบอกแล้วเนี่ยเราก็กดคอนโทรล C ไปใช้ได้ในงานของเราเลยนะคะกดตัว V นะคะคอนโทรล V นะคะแล้วก็วางทีนี้ค่ะเมื่อกี้ที่เราแก้ไขบอกให้เป็นเลเยอร์0นะคะเวลาเราทำเป็นบอกเสร็จแล้วค่ะทีนี้สีของตัวเลเยอร์เขาจะปรับไปตามเลเยอร์อันใหม่ที่อยู่นอกบอกนะคะให้เราปรับให้เป็นสีเทานะคะปรับเป็นเลเยอร์สีเทาหมุนนะคะหมุนตัวชักโครกของเรานะคะแล้วก็เขยิบของเขาไปให้อยู่ตรงกึ่งกลางนะคะใหญ่เป็นกึ่งกลางระยะของ90เซนนะคะก็อยู่ที่45เราก็จะได้รูปแบบของชักโครกแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่อาบน้ำนะคะหรือพื้นที่ชาวเวอร์พื้นที่ชาวเวอร์เนี่ยเราก็ไปเลือกตัวชาวเวอร์มาใส่ได้เลยเหมือนกันนะคะในที่นี้เขาก็จะมีหลายแบบเลยจะเป็นชาวเวอร์ที่มีขอบเขตแบบนี้หรือเป็นห้องอาบน้ำนะคะตัวชาวเวอร์แบบนี้ในที่นี้อาจารย์ขอไปหยิบของอาจารย์มาใช้เองก็คือจะมีลักษณะชาวเวอร์ที่เป็นแบบนี้นะคะคอนโทรล C เข้ามาได้เลยนะคะคอนโทรล V หมุนเขาเลยนะคะขยับเขาไปให้อยู่ตำแหน่งตรงกลางนะคะเวลาเราวางตัวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆของห้องน้ำอะค่ะแนะนำว่าระยะห่างให้ตั้งเป็นเซนเตอร์นะคะเวลาเราใส่ Dimension เนี่ยก็จะง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการกำหนดระยะที่สามารถอ่านแบบได้ง่ายนะคะตัวนี้เราก็ขยับเข้าผนังได้เลยเสร็จแล้วเมื่อเราได้องค์ประกอบของตัวห้องน้ำเนี่ยครบแล้วเนี่ยเราก็ลบตัวไกด์ไลน์ของเราออกเลยก็ได้นะคะเมื่อลบเสร็จแล้วเนี่ยเรามาทำให้ตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาอยู่ในเลเยอร์เดียวกันด้วยนะคะอย่างตัวนี้นะคะเขาเป็นสีขาวเวลาจะแก้ไขบล็อกให้กดตัวบล็อกนะคะแล้วกดคลิกขวา Edit Block in Place นะคะแล้วก็แก้ไขเลเยอร์เขานะคะให้เป็นเลเยอร์สูงก่อนนะคะเช็คตัวของสีด้วยนะคะให้เป็นตัว By Layer นะคะกด Save นะคะแล้วก็ปรับตัวนี้เขาให้เป็นตัว G นะคะหรือเบอร์สีเทานะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะสาเหตุที่เราจะปรับตัวของเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นสีเทานะคะเนื่องจากว่าเวลาเราเขียนแบบขยายค่ะเราจะทำให้ตัวเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องน้ำเนี่ยบางลงนะคะไม่หนาไปกว่าเส้นผนังนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะคลิกขวากดแก้เขาก่อนนะคะบางทีเวลาที่เราไปเอาบล็อกจากข้างนอกเข้ามาใช้อ่ะค่ะเลเยอร์เนี่ยมันก็จะอาจจะไม่ใช่เลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์เดียวกับไฟล์ในการทำงานของเรานะคะเราก็ต้องมาปรับให้เขาเป็นเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์แบบที่เราเข้าใจแล้วก็ที่เราใช้ไฟล์นี้ทำงานนะคะกดเซฟด้วยนะคะแล้วเราก็ปรับเขาให้เป็นเลเยอร์เดียวกันเสร็จแล้วนะคะหลังจากเราได้ทั้ง3องค์ประกอบแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาทำตัวเส้นของกระเบื้องนะคะวิธีการทำนะคะเราก็กดกำหนดขอบเขตในห้องน้ำนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรายกตัวนี้ออกมาใส่กระเบื้องข้างนอกนะคะหรือการใส่แฮตเข้าไปข้างในนะวิธีการก็จะมีแบบนี้นะคะเวลาในการใส่แฮตนะคะแฮตกระเบื้องเนี่ยบางทีขนาดของเขาเนี่ยจะไม่ได้ตามที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นกระเบื้องขนาดจริงในข้างนอกเนี่ยก็จะอยู่ที่ขนาด60x60ใช่ไหมคะแต่เวลาเราใส่แฮตเข้าไปข้างในในนี้ค่ะขนาดเขาจะไม่ได้60พอดีเราจะกำหนดได้ค่อนข้างยากนะคะทีนี้ถ้าสมมติเรากำหนดที่2เราก็ต้องมาคอยเช็คแบบนี้ค่ะว่าเขาจะได้ขนาดที่60จริงไหมอะไรเงี้ยนะคะวิธีที่ง่ายอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะสร้างตัวเส้นกระเบื้องกันขึ้นมาเองนะคะเราก็จะได้ขนาดที่ค่อนข้างเป๊ะกว่านะคะ0.6 นะคะแล้วก็ offset ไปเลยนะคะ copy ไปได้เลยทำไปก่อนนะคะทั้ง2ด้านเลยนะคะเมื่อเราได้ตัวเนี้ยแล้วค่ะให้เราย้ายกลับเข้าไปในห้องน้ำเลยนะคะ
เมื่อย้ายกลับเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเส้นกระเบื้องเขาก็จะไปซ้อนทับกับตัวเฟอร์นิเจอร์เราให้เรากด TR นะคะเป็นการทิมเส้นที่เขากินเข้าไปในตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยออกนะคะเบื้องต้นที่เช็คก็มีประมาณนี้นะคะเส้นที่เกินเข้ามาในเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราก็กดออกไปได้เลยเราก็จะได้แผ่นของห้องน้ำแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเมื่อเราทำเสร็จแล้วให้เราบล็อกตัวงานของเรานะคะให้เป็นตัวภายในห้องน้ำเนี่ย1บล็อกนะคะกดตัว B นะคะสร้างเลยก็คือตัวใส่รหัสเป็นในแบบที่เราเข้าใจได้เลยก็ได้ค่ะ F R Enter นะคะเลือกจุดนะคะจุดนี้ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในตัวของโครงสร้างนะคะหรือตัวในแบบของผนังประตูนะคะเราก็กดสร้างไว้เหมือนกันเลยเราก็เลือกจุดนะคะจุดเดียวกันก็ได้นะคะเวลาย้ายตำแหน่งก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคทีนี้นะคะเมื่อเราได้ในส่วนของตัวแปลนห้องน้ำแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพวกรูปด้านต่างๆนะคะพวกรูปด้านพวกนี้เราก็สามารถเขียนได้วิธีเดียวกับแปนเลยนะคะก็คือเหมือนการที่เราเขียนมือแต่ว่าเราเปรียบกับมาเขียนในตัว AutoCAD เพื่อให้ในการหยิบใช้งานตัวบล็อกต่างๆเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างบล็อกพวกนี้เราก็สามารถสร้างขึ้นมาเป็นของเราเองนะคะบล็อกที่สามารถยืดหดได้แบบนี้นะคะเวลาเราทำงานนะคะเมื่อเรามีตัวนี้ไว้แล้วอะค่ะมันก็จะทำให้การทำงานของเราเร็วขึ้นนะคะอย่างการเขียนห้องน้ำบางทีที่เป็นเซกชันนะคะเขาก็จะไม่เขียนตัวโครงสร้างเช่นในส่วนของพื้นพวกนี้ค่ะเขาก็จะใส่เป็นขอบเขตรูปด้านภายในเข้าไปนะคะอย่างเช่นภายในห้องน้ำที่เป็นรูปตัดตัวนี้ค่ะรูปด้านตัวนี้ก็คือเขาจะเขียนแค่ข้างในเลยอาจจะไม่ได้มีองค์ประกอบของพวกผนังหน้าต่างพวกนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเขียนสักหนึ่งด้านดูนะคะอย่างเช่นเราจะลองเขียนด้านที่เห็นตัวเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนะคะก็คือด้านที่มองเข้ามาทางด้านนี้นะคะเขียนสัญลักษณ์ให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนรูปด้านที่มองเข้ามาที่เฟอร์นิเจอร์ของเรานะคะวิธีการก็คือเราเอาตัวแป้นนะคะมาเป็นไกด์ขนาดเราก่อนเสร็จแล้วเราทำเส้นตรงขึ้นไปนะคะหนึ่งเป็นการโปรเจกต์เส้นขึ้นไปนะคะทุกเส้นเลยนะเวลาเรามองแปนด้านเนี้ยค่ะเราต้องหมุนตัวแปนของเราด้วยนะคะเนี่ยเวลาจะหมุนอาการที่เราทำบอกไว้เนี่ยเวลาเราหมุนเนี่ยก็จะทำให้การหมุนวัตถุของเราอะค่ะมันง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อเราหมุนเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการโปรเจกต์เส้นเพื่อเป็นไกด์ไลน์ของเราได้เลยกำหนดเส้นของพื้นห้องน้ำไว้ก่อนนะคะต่อไปก็จะเป็นตำแหน่งของเราก็ปี้เส้นนี้นะคะวางตำแหน่งต่างๆที่เราต้องการโปรเจกต์รูปด้านไปได้เลยก็คือตำแหน่งนี้จับที่เซ็นเตอร์ของตัวเฟอร์นิเจอร์นะคะก็จะได้ตำแหน่งต่างๆนะคะความสูงของห้องน้ำแล้วก็กำหนดไปเลยนะคะที่ประมาณ 2.6 ก็ได้ค่ะเราก็จะได้ขอบเขตของห้องน้ำที่เป็นภายในเคลียร์ในนะคะอยู่ที่เท่านี้เดี๋ยวเราใส่เป็นเส้นสีฟ้าไว้ดูนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะเอาตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นบล็อกของอ่างล้างมือชักโครกนะคะแล้วก็ตัวของฝักบัวเนี่ยมาใส่ในที่นี้อาจารย์เอาชักโครกตัวนี้มาใส่นะคะอาจารย์ก็หยิบมาได้เลยก็ปี้ตัวเฟอร์นิเจอร์มาชักโครกอยู่ที่ตรงนี้นะคะเราวางที่ตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ดึงขึ้นไปก็ได้นะคะวางที่พื้นต่อไปก็จะเป็นตัวของอ่างล้างมืออย่างตัวนี้ถ้าอาจารย์มีตัวนี้แล้วอาจารย์ต้องการเอาตัวนี้มาใช้ก็เหมือนกันเลยถ้าเขาแยกเลเยอร์กันอยู่แบบนี้แยกอ็อบเจกต์กันอยู่แบบนี้ก็ทำบล็อกให้เขานะคะกดตัว B เหมือนเดิมเลยนะคะเป็นเคาน์เตอร์ที่นะคะเวลาที่เราทำบล็อกของตัวเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ไว้ใช้อะค่ะที่เขาอย่างอ่างล้างมือเนี่ยเขาจะมีความสูงที่กำหนดไว้ใช่ไหมคะว่าตัวท็อปของตัวเคาน์เตอร์เนี่ยจะอยู่ที่ความสูงประมาณ0.85 นะคะเราก็ให้เรากำหนดจุดไว้แบบนี้เลยนะคะเวลาเราจับบล็อกไปใช้เนี่ยเราก็จับตัวนี้ไปใช้แล้วเราก็จะได้รู้ได้เลยว่าจุดนี้จะต้องวางไว้บนพื้นของในตัวของรูปด้านเรานะคะอย่างนี้นะคะดูว่าตัวเคาน์เตอร์ของเราเนี่ยก็จะอยู่ที่ความสูงจากพื้นเข้าไปเนี่ย
อยู่ที่85แล้วเวลาเราหยิบไปใช้เนี่ยก็ให้เราจับจุดนี้ไปใช้ได้เลยเราจะได้ไม่ต้อง

มาขยับความสูงของตัวเคาน์เตอร์ทุกครั้งนะคะอย่างเราหยิบตัวเคาน์เตอร์นี้มาใช้แล้วสังเกตว่าตัวขนาดเนี่ยเขาก็จะไม่ใช่ขนาดที่เป็นขนาดเดียวกับในแปนของเรานะคะเราก็ต้องมาขยับไซซิ่งของเขานะคะการขยับไซซิ่งของตัวเคาน์เตอร์เนี่ยเราก็สร้างโปรเจกต์เส้นขึ้นไปก่อน1เส้นนะคะว่าเคาน์เตอร์เนี่ยมีความกว้างที่ขนาด2เส้นนี้ที่ห่างกันนะคะวิธีการปรับก็คือ Edit Box ได้เลยนะคะเรากด S เข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็เลือกฝั่งนี้เข้าไปก่อนนะคะที่เส้นที่เราเขียนโปรเจกต์ขึ้นมาขยับตัวกลางเนี่ยนะคะไปไว้ที่ตำแหน่งกึ่งกลางของตัวเคาน์เตอร์นะคะตัวอ่างล้างมือก็เหมือนกันนะคะเวลาเราเขียนรูปด้านก็จะต้องอ้างอิงจากตัวแปลนของเราขึ้นมาด้วยนะคะเบื้องต้นก็ประมาณนี้แล้วก็กดเซฟนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวของตัวชาวเวอร์นะคะเดี๋ยวอาจารย์ไปเอาที่ของอาจารย์ตัวชาวเวอร์ก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้เป็นชาวเวอร์แบบไหนอย่างในที่นี้ก็จะเป็นตัวเลนชาวเวอร์ตัวนี้นะคะแล้วก็ copy ไปใช้ได้เลย control c control v นะคะตัวของชาวเวอร์นะคะตัวมือจับเนี่ยเวลาเราจะขยับเขาไปที่ตำแหน่งอะค่ะเราต้องดูจุดอ้างอิงอย่างตัวชาวเวอร์เนี่ยเราจะอ้างอิงตัวมือจับที่ความสูงจากระดับพื้นนะคะอยู่ที่ประมาณ1เมตรเราก็จับเขามาไว้ที่ระดับพื้นแล้วก็ย้ายตำแหน่งเขาขึ้นไปก่อนนะคะที่1เมตรแล้วก็ขยับเขาเข้าไปที่ตรงเส้นไกด์ไลน์ของเราตัวนี้นะคะเราก็จะได้ตัวชาวเวอร์นะคะตัวชักโครกแล้วก็ตัวของเคาน์เตอร์แล้วต่อไปเนี่ยที่เราลืมไปอีกอย่างนึงก็คือในส่วนของสายฉีดชำระนะคะสายฉีดชำระเนี่ยอันนี้ที่เราวางไว้แล้วเนี่ยเราก็สังเกตว่าความสูงของตัวสายฉีดอยู่ห่างจากพื้นที่ระดับนี้เราก็ copy นะคะวิธีการ copy แล้วก็กำหนดจุดไปด้วยให้กด control shift c นะคะเราก็จะกำหนดจุดได้เลยเสร็จแล้วกด control v นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่ระดับจากพื้นนะคะทีนี้ค่ะตัวสายฉีดชำระเขาจะอยู่ห่างจากตัวชักโครกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35ถึง40เซนนะคะเราก็สร้างเส้นไกด์ไลน์ขึ้นมาก่อนนะคะที่35เซนออกจากเซนเตอร์ชักโครกนะคะขยับตัวนี้เข้าไปในไลน์ของเราสายฉีดชำระก็จะอยู่ทางด้านขวาของชักโครกนะคะแล้วเราก็ลบเส้นพวกนี้ออกไปเลยนะคะเราก็จะได้ขอบเขตของรูปด้านห้องน้ำเราแล้วนะคะเสร็จแล้วทีนี้สังเกตว่าพวกนี้เขาอยู่ในเลเยอร์ศูนย์ใช่ไหมคะเราก็ปรับให้เขาไปอยู่ในเลเยอร์ตัวที่เป็นสีเทาเหมือนกันนะคะถ้าปรับไปแล้วเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนแสดงว่าภายในเลเยอร์เขาตั้งค่าเลเยอร์ไว้เราเข้าไปปรับเขาเหมือนเดิมเลยนะคะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นบายเลเยอร์ให้เป็นสีขาวก่อนนะคะทำเหมือนกันเลยนะคะกดเซฟด้วยนะคะไปเลเยอร์นะคะตัวเคาน์เตอร์ก็เช่นกันนะคะเวลาเราพอตออกมาค่ะตัวภาพของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะได้มีลักษณะที่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีน้ำหนักเส้นที่เท่ากันโอเคเราก็จะได้ขอบเขตของรูปด้านห้องน้ำมาแล้วนะคะทีนี้เราก็ใส่ตัวผนังได้เลยนะคะตัวผนังพวกนี้ก็หยิบมาใช้ได้เลยนะคะถ้าเรามีอยู่แล้วผนังมาใช้ได้เลยเราก็ดึงขึ้นไปนะคะเราอาจจะใส่ผนัง2ด้านนะคะแล้วเราไม่ใส่พื้นก็ได้โดยวิธีการในการเขียนแบบเนี่ยเราจะกำหนดตัวของพื้นเนี่ยเป็นเส้นหนาๆเราก็ใส่เส้นเข้าไปหนึ่งเส้นแล้วก็เขียนว่าอันนี้คือระดับพื้นนะคะวิธีการเขียนรูปด้านก็จะคล้ายๆกับวิธีการเขียนแปลนเลยเมื่อเราได้ตัวเฟอร์นิเจอร์มาแล้วเนี่ยต่อไปก็คือในส่วนของกระเบื้องนะคะกระเบื้องก็เขียนขอบเขตออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ก๊อปปี้ออกมาไว้ข้างนอกก่อนวิธีการก็คือการใส่กระเบื้องเข้าไปนะคะก็คือการกดออฟเซตก็ได้ค่ะกำหนดที่จุด6เราก็จะได้วิธีการก๊อปปี้ของเส้นกระเบื้องเข้ามาแล้วนะคะกดตัว O จุด6จับเส้นที่เราต้องการจะออฟเซตได้เลย
เมื่อเราได้แล้วเนี่ยเราก็ย้ายกลับเข้าไปที่รูปด้านห้องน้ำของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็มาลองดูว่าเขาทับกับตัวเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าถ้าทับก็กด TR นะคะแล้วก็กดลบได้เลยในเวลาที่เราสร้างบล็อกอะค่ะสังเกตว่าเวลาเราใช้ TR เนี่ยเขาก็จะได้ไม่ไปรบกวนกับตัวเฟอร์นิเจอร์ของเราเขาก็จะลบแค่ตัวของกระเบื้องที่เราต้องการลบนะคะเมื่อเรากด TI เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกเส้นที่มันอยู่ในเฟอร์นิเจอร์นี้นะคะออกลบออกได้เลยนะคะเราก็จะได้ตัวกระเบื้องนะคะที่มีขนาด60 เซนนะคะตัวเฟอร์นิเจอร์ทั้ง3แล้วก็ตัวสายชำระด้วยแบบนี้นะคะเราก็จะทำวิธีการแบบเดียวกันเลยในด้านอื่นๆนะคะต่อไปเนี่ยก็เป็นการพวกเทคพวกดิเมนชันนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ดิเมนชันที่ตัวแป้นก่อนนะคะวิธีการก็เหมือนกับการเขียนแบบอื่นๆเลยก็คือสร้างเส้นกริดไลน์ขึ้นมาก่อนนะคะ 0.5 นะคะก็ใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะลองใส่ดิเมนชันกับตัวแป้นนะคะเวลาเราใส่ดิเมนชันนะคะของตัวแบบขยายห้องน้ำเนี่ยเรามักจะใส่ดิเมนชันที่บอกขนาดของห้องน้ำดิเมนชันที่บอกระยะห่างของตัวเฟอร์นิเจอร์นะคะระยะห่างของตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะมีการบอกจากเซนเตอร์ของตัวเฟอร์นิเจอร์นะคะจากเคาน์เตอร์นะคะเพราะว่าในการเขียนแบบอินทีเรียค่ะมันจะต้องมีการบอกระยะของเฟอร์นิเจอร์ด้วยแบบนี้นะคะแล้วก็ก๊อปไปเลยที่กึ่งกลางของเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วเราก็จะมาใส่สายซิงของห้องนะคะก็ DIM นะคะทำตัวดิเมนชันขึ้นมาเราต้องปรับขนาดดิเมนชันให้เป็นขนาดที่เหมาะสมกับแบบนะคะวิธีการก็คือเราไปเลือกดิเมนชันที่เป็น100ก่อนนะคะเซตเขาเราเขียนดิเมนชันใหม่เลือกที่จุดอันนี้ก็จะเป็นไซซิ่งภายในนะคะการใส่ดิเมนชันของตัวเฟอร์นิเจอร์นะคะจากผนังนะคะจากเฟอร์นิเจอร์ถึงเฟอร์นิเจอร์นะคะจากเฟอร์นิเจอร์ถึงเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะต้องบอกขนาดของตัวเคาน์เตอร์นะคะก๊อปปี้นะคะDIM แล้วก็เป็นการปรับแต่งตัวดิเมนชันของเราให้เรียบร้อยนะคะอย่างตัวนี้อยู่นอกดิเมนชันเราก็ดึงตัวเทคกลับเข้ามานะคะเส้นกริดไลน์นะคะใส่เข้าไปเลยโอเคอันนี้เราลบไปนะคะต่อไปเนี่ยเราก็ปรับขนาดวิธีปรับขนาดก็อย่าลืมเรียกหน้าต่างตัวหน้า property เข้ามานะคะกดเลือก dimension ทั้งหมดได้เลยนะคะย่อขนาดเขาให้เล็กลงนะคะเพราะว่าตัว text เนี่ยมีความใหญ่เกินสำหรับในงานเขียนแบบของเรานะคะเราก็ไปที่ fit เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ปรับเป็น 0.5 ก็จะได้ dimension แบบนี้นะคะแล้วก็ลองเอาแป้นเอารูปด้านของเรานะคะเข้าไปจัดในหน้ากระดาษของเราได้เลยการใส่ดิเมนชันก็เหมือนกันนะคะแล้วก็การใส่สเปคแบบต่างๆนะคะอย่างในที่นี้เราก็จะได้ตัวแปลนนิ่งห้องน้ำนะคะรูปด้านห้องน้ำมาแล้วนะคะสำหรับการเขียนแบบขยายห้องน้ำนะคะมีวิธีการก็อย่างที่เราเรียนไปเลยก็คือการขึ้นเส้นล่างของขอบเขตห้องน้ำนะคะแปลนห้องน้ำขึ้นมาก่อนการขึ้นเส้นล่างของรูปด้านขึ้นมาก่อนนะคะการใส่ขอบเขตก็คือพวกผนังประตูนะคะช่องเปิดต่างๆหรือจะมีถ้ามีการออกแบบที่มีหน้าต่างเนี่ยก็ใส่หน้าต่างเข้าไปนะคะแล้วเรามาสร้างเฟอร์นิเจอร์ในส่วนของแป้นนะคะในส่วนของรูปด้านเสร็จแล้วเนี่ยทำการบล็อกส่วนต่างๆให้เรียบร้อยนะคะในการทำงานจะได้กลับมาใช้งานแล้วก็การแก้ไขเนี่ยก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็จะได้ไม่ผิดพลาดค่ะหลังจากเราขึ้นตัวอ็อบเจกต์ของเราเสร็จแล้วเนี่ยหรือตัวชิ้นงานของเราเสร็จแล้วเนี่ยให้เราใส่ดิเมนชันต่างๆนะคะให้เรียบร้อยหลังเราใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จัดหน้ากระดาษ
ให้เป็นในสัดส่วนที่เราต้องทาเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถพอตออกไปใช้งานได้เลยค่ะ

ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่16นะคะการเขียนแบบขยายห้องน้ำนะคะสำหรับ EP ถัดไปนะคะเราจะมาลองดูกันนะคะว่าการเขียนแบบภายในนะคะมีลำดับขั้นตอนและวิธีการยังไงสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

ับสำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่าง2ทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่างชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกต

ที่ฝาครอบชุดฟิลที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิลอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

พบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้งสองข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้งสองด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้งสองขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิ

ตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟสว่างครับ

0: สวัสดีครับนักเรียนครูชื่อครูเศรษฐวุฒิสายสุดใจนะครับชื่อเล่นว่าครูแม็กนะครับแผนกช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับอีกท่านนะครับ
1: ครับครูชื่อครูนิติพงศ์สุขีนะครับชื่อเล่นชื่อครูก๊อฟนะครับแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับผมอ่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับหลักๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องล้อและยางนั่นเองนะครับอ่ะนะครับล้อและยางเนี่ยนะครับก็มีบทบาทสำคัญนะครับในรถจักรยานยนต์เป็นอย่างมากนั่นเองนะครับเพราะว่าล้อระยางเนี่ยนะครับนะหลักๆแล้วนะครับก็จะทําหน้าที่รองรับน้ําหนักของรถนะครับแล้วก็นะครับรองรับน้ําหนักของรถแล้วนะครับก็ยังมึงช่วยในการยึดเกาะท้องถนนอีกด้วยนะครับในส่วนอันนี้นะครับนะซึ่งยางนะครับก็จะมีหลายประเภทนะครับอย่างที่เมื่อวานเราได้เรียนกันไปแล้วนะครับในส่วนของวันนี้ครับอาจารย์แม็กใช่มั้ยครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของยาง
0: ยางนะครับยางแน่นอนนะครับยางเมื่อเราใช้ไปมันเกิดการเสื่อมสภาพใช่มั้ยครับจากคลิปก่อนที่เราเรียนในเรื่องยางมันมีทั้งหมด2ชนิดใช่ไหมครับแน่นอนเรารู้แล้วรู้จักแล้วยางธรรมดา1แบบอีกแบบนึงยางเรเดียสนะครับปัจจุบันเนี้ยในโลกเรานะครับจะมียางหลักๆก็คือ2แบบนะครับที่ใช้ในจักรยานยนต์และจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับสำหรับยางถามว่าทำไมต้องเปลี่ยน1เลยนะครับเมื่อเราใช้ไประยะนึงนะครับยางของเราเนี่ยจะเกิดการสึกหรอนะครับเขาเรียกว่าดอกหมดนั่นเองนะครับดอกเม็ดดอกหมดนั่นเองเกิดจากสาเหตุคืออะไรครับเมื่อเราใช้ไปแน่นอนถนนเรามีแรงเสียดทานนะครับเสียดทานยางเนี่ยครับทำหน้าที่สร้างแรงเสียดทานนะครับใช้ไปคุณภาพของยางมันก็จะหมดไปกับถนนนะครับเหมือนการเสียดสีตลอดเวลานะครับอ่ะแน่นอนยางเราต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับรวมถึงยางถ้าเราใช้ไปนานอายุการใช้งานเยอะจริงไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ยางมันจะแตก
1: ยางมันจะแตกรายงานนั่นเอง
0: แตกรายงาน
1: นะครับ
0: หรือเสื่อมคุณภาพตามอายุของเขาไปเองนะครับโดยเฉลี่ยเลยนะครับยางจะเปลี่ยนทุก3ปีนะครับแต่เราไม่ควรใช้เกิน7ปีนะครับสำหรับวันนี้ที่เราคุยกันคราวแล้วนะครับในเรื่องยางนะครับคราวแล้วเราเรียนในเรื่องยางมี2ชนิดใช่ไหมครับแต่วันนี้ครูนะครับจะมาสอนในเรื่องยางเรเดียสนะครับแน่นอนที่คุยเกินกันแล้วว่าเรเดียสเนี่ยสอนมาแล้วรู้แล้วว่ามันหน้าที่อะไรมันทำไงมันดียังไงใช่ไหมครับวันนี้เรามาบริการยางกันดีกว่านะครับแน่นอนล้อเรเดียสเรารู้แล้วมันคือล้อเขาเรียกว่าล้อแม็กใช่ไหมครับ
1: ล้อแม็กนั่นเอง
0: ล้อแม็กนะครับก็จะมียางนะครับสำหรับล้อคันนี้ถ้าอาจารย์ก๊อฟมองดูเสื่อมสภาพหรือยังครับ
1: อันนี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่าดอกยางนะครับตรงกลางนะครับก็จะเริ่มหล่อแล้วนะครับตรงกลางนะครับเริ่มสึกหล่อแล้วนะครับนะอันนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับหรือว่าเราพอมีทุนทรัพย์หรือกำลังนะครับนะก็นะครับให้ดีก็ให้เรานะครับจัดการเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่านะครับยางนะครับอาจจะมีราคาสูงหน่อยนะครับแต่นะครับสามารถเซฟชีวิตเราได้นะครับถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเวลาเราขับรถไปในนั่นเองนะครับนะส่วนอันนี้นะครับวันนี้อาจารย์แม็กเราก็จะมาทำอะไรกันวันนี
0: ้ถอดล้อ
1: ถอดล้อนั่นเอง
0: ถอดล้อ
1: ครับ
0: บริการล้อเปลี่ยนยางยางเรเดียสนะครับโดยใช้เครื่อง
1: โดยใช้เครื่อง
0: ถอดยาง
1: ถอดยางนะครับ
0: ยางเรเดียสจริงๆแล้วควรจะแนะนำใช้เครื่องถอดยางไม่แนะนำให้ใช้เครื่องมือทั่วไปเช่นเหล็กกัดยางเพราะว่าถ้าเกิดรังเรเดียสกระทะเนี่ยข้างในเนี่ยเกิดปัญหาเช่นมีรอยขูดหรืองัดไปแล้วข้างในเกิดความเสียหายมันจะทำให้ลมรั่วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับที่จะทำให้ลมรั่วได้นั่นเองนะครับแก้มยางเสียหายเนี่ยก็ไม่ดีแหละนะครับส่วนนี้
0: เครื่องปลอดภัยที่สุด
1: ปลอดภัยที่สุด
0: เหมือนที่ศูนย์บริการใช้นะครับอันนี้นะครับสำหรับยางเส้นนี้ถ้าเรามองดูนะครับเกิดการรั่วนะครับรั่ว1แผลอันนี้แผลนี้รุนแรงเลยนะครับรั่วมาแล้วลักษณะแผลอยู่ทางแก้มยางนะครับแก้มยางแล้วถามว่านักเรียนหรือประชาชนที่เรามองกันอยู่เนี่ยเราอยากจะใช้ยางเส้นนี้ไหมครับเป็นผมไม่ใช้นะอาจารย์ก๊อฟ
1: มันเสี่ยงอันตรายนะครับ
0: เสี่ยงอันตราย
1: อัน
0: ตรายสูงนะครับ
1: สูง
0: เพราะว่ายางถ้ารั่วเยอะๆมีโอกาสการระเบิดนะครับ
1: ใช่
0: และยางรถรุ่นนี้ใช้ความเร็วสูงไหมคร
1: ับ ใช้ความเร็วสูงด้วยนะครับ
0: สูงมาก
1: อันตรายนะครับอันนี้นะครับ
0: นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะสอนนะครับในเรื่องการถอดล้อบริการล้อเราต้องเริ่มตั้งแต่การถอดล้อเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเริ่มการถอดล้อเลย
0: ล้อนะครับนะเดี๋ยวครูขอตัวแทนนักเรียน1คนนะครับมาช่วยครูถอดล้อสังเกตก่อนจะถอดนะครับสังเกตก่อนล้อของเราเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะอันนี้คือตัวล้อเราต้องการถอดชิ้นนี้ออกมา
1: ชิ้นนี้ออกมาน
0: ะครับมองแล้วดูแล้วมันไม่ยากนะ
1: ไม่ยากนะใช่
0: ไม่ยากนะแต่เราถอดยังไงล่ะ
1: ถอดยังไงล่ะมีขั้นตอนยังไง
0: มีขั้นตอนยังไงมาเริ่มต้นเราต้องถอดแกนล้อออกนะครับ
1: ต้องถอดแกนล้อออกมาก่อน
0: แกนล้อออกเพื่อถอดล้อออกมาแต่ถอดแกนล้อ มันไม่ได้มีแค่แกนล้อนะครับเดี๋ยวจะเริ่มถอดกันเลยนะครับ
1: ผม
0: เครื่องมือที่ใช้แนะนำก่อนเนาะ
1: ครับผม
0: มีอะไรบ้าง
1: หลักมีอะไรบ้างนะครับ
0: นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้อันดับแรกเลยค้อนนะครับค้อนนะครับค้อนสำหรับในงานจักรยานยนต์นะครับเราใช้ค้อนเขาเรียกค้อนพลาสติกนะครับเพราะค้อนพลาสติกเนี่ยข้อดีของเขาก็คือหนึ่งเลยเวลาตอกไปแล้วตอกกับโลหะนะครับค้อนตัวนี้มันจะไม่ทำให้โลหะเสียหายนะครับรถมอเตอร์ไซค์เราใช้ค้อนเหล็กได้ไหมลูกให้ได้นะครับ
1: ให้ได้ครับครับ
0: ตอกไปแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อยพังเลย
0: นะครับ
1: บินยุบ
0: พลาสติกนะครับ
1: พลาสติกดีกว่าน
0: ี่เดี๋ยวเราต้องมีการตอกนะครับวันนี้นะรวมถึงใช้เครื่องมือประจำ
1: ประจำนะครับเป็นชุดบล็อก
0: ชุดบล็อกนะครับ
1: กล่อง
0: กล่องโดยพื้นฐานก็ในทุกๆบ้านครูคิดว่าน่าจะมี
1: น่าจะมีนะครับเพราะว่าสามารถซ่อม DIY ต่างๆได้นั่นเองนะครับ
0: อีกหนึ่งอย่างเหล็กคัดยางนะครับเหล็กคัดยางเจอแน่นอนมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับตอนนี้เอามาให้ดูขนาดเล็กเดี๋ยวลงถอดล้อจริงอาจจะเป็นขนาดใหญ่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเริ่มถอดล้อกันเลยนะครับสำหรับรถนะครับถ้ามองปัจจุบันเนี้ยรถประเภทบิ๊กไบค์
1: นะครับ
0: หรือรถสกูตเตอร์ขนาดใหญ่หรือรถไฟฟ้
1: า
0: ก็จริงนะครับป
1: ั
0: จจุบันเนี้ยผู้ผลิตนะครับเขาอาจจะไม่ใส่ขาตั้งคู่มาให้เราจริงไหมครับท่านก๊อฟ
1: ใช่ครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยขนาด
0: ใหญ่
1: ขนาดใหญ่นั่นเองนะครับผม
0: บางทีอาจจะขึ้นขาตั้งคู่ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ครับก็ต้องใช้อุปกรณ์หนึ่งตัวนะครับเขาเรียกว่าสแตนยกรถนะครับที่มองอยู่ตรงนี้ข้างล่างนะครับสแตนยกรถ
1: ยกรถนั่นแ
0: หละนะครับตัวนี้ทำหน้าที่ยกรถเพื่อบริการเซอร์วิสถอดล้อนะครับเดี๋ยวครูขอนักเรียนหนึ่งคนมาสาธิตวิธีการขึ้นสแตนรถกันหน่อยนะครับมาขึ้นสแตนกันเลยนะครับสแตนขนาดของเขานะครับจะมีขาอยู่สองข้างนะครับขาสองข้างเนี่ยทำหน้าที่รับอยู่ที่สวิงอาร์มของจักรยานยนต์นะครับแล้วก็จะดันสแตนขึ้นไปนะครับบอกเลยครับเริ่มเสียบสแตนเข้าไปนะครับตั้งรถตรงนะครับตั้งรถให้ตรงนะครับอันนี้ขานะครับจะเสียบอยู่ที่สองข้างของสวิงอาร์มนะครับ
1: สวิงอาร์มนะครับ
0: เสียบให้แนบสนิทเลยนะครับจากนั้นยกรถขึ้นเห็นไหมครับรถเป็นไงครับ
1: ก็จะตั้ง
0: ล้อลอยได้คร
1: ับ ล้อลอยครับ
0: พร้อมที่จะถอดแล้วนะ
1: พร้อมที่จะถอดหรือว่าบริการต่างๆได้แล้วนะครับอันนี้
0: นะครับคราวนี้เราจะเริ่มถอดกันเลยดีกว่านะครับ

0: เตรียมเครื่องมือนะครับ
1: นี่ก็จะเป็นการเตรียมเครื่องมือนะครับเป็นชุดลูกบ็อกซ์นะครับพร้อมด้ามขันแข็งนะครับมานะครับ
0: ต้องใช้ด้ามขันชนิดนี้นะครับ
1: ครับ
0: ถามว่าใช้ด้ามขันกอแกกกับอันนี้แนะนำไปอันนี้เพราะต้องการขันน็อตที่มีความแน่นสูงอันนี้ถ้าเกิดขันน็อต

0: ว่าเบอร์อะไรเออ
1: เบอร์
0: ตรงน
1: ี
0: ้เบอร์อะไรครับเราไปหยิบเครื่องมือสิครูหยิบมาเบอร์24ใส่ได้ไหมอ้าวได
1: ้ได้นะครับ
0: อ้าวเบอร์24ใช่ไหมครับอ่ะใช่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการขันออกเลยนะครับนักเรียนส่วนอีกหนึ่งฟังนะครับเขาจะมีน็อตอยู่เราต้องใช้ประแจจับล็อกนะครับวันนี้นะครับนักเรียนอ่ะเตรียมประแจด้วยครับเบอร์อะไรเอ่ยฟังนี้อ่ะ19นะครับ
1: ก็คือจะเป็นการจับ
0: ล็อก
1: ฝั่งนั่นเองล็อก2ฝั่งนั่นเองนะครับ
0: ต้องล็อกนะครับถ้าไม่
1: ล็อกฝั่งนึงแล้วก็คลายอีก1ฝั่งนั่นเองนะครับ
0: นะครับมันจะคลายน็อตล้อไม่ได้นะครับ
1: มันจะหมุนตามนั่นเอง
0: หมุนตาม
1: หมุนตามนั่นเอง
0: เพราะน็อตล้อของประเภทรถจักรยานยนต์นะครับจะเป็นน็อตล้อพิเศษนะครับหัวของเขานะครับเวลาใส่ไปแล้วจะล็อกด้วยจะไม่คลายนะครับ
1: จะ
0: ก็ไม่คลายง่ายๆนะครับ
1: ง่ายๆนะครับ
0: นะเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนยางกันเลย
1: เปลี่ยนยางกันเลยครับ
0: อันนี้ถอดล้อก่อนเลยนะครับพอตอนนี้เราคลายแล้วนะครับเพิ่มความรวดเร็วนะครับเมื่อกี้มันคราวนี้มันไม่แน่นละเราใช้ด้ามขันแบบก่อแกะนะครับเพื่อลดเวลาในการทำงานนะครับ
1: ทำการทำงานนั่นเองก็จะเห็นได้ว่ารวดเร็วขึ้นนั่นเอง
0: รวดเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าลักษณะการขันทิศทางเดียวเลย
1: ทิศทางเดียวเลยนะครับไม่ต้องถ้าด้ามขันแข็งก็ต้องกดแล้วก็ขึ้นมาใส่ใหม่อันนี้ก็จะเป็นตัวฟรีเลยนะครับตัวนี้ก็จะรวดเร็วนะครับรวดเร็ว
0: เห็นไหมครับจานก๊อกน็อตหลุดแล้ว
1: น็อตหลุดแล้ว
0: แล้วก็เมื่อกี้ถอดอะไรมาด้วยลูกนักเรียนนี่ครับถอดตัวประกับ
1: ตัวประกับครับ
0: ล็อกนะครับ
1: ประกับ
0: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับแหวนนะครับนะครับแหวนเห็นไหมครับหน้าสัมผัสมันเยอะถ้าเราไม่ใส่แน่นอน
1: แน่นอน
0: มีโอกาสน็อตหลุด
1: น็อตหลุดน็อตคลายได้นั่นเอง
0: ครับเดี๋ยวเราจะถอดนะครับคราวนี้อย่างที่บอกแล้วใช้ค้อนใช้ค้อนเลยครับ
1: ค้อนหน่อยครับ
0: ค้อนพลาสติกใช่ไหมครับมองแล้วจากนั้นดึงแกนล้อออกมาเลย
1: ด
0: ึ
1: งแกนล้อนะครับแกนล้อก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับใหญ่นิดนึงนะครับเป็นรถบิ๊กไบค์นะครับ
0: บิ๊กไบค์อันใหญ่มากเลย
1: ต้องอันใหญ่มากเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากรถครอบครัวนะครับผม
0: แต่รถไฟฟ้าจะไม่มีแกนล้อนะครับ
1: ไม่มีแกนล้อ
0: นะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นนะครับเราจะทำการถอดออกมานะครับถอดล็อกมา
1: ใช้มือ
0: ปลดโซ่ก่อนนะครับปลดโซ่
1: ยังไง

0: จากเมื่อกี้นะครับที่ครูเริ่มถอดนะครับเราก็ต้องถอดทำการถอดโซ่นะครับจันกอฟ
1: ปลดโซ่ออกมา
0: ปลดโซ่ออกมาตอนนี้โซ่หลุดออกมาแล้วนะครับจากนั้นเราทำการดึงล้อออกมานะครับแต่มีข้อเน้นย้ำในขณะดึงล้อนักเรียนสังเกตไหมครับมันจะมีบูทอยู่
1: มันจะมีบูทนะครับ
0: บูทอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยบูท
1: บูท
0: ล้อหลังนะครับทั้งสองข้างเลยจานก๊อฟไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากันนะครับขนาดจะไม่เท่ากัน
0: ขนาดไม่เท่ากัน
1: ขนาดไม่เท่ากันนะครับ
0: อันนี้นักเรียนจำด้วยนะครับว่าอันไหนสั้นอยู่ทางไหนอันไหนยาว
1: ทางไหน
0: ถ้าใส่ผิดแน่นอนใส่ล้อไม่ได้
1: ใส่ล้อไม่ได้นั่นเอง
0: เราถอดได้แต่เราใส่ไม่ได้
1: ใส่ไม่ได้
0: ต้องไปหาช่างพึ่งแน่นอน
1: พึ่งแน่นอน
0: ครับคราวนี้ถอดล้อลงมาเลยครับล้อหลุดแล้วสบายเลย
1: แล้วก็จะเอาล้อออกมานะครับ
0: เอาล้อออกมานะครับเห็นไหมครับล้อถอดยากไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: ง่ายนิดเดียวนะครับนี่ล้อออกจากรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการวิธีการ
1: งัด
0: ยางออกจากกระทะล้อโดยเครื่องกันเลยดีกว่านะครับอ่ะ
1: นะครับนักเรียนทีนี้เราก็มาอยู่ในพื้นที่ฝึกปฏิบัตินะครับของแผนกช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีกันนะครับจันแม็กใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้นะครับมันมีจุดหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับก่อนที่เราจะทอดยางเนี่ยนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าจุดนั้นคืออะไร
0: เมื่อกี้เรากิ้งล้อมาแล้วนะครับทอดล้อมาแล้วนะครับแน่นอนมีจุดสำคัญแล้วอันนี้จะเป็นที่ต้องบอกนะครับจานดิสเบรกจานดิสเบรกเนี่ยเวลาเรากิ้งล้อเนี่ยห้ามเอาไปลงพื้น
1: ลงพื้นเด็ดขาด
0: นะครับเพราะมันจะทำให้จานดิสเบรกเนี่ยคดได้
1: คดได้
0: นั่นเองนะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับยางกระชากเนี่ยเราต้องถอดออก
1: ถอดออกนั่นเอง
0: นะครับเดี๋ยวจะเริ่มถอดออกเลยนะครับถอดออกเลยครับนักเรียนพยายามวางๆนะครับอย่าให้ลงพื้นนะครับเพราะทำให้จานคดได้นะครับดึงตรงๆนะครับยางกระชากนะครับมันทำหน้าที่

0: เขาเรียกว่าลดการกระชากนะครับ
1: เวลาโซ่นะครับแล้วกำลังมาจากเครื่องยนต์นะครับส่งผ่านโซ่มานะครับมาที่ตัวสเตอร์นะครับก็จะมีแรงนะครับทุกอย่างชุดนี้นะครับก็จะช่วยลดนะครับลดการกระชากนั่นเองนะครับผมนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับ
0: เราจะใช้เครื่องตัวนี้ละนะครับเครื่อง
1: ถอดยาง
0: นะครับอันดับแรกเลยก่อนที่ถอดยางนะครับเราต้องเริ่มต้นปล่อยลมยางก่อนด้วยเขาเรียกที่ขันสอนที่ขันสอนเราจะขันสอนลมยางออกมาครับ
1: จะได้ยินเสียง
0: ลมหมดเลยนะครับ
1: ปล่อยลมหมดเลยนะครับ
0: ลมหมดเลยนะครับ

0: อ่ะนะครับ
1: เสีย
0: จ
1: ง
0: าก
1: ลม
0: น
1: ไ
0: ั
1: ป
0: ้น
1: แล้ว
0: นะครับ
1: จากนั้น
0: จากนั้นนะครับเราจะใช้แขนกดยางกดขอบยางสังเกตไหมครับนักเรียนตอนนี้ขอบยางเราปล่อยลมแล้วขอบยางตัวเนี้ยมันก็ไม่ลงเนาะ
1: ลงใช่
0: นะครับ
1: ขอบยางที่นี่
0: นะครับเราจะทำยังไงก็ไม่ลงต้องใช้
1: แขน
0: กด
1: กด
0: ย
1: ข
0: า
1: อบ
0: ง
1: ยาง
0: นะครับกดขอบยางอ่ะเรากดได้เลยนะครับกดข้อควรเน้นย้ำเลยนะครับอย่าไปกดโดนกระทะ
1: ทำให้เป็นรอยด้วย
0: จะทำให้เป็นรอยนะครับอ
1: าจจะบินได้นะครับ
0: บินได้เพราะแรงกดค่อนข้างสูงเลย
1: ค่อนข้างสูงเลย
0: นะครับกดอย่าลืมเปิดลม
1: เปิดลมนะ
0: ครับกดไปเรื่อยย้ำใหม่นะครับเราว่าอย่าให้โดนกระทะนะครับ
1: อย่าให้โดนกระทะนะครับ

0: ครูช่วยกดมาครูช่วยกดนะให้นักเรียนดูนะครับสักหนึ่งรอบนะครับ
1: ให้ลองดูนะครับ
0: วางเข้าไปเห็นไหมครับ
1: ครับอาจจะตกใจเสียงดังนิดหน่อยนะครับ
0: ปั้งเลย
1: ปั้งเลยตกใจเลยนะครับ
0: นะครับ
1: นี่ก็คือกดขอบยางลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ต้องกดลักษณะไหนถึงดีนะครับกดรอบวงเลยนะครับนะครับ
1: นี่ขอบยางหลุดออกมาแล้ว
0: ในหลุดมาแต่ฝั่งนี้หลุดยังครับ
1: ยังครับแล้วก็มากดใหม่นะหมุนนะครับ
0: แล้วเรียนลองกดดูเลยนะครับ
1: ห
0: ลุดหมดแล้ว
1: หลุดหมดแล้วก็จะง่ายขึ้นนะครับ
0: หรือยังไม่หมดก็ให้หมดเลยนะครับ
1: หมุนไปเรื่อยๆเลยนะครับ
0: รอบวงเลยนะคร
1: ับ รอบวงเลย
0: ใช้แขนกดยางไปที่ดันไปที่ยางให้หลุดขอบ
1: ดันขอบออกมาเลย
0: หลุดหมดแล้วนะครับคราวนี้เราไปอีกหนึ่งฝั่งนะครับเราก็ต้องพลิกล้อนะครับ
1: สองฝั่งนะครับอันนี้นะครับ

0: มีเสียงเหมือนกัน
1: เสียง
0: ตกใจเหมือนกันก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้เสร็จก็ไปอีกจุดนึง
1: หลุดหมดยังครับนักเรียนเล็กหน่อยนึงนะครับนะครับจากนั้นนะครับตอนนี้ยางเราหลุดขอบแล้วอาจารย์
0: ขอบมาแล้ว
2: ครับ
1: ต่อไปเราใช้เราเรียกอะไรล็อกกระทะแล้ว
0: ล็อกกระทะให้อยู่ก่อน
1: ครับตรงนี้นะครับที่เครื่องตรงนี้เขาจะมีบอกว่
0: า
1: ตรงไหนทำอะไร
0: ทำอะไร
1: ตรงไหนทำอะไรอันนี้เราใช้ขอบล็อกกระทะ
0: ครับ
1: วิธีการใช้เราจะงับเข้าด้านใน
0: ยับเข้าด้านใน
1: นะครับอันดับแรกเลยอย่างที่ครูบอกอาจารย์ดิษควรจะไปโดนอะไรกระแทกไหมครับ
0: ไม่ควร
1: ไม่ควรโดนเราควรอาจารย์ดิษขึ้นด้านบน
0: ขึ้นด้านบนนั่นเอง
1: ขึ้นด้านบนเลยนะ
0: นะครับ
1: จากนั้นใช้ขอบล็อกกระทะเกี่ยวเข้าไปในกระทะก่อนนะครับเกี่ยวเข้าไปจากด้านในนะครับจากนั้นค่อยๆกดลงไป
0: ให้มันคางออกมานั่นเองนะครับล็อกกับล็อกขอบล้อให้อยู่กับที่
1: สังเกตไหมครับล้อเป็นไงล็อกแล้วครับล็อกแล้วนะครับจากนั้นเราเช็คนี่ครับยางหลุดจริงไหมขยับดู
0: ขยับแน่นเลยครับต้องแน่นกับที่นั่นเอง
1: จากนั้นนะครับเราจะใช้แขนนะครับแขนรัดยางนะครับทำการปรับตั้งระยะนะครับล็อกกับปากนะครับตรงนี้นะ
0: ล้อนี้นะครับ
1: นะครับจากนั้น

0: เมื่อกี้ที่ครูให้ดูในห้อง
1: เป็นตัวเล็ก
0: ตัวเล็กตัวใหญ่แล้วนะครับ
1: โตขึ้น
0: เด็กกัดยางนะครับ
1: เด็กกัดยางนะครับ
0: ทำวิธีทำการงัดแต่การงัดอย่างที่ครูบอกถ้าเรางัดเฉยๆออกไหมนักเรียนคิดว่าออกไหม
1: ไม่ออก
0: มีเทคนิคนะครับมีเทคนิคเรากดขอบยางเลยกดแล้วรูดยังครับกดกดนะครับ เราถึงทำการงัดได้
1: นะครับ
0: เวลางัดนะครับงัดจากอะไรครับด้
1: านใน
0: ตรงนี้นะครับปลาแล้วก็ดึงนักเรียนดึงเลยครับแต่ดูให้ดีเนี่ยอย่าให้โดนกระทะนะครับที่ปากงัดยางเท่านั้นนะครับหรืองานตัวนี้หนาไหมลูกถ้าหนาไปเปลี่ยนตัวได้
1: ปุ๊บ
0: นะครับ
1: ขึ้นมาแล้ว
0: เห็นไหมครับตอนนี้ยางเริ่มขึ้นมาแล้ว
1: ยางเริ่มขึ้นมาแล้วทีนี้ก็
0: เราก็ต้องทำการหมุน
1: เอง
0: ผ่าน
1: หมุน
0: ล็อกกระทะ
1: ล็อกกระทะ
0: หมุนด้านขวานะครับ
1: หมุนด้านขวานะครับ
0: หมุนนะครับ
1: เดี๋ยวลองดูกัน
0: นะครับที่หมุนนักเรียนหยุดก่อน
1: หยุด
0: กดไปด้วยนะครับ
1: กดไปด้วย
0: เพื่อให้ยางมันขึ้นง่ายๆหมุนไปเรื่อยเลยครับหม
1: ุ
0: นไปเรื่อยเป็นไงครับ
1: ก็จะเริ่มหลุดออกมาแล้วนะครับอันนี
0: ้เริ่มหลุดไปแล้ว
1: หลุดออกมาแล้ว
0: อันนี้อีกหนึ่งชั้นนะครับก
1: ็
0: ทำเหมือนกันแต่ทำจากด้านใน
1: ด้านใน
0: มานี่ก็ต้องยกยางขึ้นด้วยใช่ไหมครับช่วยยกยางนะครับครับช่วยยกยางนะครับหมุนด้านขวาเท่านั้นนะครับ
1: ขวาเท่านั้นนะครับก็จะหมุนปึ๊บเรียบร้อยนะครับ
0: เป็นไงนะครับเอาแขนกดเป็นไง
1: ม
0: ั้ยนักเรียนยางออกมาย
1: างออกมา
0: ง่ายมั้ยครับ
1: ง่ายมั้ยครับอันนี
0: ้ง่ายนะครับอันนี้ยางออกมาแล้ว
1: ออกมาแล้ว
0: เราจะทำการเปลี่ยนหรือปะ
1: ยาง
0: ได้เลยนะคร
1: ับ ได้เลยนะครับ
0: เนื่องจากเราถอดต้องถอดเพราะยางอาจจะมีการรั่
1: ว
0: หมดสภาพ
1: นะครับนะครับ
0: เดี๋ยวเรามาขั้นตอนการใส
1: ่ใส่
0: คร
1: ับ
0: ใส่นักเรียนรู้ป่าวว่ายางเนี่ยใส่ยางเขามีทิศทางไหมครับ
1: มีทิศทางนะครับในการใส่
0: เขาบอกไว้เลยเนี่ย
1: มีบอก
0: บอกไว้เลยว่าเนี่ยเรียวิวนะครับมีลูกศรอยู่หมายเขาว่ายางตัวเนี้ยต้องหมุนไปทางนี้ถ้ารถเราวิ่งทางนี้ก็ต้องไปทางนี
1: ้ต้องไปทางนี้ทิศทางการหมุนนั่นเอง
0: รวมถึงดูที่ลายของดอกยางนะครับ
1: ครับ
0: โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้จะไปข้างหน้าเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ไม่ค่อยไปข้างหลัง
1: ไม่ค่อยไปข้างหลังนะครับ
0: นะ
1: ก็ดูทิศทางให้ดี
0: นะครับ
1: อันนี้
0: เราควรใส่ยังไงเอ่ยยางจาริสเมื่อกี้รถเราอยู่ฝั่งไหนครับ
1: จาริสเราอยู่ฝั่งไหน
0: ฝั่งไหน
2: ฝั่งขวา
0: แน่นอนยางเราต้องหันให้ถูกด้านใช่ไหมครับ
1: นั่นเอง
0: ฝั่งขวายางเราหันทางนี้ใช่ป่ะใช่นะครับขั้นตอนการใส่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยแน่นอนเราต้องใช้อีกหนึ่งอย่างอันนี้เขาเรียกว่าไข่ปลาหวานนะครับตัวนี้ไข่ปลาหวานนะครับไข่ปลาหวานนะครับตัวนี้ทำหน้าที่ทาขอบยางให้ลื่นเพื่อให้ยางเมื่อกี้สังเกตไหมตอนกดมาดังปัก
1: เมื
0: ่อยางเขาขึ้
1: นขอบ
0: เราให้ยางขึ้นขอบได้
1: ง่าย
0: ๆนะครับเดี๋ยวทาไปที่ยางเลยนะครับต้องเรียนทาเลยนะครับไข่ปลาหวานแต่บางครูเห็นบางที่เขาอาจจะใช้เนยก็ได้นะแต่ว่า
1: เรามีตัวไข
0: ่ปลาหวาน
1: แล้วเอาไอ้นี่ดีกว่า
0: แต่ไม่ควรใช้เป็นพวกแป
1: ๊
0: บ
1: แป๊บอะไรไม่ดี
0: นะครับเพราะว่าจะทำให
1: ้
0: กระทะล้อผุได้
1: นั่นเองมีกดกัดก่อนอะไรพวกนี้นะคร
0: ับ
1: แนะนำเป็นไข่ปลาหวานนะครับ
0: ทาที่ขอบด้านในของยางนะครับทั้งสองด้าน
1: เลยนะครับ
0: ทั้งสองด้านเลยนะครับบางที่นะครับเขาใช้น้ำมันเครื่องทาไม่แนะนำ
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: เพราะน้ำมันเครื่องเนี่ยมีผลกระทบกับยางปฏิกิริยากับยางแน่นอนนะครับแต่เห็นบางทีก็ใช้นะมองแล้ว
1: ไม่ดี
0: ไม
1: ่โอเค
0: นะครับใช้สิ่งที่ถูกต้องดีกว
1: ่าน
0: ะครับใช้ไข่ปลาหวานนะคร
1: ับ
0: หรือเนยที่เขาใช้ก
1: ันที่เขาใช้กัน
0: เนย
1: ทาขอบยางนะครับ
0: จากนั้นนะครับเมื่อกี้รู้ทิศทางแล้วครูบอกแล้วนักเรียน
1: ทางรู
0: ้วางให้ถูกเลย
1: วางให้ถูกเลย
0: ใส่เข้าไปวางแขนกดขอบยางลงปุ๊บตั้งแขนเลยนะครับนั่งแขนให้ดีนะครับนั่งแขนดีดึงขึ้นด้วยล็อกนะครับนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนนี้ต้องใช้แรงกัดยางไหม
1: ต้องใช้ไม่ต้อง
0: คิดว่าต้องใช้ไหมไม่ต้องใช้
1: ใช้
0: แรงเลย
1: ใช้แรงเลย
0: ครับใส่ยังไงนะครับมาที่มอง

0: ในฝั่งด้านนี้นะครับเราจะใส่ยางเข้าไปในตรงนี้ก่อนนะครับ
1: สำหรับตรงก่อนนะครับ
0: ใส่ยางเข้าไปด้านในก่อนนะครับตรงนี้จะมีปากงัดยางเราใส่เข้าไปในฝั่งนี้นะครับหมุนด้านขวาเท่านั้นอ่ะกดเข้าไปให้ล้อหมุนนะครับดันยางด้วยนะครับกดยางเข้าไป
1: กดไป
0: กดนะครับเข้าไป1ชั้นแล้ว
1: 1ชั้นแล้ว
0: ไงครับ
1: ชั้นบน
0: ง่ายมั้ยเดี๋ยวต่ออีก1ชั้นเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับ
1: เหมือนเดิมเลยอันนี้อาจจะเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
0: เราควรจะกดด้วยนะครับกดด้วยนะครับกดยางกดยางกดยาง
1: โอเค
0: นะครับเป็นไงครับยากไหมครับ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเสร็จหรือยังครับยัง
1: ยังครับ
0: เดี๋ยวเราต้องทำการเติมลมยางให้ยางขึ้นคอบนะครับนะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวครูอธิบายก่อนเลยนะครับไม่ว่ายางนะครับจักรยานยนต์ไฟฟ้าเมื่อเราถอดมาแล้วเห็นไหมครับคอบมันจะอยู่ลักษณะยังไม่ขึ้นคอบนะครับเราต้องเติมลมจนกว่ายางจะขึ้
1: นคอบ
0: นะครับขึ้นขอบหมายความว่ายางจะขึ้นมาเสมอกับขอบพอดีเลยนะครับตอนนี้มองแล้วถ้าเกิดอย่างนี้วิ่งเติมลมไปบางคนไม่ขึ้นขอบมันก็วิ่งได้นะแต่ไม่ดีนะคร
1: ับแต่ไม่ดีนะครับ
0: อาจจะวิ่งล้อสายนะครับเดี๋ยวจะเติมลมนะครับ
1: เติมลมกัน
0: ไม่ต้องใส่ขั้นตอนการเติมลมให้ขึ้นขอบอันดับแรกเลยนะครับเราจะเติมลมเข้าไปใน
1: ชุบลม
0: นะครับโดยยังไม่ใส่สอนนะครับเพื่อให้ยางขึ้นขอบก่อนนะครับนักเรียนเติมนะครับหันล็อกมาเลยครูช่วยเติมนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าขอบเนี่ยมันขึ้นจริงๆขึ้นอาจจะมีเสียงด้วยนะหรือไม่มีเสียงนะครับเติมเลยนะครับเห็นไหมครับขอบเริ่มขึ้นแล้วนะครับมีเสียงน้อยๆ
1: ปุ๊บๆน้อยๆนะครับ
0: อัดลมยางให้ได้ระดับหนึ่งนะครับเราสังเกตว่าขอบตัวนี้ขึ้นหมดยังครับ
1: ก็เริ่ม
0: ขึ้นทั้งหมดแล้วนะครับ
1: หมดแล้วก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับ
0: ขึ้นทั้งหมดแล้วถือว่าตอนนี้พร้อมไหมนะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมไหมนะครับทำการปล่อยแล้วก็รีบใส่สอน
1: รีบใส่สอนเข้าไป
0: เข้าไปเลยนะครับ
1: เ
0: ห็นไหมครับเติมลมไปแล้วขอบขึ้นแล้ว
1: ขอบขึ้นแล้ว
0: ไม่หลุดขอให้เราปล่อยลมไม่หลุดนะครับ
1: หลุด
0: แต่ทุกครั้งต้องให้ลมมันขึ้นขอบก่อน
1: ขอบก่อน
0: อย่าขึ้นขอบก่อนนะครับจากนั้นเช็คลมยางให้ได้ตามมาตรฐานของรถใช่ไหมครับ
1: ใช่นะครับ
0: ว่าเขาเติมเท่าไหร่เราก็เติมไปเลยเติมมากกว่าดีไหมครับอาจารย์ก๊อฟ
1: ไม่ดีนะครับเติม
0: เติมน้อยกว่า
1: ก็ไม่ดีอีก
0: ไม่ดีคร
1: ับต้องเติมให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้นั่นเอง
0: ครับเติมมากกว่าก็ไม่เกาะถนน
1: ไม่เกาะถนนอีกนะครับส่วนเติมน้อยไปก็ไม่ดีนะครับกินน้ำมันอีกนะครับในส่วนอันนี้นะครับเติมให้พอดี
0: เติมลมยางนะครับ
1: ก็จะเป็นเกณฑ์นะครับเกณฑ์วัดความดันลมยางนั่นเองนะครับผม
0: โดยประมาณนะครับเป็นไงเสร็จไหมครับเสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้วนะ
0: ยากไหมครับนักเรียนในการถอดงัดยางด้วยเครื่องนะครับไม่ยากเลยนะครับ
1: นะครับ
0: เป็นไงยางมองแล้วโอ้โหง่ายจริง
1: ง่ายบึ้น
0: มีลมแล้ว
1: มีลมแล้ว
0: นะครับเดี๋ยวเราไปขั้นตอนการ
1: ใส่
0: ล้อเลย
1: ใส่ล้อเลยดีกว่านะครับ
0: โอเคครับ
1: ท่านต้องเรียนเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้นี้จากที่เราได้ไปดูวิธีการถอดสายยางโดยใช้เครื่องไปแล้วนะครับก็เป็นไงไม่ยากนะ
0: ไม่ยาก
1: เพราะว่ามีเครื่องอยู่นั่นเองนะครับมีเครื่องช่วยถอดใส่นั่นเองนะครับจานแม็กนะ
0: ทีนี้ดี
1: ดีนะครับ
0: ปลอดภัย
1: แล้วก
0: ็
1: สะดวกรวดเร็วด้วยนั่นเอง
0: มาใส่ยางสภาพตอนนี้ยางเราก็สมบูรณ์มีลม
1: ปกติ
0: ไม่มีการรั่ว
1: ไม่มีการรั่วนั่นเองครับ
0: เพราะเราใช้เครื่องถอดยาง
1: เครื่องถอดยาง
0: มาตรฐานศูนย์เลย
1: นะครับ
0: เหมาะกับรถบิ๊กไบค์อย่างเรเดียนนะครับหรือรถไฟฟ้าที่เราต้องเจออ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาวิธีการประกอบกันดีกว่า
1: ครับ
0: เมื่อกี้เราถอดอันดับแรกเมื่อกี้เราที่อยู่ที่เครื่องนักเรียนสังเกตไหมเราถอด
1: ตัว
0: ยางกระชาก
1: ยางกระชากนั่นเองนะครับ
0: นะครับมันจะทำหน้าที่ยึดสเตอร์
1: เ
0: ราเริ่มใส่เลย
1: เริ่มใส
0: ่
1: กันห้ามลืมเด็ดขาดนะครับห้ามลืมเด็ดขาด
0: ใส่เลยนะครับใส่ยางกระชากเข้ากับดุ
1: มล้อ
0: นะครับดุมล้อนะครับหน้าการใส่นะครับใส่เข้าไปนะครับระหว่าง
1: ครับ
0: น่าจะใส่กันไม่ผิดนะอาจารย์ครับ
1: เพราะว่ามันมีล็อกบังคับ
0: ล็อกบังคับ
1: มีล็อกบังคับอยู่แล้วนะครับ
0: ดังนั้นใส่ตรงนี้ดันเข้าไปตรงๆเลยนะครับ
1: จะเป็นชุดสเตอร์นะครับถ้าเธอใส่ชุดสเตอร์เข้าไปนี่ก็เรียบร้อย
0: มองแล้วเมื่อกี้ตอนเราถอดไปถอดแบบนี้ใช่ไหมครับนี่เราประกอบแบบนี
1: ้
0: เราพร้อมจะขึ้นรถอย่างลูก
1: พร้อมที่จะล้อใส่รถแล้ว
0: พร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับ
0: กันนะครับจะมีในเรื่องบูทใช่ไหมครับบูทบูทตัวนั้นเป็นไงครับอยู่ที่เดิมไหมครับอยู่ที่
1: เดิมนะครับ
0: บูทเห็นไหมที่ครูบอกไปตั้งแต่แรกแล้วมีซ้ายและขวาเราจำได้ไหมว่าข้างสั้น
1: อยู่ฝั่งไหน
0: ข้างยาวอยู่ตรงไหนถ้าใส่ผิดมันใส่ไม่เข้าหรือกันใหม่เลยรวมถึงระยะที่เราใส่ไปเนี่ยบูทอาจจะตกได้ไหมครับนักเรียนได้พอตกแล้วมันก
1: ็
0: ต้องเก็บ
1: ต้องเก็บ
0: แต่เราต้องใส่ให้มันถูกว่าอันเนี้ยอยู่ทางขวาหรือทางซ้ายนะครับอันเมื่อกี้นักเรียนถอดอันนี้มาด้านไหนครับ
1: ด้านสั้น
0: ด้านสั้น
2: ฝั่งสเตอร์
1: ฝั่งสเตอร์นะ
0: คร
1: ับ
0: ส่วนด้านยาวอยู่ฝั่งด้านดิสใช่ไหมครับใส่ฝั่งด้านยาวเลยนะครับด้านสั้นนะครับจากเมื่อกี้เลยนะครับคราวนี้เราล้อเราพร้อมที่จะเข้าในรถแล้ว
1: ในรถแล้ว
0: ครับเราต้องใส่อะไรก่อนครับคราวนี
1: ้เราต้องมาใส่นะครับฟังนะครับคาลิเปอร์เบรกนั่นเองนะครับก็จะมีตัวจานดิสเบรกตัวนี้นะครับเราก็ต้องใส่ตัวจานดิสเบรกเนี่ยนะครับเข้าไปในร่องของผ้าเบรกนั่นเองนะครับก็จะมีผ้าเบรกฝั่งซ้ายและขวานะครับก็คือตัวให้ตัวจานเบรกครับอยู่ตรงกลางของผ้าเบรกนั่นเองนะครับพยายามนะครับยานะครับก็เราก็ต้องดูผ้าเบรกให้ดีนะครับว่าเราได้กางผ้าเบรกเนี่ยออกมาหรือยังนะครับถ้าบางทีเรายังไม่ได้กางออกเนี่ยเราใส่เข้าไปเนี่ยมันอาจจะใส่ยากนิดนึงนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ให้เรากางผ้าเบรกออกมาก่อนเพื่อที่จะให้ตัวจานเบรกนะครับเข้าไปได้นั่นเองนะครับผม
0: ครับใส่เข้าไปเลยนะครับ
1: เราจะใส่เข้าไปเลยนะครับ
0: ส่วนฝั่งด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องใส่โซ่นะครับเข้าไปในสเตอร์นะครับเดี๋ยวเราใส่ด้านขวาก่อนนะครับของรถนะครับแล้วดันล้อขึ้นไปนะครับเข้านะครับดันก๊อป
1: นิดครับโอเคนะครับตัวจานเบรกนะครับก็จะเข้าไปอยู่ระหว่างผ้าเบรกซ้ายขวาแล้วนะครับส่วนอันนี
0: ้ฝั่งนี้เรามาใส่โซ
1: ่ฝั่งโซ่สเตอร์กัน
0: โซ่เลยนะครับโซ่นะครับระวังเรื่องบูทนะครับอาจจะมีการหล่นได้แน่นอนนะครับ
1: นะครับ
0: หล่นได้แน่นอนดันเข้าไปดันเข้าไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปดันหรือหมุนยังไงนะครับเดี๋ยวครูช่วยยกนะครับเพื่อให้โซ่เราใส่ได้ง่ายขึ้นโซ่เข้าแล้วนะครับ
1: โซ่เข้าแล้ว
0: ฝั่งนี้หลุดไหมครับจันก๊อป
1: ฝั่งนี้นะครับตัวจานยังอยู่ในร่องของผ้าเบรกอยู่นะครับ
0: ไม่หลุดแล้วนะครับ
1: ไม่หลุดแล้วนะครับบูทไม่หลุดนะครับ
0: บูทไม่หลุดเราก็ยกล้อเลย
1: เพื
0: ่อใส่แกนนะครับ
1: ล้อหลังนะครับเพื่อใส่แกนล้อ
0: ใส่แกนได้เลยนะครับใส่ขาเข้าไปก่อนแล้วก็ยกล้อนะครับให้แกนเสียบเข้าไปนะครับ
1: ในรู
0: นะครับยกขึ้นหน่อยครับยกขึ้นหน่อยเข้าแล้วนะครับ
1: อ้าวโหอันนี้เข้าง่ายเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าน็อตแกน็อตล้อนะครับโผล่มาแล้วนะครับในฝั่งคาลิเปอร์นะครับฝั่งคาลิเปอร์เบรกจะเข้าง่ายนะครับ
0: ดังนั้นเราก็ใส่เข้าไปนะครับแต่ยังไม่จบเท่านั้นอาจารย์ก๊อฟ
1: ใช่ยังไม่จบ
0: เมื่อกี้เราพอแล้วแน่นอนรถเราใช้ระยะนึงโซ่เป็นไงครับ
1: ย่อนนะครับ
0: มันจะย่อน
1: จะย่อนนั่นเอง
0: มันจะยืดเราก็ต้องตั้งโซ่ด้วย
1: ตั้งโซ่ด้วยนั่นเอง
0: จากคลิป EP ที่แล้ว
1: EP ที่แล้วก็จะมี
0: การตั้งโซ
1: ่การตั้งโซ่อยู่นะครับ
0: เป็นไงบ้างครับนักเรียนล้
1: อ
0: ใส่ไม่ยาก
1: ใส่ไม่ยากนั่นเอง
0: นะครับเดี๋ยวนักเรียนขันน็อตล้อให้แน่นก่อนนะคร
1: ับ ขันน็อตให้แน่นก่อนอย่าลืมเด็ดขาดเลยต้องไขให้แน่นนะครับอันนี
0: ้นะครับ
1: บางทีเราลืมนะครับต้องย้ำไว้เลยนะครับในส่วนของอันนี
0: ้แน่นแล้วก็ตั้งโซ่ตั้งโซ่นี้ใช้เบอร์อะไรตั้งยังไงนะครับตั้งโซ่ก่อนด้วยนะครับตั้งโซ่ตั้งโซ่ด้วยครับ
1: การขันแบบไม่แน่นมากเราก็จะใช้ดั้มขันพอแกะขันนำเข้าไปก่อนนะครับพอแน่นมากเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นดั้มขันแข็งนะครับ
0: แต่แล้วดึงล้อขึ้นมาให้โซ่ตึงนะครับระดับนึงแล้วก็เดี๋ยวตั้งโซ่เลยนะคร
1: ับ ครับต่อไปก็จะเป็นการตั้งโซ่นะครับผม
0: โซ่นะครับคลิปที่แล้วเราตั้งโซ่กันแล้ว
1: ตั้งโซ่กันแล้ว
0: อันนี้เรา
1: เป็นการตั้ง
0: ให้นักเรียนตั้งเลย
1: ให้นักเรียนตั้งเลย
0: นะครับ
1: เพราะว่าเราถอดล้อแล้วเนี่ยเราต้องตั้งโซ่แน่นอนนะครับ
0: ใช้ประแจสันเข้าไปนะครับจะมีขีดบอก
1: จะมีขีดบอกอยู่ด้านข้างของอาร์มรถนั่นเองนะครับ
0: รวมถึงตรงข้างอาร์มเขาจะบอกว่ารถคันนี้ต้องตั้งโซ่เท่าไหร
1: ่ใช่ครับระยะเท่าไหร่
0: นะครับนักเรียนตั้งอีกฝั่งเลยครับฝั่งนี้นะโอเคเน
1: า
0: ะโอเคนะครับโอเคนะครับ
1: ทีนี้เราก็มาตั้ง
0: ขีดให้ตรงนะครับขีดให้ตรงกันนะครับ2ฝั่งนะครับอ่ะโอเคครับ

0: โอเคนะจากนั้นเราทำการขันน็อตล็อกแน่นเลย
1: ล็อกให้แน่นเลยนั่นเอง
0: อย่าลืมต้องล็อกก่อน
1: ต้องล็อก
0: ด้วยเบอร์19กี้เราขันตรงนั้นแน่นยังครับก็พอประมาณเราลองใช้กอแกกต่อ
1: ใช้กอแกกต่อไปนิดนึง
0: แล้วเดี๋ยว

0: นะพอเริ่มแน่นแล้วปุ๊บเราก็จะเปลี่ยน
1: นะครับ
0: มาใช้ด้ามขันแข็งกัน
1: ด้ามขันแข็งนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียก hard handle นะครับ hard handle นะครับ
0: ก็เวลาเราเรียนเราก็ต้องรู้ศัพท์อังกฤษนิดนึงครับส่วนอันนี้นะ
1: แน่นแล้วนะครับ
0: แน่นแล้วนะครับ
1: เป็นไงบ้างครับนักเรียนล้อพอร์ตไม่ยากแต่ถามว่าจบเท่านี้ไหมอย่าลืม
0: เบรก
1: ตอนนี้เบรกทำงานยังครับนักเรียนคิดว่าทำงานยังไม่ทำงาน
0: เพรา
1: ะเรามีการขยับแน่นอน
0: ดันเบรกออกมา
1: ดันเบรกมาแน่นอนบอกว่าเราขยับแน่นอนนะครับเพราะว่าแต่ให้จานิดไหมขยับ
0: นั่นเอง
1: เราต้องกดย้ำเบรก
0: ย้ำเบรก
1: สองถึงสามทีนักเรียนไปกดนะครับ
0: ใช้
1: มือก็ได้นะครับใช้เท้าก็ได้
0: นะครับก็จะมีพักแป้นเบรกนะครับบริเวณฝั่งด้านขวาของเรา
1: เห็นไหมครับเบรกครั้งแรกหายใช่ไหมครับไม่ครับเกิดอะไรขึ้น
2: เบรก
1: ไม่อยู่ส่งลูกค้าไปเรียบร้อย
0: ลูกค้าใช้อะไรข้างทางเบรกนี้ไม่เอา
1: ข้างทางเบรกต้นไม้เบรกไม่เอา
0: ไม่เอานะครับ
1: รถแรงๆด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับจากคลิปนี้มองแล้ว
0: ไม่ยากนั่น
1: ล้อเราผมว่าเน้นในเรื่องถอดล้อใส่ล้อหวังว่าทุกคนจะทำได้นะครับแต่ส่วนใช้เครื่องรัดยางแน่นอนอาจจะต้องไปศูนย์บริการนะครับมองแล้วผมมองแล้วเป็นช่องทางนะครับเช่นในงานเนี่ยเราถอดล้อแน่นอนเจอเปลี่ยนพาร์ทเบรกเจอในงานถอดเปลี่ยนโซ่สเตอร์
0: ตั้งโซ่
1: นะครับก็มองแล้วอยากให้เห็นเป็นวิทยาทานนะครับเป็นอาชีพมองแล้วครูคิดว่าเนี่ยมองแล้วทำได้แน่นอนนะครับนะครับขอฝากไปแค่นี้นะครับขอบคุณครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยาง

นะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

ลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยกระจายวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณี

เชื่อมซ้อนแนว12รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น13รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว14รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา15ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันพุธที่26สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:25 นาทีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาติในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายวินะโรธทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศวะวิรุณหการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวะมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและประธานคณะกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาดังนี้นางสาวสุรัสวดีเครือหงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวชิดชนกเบญจสิริสรรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวสุทธินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลตรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

0: และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปี2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชะคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569ศาสตราจารย์กิติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือพจนานุกรมจ้วงใต้ไทยฉบับปรับปรุง2569และหนังสือเพลงพื้นบ้านชนเผ่าจ้วงอำเภอหน้าโพเขตปกครองตนเองกว่างสีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมทั้งกล่าวบังคมทูลเกี่ยวกับการพัฒนาการทดสอบภาษาไทยให้คนไทยและคนต่างชาติรวมทั้งการพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้แก่เด็กไทยสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉานครไหโขสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ชาวจีนเคารพศรัทธาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่25สิงหาคม2569เวลา 8:45 น.เวลาที่จีนเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์เฉานครไหโขการนี้วัดได้จัดพิธีสักการะบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิมสิงห์เฉาตามพิธีจีนเพื่ออำนวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครไหโขในเดือน3ตามปฏิทินจันทรคติจะมีผู้ศรัทธาหลายหมื่นคนเดินทางมาทำพิธีสักการะใหญ่วันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์เฉาเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมแบบแต้จิ๋วศูนย์รวมศรัทธาและการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวแต้จิ๋วที่เดินทางมาค้าขายในเกาะไหหลำโดยเฉพาะชาวจีนทางตอนใต้และชาวจีนโพ้นทะเลเช่นชาวแต้จิ๋วไหหลำฮกเกี้ยนและกวางตุ้งที่เคารพนับถือว่าเจ้าแม่ทับทิมเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือชาวประมงและนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ชุมชนในอดีตการออกทะเลกว่าจะถึงจุดหมายล้วนต้องเสี่ยงภัยอันตรายจากคลื่นลมหรือสิ่งอื่นๆพบหลักฐานการสร้างวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์เฉามาตั้งแต่ปลายราชวงศ์หยวนถึงต้นราชวงศ์หมิงบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งครั้งล่าสุดหอการค้าแต้จิ๋วมณฑลไหหนานและกลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลได้ร่วมการระดมทุนบูรณะครั้งใหญ่จนเสร็จเปิดให้เข้าชมเมื่อต้นปี2567ตั้งมูลนิธิพัฒนาวัฒนธรรมสิงห์เฉาเมี่ยวจู่มณฑลไหหลำขึ้นเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งการดูแลการอนุรักษ์โบราณวัตถุแบบซ่อมตามของเดิมจากช่างฝีมือในท้องถิ่นกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีต่างๆวัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญระดับเมืองของนครไหโขปี2562สถาปัตยกรรมในวัดเป็นแบบแต้จิ๋วโบราณเป็นหลักฐานสำคัญของการค้าในเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีนทางวัดเป็นแบบ3ซุ้มประตู3เข้าส่วนอาคารและสิ่งก่อสร้างรวบรวมงานฝีมือชั้นครูที่งดงามซับซ้อนมีมิติทั้งประติมากรรมหินงานแกะสลักไม้งานปูกระเบื้องเซรามิกงานปูนปั้นและงานทองคำเปลวเป็นมรดกวัฒนธรรมระดับชาติไว้ด้วยกันที่โดดเด่นเช่น

0: วิถีชีวิตสื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในทุกอาชีพบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขและชีวิตสงบราบรื่นมีแผ่นศิลาจารึกที่บันทึกการซ่อมแซมวัดในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงราชวงศ์ชิงเป็นโบราณวัตถุที่มีค่าวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงห์เป็นเสมือนสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณที่เชื่อมพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวันและชาวจีนเชื้อสายแต้จิ๋วทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนชุมชนจีนพ้นทะเลที่ผูกพันกับการเดินเรือและการค้าทางทะเลต่อเนื่องมาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเดอแลงแฮมไฮโคพระราชทานพระราชวโรกาสให้กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานภาพวาดฝีมือจิตรกรชาวไหหนานแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานรับเสด็จเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569เวลา 13:30 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานานาชาติไหโคเมยหลานเมืองไหโคเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยารองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ณกรุงกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆตามลำดับดังนี้เวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองในช่วงเช้าณโรงเรียนวัดหนองไม้สูงอำเภออุทัยองคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาประกอบด้วยโรงเรียนวัดหนองไม้สูงและโรงเรียนวัดทางหลวงมีการรายงานแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนประจำปี2568และผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั้งสองแห่งโอกาสนี้องคมนตรีได้ชี้แนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะการอ่านออกเขียนได้ในวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1รวมถึงการส่งเสริมในรายวิชาภาษาอังกฤษผ่านโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ดำเนินการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนวัดเทพกุญชรชื่นดำรงธรรมอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวัดหนองไม้สูงพร้อมเยี่ยมชมการเรียนการสอนในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูและนักเรียนโอกาสนี้องคมนตรีได้เสนอแนะการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมแบบไม่กำหนดกฎเกณฑ์ในนักเรียนผ่านรูปแบบการชักจูงให้เกิดความเข้าใจและตั้งใจปฏิบัติด้วยตนเองตามหลักการระเบิดจากข้างในซึ่งเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทดวนภัทรจำกัดสมาคมเพชรพลอยเงินทองและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพธิดารามวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดสาลีวัดเถนพลายวัดอัมพะวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเกตจังหวัดสมุทรปราการและวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์สำนักงานเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนางสาวภายืนเพ่งลักษณะและบริษัทอนาล็อกดีไวซ์สประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดอโศการามวัดหนองยางเหนือ

จังหวัดกาฬสินธุ์วัดท่าบึงวัดตราชูวนารามวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นวัดบ้านสะแกซำจังหวัดบุรีรัมย์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดดอนน้อยจังหวัดหนองคายส่วนมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยวัดบางด้วนนอกวัดพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการวัดเขาลอยวัดสมุทรคามบ้านท่าจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนบริษัทสุรินทร์อ่อมย่าเคมีคอลประเทศไทยบริษัท CSN Engineering จำกัดสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกโดยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีบริษัทดลพัฒน์จำกัดเรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตหลังจากไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ที่วัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบรรลังวัยสิริรองผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญพวงมาลาพันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาประธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถไปวางที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันหลังเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคม2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพนายสุภมงคลรัตนจิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายสุภมงคลรัตนจิตอย่างหาที่สุดมิได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามาเรียนรู้จักกับขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือข้าวเหนียวมูลหน้ากุ้งข้าวเหนียวมูลมีหลายสีสันหลักสำคัญของการทำข้าวเหนียวมูลคือการเลือกสายพันธุ์ข้าวเหนียวการทำข้าวเหนียวมูลจะต้องเลือกข้าวเหนียวสายพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงูแล้วจะต้องมาจากทางภาคเหนือคือเชียงรายถ้าเราเลือกข้าวเหนียวจากทางภาคอีสานซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลต่ำกว่าทางภาคเหนือเมล็ดของข้าวเหนียวจะเม็ดเล็กสู้ทางเชียงรายไม่ได้เม็ดจะใหญ่และเรียวกว่าเมื่อเรานำมาทำเมนูนี้ข้าวเหนียวมูลเราจะมีเม็ดสวยเรียวและเงางามข้าวเหนียวมูลของข้าวเหนียวมูลหน้ากุ้งจะต้องมีเอกลักษณ์เป็นเฉพาะตัวคือเป็นข้าวเหนียวสีเหลืองซึ่งในการแช่เราจะใช้ผงขมิ้นฟังดูขนาดนี้แล้วนักศึกษาสนใจแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเราจะนำข้าวเหนียวมาขัดกับสารส้มวิธีการคือการเอาข้าวเหนียวมาถูเบาๆที่ผิวสารส้มขั้นตอนนี้เราจะเรียกว่าการขัดแห้งเราจะขัดไปประมาณสัก 2-3 นาทีกะว่าข้าวเหนียวในส่วนผสมที่เราเตรียมไว้ได้ทั่วแล้วเราจะนำอ่างนี้ไปล้างน้ำซาวจนน้ำที่จะแช่ข้าวเหนียวมันใสเมื่อน้ำที่จะแช่ข้าวเหนียวมันใสแล้วเราจะเติมผงขมิ้นลงไป1ช้อนชานะครับทำการแช่ประมาณ3ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยหรือมากกว่านั้นเมื่อเราแช่ข้าวเหนียวได้แล้วจะมีลักษณะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเราได้ข้าวเหนียวเรียบร้อยเราจะทำการนึ่งโดยการเตรียมลังถึงปูด้วยผ้าขาวบางการนึ่งข้าวเหนียวนอกจากจะใช้ลังถึงลักษณะแบบนี้แล้วยังสามารถใช้หม้อแขกที่มีหวดวางอยู่ด้านบนเราจะแหวกข้าวให้มีตรงกลางเป็นที่โล่งๆเพื่อให้ไอ้น้ำมันขึ้นมาข้าวเหนียวจะได้สุกทั่วเมื่อเราแผ่ข้าวเหนียวแบบนี้แล้วเราจะนำใบเตยมาวางเพื่อให้ข้าวเหนียวที่ละมูลมีกลิ่นหอมใบเตยเอาผ้าขาวบางที่เหลือคลุมลงไปหลังจากนั้นเราจะทำการนึ่งโดยใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีการมูลข้าวเหนียวก่อนที่คุณจะมูลคุณจะต้องทำการซื้อและถามคนขายว่าเป็นข้าวเหนียวใหม่หรือข้าวเหนียวเก่าถ้าเป็นข้าวเหนียวใหม่การดูดซับกะทิสำหรับมูลจะต้องมีปริมาณที่น้อยแต่ถ้าเกินเป็นข้าวเหนียวเก่าการดูดซับกะทิจะมีปริมาณมากวันนี้ที่เราใช้เป็นข้าวเหนียวมูลใหม่ฉะนั้นปริมาณกะทิจะมีความพอดีไม่จำเป็นต้องลดปริมาณกะทิครับระหว่างที่เราทำการนึ่งข้าวเหนียวเราจะมาต้มกะทิสำหรับมูลข้าวเหนียวก่อนนะครับเพื่อทิ้งไว้ให้เย็นโดยการนำกะทิใส่หม้อเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นและใส่ใบเตยลงไปเล็กน้อยเพื่อให้น้ำกะทิของเรามันมีความหอมคนกะทิน้ำตาลเกลือเข้ากันดีเปิดไฟเราจะทำการต้มจนกว่าน้ำตาลและกะทิเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อต้มไปสักระยะหนึ่งน้ำตาลมันจะเริ่มละลายนะครับพอกะทิเริ่มเดือดเราก็จะปิดไฟเทใส่ภาชนะที่พอจะสามารถใส่ข้าวเหนียวกับน้ำกะทิได้แล้วทิ้งไว้ให้เย็นระหว่างที่เรารอกะทิเย็นเราจะมาทำการผัดหน้ากุ้งนะครับโดยการมีส่วนผสมของกระเทียมรากผักชีเ
พริกไทยนำ3สิ่งนี้มาโขกรวมกันเราจะโขกจนกว่า3เกลือนี้จะละเอียดนี่เราก็โขกได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการตักขึ้นมาพักไว้ก่อนที่เราจะนำครกไปล้างให้นำส่วนผสมมะพร้าวลงมาทำความสะอาดครกนะครับเพื่อให้เก็บส่วนผสมที่มันตกค้างอยู่ที่พื้นครกพวกสมุนไพรที่เราโขกจะได้ทำให้ไส้เราหอมหลังจากนั้นเราจะนำมะพร้าวมาผสมสีส้มเพื่อให้เวลาผัดแล้วตัวสีมะพร้าวจะได้กลมกลืนไปเป็นสีเดียวกับเนื้อกุ้งนะครับ

เมื่อเราคลุกมะพร้าวกับสีส้มจนเข้ากันดีแล้วเราจะทำการผัดนะครับโดยการนำน้ำมันพืชใส่กระทะ

ใส่สามเกลือลงไปผัดเมื่อสามเกลือที่เราผัดมีกลิ่นหอมเราจะทำการใส่กุ้งเราใช้ความร้อนปานกลางนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากเดี๋ยวมันจะไหม้

การผัดเราจะผัดมะพร้าวกับกุ้งให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันคลุกไปให้ทั่วๆผัดจนกว่ากุ้งจะสุกเมื่อเราผัดกุ้งกับมะพร้าวสุกดีแล้วเราจะทำการปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลนะครับรสชาติของหน้ากุ้งจะมีรสชาติออกเค็มๆหวานๆ

และมีความชุ่มความชุ่มจะมาจากไหนมาจากตัวกะทิในมะพร้าวในขณะที่เราผัดนานๆเนื้อกุ้งมันจะแห้งมันจะดูดซับความชื้นจากตัวมะพร้าวฉะนั้นเราจะเติมกะทิลงไปเล็กน้อยการเติมกะทิเพื่อให้หน้ากุ้งของเราเมื่อไปทานกับข้าวเหนียวมูนแล้วจะดูไม่แห้งนะครับมีความชุ่มเมื่อเราผัดเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วเราจะทำการเพิ่มใบมะกรูดหั่นฝอยเพื่อเพิ่มสีสันให้ไส้กุ้งดูน่ารับประทานแล้วมีกลิ่นหอมของใบมะกรูดเพื่อเป็นการดับคาวกุ้งอีกทีหนึ่งเมื่อเราผัดเข้ากันแล้วเราจะตักขึ้นนะครับ

เมื่อเราผัดหน้ากุ้งเรียบร้อยหลังจากนี้เราจะมาต้มกะทิสำหรับหยอดหน้าบนข้าวเหนียวนะครับโดยการใช้กะทิเติมเกลือป่นเล็กน้อยเพื่อให้กะทิที่สำหรับจะไปหยอดหน้าออกรสเค็มอ่อนๆแล้วใช้แป้งข้าวเจ้าเติมลงไปเพื่อให้กะทิที่สำหรับจะไปหยอดหน้ามีความข้นเล็กน้อยคนให้เข้ากันการต้มกะทิแท้จะให้หอมเราจะเติมใบเตยลงไปเมื่อส่วนผสมของแป้งละลายเข้ากันกับเป็นเนื้อกะทิแล้วหลังจากนั้นจะนำขึ้นต้มให้เดือดคนจนกว่ากะทิสุกเดือดลักษณะกะทิจะข้นขึ้นเล็กน้อยหลังจากเราต้มกะทิเสร็จเราจะนำข้าวเหนียวที่เราไปทำการนึ่งมามูลนะครับ

หลังจากที่เรานำข้าวเหนียวร้อนๆเทลงไปในกะทิเราจะทำการคนเพื่อให้ข้าวเหนียวในส่วนผสมนี้ได้รับน้ำกะทิที่เราเตรียมเอาไว้จนทั่วข้าวเหนียวที่เป็นก้อนเราต้องใช้ไม้พายยี่ออกมาให้มันกระจายตัวนะครับในกรณีที่เรามูลแล้วข้าวเหนียวเราไม่มีความเงางามเราสามารถเติมน้ำมันพืชเล็กน้อยเพื่อให้เมล็ดข้าวเหนียวของมูลเกิดความเงางามค่อยๆพลิกด้านล่างกลับขึ้นมาด้านบนส่วนผสมจะได้ทั่วหลังจากเราทำการคนข้าวเหนียวกับกะทิจนเข้ากันดีแล้วเราจะนำฝาหรือภาชนะที่ปิดมิดชิดมาคลุมทิ้งเอาไว้เพื่อให้ข้าวเหนียวมันได้ละอุตัวดูดซับกะทิโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีหลังจากที่เราทำการมูลข้าวเหนียวครบเวลาแล้วคือ20นาทีเราจะนำไม้พายมาคนข้าวเหนียวเพื่อให้ด้านล่างกลับขึ้นมาด้านบนสาเหตุที่เราทำการคนเนื่องจากข้างล่างอาจจะมีกะทิที่มันนอนอยู่มากกว่าด้านบนส่วนผสมจะได้ทำการเข้ากันทั่วดีครับเมื่อมันพลิกได้แล้วเราจะทำการจัดนะครับโดยการใส่ข้าวเหนียวลงไปเศษ3ส่วน4ของพิมพ์ที่เราเตรียมไว้ใช้หลังช้อนค่อยๆกดลงไปเพื่อให้ข้าวเหนียวมีความอยู่ตัวแล้วทำการหยอดกะทิตามด้วยหน้ากุ้งปริมาณหน้ากุ้งที่เราจะต้องการใส่ตามความพึงพอใจของเราเองเลยครับแต่ต้องระวังนิดนึงเนื่องจากหน้ากุ้งของเรามีรสชาติออกเค็มหวาน

เป็นอย่างไรบ้างครับเมนูข้าวเหนียวมูลหน้ากุ้งมีสีสันสวยสะดุดตาน่ารับประทานเมนูนี้เหมาะสำหรับเป็นอาหารว่างยามบ่ายแล้วน่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้สร้างอาชีพสำหรับนักศึกษานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุษสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามาเรียนรู้จักกับขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งซึ่งขนมชนิดนี้จะนิยมใช้ในงานมงคลสมรสนั่นก็คือขนมพระพายเมื่อเราเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเริ่มจากการทำถั่วกวนก่อนนะครับนำถั่วเขียวซีกแช่น้ำ3ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นหลังจากเราทำการแช่ถั่วเรียบร้อยเราจะนำถั่วไปล้างให้สะอาดแล้วทำการนึ่งให้สุกเมื่อเราได้ถั่วเขียวสุกเราจะนำถั่วมาปั่นกับกะทิแล้วนำไปกรองกวนจนกะทิพอแห้งเราก็ใส่น้ำตาลทรายนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการกวนต่อจนถั่วกวนล่อนจากกระทะเมื่อเรากวนถั่วเรียบร้อยแล้วเราจะนำถั่วมาชั่งให้ขนาดของก้อนเท่ากันคือก้อนละประมาณ10 กรัม

เมื่อเราทำการแบ่งถั่วเรียบร้อยแล้วเราจะนำถั่วที่แบ่งมาทำการปั้นโดยการวางที่ฝ่ามือแล้วคลึงให้กลมเริ่มจากการทำกะทิไว้ก่อนนำกะทิใส่หม้อหน้ากะทิที่สำหรับจะมาหยอดในขนมพระพายจะออกรสเค็มเล็กน้อยและมีความข้นซึ่งเราสามารถใช้ได้ทั้งแป้งข้าวโพดและแป้งข้าวเจ้านะครับเราผสมกะทิเกลือและก็แป้งข้าวโพดหรือแป้งข้าวเจ้านะครับคนให้แป้งละลายก่อนเมื่อแป้งกับกะทิละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราจะเปิดไฟทำการต้มให้สุกอุณหภูมิที่เราจะใช้ก็คือใช้ไฟปานกลางนะครับการต้มกะทิอย่าลืมว่าทุกครั้งเราต้องทำการคนเพื่อไม่ให้กะทิมันเป็นเม็ดหรือเป็นหลังจากเราทำการต้มกะทิได้สักครู่หนึ่งกะทิจะเริ่มสุกแล้วก็เดือดนะครับเราก็จะยกลงจากเตาพักไว้หลังจากนั้นเราจะเตรียมลำถึงไว้สำหรับเตรียมนึ่งขนมนะครับ

ระหว่างเราทำการเตรียมรังถึงตั้งน้ำให้ร้อนเราจะทำการนวดแป้งนะครับสำหรับเอามาหุ้มตัวขนมโดยมีส่วนผสมของแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าและน้ำกะทิเราจะเทกะทิใส่ลงไปในแป้งทั้ง2ชนิดแล้วค่อยๆนวดการนวดเราจะค่อยๆใส่กะทิแล้วมือนวดแป้งขยำหมุนอ่างผสมไปรอบๆเพื่อให้ส่วนผสมของแป้งและน้ำกะทิได้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันอย่าลืมนะครับการทำขนมไทยแทบมีขบวนการนวดเมื่อไหร่เราจะต้องค่อยๆให้ของเหลวมันดูดซึมลงไปในของแห้งนะครับอย่ารีบใส่ของเหลวนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ขนมที่เราทำเสร็จแล้วมันแข็งกระด้างในขณะที่น้ำเดือดแล้วเราให้ลดไฟลงเล็กน้อยนะครับเราจะทำการนวดแป้งจนแป้งรวมตัวกันเป็นก้อนแล้วสามารถปั้นได้เมื่อเรานวดแป้งลักษณะนี้ได้แล้วเราจะมาทำการแบ่งใส่สีนะครับโดยแบ่งเป็นก้อนๆตามชอบสีที่ใช้ควรใช้ในปริมาณที่น้อยๆก่อน

แล้วนวดให้สีที่เราหยดลงไปเข้าเป็นเนื้อเดียวกับแป้งวันนี้ขนมพระพายเราจะมีการนำกะทิมาราดบนตัวขนมฉะนั้นตัวแป้งที่เราทำการผสมสีจะต้องให้ดูเข้มเล็กน้อยเพื่อที่เวลาเรานำกะทิขาวๆมาราดบนตัวขนมแล้วจะได้ทำให้ตัวขนมมันมีสีสันชัดเจน

เราก็จะได้ก้อนแป้งสีเขียวนะครับพักไว้หลังจากนั้นเราจะใส่สีชมพูครับถ้าเกิดในขณะที่เราทำการนวดแป้งแล้วทิ้งเอาไว้แป้งแห้งเราสามารถเติมกะทิลงไปเล็กน้อยนะครับ

เราก็จะได้ก้อนแป้งสีชมพูนะครับหลังจากนั้นเราจะนำก้อนแป้งอีกก้อนหนึ่งมาใส่สีโดยสีที่ใช้จะเป็นสีฟ้า

เราก็จะได้ก้อนแป้งสีฟ้านะครับและอีกก้อนหนึ่งเราจะทำการใส่สีม่วงเราก็จะได้ก้อนแป้งสีม่วงนะครับเราก็จะได้แป้งครบ4สีแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะนำแป้งที่ทำการแบ่งใส่สีมาชั่งเป็นก้อนๆเพื่อให้มีขนาดของลูกขนมเท่ากันโดยวันนี้เราใช้ไส้ถั่วกวน10กรัมเราจะใช้แป้งประมาณ 15-20 กรัมครับวันนี้เราจะใช้แป้งขนาด15กรัมนะครับเราจะกลับปริมาณแป้งให้มีขนาดใหญ่กว่าไส้เล็กน้อยถ้าเกิดเราทำแป้งน้อยกว่าไส้จะทำให้เวลาเรานำแป้งมาหุ้มจะหุ้มไส้ไม่มิดเช็คในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราใช้แป้งในปริมาณที่มากเวลาเรานำมาหุ้มแล้วเรานำมาทานสัดส่วนระหว่างแป้งกับไส้ไม่สมดุลกันขนมเราจะไม่มีความลงตัวในความอร่อยนะครับเมื่อเราทำการแบ่งแป้งเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะนำแป้งที่เราทำการแบ่งมาหุ้มไส้นะครับไส้ถั่วกวนวันนี้เราปั้นขนาดก้อนละ10กรัมทำการอบเทียนไส้เราจะมีความหอมหวานมันพอดีให้เราหยิบแป้งขึ้นมา1ก้อนคึงให้กลมหลังจากนั้นค่อยๆแผ่ใช้นิ้วหัวแม่โป้งกับ2นิ้วชี้ประคับประคองน้ำหนักมือกดแล้วหมุนไปรอบๆเพื่อให้แป้งมันมีความหนาเท่าๆกันเมื่อมันมีความกว้างพอเพียงพอที่จะนำไส้มาวางตรงกลางและหุ้มมิดก็จะหยุดนะครับหยิบไส้มาวางตรงกลางแล้วค่อยๆตะล่อมแป้งหุ้มเมื่อเราขึงแป้งที่เราหุ้มไส้เรียบร้อยจนกลมเราจะนำไปวางในรังถึงที่เราทำการเตรียมเอาไว้นะครับรังถึงเราจะปูด้วยใบตองหรือจะใช้ถาดก็ได้แต่ถ้าเกิดในกรณีที่ใช้ถาดอลูมิเนียมคุณควรจะทาน้ำมันหรือทาด้วยกะทิเพื่อไม่ให้ขนมที่เรานึ่งสุกมันติดถาดขนมพับพายเวลาจัดเสิร์ฟเขาจะวางอยู่บนใบตองที่เจียนเป็นแผ่นกลมวันนี้เราทำการเจียนแต่เราไม่ได้นำใบตองที่เจียนกลมมาทำการนึ่งเนื่องจากพอนึ่งเสร็จสีใบตองจะไม่สวยสดเราจะทำการนึ่งบนภาชนะเมื่อนึ่งเสร็จเราจะนำขนมมาวางบนใบตองที่เราเตรียมไว้นะครับเมื่อเราใส่ขนมลงไปในรังถึงเรียบร้อยเราจะปิดฝารังถึงนะครับอย่าลืมว่าฝารังถึงทุกครั้งที่เรานำมาปิดจะต้องเช็ดให้แห้งใช้เวลาในการนึ่งประมาณ10นาทีหลังจากเราทำการนึ่งขนมจนครบเวลาแล้วนะครับเราจะมาเตรียมจัดจานกันนะครับเราจะทำการคีบขนมลงมาวนวางบนใบตองนะครับเราก็จะนำกะทิที่เราต้มไว้มาราด

ในวันนี้ผมจะนำลูกปัดที่เขาใช้ตกแต่งหน้าเค้กมาตกแต่งขนมพระพายเพื่อมีรูปแบบให้มันทันสมัยมากขึ้นนะครับส่วนอีกหนึ่งจานเราจะใช้งาขาวคั่วและบุกให้หอมนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับขนมพระพายที่มีสีสันสวยงามบวกกับรูปลักษณ์ที่แปลกตาขนมพระพายน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถทำให้นักศึกษาสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีครับผมสุเมธมามาศจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่กระบวนการในการทำแอปพลิเคชันจากเจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยบางเรื่องบางอย่างมันก็มีความยากบางเรื่องบางอย่างมันก็มีความง่ายบางเรื่องบางอย่างมันก็จะไปทับกับตัว IoT บางเรื่องบางอย่างมันก็จะไปทับกับเรื่องของโซลาร์เซลล์หรือพลังงานสะอาดดังนั้นนี่คือกระบวนการคลอสเพื่อที่จะให้ได้งานมากที่สุดตอนนี้ก็เช่นกันนะฮะตอนนี้ชื่อตอนว่าชุดเตือนภัยบุกรุกในสวนพลังงานโซลาร์เซลล์ทำไมผมถึงตั้งชื่อเรื่องนี้เอาไว้แบบนี้กระบวนการในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนว่าถ้าสมมติว่าสวนเรามีทางเข้าทางไหนหรือมีกระบวนการในการเข้าสวนอยู่มีใครเคลื่อนไหวมีรถผ่านอย่างเช่นสวนปาล์มอย่างเงี้ยสวนปาล์มปกติแล้วก็จะมีการเก็บเนี่ยสักประมาณ2สัปดาห์2สัปดาห์ครั้ง1เดือนละ2ครั้งประมาณเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าก่อนหน้าที่มีการตัดปาล์มมีคนอื่นไปตัดก่อนหน้าเราเนี่ยก่อนหน้าเจ้าสวนเนี่ยโอ้น้ำตาไหลเลยนะเพราะว่าช่วงนั้นมันก็จะเป็นช่วงที่ปาล์มสุกดีแล้วก็พร้อมที่จะได้ตังค์นะดังนั้นถ้ามีการแจ้งเตือนหรือมีการตรวจสอบการบุกรุกในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เจ้าสวนเนี่ยก็อุ่นใจนะบางคนในปัจจุบันถึงติดกล้องวงจรปิดก็ยังมีนะเจ้าของสวนก็ต่อสู้ว่าตัวเองทำยังไงก็ได้ให้ได้ผลผลิตมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะดังนั้นเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็จะรองรับเพราะว่าสวนเนี่ยคงจะไม่มีใครเอาไฟฟ้าไปติดตั้งนะเพราะว่ามันไม่ได้มีคนอยู่ประจำนอกจากว่าเป็นสวนยางสวนยางเนี่ยต้องมีคนอยู่แล้วก็มีคนเข้าเกือบทุกวันยกเว้นวันที่ไม่มีการกรีดวันที่ฝนตกอะไรประมาณนี้นะสวนยางก็ยังมีนะฮะพวกเราเชื่อไหมฮะมีคนอยู่ประมาณว่ามีคนกรีดพอกรีดเสร็จต้องทิ้งระยะเวลาสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็ค่อยๆเก็บมีคนหวังดีพอกรีดเสร็จนะไอ้เจ้าของสวนก็ไปนั่งรอกินน้ำชากาแฟอยู่ไอ้ฝั่งนี้ก็มีคนเก็บให้นะยังมีอยู่เนี่ยปัจจุบันมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือชีวิตของคนที่ทำงานด้านการเกษตรดังนั้นกระบวนการในการใช้งานของเรากระบวนการแจ้งเตือนมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ลักษณะลักษณะแรกเราจะเปิดหลอดไฟก่อนนะฮะหรือเราจะไม่เปิดหลอดไฟก็ได้หลอดไฟนี่เอาไว้เปิดตอนกลางคืนแล้วก็ระบบการแจ้งเตือนของเราแจ้งไปที่มือถือก็ได้ว่าตอนนี้มีคนเข้ามาแล้วอะไรประมาณนั้นนะดังนั้นวิธีการทำยังไงอุปกรณ์ที่เราจะใช้คือ PIR นะฮะซึ่ง PIR ก่อนหน้านี้เราได้อธิบายไปแล้วว่ามันมีอะไรตอนนี้เราว่าด้วยกระบวนการในการใช้งานว่าเราจะเอามาใช้งานยังไงนะจากสาย3เส้นที่ผมบอกไปก็คือสายสีแดง

นะซึ่งเป็นสายไฟสายสีฟ้าเป็นสายกราวนะแล้วก็สายสีเหลืองเป็นสาย Data ซึ่ง3เส้นเนี้ยเราก็ต่อเข้ากับเจ้าตัวเทอร์มินอลนะเทอร์มินอลตัวนี้เพื่อที่จะเขียนคำสั่งให้เจ้าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์รับคำสั่งนะดังนั้นเรามาเช็คก่อนว่าเจ้าตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ของเรานั้นสามารถรับคำสั่งจาก PIR ได้หรือเปล่านะฮะเราเทสกับหลอดไฟนะฮะหลอดไฟตัวนี้เราก็ต่อกับช่องที่1เอาไว้นะฮะต่อกับช่องที่1เอาไว้เสร็จแล้ว PIR ก็ต่อช่อง A นะฮะอันดับแรกนะฮะเราต้องเอาสาย USB มาเสียบกับบอร์ดคอนโทรลของเราก่อนแล้วก็ทำการอัปโหลดโปรแกรมเพื่อที่จะไปสั่งสวิตช์ก่อนแล้วก็ให้หลอดไฟติดนะฮะนี่คือภาคเอาต์พุตก่อนว่าเราต้องเช็คตัวนี้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเขียนอย่างอื่นกระบวนการนี้ผมไม่ได้บอกวิธีการตั้งค่าอะไรมากมายนะฮะเพราะว่าคลาสก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้คุยกันแล้วเรื่อง IoT ถ้าใครสนใจลึกๆไอ้ตรงนั้นจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ตอนนี้เราต้องการแค่กระบวนการในการประยุกต์ใช้งานเจ้าตัวโซลาร์เซลล์แล้วก็หลอดไฟแล้วก็การใช้งานจริงในระบบการเตือนภัยหรือไม่ก็อุปกรณ์ปลายทางนะฮะนี่คือปลายทางผมไม่ได้เน้นเรื่องของซอฟต์แวร์มากมายนักนะฮะแต่ถ้าใครสนใจซอฟต์แวร์เนี่ยตอนก่อนหน้านี้มีเยอะเลยนะฮะในส่วนของ IoT นะฮะเมื่อกระบวนการอัปโหลดเริ่มอัปโหลดแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันดับแรกนะฮะลองเทสก่อนว่าสวิตช์เรารับคำสั่งหรือเปล่าสวิตช์รับคำสั่งทั้ง4ตัวนะฮะเปิดเบรกเกอร์ขึ้นนะฮะลองกดดูไฟติดหรือเปล่าไฟติดสรุปว่าตอนนี้ภาคเอาต์พุตทำงานได้แล้วนะฮะหลังจากนั้นให้ทำการเขียนรับคำสั่งจากไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะก็คือตัว PIR เจ้าตัว PIR ผมบอกแล้วว่าเอาต์พุตของมันเนี้ยก็จะเป็นไฮเป็นโลเท่านั้นเราจะรับอนาล็อกก็ได้รับดิจิตอลก็ได้นะฮะถ้าสมมุติว่าผมบอกว่าเฮ้ยผมรับอนาล็อกนะก็เขียนได้เลยนะเขียนค่าได้เลยผมใส่ในนี้แล้วกันนะต้องการรับอนาล็อกก็ ifif อะไร if ตัว PIR มากกว่า 1,000 สมมุติไปมากกว่า 1,000 ให้หลอดไฟติดที่ต่ออยู่หลอดไฟที่1ต่อรีเลย์อยู่หลอดไฟ1ติดนอกนั้นให้ดับ relay off โอเคแล้ว PIR นี่มันมาจากไหน PIR ก็คือตัวแปรตัว1 integer ใส่ตัวแปรตรงนี้ก็ได้หรือจะไปตั้งที่ global variable ก็ได้ PIR เท่ากับ analog read ขาอะไรเราต่อ A0 แค่นี้ฮะแค่นี้ก็ได้หลังจากนั้นให้ลองทำการอัปโหลดดูถ้าตอนนี้เนี่ยเราลองวัด

เร่งดันทางด้านเอาท์พุตของPIR ดูว่ามีค่าเท่าไหร่เปิดเบรกเกอร์ขึ้น

0: ทำงานแล้ว
1: เพราะฉะนั้นสิ่งต่อไปนะฮะโปรแกรมนี้จะถูกสั่งด้วยสวิตช์อีกเยอะแยะมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องปิดเจ้าตัวสวิตช์พวกนี้ออกนะปิดชึกเข้าไปแล้วก็นี่ฮะปิดชึกเข้าไปแล้วก็ทำการอัปโหลดเมื่อทำการอัปโหลดเสร็จแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปลองเทสดูว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะก็คือหาอะไรมาบังนี่ฮะหลอดไฟก็จะติดมันจะหน่วงเวลาอยู่สักประมาณ 2-3 วิแล้วมันก็จะดับไปเองนะฮะนี่เราไม่ต้องเขียนโปรแกรมอะไรนะฮะเขียนแค่ทำให้รีเลย์มันเปิดปิดแต่กระบวนการหน่วงนั้นมันอยู่ที่เจ้าตัว PIR เป็นตัวจัดการทั้งหมดนะฮะนี่คือความง่ายของ PIR มันแตกต่างจากเจ้าตัว LDR เพราะว่า LDR นั้นเราต้องไปเขียนคำสั่งรับมันนะดังนั้นกระบวนการนี้เราเอาไปทำการตรวจเช็คผู้บุกรุกนะถ้าสมมติว่ามันผ่านชึกเมื่อไหร่หรือมีใครเคลื่อนไหวในรัศมีของไอ้เจ้าตัวนี้เมื่อไหร่เนี่ยให้มันทำการเตือนว่าตอนนี้มีกระบวนการในการบุกรุกแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะฮะขั้นตอนในการเตือนของเราใช้ไลน์เป็นตัวจัดการให้แจ้งให้สามารถแจ้งเตือนทางไลน์ได้วิธีการทำยังไงนะเริ่มต้นที่ LINE Notify วิธีการเข้า LINE Notify ก็เข้าไปที่เว็บก็ได้นะ LINE Notify หรือถ้าใครจำไม่ได้ก็ LINE แล้วก็ Notify Search กับ Google ก็ได้เราก็จะได้เว็บมานะฮะตัว LINE Notify ตัวนี้ฮะคลิกเข้าไปเลยได้เลยนี่คือหน้าต่างเว็บที่ไว้ให้บริการในเรื่องของLINE นะฮะการแจ้งเตือนผ่าน LINEเพราะฉะนั้นอีเมล1ตัวเราสามารถสั่งกระบวนการในการแจ้งเตือนเนี่ยได้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะตัวนี้วิธีการเข้ายังไงคลิกไปที่ล็อกอินนะฮะเสร็จแล้วเราจะใช้อีเมลก็ได้หรือไม่ง่ายๆก็ไปที่ QR code คลิกไปที่ QR code มันก็สร้าง QR code ขึ้นมานะฮะพอสร้าง QR code เราก็เปิดไปที่ LINE ของเรานะฮะแล้วก็สแกนชึกเข้าไปแล้วในมือถือของเราบอกว่าเข้าระบบนะแล้วก็ตกลงสรุปว่าตอนนี้หน้าต่างเราเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วนะฮะของเราได้เรียบร้อยแล้ววิธีการต่อไปเนี่ยเราต้องไปเอาโค้ดมานะโค้ดในที่นี้หมายถึงว่าเจ้าตัวโทเค็นซึ่งถูกเจนมาทุกครั้งที่เราสร้างระบบนั้นขึ้นมา1ระบบนะฮะแต่ไปที่MyPage นะฮะไปที่ MyPage พอถึง MyPage ปั๊บมันจะถ้าสมมุติว่าของใหม่เลยนะฮะของใหม่เลยมันก็จะมีหน้าต่างว่างๆอยู่ประมาณเนี้ยนะครับเราสามารถเจนขึ้นมาใหม่ได้นะฮะแต่ไปที่คลิกไปที่Generate Token นะเราบอกว่าไลน์ของเราเนี่ยแจ้งให้ใครนะฮะถ้าสมมุติว่าเราแจ้งไปยังกลุ่มแจ้งไปยังอะไรทำงานได้หมดนะฮะนะเดี๋ยวสักพักถ้าสมมุติว่าเราสร้างกลุ่มขึ้นมา1กลุ่มนะแล้วก็เราดึงคนเข้ามามีใครอยากรู้เรื่องนี้นะฮะถ้ามีการแจ้งเตือนอย่างเช่นในบ้านมีอยู่ 5-6 คนอะไรประมาณเนี้ยเราก็สร้างกลุ่มขึ้นมา1กลุ่มแล้วก็ดึง LINE Notify เข้าไปแล้วก็ดึงคนเข้าไปเราก็สามารถแจ้งเตือนได้เวลามีอะไรก็แจ้งเตือนเป็นกลุ่มได้นะนั่นคือ1เรื่องแต่สำหรับผมตอนนี้ผมแจ้งเตือนมาที่ผมคนเดียวนะพอแจ้งเตือนมาที่ผมคนเดียวเสร็จเรียบร้อยนะก็ใส่ชื่อโปรเจกต์เข้าไปโปรเจกต์ของเราคืออะไรนะโปรเจกต์ของเราคือ Alert Alertตัวเดียวพอเสร็จแล้วก็ generate token คลิก generate token มันก็จะมีโท

เช่นแล้วไลน์ของเราถ้าสมมุติว่าเรามีคอมพิวเตอร์เราก็จะเห็นว่าไลน์ของเราเนี่ยเด้งมาที่ตัวไลน์ notify มันจะบอกสถานะว่าตอนนี้มีคน access generate ตัวโทเค็น1ตัวแล้วดังนั้นพอเราเปิดดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไลน์ของเราเนี่ยมีการสร้างโทเค็นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็ทำการ copy โทเค็นนี้ออกมาชึกเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราจัดการเอาโทเค็นนี้ไปใช้นะไปใช้ในไหนในexam แล้วก็ตัว trident นี่ก็ได้นะฮะ trident line notify นะฮะตัวนี้ก็สามารถไปโหลดมาได้มีเยอะแยะเอาตัวโทเค็นของเราไปวางตรงช่องโทเค็นนี่คือตัวสำคัญที่สุดแล้วก็ SSID ก็คือตัว Access Point ที่เราจะทำการเชื่อมต่อนะ Access Point ของผมอยู่ในไหนผมวางไว้แล้วเดี๋ยวผม copy มาเอาตัวนี้ก็ได้นะฮะSID ก็คือชื่อนะชื่อ Wi-Fi แล้วก็ตามด้วย password Wi-Fi นะแล้วก็ตามด้วยโทเค็นไอ้นี่คือฟอร์มของเจ้าตัว Line Notify นะเราอยากเชื่อมเข้าไปในระบบก็ทำการอัปโหลดก่อนที่อัปโหลดก็ดูให้ดีว่าตอนนี้ MCU ถูกหรือเปล่าพอร์ตถูกหรือเปล่าถ้า2ตัวนี้ถูกก็อัปโหลดได้เลยนะเมื่อเริ่มอัปโหลดแล้วก็เสร็จสมบูรณ์นะฮะมันมีการแจ้งเตือนมาที่ไลน์ของเรานะฮะโทรศัพท์ของเรานะว่าตอนนี้มีกระบวนการอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วในกรณีนี้ก็ต้องดูด้วยว่า Wi-Fi ของเรานั้นสมบูรณ์หรือไม่ถ้า Wi-Fi ของเราไม่สมบูรณ์ Wi-Fi ของเราทำงานไม่ได้มันก็จะไม่แจ้งเตือนเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยกระบวนการในการแจ้งเตือนเนี่ยมาเลยครับนะฮะมาเต็มเลยนะฮะตามคำสั่งที่เราใส่เอาไว้นะฮะนี่ครับตามคำสั่งที่เราใส่เอาไว้นะแล้วแจ้งเตือนดูได้จากไหนนี่ฮะ LINEมาเยอะแยะมากมายนะฮะตั้งแต่ alert อุณหภูมิเกินโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะนี่คือตัวไลน์ที่แจ้งเตือนมาแต่กระบวนการของเราไม่ต้องการตัวนี้เราให้แจ้งเตือนว่าตอนนี้มีผู้บุกรุกนะฮะถ้าสมมุติว่าเราเขียนบอกว่าตอนนี้มีผู้บุกรุกเพียงดิบๆนะฮะเดี๋ยวสักพักมันก็จะแจ้งไม่หยุดเลยนะฮะผมยกตัวอย่างจากโครงตัวนี้เราได้โครงมาแล้วนี่คือโครงนะเสร็จแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเราไม่ให้มีการแจ้งเตือนอะไรใดๆเลยนะเราก็ปิดไว้ก่อนนะฮะพวกนี้ปิดไว้ก่อนนะให้แจ้งเตือนคำเดียวว่าLINE พร้อมทำงานระบบทำเป็นภาษาไทยเลยนะฮะระบบการแจ้งเตือนภัยทางLINE พร้อมทำงานนะฮะให้แจ้งคำนี้คำเดียวตอนเปิดเครื่องนะฮะหลังจากนั้นจะไม่มีการแจ้งอีกแล้วนะฮะแล้วแจ้งเมื่อไหร่ก็แจ้งเมื่อมีการเตือนภัยเหมือนเดิมนะฮะ integer
integer pir เท่ากับ anna log read คำสั่งเดิมนะฮะ a 0เมื่อได้ anna log read เสร็จแล้ว if ถ้าถ้า PIR มากกว่า 1,000 มากกว่า 1,000 ให้แจ้งเตือนผ่านไลน์ว่ามีผู้บุกรุกcopy ตรงนี้มาเลยตอนนี้มีผู้บุกรุกเข้าสวนเนี่ยนะอัพโหลดเดี๋ยวผมเปิดการแจ้งเตือนทางไลน์ให้เป็นเสียงนะฮะระบบบอกแล้วว่าระบบการแจ้งเตือนภัยทางไลน์พร้อมทำงานนะฮะนี่คือตัวแรกเสร็จแล้วถ้าสมมุติว่ามีอะไรมาามาแล้ว2ผู้บุกรุกแล้วตอนนี้มีผู้บุกรุกนะฮะมันก็จะย้ำอยู่อย่างเงี้ยมันจะขึ้นอยู่อย่างเงี้ยมีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุกอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะมันไม่แจ้งอย่างเดียวเพราะว่ามันจะเช็คทุกครั้งที่มีค่ามากกว่า 1,000 นะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเทคนิคแล้วก็วิธีการนะถ้าสมมติว่าผมเปิดตัวเสียงกระดุงอยู่ตลอดเวลาแล้วนะครับไปตลอดเวลาเลยนะฮะดังนั้นเราจะล็อกค่ามันยังไงให้รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีผู้บุกรุกอยู่นะนะดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องแก้ไขนะสร้างเป็นแฟลกเอาไว้หรือเป็นสเตตัสเอาไว้1ตัวผมสร้างเป็นอินทิเจอร์แฟลกintiger flag เท่ากับ0นี่คือค่าเริ่มต้น flag send เท่ากับ0เมื่อมาถึงตอนนี้นะฮะนี่คือกระบวนการที่จะสร้างภาระเยอะแยะมากมายดังนั้นเรามาเขียน flag ดักซิก่อนให้รู้ว่าเอ้ยคุณส่งแค่ครั้งเดียวนะนะส่งแค่ครั้งเดียววิธีการทำยังไงนะฮะก็ในเมื่อ PIR มากกว่า 1,000 แล้วนะก็ให้จัดการตั้งค่า flag ตัวแปรเซนต์นะฮะ flag เซนต์มีค่าเท่ากับ1มีค่าเท่ากับ1ตั้งค้างไว้ก่อน1แล้วมันจะกลับเป็น0เมื่อไหร่ก็ ifPIR น้อยกว่า 1,000 นะฮะ PIR น้อยกว่า 1,000 ให้เคลียร์ค่า flag มีค่าเป็น0นะนี่คือการเริ่มต้นทำงานใหม่แล้วก็เอาค่านี้ไปทำอะไร flagจับมาแอนกับอะไรมาแอนกับแฟลกนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกก็คือ PIR มีค่ามากกว่า 1,000 นะเงื่อนไขที่2แฟลกต้องมีค่าเท่ากับ0เท่านั้นนะฮะแฟลกต้องมีค่าเท่ากับ0เท่านั้นก็คือเตือนภัยครั้งเดียวตึ้งแล้วก็

บเลยนะครับแล้วจะเตือนเมื่อไหร่ก็เตือนเมื่อเจ้าตัว PIR ดับลงมาแล้วก็มีคนเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นอัพโหลดตอนนี้เราเปิดไลน์ก่อนนะไลน์ของเรานี่โอ้มีผู้บุกรุกเป็นร้อยเลยนะความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคงไม่ใช่นะฮะนี่ฮะไลน์ของเรามีผู้บุกรุกเป็นร้อยเพราะฉะนั้นเราทำยังไงก็ได้ให้ผู้บุกรุกของเราเนี่ย1คนก็นับ1นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะสร้างสเตตัสว่าตอนนี้กระบวนการในการผ่านคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4ผ่านระบบของเรานะฮะตอนนี้ให้ทำการอัปโหลดก่อนนะฮะว่าสิ่งที่เราทำขึ้นมาตอนแรกนั้นมันเวิร์กหรือเปล่าครับอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยลองดูการแจ้งเตือนมันต้องมีการแจ้งเตือน1ครั้งหลังจากที่ล็อกอิน Wi-Fi เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วบอกว่าตอนนี้มีผู้บุกรุกในสวนเห็นไหมมัน alert แค่ครั้งเดียวนะมัน alert แค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ยาวอีกต่อไปนะมันก็จะไม่ยาวมันค้างอยู่ตรงนั้นจนกว่าคนใหม่จะมานะจนกว่าคนใหม่จะมาเนี่ยสมมติว่าคนใหม่มาอีกมันดับลงหรือยังไม่รู้นะต้องรอสักพักนะเดี๋ยวเราจะทำสเตตัสด้วยว่าตอนนี้อยู่ในสภาวะไหนต่อไปเราเอาค่าขึ้นไปบนหน้าจอเพื่อที่จะให้เห็นกระบวนการในการทำงานของเจ้าตัวเซ็นเซอร์ของเรานะฮะตอนนี้ก็แจ้งเตือนมาแล้วตอนนี้มีผู้บุกรุกคนที่2แล้วนะฮะมีผู้บุกรุกคนที่2นะแต่เราไม่รู้ว่าตอนนี้มันมีการบุกรุกกี่เที่ยวอย่างเช่นเราจะไปแจ้งความเนี่ยบอกว่าคนนี้ขนปาล์ม8เที่ยวรู้ได้ยังไงว่ามัน8เที่ยวนะอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นให้ขึ้นสเตตัสบนหน้าจอในสถานะของ PIR นะวิธีการที่จะขึ้นหน้าจอนะก็แอดตัวไลบรารีของเรามามันจะค่อนข้างง่ายนะไลบรารีกระบี่ IoT แล้วก็เอา LCD เอา LCD มาใช้ copy วางที่ setup นะวางที่ setup แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว include library ตอนนี้เราจะใส่ LCD เข้าไปในระบบบอกว่าสเตตัส

บรรทัดที่1เนี่ยนี่บรรทัดนะไอ้นี้คือเคอร์เซอร์เราให้เห็นค่า PIR ค่า PIR นะฮะ copy PIR เท่ากับ

เท่าไรห้านะ P.I. อันนี้เราจะเอาบรรทัดที่2เป็นตัวแสดงผล

ตอนนี้เราจะเห็นว่ากระบวนการหน้าจอของเราเนี่ยก็จะมีตัวเลขขึ้นมาก็คือค่า PIR นะฮะค่า PIR 0กับ 4,095 หมายถึงอะไรค่า0หมายถึงว่า PIR ไม่เจอใครนี่ 4,095 มีใครแกว่งโน่นนี่นั่นอย่างผมแกว่งโน่นนี่นั่นมันก็จะเจอลักษณะแบบนี้มันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการท็อกเกิลก็คือมีการเปลี่ยนจากตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งนะฮะแต่มันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าตอนนี้เนี่ยมันเตือนไปกี่ครั้งมันผ่านไปกี่ครั้งนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปเราต้องการนับคนนับเที่ยวนะวิธีการก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะในตัวอย่างของPIR เนี่ยมันมีคำสั่งอยู่หนึ่งคำสั่งคือคำสั่งตัวเลขพวกนี้มันสามารถส่งออกมาได้เลยส่งค่าออกมาเป็นตัวเลขได้เลยหรือไม่ก็เป็นจุดทศนิยมได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็ลายผมก๊อปปี้แล้วก็ไปวางตรงบุกรุกเข้าสวนนี้ได้เลยนะเสร็จแล้วผมใส่ว่าตรงเนี้ยเป็นเขาใส่ผมต้องการใส่ตัวเลขแล้วทีนี้นะต้องการส่งตัวเลขว่าบุกรุกเข้าสวน1 2 3 4ก็ว่ากันไปคุณผ่านไปกี่ครั้งนะแล้วไปนับตรงไหนนะไปนับตรงไหนไปนับที่ตรงเนี้ยฮะนะครับ in count บวกๆเดี๋ยว in เอาไปไว้ข้างนอกก็ได้บวกบวกแล้วก็ไปตั้ง in count เท่ากับ0เนี่ยฮะมันจะมีการบวกทุกครั้งที่มีการส่งสัญญาณออกไปนะฮะส่งสัญญาณ1มันก็บวก1ส่งสัญญาณ2มันก็บวก2ส่งสัญญาณ3มันก็บวก3นี่ฮะนี่คือส่งไปเรื่อยๆเพราะว่าแสงมันไปกวนหน้าจอของเจ้า PIR นะฮะทีนี้ไอ้นี้ส่งแจ้งเตือนอย่างเดียวถ้าเราดูใน LINEนี่ฮะมันแจ้งเตือนอย่างเดียวตอนนี้มีผู้บุกรุกเข้าสวนตอนนี้มีผู้บุกรุกเข้าสวนตอนนี้มีผู้บุกรุกเข้าสวนแต่ไม่บอกว่าครั้งที่เท่าไหร่แต่ตอนนี้เราจะให้มันแจ้งว่าครั้งที่เท่าไหร่อัพโหลดเข้าไปเมื่อเราทำการอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยเปิดที่ไลน์ของเรานะเปิดที่ไลน์ของเราระบบการแจ้งเตือนภัยทางไลน์พร้อมทำงานนะพร้อมทำงานปุ๊บตอนนี้มีผู้บุกรุกเข้าสวนคนที่หนึ่งปั๊บตอนนี้มีผู้บุกรุกเข้าสวนคนที่2ครั้งที่2ไม่รู้ล่ะครั้งที่2หรือคนที่2มันก็จะเข้ามาในลักษณะแบบนี้ให้เราเห็นข้อมูลว่าไอ้ข้อมูลคนขับรถผ่านสวนเรากี่ครั้งอะไรประมาณนั้นนี่คือ1เรื่องที่เราสามารถเอาไปประยุกต์การใช้งานได้นะฮะนี่ฮะมันก็จะมาเรื่อยๆในกระบวนการการเขียนโปรแกรมเพียงไม่กี่บรรทัดเราก็สามารถบางครั้งเนี่ยเราก็สามารถเก็บข้อมูลอะไรได้

แล้วเราก็สามารถตรวจสอบได้บนโทรศัพท์มือถือของเราได้แบบง่ายๆดังนั้นเรื่องราวพวกนี้เนี่ยฮะเราสามารถที่จะเอาไปใช้งานเอาไปใช้งานจริงเอาไปใช้การแก้ปัญหาในระบบการทำงานของเราก็ได้นะตอนหน้าเราก็จะว่าในส่วนของแอปพลิเคชันตัวต่อไปที่มีความซับซ้อนมากกว่าไอ้เจ้าตัวนี้ยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

ั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและ

้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

วัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาเจอกับครูวุฒิชัยวิเชียรศรีนะครับหัวหน้าแผนกวิชาช่างทองหลวงนะครับในรายวิชางานสลักดุลกนก3ตัวนะครับหรือวิชางานสลักดุลพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานของการเรียนการสอนในสาขาวิชางานช่างทองหลวงนะครับครั้งที่แล้วนะครับเราได้เรียนเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทบทวนกันเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเราไปเริ่มปฏิบัติงานจริงนะครับวันนี้เราก็จะได้ปฏิบัติงานกันจริงๆนะครับว่าแต่ละขั้นตอนมันเป็นยังไงจากเมื่อวานเราได้เรียนรู้เรื่องของทฤษฎีไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทบทวนนะครับอุปกรณ์หลักๆก็จะมีเรื่องของค้อนนะครับค้อนสลักดุลนะครับค้อนสลักดุลอันนี้ตามร้านทองทั่วไปมีขายเขาเรียกว่าค้อนเบอร์3นะครับค้อนเบอร์3นะครับไอ้นี้เราจะใช้ในการสลักดุลนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสิวนะครับเมื่อวานนะครับเรื่องสิวนะครับนี่เป็นสิวเส้นตรงนะครับเป็นเรื่องของสิวเส้นตรงเส้นโค้งสิวดุลนะครับสิวดุลดุลเล็กดุลใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของนะครับเมื่อวานอุปกรณ์นะครับเป็นเรื่องของแผ่นชันนะครับแผ่นชันเป็นกระบาดชันไอ้นี้เดี๋ยวเราก็จะได้ไปเรียนรู้ในช่วงต่อไปนะครับว่าวิธีการเคี่ยวชันนั้นเราจะเคี่ยวกันยังไงนะครับให้มันมีลักษณะอย่างนี้นะครับเรื่องของแผ่นชันแล้วก็พอเสร็จแล้วก็มีอุปกรณ์ก็คือที่เราจะช่องใช้นะครับเรื่องของแบบนะครับเรื่องของแบบนะครับแบบลวดลายที่เราจะมาใช้ในงานสลักดุลนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของแผ่นทองแดงนะครับแผ่นทองแดงเราจะตัดขนาดให้พอดีนะครับความหนาที่เราใช้นะครับในการเรียนสลักดุลพื้นฐานในครั้งนี้นะครับเราใช้ขนาดเบอร์ 0.6 นะครับทีนี้เสร็จจากแผ่นทองแดงทีนี้เราจะติดแบบได้ก็เราต้องใช้เรื่องของกาวนะครับกาวนี้ก็เป็นกาวลาเท็กทั่วไปนะครับไอ้นี้เราก็จะใช้มาติดแบบนะครับพอติดแบบในช่วงการทำงานนะครับการทำงานทั่วไปแล้วก็การทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นกฎกรรมฐานนะครับซึ่งอันนี้ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษนะเป็นเรื่องของกฎนะครับก็จะเป็นใส่ขวดแก้วในลักษณะอย่างนี้นะครับเรื่องของกฎกรรมฐาน ไว้สำหรับล้างชิ้นงานนะครับล้างชิ้นงานให้สะอาดนะครับล้างชิ้นงานนะครับให้สะอาดแล้วก็พอล้างชิ้นงานให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการรมดำนะครับไอ้นี้จะเป็นสารเคมีอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะสั่งซื้อเป็นเรื่องของวัสดุน้ำยารมดำนะครับก็เรียกว่าน้ำยารมดำทองแดงจะมีลักษณะอย่างนี้มาเลยนะครับ เราก็จะเอาไปผสมกับน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนในช่วงต่อไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของหัวตะเกียงนะครับชุดตะเกียงเป่าเล่นซึ่งจะให้ความร้อนนะครับแผ่นชันให้ละลายแล้วก็เผาแผ่นทองแดงนะครับเผาแผ่นทองแดงให้เกิดความนิ่มนะครับอันนี้เราก็ต้องใช้นะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มกันนะครับในขั้นตอนที่จะขั้นตอนแรกนะครับในการทำงานสลักดุลนะครับก็คือเรื่องของการเขียนลวดลายนะครับวันนี้เราจะมาเขียนลายกันนะครับเรียกว่าลายกนก3ตัว

นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับลายกนก3ตัวนะครับจะมีทั้งหมด3ตัวใหญ่ๆนะครับก็จะมีไส้มีปากลายนะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันนะครับก็เริ่มจากเราฝึกลากเส้นในการเรียนงานสลักดุลพื้นฐานนะครับเราใช้วิธีการลอกลายนะครับก็คือการที่เราเขียนนะครับซ้ำต่อไปเรื่อยๆนะครับในลวดลายเดิมๆเพื่อให้นักเรียนมีความเคยชินและก็เข้าใจในเรื่องของลวดลายด้วยนะครับเวลาเราไปสลักและก็ปฏิบัติงานจริงนะครับเราก็จะได้มีความเข้าใจเรื่องของลวดลายนะครับสังเกตได้ว่ามันจะมีการบากลายที่แตกกันแล้วก็มีเรื่องของยอดลายนะครับมีเรื่องของยอดลายซึ่งจะมียอดลายที่มันแหลมนะครับแล้วก็เสน่ห์ของงานเรื่องของลวดลายนะครับก็คือเรื่องของยอดหางไหลนะครับหางไหลที่นักเรียนเขียนนะครับก็จะเป็นยอดที่พลิ้วนะครับตามงานศิลปะไทยนะครับงานศิลปะไทยนะครับมันจะมีลวดลายที่ประกอบไว้แบบนี้อยู่แล้วเป็นหลักที่ตายตัวนะครับการที่เราจะออกลวดลายที่มากเพิ่มขึ้นก็ใช้หลักการเดียวกับการเขียนกนก3ตัวทั้งสิ้นนะครับอันนี้ในส่วนของเรื่องตัวลายแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปติดแผ่นทองแดงกันเริ่มทำงานกันนะครับนักเรียนนะครับหลังจากที่เราเขียนแบบแล้วนะครับการเขียนแบบก็เราต้องไปฝึกให้มีความชำนาญนะครับเราเขียนแบบเสร็จแล้ววันนี้เราก็จะมาต่อเลยนะครับเรื่องของการเตรียมแผ่นทองแดงนะครับหลังจากที่เราตัดขนาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเผาแผ่นทองแดงนะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกอย่างหนึ่งก็คือการเผาแผ่นทองแดงให้สุกหรือการเผาแผ่นทองแดงให้นิ่มเพื่อการยืดหยุ่นในการทำงานสลักดุลนะครับอ่ะเรามาเริ่มเลยจากการจุดตะเกียงนะครับเราก็จุดตะเกียงนะครับให้ไฟมันฟู่นะครับให้เป็นไฟกว้างนะครับเราก็เผาไปเลยนะครับนักเรียนสังเกตนะครับว่าไอ้ที่มันเป็นเงาเงาที่มันเปลี่ยนสีมันจะเป็นคนละสีกันนะครับอันนี้ก็คือแผ่นทองแดงที่มันสุกนะครับเขาเรียกว่าแผ่นทองแดงสุกนะครับตามภาษาช่างนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเงามันจะเป็นคนละสีกันนะครับกับแผ่นทองแดงปกติที่เรายังไม่เผาแล้วก็เราสังเกตได้ว่าเวลาเราหลบไฟเลยไปแล้วนะครับแผ่นทองแดงเราก็จะเป็นสีดำนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแผ่นทองแดงที่สุกแล้วนะครับอันนี้เราสังเกตว่ามันจะมีแผ่นนะครับจะเป็นสีดำทั้งแผ่นนะครับนักเรียนดูนะครับว่าในแผ่นเนี้ยอันนี้ก็คือแผ่นทองแดงที่สุกเวลาเราทำงานนะครับแต่ละครั้งเราก็ต้องเผาแผ่นทองแดงให้สุกอย่างนี้ทุกครั้งนะครับในการทำงานเราไม่ต้องกลัวว่าแผ่นทองแดงจะละลายเพราะว่าความร้อนไม่ถึงกับจุดหลอมเหลวของแผ่นทองแดงนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาแผ่นทองแดงไปแช่กรดกันนะครับนะครับนักเรียนครับหลังจากที่เราไปแช่กรดแล้วก็เราล้างด้วยน้ำสะอาดนะครับก็ล้างหลายๆรอบล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็เราก็จะมานะครับเอาผ้าสะอาดเช็ดให้แห้งสนิทนะครับแล้วก็เราก็ใช้กระดาษทรายนะครับที่หยาบหน่อยนะครับมาขัดผิวนะครับขัดผิวแผ่นทองแดงอาจจะมีไขมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับเราก็จะมาขัดไปทั่วนะครับขัดไปทั่วนะครับแต่ไม่ต้องถึงกับขัดให้เงานะครับก็ขัดแค่ขัดให้รอบๆเพื่อลดการมีไขมันที่แผ่นนะครับเราก็จะมาใช้กาวนะครับกาวลาเทกนะครับที่ผสมน้ำแล้วนะครับมาทาที่แผ่นนะครับทาที่แผ่นนะครับทาที่แผ่นให้ทั่วนะครับเราก็ทาไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเลอะนะครับล้างออกได้นะครับนักเรียนอันนี้เราทาให้ค่อนข้างจะชุ่มหน่อยนะครับแล้วก็เราก็จะ
มาวางนะครับ

พื้นนะครับวางกับพื้นแล้วก็เรานำแบบนะครับนำแบบนะครับที่เราเขียนเสร็จแล้วเราก็ตัดให้ได้ขนาดพอดีนะครับแล้วก็เรามาวางที่แผ่นทองแดงนะครับให้เข้ากลางพอดีนะครับเพราะฉะนั้นที่เราผสมน้ำนะครับให้ทำให้แผ่นแบบเราสามารถจะขยับได้นะครับในการที่เราแปะนะครับจะขยับ

ได้ในลักษณะนี้เสร็จแล้วก็เราจะเอาไปแปะแผ่นชั้นต่อไปนะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เราติดแบบแล้วก็รอแบบแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปทำขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการเอานำแผ่นทองแดงไปติดบนชั้นนะครับแล้วก็ขั้นตอนนี้ทำไมเราถึงติดแบบก่อนนะครับถึงติดแบบก่อนถึงไปติดแผ่นชั้นนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเราจะได้แบบเข้าอยู่กึ่งกลางของแผ่นทองแดงพอดีนะครับมันจะได้อยู่กึ่งกลางนะครับเวลาเราไปแปะบนแผ่นชั้นนะครับเราก็จะได้รู้ว่าลวดลายที่เราใช้นะครับเข้ากึ่งกลางพอดีนะครับแล้วก็เหมาะสมแล้วก็ถ้าเราไปติดแผ่นทองแดงกับชั้นก่อนแล้วก็ไปติดแบบทีหลังเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าแบบจะอยู่ตรงกลางหรือเปล่านะครับเพราะว่าชั้นมันก็จะไหลมาติดที่แผ่นทองแดงด้วยนะครับอ่ะเรามาเผาแผ่นชั้นกันนะครับนะครับในการเผาแผ่นชั้นนะครับเราก็ใช้ไฟฟู่ฟู่ก็เรียกว่าไฟฟู่นะครับก็คือไฟที่ไม่แหลมนะครับนะครับเราก็เผาที่สำคัญก็คืออย่างหนึ่งนะครับในการกวนชั้นนะครับเราให้ใช้เหล็กอันนี้ประดิษฐ์เองนะครับเหล็กแล้วก็เราค่อยๆดันไปข้างหน้านะครับเราอย่าดึงมาหาตัวเราถ้าชั้นมันละลายแล้วก็มันกระเด็นนะครับมันก็จะโดนตัวเรานะครับที่สำคัญเราพยายามดันไปข้างหน้านะครับเราค่อยๆนะครับก็ใช้ไฟฟู่ๆแล้วก็ค่อยๆดันไปข้างหน้านะครับดันไปดันไปนะครับไม่เป็นร่องแล้วก็ชั้นก็จะได้ละลายได้ทั่วนะครับเราก็ค่อยกวนนะครับค่อยๆกวนเขาเรียกการกวนนะครับอันนี้กวนชั้นในแผ่นนะครับเราก็หลังจากที่เราใช้เหล็กเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้วิธีการรมนะครับรมชั้นให้ผิวหน้ามันเรียบนะครับก่อนที่เราจะติดแผ่นทองแดงนะครับเราก็รมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขั้นตอนนี้สำคัญนะครับเพราะถ้าเราติดแผ่นไม่ดีนะครับหรือหน้าของแผ่นชั้นไม่เรียบนะครับก็จะทำให้แผ่นเราหลุดได้นะครับเราเผาหน้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาแผ่นนะครับแผ่นทองแดงนะครับก็มาแปะบนแผ่นชั้นนะครับเราก็มาแปะเลยนะครับเราวัดขนาดมาแล้วนะครับปึ๊บจะลงพอดีนะครับแล้วก็เราก็ใช้ค้อนนะครับค่อยๆไปนะครับให้รอบทั้งแผ่นนะครับเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอให้ชั้นเย็นแล้วเราก็จะไปสลักลวดลายกันนะครับนะครับนักเรียนเราจะมาเริ่มสลักลวดลายกันนะครับหลังจากที่เราติดแบบไปเรียบร้อยแล้วในลวดลายมันจะมีเส้นโค้งเส้นตรงนะครับเราก็มาเริ่มกันนะครับนะครับเราเริ่มกันเลยนะครับนะครับเราก็จะมาเริ่มที่ตัวข้างล่างก่อนนะครับเราค่อยสลักไปทีละตัวนะครับเรามาเริ่มกันนะครับโดยใช้ซิลเส้นตรงก่อนนะครับในช่วงกว้างๆเราจะใช้ซิลเส้นตรงได้นะครับและที่สำคัญนะครับการจับซิลนะครับการจับซิลนี้ก็มีความสำคัญก็คือใช้นิ้วนางนะครับอยู่ที่ปลายนิ้วนางนะครับอยู่ที่ปลายซิลนะครับแล้วก็หัวแม่มือกับนิ้วกลางนะครับเป็นตัวจับสิวแล้วก็นิ้วชี้จะเป็นนิ้วที่ประคองสิวเอาไว้นะครับเราก็มาเริ่มกันนะครับอันนี้เป็น

ทักษะสำคัญอีกอย่างหนึ่งเรื่องของการจับสิวนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ฝึกนะครับได้ฝึกไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเกิดความชำนาญนะครับอันนี้ก็เราก็สลักไปนะครับส่วนตัวบากเราก็ใช้สิวโค้งนะครับสิวโค้งโค้งใหญ่โค้งเล็กนะครับเราก็สลักไปนะครับเราก็นะครับเราก็จะสลับสิวไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะสลับสิวไปเรื่อยๆนะครับสิวตัวกลางบ้างตัวเล็กบ้างนะครับก็สิวพื้นฐานที่เราใช้มาในเรื่องของทำงานสลักดุลนะครับเราก็ถ้าไม่ถนัดนะครับเราสามารถจะหมุนแผ่นชั้นได้นะครับนะครับการสลักลายนะครับเราต้องสลักให้ลวดลายนะครับต้องสลักให้ครบทุกลวดลายนะครับมีทั้งตัวไส้ลายนะครับตัวบากลายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงที่มีความโค้งเยอะๆนะครับเราก็สามารถจะใช้สิวเส้นตรงในการสลักได้นะครับเราไม่จำเป็นว่าต้องใช้สิวโค้งทีเดียวนะครับเราก็สลักไปนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับในส่วนของตัวหางไหลนะครับหางไหลซึ่งมีความโค้งเยอะๆนะครับเราต้องพยายามนะครับสลักอย่าให้ยอดลายมันขาดนะครับเขาเรียกว่ายอดลายขาดหรือยอดลายมันจะด้วนนะครับมันก็ไม่เพราะฉะนั้นในการนี้นะครับเราก็จะสลักหมดทั้งแผ่นนะครับหมดทั้งแผ่นนี้เลยหมดลวดลายนะครบถ้วนทั้งบากใบทั้งตัวไส้ลายนะครับเราก็จะสลักทั้งหมดนะครับแล้วก็เราก็จะเอาไปล้างน้ำนะครับนักเรียนหลังจากที่เราสลักลวดลายได้ครบทั้งหมดแล้วนะครับเราก็เอาไปล้างน้ำนะครับล้างน้ำธรรมดานะครับเพื่อให้กระดาษแบบของเราที่ติดอยู่มันหลุดออกนะครับเราก็จะล้างให้ทั่วเลยนะครับขัดๆแล้วก็เอาผ้าเช็ดนะครับผ้านี้เช็ดให้หมดนะครับแล้วก็เช็ดให้แห้งเพื่อเราจะได้มาเช็คตัวลายว่าตัวลายจะมีตัวลายตัวไหนบ้างที่ขาดนะครับที่ขาดหรือไม่ครบของตัวลายนะครับเราก็จะได้ทำการสลักลวดลายนั้นเพิ่มเติมให้ครบทุกรายละเอียดของตัวลายนะครับและก็เราก็จะเอาแผ่นนี้นะครับไปเผานะครับไปเผาให้สุกและก็ทำความสะอาดด้วยกรดกรรมฐานนะครับแล้วก็เราก็จะเอามาสลักดุลด้วยดินน้ำมันนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เรานำชิ้นงานนะครับไปเผาด้วยเผาไว้สุกแล้วก็ทำความสะอาดนะครับด้วยกรดกรรมฐานแล้วก็ล้างน้ำสะอาดนะครับแล้วก็เราก็จะได้รูปแบบลวดลายที่ชัดเจนนะครับข้างหน้าแล้วก็จะมีด้านหลังด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วลวดลายก็จะเหมือนกันนะครับทั้งสองด้านทีนี้เราก็จะพลิกเอาด้านหลังนะครับที่จะมาใช้งานก็คือเอาด้านหลังขึ้นข้างบนนะครับเอาส่วนด้านหน้าที่เราสลักไว้ข้างหน้าเพื่อวางไว้กับดินน้ำมันนะครับเราก็จะมีดินน้ำมันนะครับที่เป็นตัวรองในการสลักดุลนะครับขั้นตอนนี้ก็เรียกว่าการสลักดุลด้วยดินน้ำมันนะครับสิวที่ใช้ก็จะเป็นสิวดุลนะครับก็จะมีสิวดุลเส้นตรงสิวดุลเส้นโค้งนะครับที่จะใช้นะครับในขั้นตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็จะเหมือนกับการสลักนะครับแต่ว่าเราใช้

สิวดุลนะครับในการสลักซึ่งในสลักเราก็สลักในช่วงในเส้นของลวดลายนะครับเส้นของลวดลายนะครับเราก็สลักไปนะครับเราก็จะสังเกตว่าในการดุลหรือในขั้นตอนเนี้ยเวลาเราสลักลงไปนะครับทำให้แผ่นทองแดงมันยุบตัวลงนะครับเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการดุลนะครับเป็นกระบวนการดุลแต่ขั้นตอนนี้ก็เรียกว่าการเดินเส้นดุลนะครับเราก็สลักไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าดินน้ำมันจะมีความนิ่มและก็ทำให้แผ่นทองแดงซึ่งเราเผาแล้วมันมีการยืดหยุ่นนะครับการยืดหยุ่นได้ง่ายนะครับทำให้มันก็จะยืดลงไปนะครับมันก็จะยืดลวดลายลงไปนะครับนี่เราก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของหัวตัวลายนะครับเราก็ใช้สิวหัวมนนะครับเดินลงไปเพื่อให้มันมีความสูงในขั้นตอนนี้เราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของยอดลายนะครับเรื่องของยอดลายนะครับเรื่องของยอดลายและเรื่องของตัวลายนะครับเราต้องสลักให้ครบถ้วนนะครับทั้งรายละเอียดของตัวลายนะครับเขาเรียกว่าการสลักให้ครบถ้วนนะครับมีทั้งยอดลายนะครับมียอดลายมีตัวบากลายนะครับเราก็สลักไปนะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้ที่เราใช้สิวดุลนะครับเราให้ชิดเส้นที่เราสลักด้านหน้าให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เราก็จะทำไปตลอดทั้งแผ่นนะครับไปตลอดทั้งลวดลายนะครับงานชิ้นนี้นะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เราสลักเมื่อกี้เราสลักแล้วก็มีความนูนนะครับของแผ่นทองแดงซึ่งนูนไปข้างหน้าแล้วนะครับเราก็จะมาใช้สิวดุลนะครับอันนี้ก็เรียกว่าการดุลด้วยสีดินน้ำมันนะครับโดยที่เราใช้สิวหัวร่มนะครับจะมีหัวร่มแล้วก็สิวหัวน็อตนะครับในการดุลนะครับเราก็ทำวิธีการดุลนะครับเราดุลให้มันนูนขึ้นนะครับนูนนะครับนูนขึ้นแล้วก็เราก็จะใช้สิวรูปลายนะครับ สิวรูปลายที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับที่ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเราก็จะมาลูบลวดลายนะครับเบาๆนะครับเพื่อให้แยกมิติของตัวลายนะขั้นตอนนี้เราก็จะเริ่มแยกมิติแล้วนะครับแยกมิติของตัวลายนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เราก็จะทำให้ทั่วทั้งแผ่นของตัวลายเราจะเห็นในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เราก็จะไปเผาทำความสะอาดแล้วก็เราก็จะเอาไปติดชันนะครับทำในขั้นตอนต่อไปนะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เราไปเผาทำความสะอาดทำไมเราดุลด้วยดินน้ำมันแล้วทำไมเราถึงมาติดชันอีกนะครับไอ้นี้ก็คือในเมื่อเราดุลด้วยดินน้ำมันนะครับทำให้การยืดตัวมันก็ยืดโดยภาพรวมนะครับยืดยืดยืดแล้วก็มีความนูนนะครับที่ไม่ค่อยคมชัดนะครับเราก็เลยต้องเอามาติดชันนะครับมาติดชันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะมาเดินเส้นแล้วก็รูปลายเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับแต่ลวดลายมันจะนิ่งจะคงที่จะมีความคมชัดมากขึ้นอ่ะเรามาทำกันเลยนะครับ

ซิลที่ใช้ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นซิลดุลเหมือนกันนะครับซิลดุลเหมือนกันเราก็จะเดินเส้นนะครับตามขอบมันก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะเดินเส้นตามขอบนะครับที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของตัวยอดลายนะครับตัวหางไหลนะครับเพราะฉะนั้นหางไหลมันจะมีความเล็กความเรียวความปลิ้วที่มันมีสวยงามอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องนะครับก็เรียกว่าต้องขยายใหญ่นิดนึงนะครับเพื่อให้ลวดลายมันก็เรียกว่าลวดลายมันบวมกว่าเดิมนิดนึงเพื่อเวลาเราไปทําในขั้นตอนต่อไปเวลาเราลูบลายนะครับมันก็จะเห็นจะได้มีความพลิ้วมากขึ้นนะครับขั้นตอนนี้มันมีเคล็ดลับอยู่อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราจะใช้สิวหัวมนตัวเล็กนะครับเรามาจิกตรงช่วงปลายลายนะครับช่วงปลายลายนะครับอ่ะเราก็จะมาจิกช่วงปลายลายเพื่อให้มีความนูนนะครับตามยอดลายนะครับตัวบากลายนะครับเพื่อมีความนูนตรงนี้พอมันนูนข้างหน้านะครับเวลาเราลูบลายด้านหน้านะครับมันก็จะทำให้ยอดลายดันสูงขึ้นแล้วก็มีความสวยงามมากขึ้นนะครับในขั้นตอนนี้ลวดลายนะครับเราก็จะเดินแล้วก็จะลูบแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในการเช็คความสูงต่ำของตัวลายนะครับเราใช้ดินน้ำมันนะครับดินน้ำมันนะที่ใช้นะครับจะใช้เป็นดินน้ำมันสีดำนะครับในการกดลวดลายเพราะว่าสีอื่นจริงแล้วสีอื่นก็ได้นะครับแต่สีดำนะครับเราก็จะมองเห็นชัดเจนมากกว่าสีอื่นนะครับเราก็กดไปนะครับเวลาเราดุลเสร็จดุลไปนะครับเราก็จะกดดูลวดลายนะครับลวดลายว่ามีความชัดเจนไหมยังไงนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะมองดูจากด้านหน้าได้นะครับเราก็จะดูตัวลายที่ดินน้ำมันนะครับอันนี้คือการเช็คถ้าลวดลายที่เราดุลแล้วสมบูรณ์นะครับเราก็ไปเผานะครับก็เผานะครับเผาไว้สุกแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอาชันนะครับหยอดลงบนร่องนะครับตัวลายด้านหลังนะครับให้เต็มนะครับหยอดให้เต็มแล้วก็เราก็จะได้ไปทำขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการลูบลายนะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เราดุลด้านหลังเสร็จแล้วด้วยชันนะครับเราก็ไปเผาความสะอาดทำความสะอาดแล้วก็เราหยอดชันด้านหลังแล้วก็แปะเหมือนชันเหมือนเดิมเพื่อจะใช้ในการลูบลายนะครับเราหลังจากที่เรารอให้ชันมันเย็นนะครับในขั้นตอนการลูบลายก็คือเราต้องรอให้ชันเย็นเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะเป็นชันอุ่นๆเวลาเราไปตกแต่งตัวลายหรือเราไปรูปลายทำให้ลวดลายเรายุบได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรอให้เย็นสนิทเลยนะครับในการรูปลายอ่ะเราไปรูปลายกันนะครับสิวในรูปลายนะครับเราก็จะใช้สิวสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมตัวกลางตัวใหญ่นะครับแล้วก็สิวหัวมนนะครับเรามาดูว่าเราทำไมถึงเราใช้สิวหัวมนนี้นะครับเพราะสิวหัวมนนี้ในการตกแต่งลวดลายนะครับของยอดหางไหลให้มีความพลิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหางไหลที่เราว่าพลิ้วมันจะพลิ้วขนาดไหนนะครับเรามาดูกันนะครับในส่วนของยอดหางไหลนี้นะครับนะครับจริงแล้วมันเป็นเทคนิคการที่ทำได้ง่ายๆนะครับโดยใช้สิวหัวมนนะครับเราก็ลูบเข้าไปตามร่องตามโค้งของตัวลายอยู่แล้วนะครับเราก็

นะครับเราก็จะความโค้งของตัวลายนะครับด้วยความถนัดเราก็พลิกข้างไปนะครับเราเราจะดูว่าโครงสร้างหรือเส้นของการสะบัดของยอดหางไหลนะครับแนวเส้นมันจะโค้งนะครับโค้งพลิ้วนะครับเราก็จะเก็บลวดลายไปนะครับแล้วก็ใช้ซิลรูปนะครับเราก็ใช้ซิลรูปเราจะเห็นว่าไอ้สิวหัวมนตัวเล็กที่เราดุลนะครับมันจะเป็นตุ่มตรงปลายลายนะครับเป็นตรงปลายลายนะครับเราก็ใช้สิวหัวร่มนะครับก็กดไปก่อนนะครับเพื่อตกแต่งตัวลายให้มีความสวยงามมากขึ้นนะครับยอดตัวลายมันก็จะนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับเพื่อความสวยงามในการรูปลายตัวนี้เราก็จะต้องนะครับแยกสัดส่วนนะครับสูงต่ำแยกระดับบนล่างนะครับของตัวลายด้วยนะครับแยกเพราะว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับของงานสลักดุลนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตกแต่งพื้นผิวนะครับเราก็จะใช้สิวรูปลายนะครับรูปลายทั้งหมดนะครับแล้วก็เราก็จะไปทำในขั้นตอนต่อไปนะครับนะครับนักเรียนหลังจากที่เรารูปลายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำไปเผาให้สุกแล้วก็ไปล้างด้วยกรดกำมะถันนะครับล้างด้วยกรดกำมะถันเสร็จแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดให้เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะไปทำขั้นตอนต่อไปก็คือเราสามารถจะเอาชิ้นงานชิ้นนี้นะครับมาที่มีความสวยงามของเรานะครับเอาไปรมดำนะครับทำสีผิวนะครับรมดำแล้วก็ไปทำสีต่างๆได้หรือเราจะเอาไปชุบหรือเราจะเอาไปประกอบตกแต่งกับงานชิ้นอื่นก็ได้นะครับทีนี้กระบวนการรมดำนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์อยู่นะครับเพราะฉะนั้น เราก็สามารถจะไปดูได้นะครับในวิธีการรมดำนะครับแล้วก็วิชานี้นะครับเป็นงานสลักดุลพื้นฐานนะครับซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานหลักๆเลยนะครับในการที่จะสร้างงานเครื่องโลหะรูปพรรณหรืองานช่างทองหลวงซึ่งสามารถเอาไปต่อยอดและก็สร้างเป็นอาชีพรายได้ในงานพุทธศิลป์ในงานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในงานแค่งานพุทธศิลป์อย่างเดียวนะครับก็เราสามารถจะเอาไปต่อยอดได้หลายๆอย่างอย่างเช่นตกแต่งเครื่องทรงพระนะครับเครื่องเศียรพระงานตกแต่งลวดลายตามผนังนะครับกรอบประตูหน้าต่างกรอบกระจกนะครับแล้วก็งานที่ใช้ในครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างงานการสร้างอาชีพนะครับด้วยงานสลักดุลพื้นฐานนะครับนักเรียนก่อนจะจบงานสลักดุลพื้นฐานในเรื่องของการสลักดุลกนก3ตัวนะครับเคล็ดลับที่สำคัญก็คือฝึกฝนนะครับมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นเราอย่าลืมพื้นฐานเราอย่าลืมรากหญ้าเราอย่าลืมเทคนิคต่างๆที่เป็นพื้นฐานตรงนี้นะครับที่เราได้เรียนไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นพื้นฐานส่วนนักเรียนจะไปดัดแปลงหรือจะไปพลิกแพลงในการทำงานก็แล้วแต่ของ

นักเรียนแต่ที่สำคัญการฝึกฝนนะครับสำคัญที่สุดเพื่อสร้างประสบการณ์และสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวนักเรียนเองนะครับเพราะฉะนั้นจงร่วมกันอนุรักษ์งานสลักดุลให้คงอยู่ต่อไปนะครับต้องช่วยกันนะครับ

ำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่างสองทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่าง5ชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นลำดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์

และ headlight LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

พบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้ง2ด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้ง2ขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์

โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นถ้าเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจและจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

0: เมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็ต้องมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับ EP ที่6พบกับครูนาขวัญจันทร์จำรัดนะคะห้องเรียนครูใหม่เหมือนเดิมนะคะสำหรับใน EP ที่6นี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องกราฟิกดีไซน์สร้างรายได้สร้างอาชีพเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่1ถึง EP ที่5ที่ผ่านมาได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Photoshop นะคะในเคล็ดไม่ลับต่างๆที่ครูใหม่ได้นำเสนอทั้ง5 EP แล้วได้ปรับประยุกต์ใช้กันบ้างหรือยังคะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องการนำ Photoshop ไปใช้ในการสร้างรายได้การนำ Photoshop ไปใช้ในการสร้างอาชีพเราจะนำพวกเครื่องมืออุปกรณ์เทคนิคและก็เคล็ดไม่ลับต่างๆเหล่านี้นะคะไปใช้ยังไงได้เดี๋ยวมาติดตามกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้ทุกคนดูภาพโฆษณานะคะที่ครูใหม่นำมาเปิดดูนะคะตอนนี้ทุกคนน่าจะคุ้นกับโฆษณาที่ครูใหม่เปิดให้ดูนะคะตัวแรกเลยตัวแรกเป็นแมคโครนะคะคุ้นไหมคะตัวต่อไปนะคะเป็นโฆษณาขายถุงเท้าค่ะตัวต่อไปเป็นโปสเตอร์ของแมคโครนะคะตัวต่อไปเป็น SCG ค่ะเป็นไงคะน่าจะเริ่มคุ้นกับภาพกราฟิกโฆษณาพวกนี้นะคะกราฟิกโฆษณาพวกนี้ตอน

ี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเราเห็นทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE TikTok YouTube นะคะซึ่งปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่าสื่อโฆษณานะคะได้นำโซเชียลมีเดียนะคะมาเป็นโฆษณาหลักเมื่อก่อนเราทำกราฟิกนะคะเพื่อการปริ้นเพื่อการปริ้นเอาเป็นกระดาษนะคะแต่ปัจจุบันกราฟิกเราได้แปลสภาพจากการปริ้นนะคะมาสู่ช่องทางของโซเชียลมีเดียนะคะแต่ต่อให้เปลี่ยนสภาพการช่องทางการเผยแพร่นะคะแต่ลักษณะของการทำกราฟิกเรายังเหมือนเดิมทุกคนมาสังเกตลักษณะของกราฟิกพวกนี้นะคะแต่ละชิ้นที่ครูใหม่นำมาสิ่งที่มีเหมือนกันเลยนะคะทุกอย่างก็คือ1รูปภาพทุกโฆษณานะคะจะมีภาพประกอบ2ข้อความค่ะ3สีสันที่ใส่ลงไปค่ะทุกชิ้นของการทํากราฟิกโฆษณาหรือทุกชิ้นของการทํากราฟิกก็จะมีส่วนประกอบองค์ประกอบตามที่ครูใหม่บอกนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราสังเกตส่วนประกอบเสร็จเรียบร้อยเรามาสังเกตกันค่ะว่าสิ่งต่อไปที่โฆษณาหรือว่าแอดโฆษณาต่างๆต้องใส่คืออะไรบ้าง1นะคะต้องการใส่ให้ภาพโดดเด่นค่ะตั้งแต่ชิ้นแรกนะคะลองสังเกตตามนะคะชิ้นแรกเป็นโฆษณาขายสินค้าของแมคโครสิ่งที่เห็นก็คือรูปภาพต่างๆนี่นะคะสินค้ามีความชัดเจนนะคะว่าสินค้าตัวนี้คืออะไรสินค้าตัวนี้คืออะไรนะคะใต้สินค้าจะมีชื่อสินค้าราคาบอกนะคะและมีป้ายขนาดใหญ่นะคะหัวข้อใหญ่คือสดทุกวันคุ้มทุกวันอันนี้เป็นคำโปรยโฆษณานะคะเพื่อที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าที่ขายจากห้างร้านแห่งนี้นะคะมีความสดมีความคุ้มน่าที่จะซื้อนะคะต่อไปเป็นถุงเท้าซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มที่ใช้ถุงเท้าพวกนี้นะคะก็คือกลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษาทั่วไปนะคะจะมีความน่ารักเห็นไหมคะจะมีความแตกต่างกันแล้วนะคะกับโฆษณาของแมคโครเนื่องจากว่ามีการใส่ภาพกราฟิกนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะส่วนนี้นะคะแล้วก็ไม้บรรทัดจะใส่พวกกราฟิกที่ทำให้ดูมีความน่ารักซึ่งเหมาะกับวัยของผู้ที่มาอ่านข้อความนี้นะคะหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่ต้องการที่จะซื้อถุงเท้าตัวนี้ค่ะต่อไปนะคะเป็นโฆษณาของแมคโครเหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นการโชว์เชฟต่างๆนะคะที่มีการแข่งขันนะคะเป็นอาหารท้องถิ่นเครื่องดื่มของไทยสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในมาตรฐานสากลนะคะก็จะมีการสัมมนาผู้ประกอบการทั่วประเทศก็จะมีการใส่รูปภาพคนต่างๆเข้าไปนะคะในการใส่ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มการใส่ทําให้การใส่คนเป็นกลุ่มทําให้แบ่งแยกนะคะว่ากลุ่มนี้คือเชฟนะคะกลุ่มนี้คือผู้ประกอบการต่างๆนะคะมีการใส่เอฟเฟคเข้ามาเพื่อให้สีสันสวยงามยิ่งขึ้นต่อไปนะคะเป็น SCG ก็เรื่องบ้านมั่นใจไม่ทิ้งกัน SCG จะมีความโดดเด่นนะคะก็คือการใช้พื้นหลังแบ็คกราวด์สีขาวนะคะเน้นตัวอักษรกับเน้นส่วนของบ้านนะคะความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแบบนี้นะคะคือการทำสไตล์ที่ไม่มีอะไรเยอะแต่เรียบหรูสวยงามนะคะต่อไปค่ะเป็นนีเวียนะคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กันแทบจะทุกบ้านหวังว่าทุกคนคงจะคุ้นๆกับสินค้าชนิดนี้นะคะสินค้าชนิดนี้เป็นบรรจุภัณฑ์นะคะเป็นบรรจุภัณฑ์ของนีเวียแล้วก็มีคำโฆษณาค่ะลดอย่างแรง7วันเท่านั้นนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะลองสังเกตนะคะที่ตัวอักษรจะมีขอบของข้อความซึ่งภาษากราฟิกเราจะเรียกว่าสโตกนะคะแล้วก็มีเงาของข้อความส่วนตรงนี้นะคะในทางกราฟิกเราจะเรียกว่าดอกชาโดว์เพื่อเป็นการเพิ่มเส้นเพิ่มตัวอักษรให้มีความคมชัดค่ะและสุดท้ายนะคะที่ครูใหม่ยกตัวอย่างมาให้ดูเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งค่ะแกรนด์โอเพนนิ่งของร้านนะคะร้านค้าร้านหนึ่งนะคะก็จะมีภาพเปิดภาพหน้าร้านประกอบแล้วก็มีภาพกราฟิกต่างๆเห็นไหมคะในการทำโฆษณาสินค้าแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อจะมีความแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของสถาน

กอบการของร้านค้าค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันเรื่องกราฟิกดีไซน์กับแบรนด์ทำไมกราฟิกดีไซน์ถึงมีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์ทำไมเราถึงจะต้องไปทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำทำไมเราต้องไปทำให้แบรนด์เป็นที่ขายดีติดท้องตลาดนะคะอันดับที่หนึ่งเป็นการจดจำแบรนด์ค่ะในการสร้างสินค้าขึ้นมาถึงสินค้านะคะผู้ประกอบการต้องการที่จะทำให้แบรนด์จดจำได้เช่นสองตัวนี้นะคะโลโก้ตัวนี้ทุกคนคุ้นแน่นอนค่ะเคยทานกันไหมคะทุกคนต้องคุ้นแน่นอนค่ะเนื่องจากว่าในประเทศไทยเราก็มีทั่วโลกก็มีนะคะต่อไปทางด้านขวามือโคคาโคล่าเคยทานกันไหมคะคุ้นแล้วใช่ไหมคะโฆษณาน้ำดื่มสีดำชนิดนี้นะคะซึ่งถ้าเห็นขวดลักษณะแบบนี้เห็นโลโก้ลักษณะแบบนี้เราจะรู้เลยว่าคือสินค้าอะไรค่ะต่อไปนะคะสินค้าจะต้องมีความโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราไปซื้อสินค้าค่ะตามเชลฟ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านค้าทั่วไปนะคะสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเช่นน้ำดื่มจะอยู่ในเชลฟ์เดียวกันเวลาที่เราไปเลือกซื้อส่วนมากนะคะถ้าเราไม่เคยชิมรสชาติของน้ำเราไม่เคยชิมรสชาติของสินค้าเราก็จะซื้อจากลักษณะของกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ลักษณะของแบรนด์ที่นักกราฟิกดีไซน์อย่างพวกเราได้ดีไซน์ไปนะคะฉะนั้นแบรนด์สินค้าไม่สามารถพูดกับเราได้ค่ะคนที่เป็นกราฟิกดีไซน์คือคนที่จะต้องบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ต่างๆนะคะลงบนฉลากลงบนบรรจุภัณฑ์เป็นการที่เหมือนกับเจ้าของมาคุยกับผู้บริโภคนะคะต่อไปค่ะเป็นการสร้างตัวตนและภาพลักษณ์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนเขาต้องการที่จะทำให้ผู้บริโภคจดจำทราบและรู้ลักษณะของแบรนด์จดจำเพื่อที่จะจำภาพลักษณ์ของแบรนด์แล้วนำไปใช้นำไปซื้อต่อค่ะต่อไปเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวในการทำฉลากทำแบรนด์นะคะเช่นโลโก้ตัวนี้แบรนด์ตัวนี้ทุกอย่างในการทำกราฟิกในการทำแบรนด์ต้องมีที่มาที่ไปซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าตัวนี้คือการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกราฟิกค่ะต่อไปเป็นการสื่อสารที่ทรงพลังเราต้องยอมรับนะคะว่ากราฟิกมีอิทธิพลมากสำหรับภาพลักษณ์นะคะสำหรับภาพลักษณ์ของแบรนด์แบรนด์จะไปในทิศทางไหนอยู่ที่การโฆษณาอยู่ที่การทำกราฟิกเป็นส่วนสำคัญด้วยนะคะต่อไปบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพอันนี้สำคัญมากเช่นกันค่ะกราฟิกที่ดูเป็นมืออาชีพกับกราฟิกที่ไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองข้อมูลนะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันกราฟิกที่ผู้ที่ทำกราฟิกมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญกับไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีความชำนาญก็จะแตกต่างกันค่ะต่อไปบ่งบอกความน่าเชื่อถือแน่นอนค่ะการสร้างกราฟิกที่สวยงามสร้างแบรนด์ที่มีดีไซน์จะทำให้บรรจุภัณฑ์หรือว่าจะทำให้แบรนด์นั้นเป็นที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่น่าจดจำเมื่อเป็นภาพลักษณ์ที่น่าจดจำน่าเชื่อถือแน่นอนว่าข้อที่8ย่อมสร้างยอดขายนะคะให้สำหรับแบรนด์สินค้า

นะคะแน่นอนว่าตัวฉลากตัวดีไซน์กราฟิกอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยสามารถนำตัวนี้ค่ะเอาไปใช้ในระยะเวลาอันยาวได้ต่อไปค่ะในการทำกราฟิกนะคะเราต้องทำงานร่วมกับใครบ้าง 1. ลูกค้าค่ะแน่นอนเลยค่ะในการทำกราฟิกของเราจำเป็นที่จะต้องคุยกับลูกค้านะคะเราเป็นผู้ที่เปรียบเสมือนการสานฝันนะคะการสร้างสิ่งที่ลูกค้าคิดในสมองดีไซน์ออกมาเป็นกราฟิกให้เขามองเห็นเหมือนเราสร้างสิ่งที่เขาฝันอยู่ในสมองสิ่งที่เขาคิดในสมองแล้วให้มันออกมาเป็นภาพจริงออกมาเป็นเรื่องราวจริงๆตามที่ลูกค้าคิดนะคะซึ่งส่วนตรงนี้ค่ะส่วนลูกค้ากับกราฟิกจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกันอาศัยการพูดคุยกันการมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็การเข้าใจเรื่องราวของกันและกันค่ะต่อไปค่ะข้อที่2ทีมงานแน่นอนว่าในการทำกราฟิกชิ้น1ชิ้นหรือว่าการทำกราฟิกที่มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นไม่สามารถที่จะทำงานคนเดียวได้ค่ะเราจำเป็นที่จะต้องมีทีมงานที่สามารถประสานงานกันได้คุยกันได้นะคะข้อที่3ค่ะซัพพลายเออร์แน่นอนเลยค่ะเราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้แล้วก็กราฟิกไม่สามารถที่จะทำงานทุกอย่างได้นะคะบางอย่างในการทำของกราฟิกเราก็จำเป็นจะต้องมีพันธมิตรที่ดีที่จะต้องมาร่วมมือกันทำกับเรานะคะและต่อไปสุดท้ายผู้ประสานงานนะคะในการทำกราฟิกจำเป็นที่จะต้องมีผู้ประสานงานก็คือตัวกลางในการถ่ายทอดตัวกลางในการสื่อเพื่อที่จะทำให้งานเสร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับนักกราฟิกนะคะกราฟิกดีไซน์ต้องใช้ทักษะอะไรบ้างลองมาดูกันนะคะแล้วลองคิดตามครูใหม่นะคะว่าตอนนี้มีทุกคนมีทักษะที่ครูใหม่เอ่ยมาบ้างหรือยังคะ 1. สื่อสารเราสามารถที่จะสื่อสารกับคนอื่นได้ไหมสามารถที่จะคุยแล้วจดจำเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นคุยบอกข้อมูลมากับเราไหมนะคะเราคิดตามนะคะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราจำเป็นที่จะต้องไปคุยกับลูกค้า1คนเราสามารถที่จะรับสารทั้งหมดที่ลูกค้าคนนั้นคุยได้ไหมนะคะต่อไปคิดวิเคราะห์แน่นอนค่ะอย่างที่ครูใหม่บอกไปเวลาที่ลูกค้าคุยกับเราก็เหมือนนำสิ่งที่ลูกค้าคิดนะคะลูกค้าคิดอาจจะมีการแบบสเก็ตให้มานิดนึงแต่คนที่เป็นกราฟิกจะต้องมารับข้อมูลคิดวิเคราะห์นะคะคิดวิเคราะห์ในสิ่งที่ลูกค้าพยายามที่จะสื่อสารกับเราเพื่อให้เป็นภาพที่ลูกค้ามองเห็นได้ชัดนี่คือกราฟิกนะคะฉะนั้นเราจะต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องราวต่างๆแบบสเก็ตที่เขาทำมาทุกสิ่งอย่างนะคะเราจะต้องมาคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นกราฟิกค่ะข้อที่3นะคะใส่ใจในรายละเอียดอันนี้ก็สำคัญมากเช่นกันค่ะในการเป็นกราฟิกเหมือนจะง่ายนะคะแต่เราต้องมีทักษะพวกนี้ค่ะซึ่งเป็นทักษะที่จะต้องเป็นเหมือนนิสัยที่ติดประจำตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์สื่อสารใส่ใจในรายละเอียดเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นรสนิยมความชอบลักษณะของสีที่เขาชอบลักษณะการแต่งกายของลูกค้าลักษณะงานที่ลูกค้าต้องการลักษณะภาพลักษณะต่างๆข้อความฟอนต์ต่างๆที่ลูกค้าชอบซึ่งการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำงานกราฟิกได้ประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถปิดงานกราฟิกได้เร็วขึ้นค่ะต่อไปนะคะข้อที่4ข้อนี้ก็คือหัวใจสำคัญของการใช้การเป็นกราฟิกดีไซน์เหมือนกันนะคะเพราะถ้าเราเป็นกราฟิกดีไซน์ค่ะแต่เราไม่สามารถใช้โปรแกรมกราฟิกอะไรได้เลยแน่นอนค่ะว่าเราไม่สามารถทำกราฟิกได้ซึ่งโปรแกรมกราฟิกดีไซน์ที่ครูใหม่จะสอนใน EP นี้นะคะแล้วก็ EP ก่อนหน้าก็คือเป็น Adobe Photoshop ค่ะซึ่งแน่นอนว่าทุกคนเป็นอยู่แล้วนะคะเพียงแค่เราสามารถปรับยังไงให้โปรแกรมเนี้ยสามารถให้เราไปใช้ประกอบอาชีพได้ค่ะ

ทีนี้เรามาดูกันนะคะตัวอย่างโฆษณาลองดูไปพร้อมกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นโฆษณาสินค้ายูสลีนค่ะมีใครเคยเห็นบ้างไหมคะมีใครเคยเห็นโฆษณาสินค้าชนิดนี้ขึ้นตามเฟซบุ๊กบ้างไหมคะหรือว่ามีใครใช้โฆษณาตัวนี้อยู่บ้างไหมคะมีใครใช้สินค้าตัวนี้บ้างเคยเห็นสินค้าตัวนี้ในซูเปอร์มาร์เก็ตไหมคะเคยเห็นใช่ไหมคะแน่นอนเลยค่ะทุกคนจะจำโลโก้ตัวนี้ได้โลโก้ตัวนี้ได้นะคะโลโก้ตัวนี้ได้ลักษณะโลโก้ของยูสลีนทุกคนจดจำและก็คุ้นเคยได้เพราะเป็นภาพลักษณ์ของสินค้าชนิดนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่กราฟิกทำลองสังเกตนะคะว่ามีอะไรบ้าง 1. การถ่ายภาพสินค้าถ้าไม่ถ่ายภาพเราสามารถใช้ Mockup สินค้าได้นะคะมีทางเลือกให้2ทางนะคะ 2. กระเป๋าผ้าซึ่งถ่ายมาประกอบในกราฟิก 3. ข้อความสังเกตนะคะข้อความเหมือนเดิมเลยค่ะใส่สโตกใส่ดอกชาโดว์เคล็ดไม่ลับที่เราเรียนไปแล้วนะคะง่ายๆนะคะสามารถนำมาประกอบอาชีพได้ส่วนต่อไปนะคะลดพิเศษ41%ใส่วงกลมค่ะใส่ข้อความแต่ให้ลองสังเกตนะคะสีที่ใช้สีแบ็กกราวด์สีตัวอักษรจะต้องอ่านได้ชัดเจนนะคะอ่านได้ชัดเจนเด่นนะคะแล้วก็สีตัวอักษร41%ลดราคาพิเศษลดพิเศษตรงนี้ค่ะสีมาจากภาพนะคะสีมาจากภาพด้านบนก็เหมือนกันค่ะสีดอกชาโดว์มาจากภาพการที่เลือกสีมาใช้ในข้อความนะคะไม่ยากเลยเราไปดูว่าภาพหลักของเราอะค่ะมีสีประกอบอะไรบ้างเราสามารถนำสีของภาพที่เป็นภาพหลักสินค้ามาเป็นสีของตัวอักษรหรือแบ็กกราวด์ตัวอักษรต่อไปนะคะตรงนี้เป็นป้ายราคาเพียง1,611บาทจากปกติ2,722บาทตรงนี้กราฟิกต้องการที่จะให้1,611บาทเด่นเนื่องจากเป็นราคาที่ลดราคาแล้วนะคะราคาปกติ2,700สิ่งที่ต้องการให้เด่นก็คือราคาที่ลดฉะนั้นเวลาที่เราทำกราฟิกอะค่ะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ว่าข้อความไหนที่ต้องการเด่นข้อความไหนที่ต้องการเล็กสามารถปรับลดเล็กใหญ่ได้ไม่จำเป็นนะคะที่โฆษณาแต่ละชิ้นแอดโฆษณาจะต้องมีขนาดไซส์ที่เท่ากันเราเป็นกราฟิกเราสามารถที่จะปรับเพิ่มลดได้ค่ะตามขนาดความเหมาะสมของข้อความนะคะต่อไปค่ะสินค้าประเภทน้ำดื่มนะคะลองสังเกตไปพร้อมกันเลยนะคะเมื่อเราเห็นสินค้าโฆษณาตัวนี้ค่ะสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือขวดน้ำ3ขวดที่มีสีที่โดดเด่นนะคะสีที่โดดเด่นส่วนข้อความบนพื้นหลังสีขาวทำให้อ่านง่ายค่ะข้อความบนพื้นหลังสีเขียวตัวสีขาวอ่านง่ายเห็นไหมคะข้อความบนพื้นหลังสีแดงตัวสีขาวอ่านง่ายลักษณะเหมือนกันหมดนะคะการใส่ข้อความบนโฆษณาต่างๆเพื่อการประกอบอาชีพของนักกราฟิกข้อความต้องอ่านง่ายชัดเจนสินค้าจะต้องมีความโดดเด่นชัดเจนค่ะอันนี้นะคะเป็นพิซซ่า2แบรนด์นะคะถาดกลาง99บาทลองดูความแตกต่างนะคะและความเหมือนกันคือ 1. ราคาที่ชัดเจนทั้ง2แบรนด์นะคะเราจะให้ราคาที่ชัดเจนเพราะต้องการที่จะขายราคานี้ราคาที่ถูกจะทำให้ผู้บริโภคมีความสนใจที่จะอยากซื้อยิ่งถูกยิ่งอยากซื้อถ้าสมมติตอนนี้กราฟิกทำราคา99บาท98บาทตัวเล็กเป็นไงคะก็เท่าเดิมไม่ได้อยากซื้อแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟิกเราทำตัวนี้ค่ะตัวราคา99บาท98บาทให้ดูเด่นดูทะลุออกมาจากภาพอะค่ะดูเหมือน

กับว่ามันเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่น่าตกใจแน่นอนว่าทุกคนอยากจะไปซื้อทางด้านนี้นะคะทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นกราฟิกที่มีกลุ่มลูกค้าเยอะแยะมากมายกำลังเดินเข้าร้านแสดงว่าโปรโมชั่นนี้น่าสนใจน่าซื้อมากนะคะกราฟิกทางด้านขวามือมีภาพประกอบที่ชัดเจนเป็นไงคะดูแล้วหิวข้าวกันเลยใช่ไหมคะเป็นภาพประกอบที่ชัดเจนทำให้รู้สึกว่าอยากรับประทานอยากซื้อราคา98บาทเราสามารถพิซซ่าได้หลายๆแบบนะคะเรามีแบบให้เลือกเยอะแยะมากมายอันนี้แล้วแต่การคิดการครีเอทของกราฟิกนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันที่ตัวอักษรนะคะตัวอักษรอ่านชัดอ่านง่ายเหมือนคุณไม่บอกไหมคะทุกอย่างต้องชัดนะคะตัวอักษรต้องชัดข้อความรูปภาพไม่ว่าจะเป็นภาพประกอบอะไรต้องชัดเจนโดยเฉพาะภาพอาหารต้องทำให้ดูน่ารับประทานนะคะภาพชัดข้อความชัดนี่เหมือนกันนะคะภาพชัดข้อความชัดในการทำข้อความเช่นเดิมเลยค่ะพิมพ์ข้อความใส่สโตกใส่ดอปชาโดอันนี้มีดอปชาโดนะคะใครๆก็อดใจไม่ไหวต้องรีบมาซื้อตรงนี้จะมีดอปชาโดนะคะ99บาทตรงนี้มีดอปชาโดนะคะส่วนทางนี้นะคะตัวใหญ่ตรงนี้นะคะเป็นการพิมพ์ข้อความลงไปโดยไม่ใช้เอฟเฟกต์อะไรเลยค่ะเพียงแค่การพิมพ์ข้อความลงบนแบ็กกราวด์ซึ่งทุกคนลองสังเกตนะคะแบ็กกราวด์จะเป็นแบ็กกราวด์สีขาวอมฟ้านิดนึงเพราะว่าเป็นบรรยากาศของท้องฟ้าใช้ตัวอักษรสีดำใหญ่เลยนะคะทำให้ตัวอักษรเด่นชัดลอยขึ้นมาจากแบ็กกราวด์อ่านง่ายค่ะอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีนะคะคุณหมายย้ำอีกครั้งนึงว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีในการทำโฆษณาข้อความด้านตรงนี้ค่ะสั่งล่วงหน้าตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดมีวงกลมนะคะแล้วพิมพ์ข้อความเป็นสีขาววงกลมสีแดงแน่นอนว่าสีตัดกันอ่านง่ายเหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นไงบ้างคะหิวกันมาหรือยังคะหอยแครงดองน้ำปลาเป็นหนึ่งในเมนูอาหารที่ทุกคนน่าจะชอบที่จะลิ้มลองนะคะดูข้อความค่ะตรงนี้สังเกตนะคะมีรูปหนึ่งรูปข้อความแค่นี้ค่ะเป็นไงคะกราฟิกดูสวยขึ้นมาเลยใช่ไหมคะเพียงแค่เราถ่ายรูปซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งของนักกราฟิกอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นใส่ข้อความค่ะข้อความมีอะไรบ้างดูที่ข้อความนะคะข้อความจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเหมือนเดิมค่ะมีเงามีเส้นเห็นไหมคะเหมือนเดิมเลยค่ะมีการไล่สีกระเดียนเพื่อให้คำว่าหอยแครงดองน้ำปลาโดดเด่นขึ้นมาถ้าสมมุติว่าข้อความตรงนี้ค่ะเป็นเพียงแค่การใส่ข้อความธรรมดาไม่มีการใส่เงาด้านหลังไม่มีการใส่เส้นจะไม่โดดเด่นเลยนะคะสีเป็นไงคะมาจากสีอะไรเอ่ยจำกันได้ไหมคะสีมาจากสีของวัตถุสีของภาพสีแดงมาจากอะไรคะพริกใช่ไหมคะสีเขียวมาจากสีของอะไรคะผักเป็นสีที่อยู่ในภาพนะคะถ้าวันหนึ่งที่เราไปฝึกทำกราฟิกแล้วเราไม่รู้จะใช้สีอะไรในข้อความใช้สีจากภาพเป็นเคล็ดลับที่ง่ายที่สุดนะคะในการที่จะทำกราฟิกให้สวยและสามารถที่จะคุมโทนสีให้อยู่ในสีที่เราต้องการได้ต่อไปค่ะด้านขวามืออันนี้ทุกคนก็น่าจะคุ้นอีกเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นรองเท้าโปรดในใจของใครหลายคนนะคะสีที่ใช้เป็นสีชมพูเนื่องจากรองเท้าเป็นสีอะไรคะเป็นสีชมพูใช่ไหมคะ Converse ชมพูนมเย็นมาจากสีรองเท้าตรงนี้เป็นราคานะคะตรงนี้เป็นชื่อแบรนด์นะคะเช่นเดียวกันค่ะถ่ายรูปภาพ1ภาพแล้วทำกราฟิกเพิ่มกราฟิกที่ทำเพิ่ม 1. ข้อความ 2. การใส่ภาพกราฟิกน่ารักน่ารักเช่นหัวใจมีปีกตัววิ้งต่างๆนานานะคะเนื่องจากว่าลองสังเกต2ตัวนี้นะคะกลุ่มลูกค้าที่ใช้กลุ่มลูกค้าที่บริโภคหอย
แคลงดองน้ำปลาเป็นกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างที่จะกว้างแต่กลุ่มลูกค้าที่จะใส่คอนเวิร์ตแน่นอนว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนนะคะมีความนิยมชมชอบและสีที่ออกมาก็เป็นสีชมพูนมเย็นหวานหวานฉะนั้นกราฟิกจึงต้องอิงสินค้าเป็นหลักอ่านง่ายเหมือนเดิมนะคะตัวอักษรข้อความอ่านง่ายเหมือนเดิมค่ะต่อไปค่ะตัวนี้นะคะเป็นโฆษณาที่หลายคนก็น่าจะเคยผ่านตาอาจจะ100%นะคะที่ได้เรียนกับครูใหม่ตอนนี้ผ่านตาสินค้าชนิดนี้มานะคะมีใครเคยใช้บ้างไหมคะสินค้าชนิดนี้มีใครเคยใช้ไหมคะลองดูสินค้าชนิดนี้นะคะเคล็ดลับในการทำกราฟิกเหมือนเดิมค่ะถ่ายภาพสินค้าหลังจากนั้นทำยังไงคะข้อความข้อความค่ะภาพกราฟิกประกอบค่ะเพียงแค่เราใช้ลูกศรชี้ไปที่รูปภาพนะคะแล้วหลังจากนั้นพิมพ์ข้อความใส่ค่ะเป็นไงคะง่ายใช่ไหมคะแค่เราพิมพ์ข้อความใส่ข้อความเพิ่มเติม3ชิ้นเพียง1,000 บาทลักษณะของ3ชิ้นเพียง1,000 บาทไซส์ข้อความจะไม่เท่ากันลองสังเกตนะคะเราต้องการให้อะไรเด่นเมื่อเราคิดวิเคราะห์และได้ข้อมูลจากลูกค้าแล้วนะคะว่าเราต้องการอะไรให้ในสินค้าเด่นเพื่อที่จะจี้จุดไปที่ลูกค้าให้เขารู้สึกอยากที่จะซื้ออยากที่จะอุปโภคบริโภคในสินค้าในกราฟิกที่เราผลิตออกไปอะค่ะเมื่อกราฟิกเราผลิตแล้วตรงใจกลุ่มลูกค้าผู้อุปโภคบริโภคอยากที่จะซื้อก็จะทำให้สินค้าชนิดต่างๆขายได้นะคะนี่คือหน้าที่หลักของพวกเราเลยอันนี้ง่ายไหมคะคุมมันดูขุมขนแลดูกระชับใส่อะไรบ้างคะจำได้ไหมคะเอฟเฟกต์ที่เขาใส่มีอะไรบ้าง1พิมพ์ข้อความลงไปนะคะ2ใส่ขอบข้อความเป็นสีชมพูค่ะแค่นี้ค่ะตรงนี้เหมือนกันนะคะลดเลือนริ้วรอยผิวเนียนสวยพิมพ์ข้อความลงไปค่ะใส่ขอบข้อความค่ะใส่สโตรกข้อความนะคะใน Photoshop เราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าสโตรกข้อความนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะแค่นี้ค่ะเราสามารถนำตัวนี้ค่ะไปเป็นกราฟิกเพื่อที่จะทำโฆษณาสินค้าและสร้างรายได้สร้างอาชีพให้ตัวเราได้ค่ะต่อไปด้านขวามือตรงนี้นะคะเคยเห็นไหมคะโฆษณาสินค้าชนิดนี้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปเหมือนกันค่ะสีที่ใช้แบ็กกราวด์หลังจะเป็นสีม่วงโดดเด่นเลยนะคะแล้วคำว่าสีจันทร์ใส่เอฟเฟกต์อะไรคะดรอปชาโดว์ใส่สีขาวเนื่องจากว่าพื้นหลังเป็นยังไงคะพื้นหลังเป็นสีม่วงสีขาวจะทำให้โดดเด่นและใส่โปรผิวดีที่ต้องการที่จะเน้นนะคะโปรผิวดีขั้นสุดมาแล้วอันนี้เรียกว่าคำโฆษณาของสินค้าชนิดนี้สีจันทร์โปรผิวดีขั้นสุดมาแล้วนะคะสีจันทร์เป็นชื่อแบรนด์ต้องการที่จะให้ใหญ่ขยายตัวฟอนต์ให้ใหญ่เลยค่ะหลังจากนั้นใส่ดอกชาโน่นิดนึงนะคะเพื่อให้ตัวอักษรมีความนูนลอยขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่โปรโมชั่นโปรผิวดีขั้นสุดมาแล้วนะคะแล้วก็ใส่ดอกชาโดว์นิดนึงใส่ภาพกราฟิกนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะเป็นกราฟิกที่ใส่ขึ้นมาด้านหลังดอกไม้เป็นกราฟิกที่ใส่ขึ้นมาดอกไม้จะมีลักษณะ2แบบหลังจากนั้นจะเป็นตัวสินค้าตัวนี้นะคะเป็นม็อกอัพสินค้า2ชิ้นตรงนี้เป็นป้ายราคาของสินค้าแต่ละตัวเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับภาพประกอบต่างๆที่ครูใหม่นำมาให้ทุกคนดูคุณหน้าคุณตาสามารถทำกราฟิกได้หรือยังคะพร้อมหรือยังคะที่เราจะเข้าสู่โปรแกรมสำหรับบางคนที่พร้อมหรือว่ามีใครยังไม่พร้อมมีบ้างไหมคะอาจจะมีบางคนที่ยังไม่พร้อมนะคะเดี๋ยวถ้างั้นเรามาทดลองการดูภาพกราฟิกเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะก่อนที่พวกเราจะเข้าสู่การทำโปรแกรมจริงค่ะเราทดลองทดสอบสังเกตนะคะวิเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งที่ครูหมายสอนจากภาพอีก2ภาพที่เหลือนี้นะคะทุกคนลองดูไปพร้อมกับครูใหม่เลยนะคะว่าพอทุกคนดูภาพกราฟิกที่คนอื่นทำโฆษณาให้เราดูนะคะเราจะสังเกตเห็นอะไรบ้างลองหัดสังเกตนะคะเพราะเดี๋ยว EP ต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มทำโปรแกรมด้วยการทำกราฟิกโฆษณาต่างๆการขายสินค้าแล้วนะคะตัวนี้นะคะ
วันนี้นะคะเราลองมาดู

ทางด้านซ้ายกันก่อนนะคะลองสังเกตสีหลักที่เขาใช้เป็นสีอะไรลองสังเกตสินค้าที่มีนะคะว่าภาพของสีสินค้าเป็นอะไรส่วนประกอบของสินค้าที่เอามาใช้เป็นตัวอะไรในกราฟิกที่เราจะเอามาทำเป็นโฆษณาจำเป็นที่จะต้องมีสินค้าพวกนี้มีรูปภาพประกอบที่เป็นรูปภาพเดียวกันนำมาใส่นะคะเพื่อความสมจริงของการโฆษณาเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนกันทุกชิ้นที่เราได้วิเคราะห์มาแล้วนะคะสิวที่หลังอุปสรรคของผิวสวยอ่านง่ายไหมคะอ่านง่ายนะคะเนื่องจากแบ็กกราวด์หลังเป็นไงคะกับสีข้อความเป็นไงคะสังเกตนะคะว่าทุกโฆษณาของการทำโฆษณาของกราฟิกอย่างที่ครูหมายบอกนะคะสีข้อความสีพื้นหลังการใช้ภาพประกอบการใช้แบ็กกราวด์สิ่งที่ทุกคนจะต้องทำก็คือทำให้ข้อความเด่นขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเสียงที่บอกไปจากผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์สู่ผู้บริโภคเพราะเวลาขายสินค้าจริงเจ้าของแบรนด์ไม่ได้มานั่งขายนั่งพูดให้เราฟังเหมือนในไลฟ์สดนะคะเราไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตจำเป็นที่จะต้องอ่านข้อความค่ะเราดูแอดโฆษณาใน Facebook เราจำเป็นที่จะต้องอ่านข้อความฉะนั้นข้อความจะต้องอ่านง่ายชัดเจนโอเคนะคะต่อไปมาดูด้านขวามือค่ะบอกลาปัญหาผมรีบแบนจัดทรงยากภาพสินค้าเป็นไงคะชัดเจนไหมคะข้อความชัดเจนไหมชัดเจนนะคะข้อความต้องอ่านง่ายสินค้าต้องดูจากระยะใกล้ระยะไกลสินค้าชัดเจนนะคะบอกถึงแบรนด์ตัวนี้เห็นปั๊บจะต้องทราบเลยนะคะว่าตัวนี้เป็นสินค้าจากแบรนด์อะไรจดจำง่ายลักษณะการดีไซน์จดจำง่ายเห็นไหมคะเห็นแล้วสามารถอ่านได้ชัดเลยว่าสินค้าชนิดนี้ชื่ออะไรด้านนี้ก็เหมือนกันนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าอยู่ทั้งสองแบรนด์นะคะรวมทั้งทุกชิ้นที่ดูมาแล้วนะคะแบรนด์จะต้องมีความชัดเจนอันนี้คือหน้าที่ของพวกเราทุกคนค่ะในการดีไซน์ให้แบรนด์ออกมาเห็นปั๊บขึ้นเชลฟ์เลยจะต้องเห็นแล้วโดดเด่นชัดเจนนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายฟอนต์เลือกฟอนต์ที่อ่านง่ายทุกตัวนะคะเราลงมาดูอีกแบบนึงนะคะลองดูแบบนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเริ่มคุ้นๆกับการวางตัวอักษรการวางข้อความการใส่เอฟเฟกต์ต่างๆหรือยังคะสินค้าชัดเจนไหมคะสินค้าต้องชัดเจนนะคะข้อความต้องชัดเจนเมื่อสินค้าชัดเจนข้อความชัดเจนเวลาที่เราสมมติตอนนี้เราสถานการณ์ตัวเราเองนะคะเราคือคนที่ต้องการจะซื้อสินค้าชนิดนี้หนึ่งเลยนะคะเราจะดูแบรนด์แบบนี้ค่ะแบรนด์มีความน่าเชื่อถือไหมอันนี้อยู่ที่กราฟิกของเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดีไซน์แบรนด์ให้ดูน่าเชื่อถือให้ดูน่าซื้อให้ดูมีความลักชัวรี่หรือมีความสมจริงหรือมีความน่ารักตามที่เราต้องการตามที่แบรนด์ต้องการที่จะสื่อให้กับผู้บริโภคทราบเมื่อเราเป็นลูกค้านะคะสิ่งหนึ่งเลยสิ่งแรกเลยเนี่ยแน่นอนเราดูที่ผลิตภัณฑ์ดูที่แบรนด์ฉะนั้นเวลาที่เราเป็นคนที่ทำกราฟิกเราต้องทำสิ่งนี้ค่ะให้ออกมาแล้วดูน่าซื้อน่ารับประทานน่าใช้นะคะหลังจากที่แบรนด์ดูน่าซื้อน่ารับประทานน่าใช้สิ่งต่อมาคือการทำกราฟิกเติมกราฟิกที่เป็นเหมือนเสียงที่บอกเล่าสินค้าแต่ละชนิดนะคะตัวนี้ต้องชัดเจนอ่านง่ายไหมคะทุกคนเริ่มสังเกตแล้วใช่ไหมคะว่ามันไม่ได้มีอะไรยากเลยสำหรับการทำกราฟิกการทำกราฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop นะคะสิ่งสำคัญคือเราต้องสังเกตลักษณะของกราฟิกที่จะเอาไปต่อยอดเพื่อที่จะการทำกราฟิกเพื่อเป็นการหารายได้นะคะสำหรับ EP นี้พวกเราได้สังเกตเรียนรู้แล้วก็ฝึกวิเคราะห์โฆษณาประเภทต่างๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ EP ที่7นะคะสำหรับการทำ Photoshop เพื่อการสร้างรายได้สร้างอาชีพเป็นต่อค่ะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

ตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

เชื่อมถ้าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root path แนวที่1

0: do it.
1: ตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น PF ต่อลวดณ3นาฬิกา

0: ณ8นาฬิกา
1: ต่อพวด
0: ต่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ท่อต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

่อแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

จุดจบขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะ

โดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอาจารย์เจริญฤทธิ์อุดมนะครับ
1: ครับผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับผม
0: เราสองคนนี้พบกันในรายการการทำผิดพันธุ์ทำความสะอาดช่องปากและฟันนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับเราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร
1: ั
0: ตนโกสินทร์นะครับผมวันนี้เราสองคนก็มาเรื่องยาสีฟัน
1: เราเปลี่ยนรูปแบบ เปลี่ยนรูปแบบนิดนึง นะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นเทปแรกเลยที่เห็นเราสองคนสอนในเรื่องผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน
0: เดิมๆนะครับหลักๆก็คือเป็นเรื่องของสบู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: จริงๆเราก็สอนสบู่มาเป็น10ปีแล้วว
1: ัน
0: นี้เราก็มายาสีฟันจริงๆยาสีฟันกับสบู่เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันก็คือ
1: ชำระล้าง
0: ชำระล้าง
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่แตกต่างกันมากเพ
1: ีย
0: งแต่ว่าอันนึงใช้ในช่องปาก
1: ใช่ครับ
0: ใช้กับร่างกาย

0: ครับผม
1: คำว่าผลิตภัณฑ์ชำระล้างเนี่ยทางเครื่องสำอางเนี่ยก็คือมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วล้างออกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เพื่อทำความสะอาดใช้แล้วออกไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่ปะทินผิวทั่วไปพวกครีมโลชั่นเนี่ยเขาใช้ทาออนผิวนะ
0: ครับ
1: ผมผิวตลอดนะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วล้างออก
0: ใช่ครับ
1: ยาสีฟันนะครับ
0: ครับผมซึ่ง
1: อาจารย์ว่าไง
0: นะครับก็คือยาสีฟันที่เราจะมันสอนในวันนี้ก็เป็นยาสีฟันเนื้อสมุนไพร
1: เนื้อสมุนไพร
0: ใช้ค่อนข้างดีนะครับ
1: ก่อนอื่นเนี่ยวันนี้คนที่จะมาดูเราเนี่ยต
0: ้
1: องคุยนิดนึงว่าในการทำวันนี้เราเป็นลักษณะของการสาธิต
0: ใช่
1: แล้วไปใช้ในบ้านได้นะครับในการทำยาสีฟันเนี่ยคือเราเอามาทำให้ง่ายๆทำเป็นโฮมยูสนะคร
0: ับ
1: เพียงแต่ว่าถ้าท่านดูแล้วสูตรของเราจริงๆเป็นสูตรที่ดี
0: ใช่ครับ
1: ให้วันนี้นะคร
0: ับ
1: ที่ดีเพราะฉะนั้นบางคนพอทำชำนาญอยากจะจำหน่ายใจแจกต
0: ้
1: องเข้าใจด้วยว่ายาสีฟันเนี่ยเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
0: ครับ
1: ประเภทใช้แล้วล้างออกเพราะฉะนั้นแล้วท่านต้องไปจดอย.
0: อาจจะต้องศึกษาต้องศึกษาเลยเรื่องนี้นะครับ
1: ก็ทำขายนะ
0: ใช่ในกรณีทำขาย
1: ทำใช้เองที่บ้านถ้าเราหัดทำจากอุปกรณ์ง่ายๆที่เราสอนแต่วันหนึ่งทำเก่งแล้วมีเกิดทำไปใช้แล้วดีเพื่อนๆชอบ
0: ใช่ครับ
1: หรือว่าจะเริ่มทำเป็นธุรกิจได้หรือว่าทำเป็นงานขายแล้วก็ไปศึกษาการจดอย.
0: อันนี้สำคัญสำคัญมาก
1: นะฮะอยู่ๆแบบทำแล้วเอาไปขายเลยเนี่ยผิดอันนี้ผิดกฎหมายนะ
0: ครับ
1: ว่าตัวยาสีฟันเนี่ยเป็นผิดพันธุ์ชนิดหนึ่งที่เป็นเครื่องสำอางซ
0: ึ่
1: งอย
0: ู
1: ่ในกฎหมายเครื่องสำอางเพราะฉะน
0: ั้
1: นในการติดต่อจดอย.ก็คือไปติดต่อที่หน่วยงานเครื่องสำอาง
0: ครับ
1: เพราะว่าเราจะทำแล้วก็มีสูตรที่เราเรียนมาได้ศ
0: ึ
1: กษามานะครับอันนี้ต้องเข้าใจว่าทำก็ต้องทำให้ถูกต้องแต่ทำใช้ที่บ้านเนี่ยทำให้ลูกๆหลาน
0: ลองทำดูก่อน
1: เพราะสูตรของเรานี่ก็คือคงตัวปลอดภ
0: ั
1: ยแล้วก็น่าใช้นะ
0: ครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเทอมนี้เราสอน4อย่างนะ
0: 4 ชนิด
1: ก็คือเป็นยาสีฟัน
0: ใช
1: ่สมุนไพร
0: ครับผม
1: ที่จะเรียนวันนี้นะฮะติดตามเรา4ชนิดเนาะ
0: ครับ
1: อันที่2เป็นตูดเจลเนี่ยท่าน
0: น
1: ี้
0: ใช่ครับ
1: และอันที่3ที่เราจะสอนใน
0: น้ำยาบ้วนปาก
1: น้ำยาบ้วนปาก
0: ครับผม
1: และอันที่4ก็จะเป็นสเปรย์บ้วนปากสเปรย์ฉีดปาก
0: ครับ
1: ก็คือเป็นเกี่ยวกับช่องปากทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: ครับอย่างที่บอกว่าคราวนี้วันนี้อย่างที่บอกว่าเรามาเรียนเรื่องยาสีฟันนะครับต้องรู้ก่อนว่าเรามาคุยดีว่าจริงๆเนี่ยอาจารย์
0: มันก็
1: ทำไมคือผิดพันธุ์ยาสีฟันมันมาตั้งแต่มานานแล้วนะ 5-6,000 ปีเพราะอะไรคนเรามีกลิ่นปาก
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ไม่ใช่เพิ่งมีนะมีมานานแล้วแต่แค่มีการพัฒนาขึ้นมา
1: คนเราเนี่ยมันมีกลิ่นปากจากการที่เราก
0: ิน
1: อาหารแล้วเกิดแบคทีเรียแล้วก็น
0: ้
1: ำลายเราเนาะทำเป็นการทำให้เกิดแบคทีเรียแล้วก็ทำให้มีกลิ่นทีนี้มนุษย์เราเนี่ยเมื่อมีกลิ่นปากคุยกันก็ไม่โอเคก็เริ่มมีการพัฒนาที่ในโบราณเนี่ยเขาก็มีการเอาแบบอย่างเช่นเอาพวก
0: เกลือ
1: บ้าง
0: เกลือใช่ไหมพริกป่นพวกนี
1: ้น้ำมันหอมระเหย
0: ใช่ครับ
1: หรือว่าเป็นพริกไทย
0: พริกไทย
1: ก็มี
0: ใช
1: ่พริกไทยก็มีอย่างเงี้ยอย่างในพวกแล้วก็เป็นอาจจะเป็นพวกก้านพุ่ง
0: ใช่สมุนไพรไทย
1: ก็มาขัง
0: ใช่ครับ
1: ก็พัฒนามาใช้พวกเปลือกของสัตว์เอามาบดม
0: า
1: สีก็คือมีการขัดสี
0: ครับ
1: แม่อาจารย์ก็คืออันนี้เป็นการพัฒนามั้งแต่บางที่ถ้าในโบราณเนี่ยอาจารย์เคยได้ยินไหมเขาใช้ปัสสาวะ
0: ใช่เพราะว่าในสารของปัสสาวะใช่ไหมครับใช่
1: เขาบอกว่าแอมโมเนียเนี่ยมันสามารถลดกลิ่นปากได้อันนี้เป็นความเชื่อหรือการที่เขาใช้มานะ
0: แต่เราไม่แนะนำแล้วนะทุกวันนี้เราไม่แนะนำ
1: เฉยๆว่าการพัฒนาการทำยาสีฟันเนี่ยมันมีมานานละมีมามากกว่า 5,000 ปี
0: ใช่ครับ
1: นะฮะก็ใช้ต่างๆมาก็คือมีการพัฒนามาเรื่อยๆจากอันง่ายๆบอกว่าถ้าเรามองชนิดยาสีฟันเนี่ยถ้าอาจารย์เคยเห็นเอาถ้าผมมองนะถ้าเราแบ่งทางกายภาพเนี่ยอาจารย์เห็นมันแบบไหนบ้าง
0: โอ้โหหลายชนิดมากมีทั้งเป็นเนื้อสมุนไพร
1: เป็นผง
0: ก็
1: ม
0: ีเป็นครีมก็มี
1: ก็เคยเห็นไหมเป็นผง
0: ครับ
1: บางผงบางทีเป็นผงอย่างเดียวบางคนก็ใช้เกลือสมัยโบราณใช้เกลืออย่างเดียวเลยก็มี
0: ผมยังทันเลยผมยังทันเลย
1: บางคนเอาเกลือเนี่ย
0: ครับ
1: เกลือ
0: ใช่
1: บางคนก็มีข่อย
0: ครับ
1: เอาต้นข่อยมาบดเป็นผง
0: ใช่มาฝนใช่แล้วมาฝีฟัน
1: ก็สามารถรักษาโรคเหงือกโรคอะไร
0: ใช่ไห
1: มก็มีของไทยก็มีข่อยของต่างประเทศก็อาจจะมีเรื่องการปูมีนู่นนี่นั่นใส
0: ่
1: ไปถ้าลักษณะของการเป็นผงจะเป
0: ็
1: นผงชนิดเดียวมีแป้งมีนู่นนี่นั่นมีขัดฟัน
0: ใช
1: ่ผงหลังจากที่เรื่องเป็นผงก็มีการพัฒนามาเป็นเรื่องของรักษาเป็นครีม
0: เฉียดเป็นครีมเป็นผงสมุนไพรขึ้นมา
1: เริ่มพอเป็นผงเนี่ยมันอาจจะแบบ
0: ใช้ยาก
1: เออ
0: ใช้ยากเนาะ
1: หลุดไง
0: ใช้ยาก
1: จะดี
0: ครับ
1: จะดีแล้วหลุดใช่ไหมอาจารย์มันก็จะหลุดไปก็ไม่คนก็พัฒนาแบบ

0: ใส่สารให้มันหนืดหนืดหน่อย
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ทำให้แบบมีฟันแล้วก็เออก็ดีขึ้นแล้วก็ทำให้เนื้อมันเนียนขึ้น
1: ใช่ให้มันดูน่าใช้
0: บดให้มันเนียนก็ลักษณะเป็น
1: ครับ
0: เป็นครีมแล้วก็ใช้แบบครีมมาเป็นสิบปีมั้งเป็นเกือบร้อยปีแล้วเป็นครีมมันเนี่ย
1: ใช่ไ
0: หม
1: ครับ
0: แล้วระยะหลังอาจารย์ชินว่ายาสีฟันก็อาจจะเป็นเจล
1: ใช่เป็นเจลก็มีสีนั้นสีนี
0: ้ใช่ไหม
1: รสนั้นรสนี
0: ้ก็เป็นครีมก็พิงครีมก็พัฒนาสีมาเรื่อยนะจากเนื้อเพรสก็ที่แบบหยาบๆกันมาเป็นเนื้อละเอียดจนทุกวันนี้ก็มาเป็นเจลมีเป็นเนื้อเจล
1: ใช่ไ
0: หมมาเป็นเนื้อเจลจนบางทีก็ทุกวันนี้บางทีอาจจะเคยเห็นบางทีแบบเป็นเม็ดก็มีนะ
1: ใช่เป็นเม็ดก็มี
0: เอาใส่ปุ๊บใส่ปากแล้วก
1: ็แปรง
0: อันนี
1: ้แปรงเลย
0: ก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะก็บอกว่าอันนี้ทำมองทางกายภาพ
1: ครับผม
0: ใช่ไหมคราวนี้อย่างที่บอกว่านอกจากทางกายภาพแล้วก็บางทียาสีฟันเนี่ยถ้าเราจะแบ่งอย่างนึงคือทางปัญหาของช่องปาก
1: เยอะ
0: ใช่ไหม
1: ทุกท่านต้องมี
0: บางทีเราบอกง่ายๆเลยอาจารย์พิชาติเนี่ยลองดูว่าทุกวันนี้เราเห็นยาสีฟันที่ช่องปากมันมีอะไรบ้าง
1: โอ้โห
0: ตัวนี้หลากหลายนะ
1: อันนี้
0: สำอางนะเอาง่ายๆเลย
1: เคลือบฟัน
0: เรื่องปัญหาเอาหลัก
1: กินปาก
0: ปากเหม็น
1: ใช่กินปากเนี่ยจะเยอะ
0: ทำยาสีฟันแก้ปากเหม็น
1: คน
0: ชอบใช
1: ่ไหมกลิ่นปากเนี่ยสำคัญใช่
0: กลิ่นปากก็
1: ค
0: ือยาสีฟันเพื่อลดกลิ่นปาก
1: ใช่
0: แล้วก็นอกจากต้องบอกว่ากลิ่นปากเราเกิดจากอะไรเกิดจากคราบบางทีก็คราบน้ำมันเนี่ยไอ
1: การกิน
0: น้ำลายเราเนี่ย
1: เศษอาหารนี
0: ้ไปผสมกับอาหารเนี่ยมันก็
1: ใช่ครับ
0: ก็คือนอกจากลดกลิ่นปากแล้วก็กำจัดคราบ
1: ใช่
0: ลดคราบได้ด้วย
1: ใช
0: ่
1: ใช่ครับ
0: ก็ลดปัญหาช่องปากอย่างเช่นบางทีก็จะนอกจากกลิ่นปากแล้วก็ฟันเหลือง
1: ฟันเหลือง
0: คือเดิมเนี่ยฟันเราก็เหลืองก็ใช้ขัดทันไม่ขัดก็มีใส่สารเพื่อ
1: นู่นนี่นั่นให้มันเคลือบฟันอย่างนี
0: ้แล้วฟันเหลืองนี่คือทำให้เอาพวกสีออกนะ
1: ครับผม
0: ขัดฟันเป็นสารขัดฟันนอกจากเรื่องของกลิ่นปากเรื่องของไอตัวสารเคลือบฟันนะหรือว่าไอตัวพลักที่มันติดนะ
1: ครับผม
0: อย่างนี้คือเสียวฟัน
1: ใช่
0: กระดิ่งไ
1: หมเสียวฟันใช่แล้ว
0: เสียวฟันแก้เสียวฟัน
1: ครับผมลดอาการเสียวฟันใช่
0: ก็คือปัญหาช่องปากเราใช่ไหมกินปากเสียวฟันฟันผุ
1: ใช่ฟันผุใช่
0: ยาสีฟันมันก็ใส่สารฟันผุหรือบางทีก็แบบสารเคลือบฟันเช
1: ่
0: นฟูออร์ไลน์เนี่ยเดิมเนี่ยเขาใช้พวกโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือพวกผงเกลือเนี่ยมาเคลือบฟัน
1: ใช
0: ่หลังๆก็เปลี่ยนมาเป็นพวกฟูออร์ไลน
1: ์ครับ
0: ฟูออร์ไลน์ก็ใส่ในปริมาณที่เหมาะสม
1: ครับ
0: ในการที่ทำให้เคลือบฟันก
1: ็มี
0: กินปากเนาะ
1: กินปาก
0: กิน
1: ปูน
0: ปูน
1: แล้วฟันผุ
0: ฟันผุ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็บางทีก็ช่วยเหงือกร่นไปด
1: ู
0: ที่ดูแลเหงือกด้วยก็เป็นช่วยเดิมอาจจะใช้เกลืออมบุ้นอมบุ้นปากแก้เหงือก
1: ใช่ครับผม
0: นี่อย่างที่ว่าตอนแรกก็แบ่งตามกายภาพก็คือดูว่ามันเป็นผงเป็นรูปคราวนี้ก็มีเรื่องของประเภทที่ว่า
1: ใช
0: ้ทำอะไรนะครับ
1: มันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหน
0: ใช่ครับใช่
1: นะครับ
0: ก็อย่างที่บอกว่าอันนี้ก็คือเป็นอย่างที่บอกเราก็พัฒนายาสีฟันมานะก็คืออย่างที่บอกอย่างของคนไทยเราเนี่ยเราก็จะใช้ยาสีฟันที่มีเช่น
1: ยาสีฟันสมุนไพร
0: สมุนไพร
1: ใช่
0: สมุนไพร
1: บ้านเราขึ้นชื่อเรื่องสมุนไพร
0: ต้องเริ่มต้นกับ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือใส่เกลือสารส้ม
1: ใช่
0: แล้วก
1: ็
0: มีน้ำมันหอมมะเขยป
1: รุ
0: งก็เป็นผงมาใช่ไหม
1: คร
0: ับ พอหลังๆเราก็พัฒนานะครับ
1: ครับ
0: คราวนี้อย่างที่บอกว่าในการที่เราจะมาเริ่มทำสูตรยาสีฟันเนี่ยต้องบอกว่าโครงสร้างของสูตรยาสีฟันเนี่ยต้องประกอบด้วยอะไรบ้างง่ายๆเลยหนึ่งก็คือถ้าเราจะทำยาสีฟันนะเราถึงว่าเราต้องเอาปัญหาพวกเมื่อกี้มาคุย
1: ครับเราจะแก้ในเรื่องอะไรนะครับอ
0: ย่างเช่นว่าเริ่มต้นแล้วยาสีฟันเนี่ยคือต้องมีสารเคลือบฟันแหละ
1: ครับ
0: ถ้าจะทำยาสีฟันก็ต้องมีสารเคลือบฟัน
1: ครับ
0: ฮะหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มของสารเคลือบฟัน
1: ครับผม
0: สารเคลือบฟันก็จะมีอะไรบ้างอย่างเช่นฟูออร์ไลน์หรือพวกโซเดียมไปเข้าไปเลยหรือพวกเกลือเกลือจริงๆก็ใช้เคลือบฟันนะใช้เคลือบฟันในส่วนหนึ่งสองนอกจากเคลือบฟันก็คือพวกสารขัดฟัน
1: ครับ
0: คือในสูตรยาสีฟันเนี่ยนอกจากคุณมีตัวเคลือบฟันละใช่ไหมคุณก็ต้องมีสารที่ทำหน้าที่ในการขัดฟันให้ฟันสะอาด
1: ขจัดคราบต่าง
0: ๆคราบแล้วก็สารขัดฟันอาจจะเป็นพวกผงต่าง
1: ๆใช่
0: พวกผงพวกโซเดียมไปคาร์บอเนตพวกผงต่าง
1: ๆครับ
0: ว่าใบข่อยก็ได้
1: ใช่ครับ
0: นะประมาณนั้นนะแล้วก็นอกจากพวกสารขัดฟันแล้วก็เป็นพวกสารชำระล้างยาสีฟันใหม่ๆเนี่ยอย่างที่บอกว่านอกจากคุณขัดเลยแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการล้างทำความสะอาด
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้อาจจะต้องมีสารชำระล้าง
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องมองว่าในยาสีฟันเนี่ยเราใช้ในช่องปาก
1: ครับ
0: เนื้อเยื่อในปากเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนนะครับพวกน้ำยายาสีฟันก็ต้องใช้สารชำระล้างที่อ่อนโยน

0: ผลิตภัณฑ์กับตัวเราเรายังมีระคายเคืองผิวเลยใช่ไหมครับยาสีฟันถ้าเราใส่สารพวกนี้มากเกินไปมันก็จะระคายเคืองเหงือกของเราอย่างนี้นะครับ
1: ตัวแรกก็คือผมบอกว่าตัวเคลือบฟันตัวขัดฟันแล้วก็สารชำระล้าง
0: ครับผม
1: นอกจากชำระล้างเนี่ยสารชำระล้างบางตัวเนี่ยถึงคุณอ่อนโยนแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้มีการแบบเหมือน
0: ตึงเหมือนตึงฟันเหมือนตึงผิวอย่างเงี้ย
1: ผิวอ่ะ
0: ใช่
1: ต้องมีสารเพิ่มเข้าไปก็
0: ใช่ครับ
1: ชุ่มชื้น
0: ใช
1: ่ให้ความชุ่มชื้นนะแล้วก็อาจจะมีสารให้ฟอง
0: ครับผมสารกันเสียอย่างนี้จะต้องมี
1: คราวนี้ในสูตรเนี่ยต้องมีสารพวกนี้คราวนี้เนื้อยาสีฟันเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเทียบกับพวกแชมพูสระผมเนี่ย
0: ครับ
1: มันต้องหนืดกว่า
0: ใช่
1: อาจารย์นะ
0: ใช่ครับ
1: จะเอายาสีฟันมาเป็นเหลว
0: ๆมันตกไปในแปรงสีฟันหมด
1: ไม่ก็ต้องหนืด
0: ครับ
1: ใช่ต้องมีสารที่ทำให้ข้น
0: ใช่ครับ
1: ต้องมาเลือกว่าเราจะใช้สารข้นตัวไหนอันนี้อาจารย์คุณจะคุยเรื่องสูตรให้ฟังนะว่าล
0: ัก
1: ษณะของโครงสร้างของสูตรยาสีฟันก็ประมาณนี้เนาะแล
0: ้
1: วก็สารทำให้ข้นแล้วก็บางทีอาจจะต้องมีพวกสารกันเสียบ้างแล้วแต่สูตรบางทีอาจจะใส่ก็ไม่ใส่ก็ได้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องแต่งกลิ่น
0: กลิ่นสีสำคัญ
1: คือถ้าเป็นบางทีแบบสารกลิ่นสีหรือว่าแล้วตัวต่อมาก็พวกแอคทีฟสารต่างๆที่เช่นน้ำมันหอมระเหยหรือว่าสารที่ช่วยนุ่งมันก็อาจจะมีกลิ่นอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ไม
0: ่
1: ใส่ก็ได้
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ถ้าขาดไม่ได้เลยอาจารย์ว่าอะไรอาจารย์ทุกวันนี้นะอาจารย์ใช้ยาสีฟันเนี่ยมันจะมีรสชาติ
0: ใช่หวานมันเค็ม
1: ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีอาจารย
0: ์ไม่มี
1: ถ้ามันเป็นอาหารแหละส่วนใหญ่สมัยเดิมอ่ะยาสีฟันก็จะมีแต่เค็มๆเพราะส่วนใหญ
0: ่เค็มๆหวานๆ
1: ต
0: ั
1: วแคลเซียมมันก็จะเป็นเกลือ
0: ครับผม
1: แต่สมัยใหม่เนี่ยยิ่งถ้าเป็นพวกเจลเนี่ยเขาจะมีหวาน
0: ๆใช่มีหวานเพิ่มเข้ามา
1: เออ
0: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีสารแต่งรสหวาน
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องเลือกด้วยว่าจะเอาอะไรเดี๋ยวเราจะมาคุยเป็นตัวว่าทำไมถึงใช้ตัวนี
0: ้มันหวานมาจากตัวไหนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกว่าก็คืออันนี้เป็นลักษณะของการทำยาสีฟัน
0: ใช่ครับ
1: หนึ่งต้องมีเคลือบฟันต้องมีสารขัดฟันต
0: ้
1: องมีสาร
0: ชำระล้าง
1: นะต้องให้ชุ่มชื้นทำให้ข้น
0: ครับ
1: แล้วก็อาจจะมีสารกันเสีย
0: ใช่
1: ครับแล้วก็อาจจะแต่งกินแต่งสีจะแต่งไม่แต่งก็ได้นี่เรื่องนึง
0: อันนี้ความชอบส่วนบุคคล
1: สารทำให้หวานนะครับ
0: ครับผม
1: คือเมื่อมันเป็นยาสีฟันเนี่ยแล้วก็เอามาใช้ในช่องปากเนี่ยก็ต้องมีความน่าใช้อ่ะ
0: มีความน่าใช้แล้วก็เหมือนกับรสชาติเราก็ต้องชอบด้วย
1: ชอบ
0: ใช่ไหมครับ
1: บางทีอาจารย์เกิดมีใครทำยาสีฟันแม่จะขมขม
0: เอาถ้าผมชอบขมผมก็โอเคนะ
1: ขมขายได้ไหม
0: แต่มันน้อยเนาะ
1: ขมขมเหม็นเหม็น
0: น้อยเนาะน้อยเนาะที่จะชอบแบบแปรงไปขมไปเหม็นไปน้อยแหละมันคงไม่มี
1: ถูกไหม
0: ผมว่ามันต้องหวานหวานหวานหวานหวานเค็มเค็ม
1: ใช่เคยเจอบางอันแบบขมลิ้นเลยอะไรเงี้ยใช้ไปเราบอกว่าดีมันก็ใช้ทุกวันมันก็ไม่อม
0: มันขมมันขมไปมันก็จะแปรงไปทรมานไปนะครับ
1: ก็อย่างที่เราเล่าให้ฟังคร่าวๆเดี๋ยวตอนที่สองอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมกว่านี้นะอาจารย
0: ์
1: ลองมองว่าวันนี้อาจารย์เตรียมอะไรมาก่อน
0: หนึ่งเลยที่ขาดไม่ได
1: ้
0: อุปกรณ์
1: เนาะ
0: นะครับ
1: ในการทำเครื่องสำอางเน
0: ี่
1: ยการใช้อุปกรณ์เนี่ยก็ต้องเลือกสรรนิดนึงแต่วันน
0: ี้
1: เราจะเอาอุปกรณ์ที่ท่านสามารถดูในทีวีแล้ว
0: หาซื้อเองได
1: ้ซื้อเองเอาไปแข่งใช้ทำง่ายๆก่อนทำเล็กๆน้อยๆก่อน
0: อันนี้หาซื้อเองได้เลยนะครับมีตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะครับเพราะว่าในการทำผลิตภัณฑ์พวกนี้เราจะพยายามเลือกอุปกรณ์ที่ท่านผู้ชมหาเองได
1: ้
0: นะครับซึ่งแนะนำอุปกรณ์เลยเนาะ
1: ได้
0: นะครับผมอุปกรณ์ชนิดแรกนะครับก็จะเป็นอันนี้เรียกว่าอะไรดีครับอาจารย
1: ์ทัพพี
0: นะครับทัพพี
1: ใช้ตักสารนั่นแหละ
0: ใช่ครับผมเอาไว้อยู่นะครับอันนี้ไม้พายซิลิโคน
1: ไม้พายซิลิโคน
0: นะครับ
1: คือทัพพีนี้ต้องเป็นสแตนเลส
0: ใช่
1: แนะนำนะเป็นสแตนเลสเพราะ
0: นะครับ
1: ตัวสารต่างๆมันจะกัดก่อน
0: ถ้าเป็
1: นอลูมิเนียมหรือเหล็กนะไม่สมควรเอามาใช้นะ
0: สแตนเลสนะครับถ้าเป็นไม้ไม่แนะนำ
1: ไม่แนะนำ
0: ถ้าเป็นอย่างอื่นเหล็ก
1: อลูมิเนียม
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: นะครับ
1: มีสีเคลือบก็ไม่แนะนำ
0: ครับ
1: ขอให้เป็นสแตนเลส3/4ได้จะดีครับ
0: นะครับแล้วก็ไม้พายซิลิโคน
1: เกรดฟู้ดนะเกรดที่มาทำอาหารทนความร้อนสูงได้
0: ใช่ครับผมในการทำยาสีฟันนะครับตะแกรงร่อน
1: ตะแกรงร่อนอาจารย์ต้องเอามาทำอะไร
0: ครับตะแกรงร่อนเอาไว้ร่อนผงสมุนไพรต่างๆไงครับ
1: ให้ละเอียด
0: ใช่ให้ละเอียดมีความน่าใช้ขึ้นนะครับผมอ่ะแล้วก็ถ้วยสแตนเลส
1: ถ้วยหรือโปรนะถ้วย
0: ถ้วยสแตนเลส
1: ถ้วยชามสแตนเลส
0: นะครับแล้วก็เครื่องช่วยผสม
1: อ
0: ันนี้ก็เหมือนกับเป็นเครื่องตีไข
1: ่ไม่
0: ก
1: ัน
0: เครื่องผสมอาหารที่เราใช้ในครัวเรือนนะครับแต่ให้แยกกัน
1: ันนี้เราทำ

0: จำนวนน้อยนะก
1: ็
0: คือสามารถใช้เครื่องที่ประมาณนี้ได้ในการทำเพราะว่าเนื้อก็จะละเอียดพอสมควรก
1: ็คือ
0: เนื้อออกมาสวยแหละนะครับในการใช้เครื่องนี้คือเพราะเราทำประมาณสักประมาณไม่ถึง
1: วันนี้เราทำแค่300กรัม
0: 300กรัม
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าถ้าวันใดท่านไปทำ
1: เป็นกิโล
0: จะต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรที
1: ่ใหญ่ขึ้น
0: ดูดเนื้อเข้าไปกวนได้ให้มันละเอียดขึ้นแต่ตอนนี้เราใช้เวลาทำนานนิดนึง
1: ใน
0: การตีให้ละเอียดแล้วสารที่เราเตรียมมาเนี่ยเราก็มีการบดละเอียดตัวนึงแล้วเน
1: า
0: ะ
1: นะครับตัวต่อไปก็คือเป็นถ้วยแก้ว
0: ถ้วยแก้ว
1: ถ้วยแก้วเนี่ยเอาไว
0: ้แก้ว
1: ใช่ครับอันนี้ไม่ซีเรียสนะครับเป็นแก้วชนิดไหนก็ได
0: ้
1: นะครับช้อนสแตนเลสนะครับช้อนสแตนเลสนะครับตะกร้อสแตนเลส
0: ก็สแตนเลสช่วยในการตีในการกวน
1: ใช่ครับหลักๆเลยก็จะเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการผลิตเครื่องสำอางพวกนี้ให้แยกใช
0: ่
1: ไหมครับอาจารย
0: ์
1: ใช่ครับ
0: ท่านบอกว่าอาจารย
1: ์มันมีอยู่แล้ว
0: หม้อกระทะครับไม่สมควรนะฮะอย่างที
1: ่บอก
0: ถ้าเราทำเริ่มหัดทำเนี่ยก็มีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยในการเซตไว้ทำเพื่อความสะอาดและถูกต้องถูกสุขลักษณะ
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนั้น
1: แล้ว
0: อันนี้เราก็เตรียมไอ้
1: อันนี้เป็นแพ็กเกจจิ้งนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือการทำความสะอาด
0: ทุกครั้งนะฮะที่เราจะมีการเริ่มทำ
1: ใช่ครับ
0: เราต้องทำความสะอาดภาชนะทุกครั้งโดยใช้เอทิลแอลกอฮอล์
1: ใช่ครับ
0: ทำความสะอาดนะครับ
1: นะครับหรือว่าถ้าเราหาไม่ได้ก็เป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลก็ได้ไหมครับ
0: ผมครับ
1: นะครับเราก็จะต้องฉีดทำความสะอาดทุ
0: กคร
1: ั้
0: ง
1: นะครับถ้าเรามีการอันเนี้ยเราก็ทำความสะอาดมาให้ในส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ต้องแนะนำเพิ่มนะครับ
0: อยากให้ขาดในเรื่องของการทำเรื่องพวกนี้นะครับ
1: นะครับเราจะเริ่มผสมกันเลยไหมครับ
0: ก็
1: หรือว่าเราจะอ่านสูตรก่อน
0: เราเริ่มผสมเราไปทีตัวเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วเราจะมาอธิบายสารอีกทีน
1: ึ
0: ง
1: ได้ครับเพราะ
0: ต้องเดี๋ยวอาจารย์ดูว่าวันนี้เรามีอะไรมานะฮะส่วนประกอบนะเดี๋ยวทางหน้าจอก็จะขึ้นส่วนประกอบให้นะครับเดี๋ยวเราค่อยอธิบายทีละตัวไปนะครับ ตัวแรกที่มีเนี่ยเราก็จะมีพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยเป็นตัวแคลเซียมคาร์บอเนตซ
1: ึ่
0: งเป็นสารทำให้ฟันขาวนะครับ
1: นะครับผม
0: ตัวที่สองสารส้มสตู
1: นะครับตัวที่สอง
0: นะครับเป็นตัวที่ช่วยทำให้ช่องปากนะทำความรักษาแบบ
1: ทำความสะอาดช่องปากอะไรประมาณนี้นะครับ
0: เป็นพวกการอักเสบเนี่ยลดการอักเสบช่องปากสารส้มสตูเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะอธิบายทีนี้ว่าข้อสตูยังไง
1: ครับผม
0: ตัวที่3เนี่ยอาราทูลิน
1: นะครับ
0: อาราทูลินเนี่ยเป็นสารป้องกันการระคายเคืองนะครับเป็นพืชชนิดนึงนะฮะที่ช่วยการระคายเคืองนะครับลดการอักเสบเหมือนกัน
1: ครับผม
0: พาร์ทที่1ก็จะมีทั้งหมด
1: 3ตัว3ตัวครับ
0: 3ตัว3ตัว3ตัวนะฮะที่กลับมานะครับ
1: ส่วนที่2
0: ใช่ครับก็จะมีพาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นสมุนไพรแหละจะเป็นสมุนไพรที่มาช่วยในเรื่องของลดกลิ่นปาก
1: ใช่ครับ
0: รักษาอาการมีการปวดฟันเสียวฟัน
1: ใช่ใช่ครับ
0: การบูน
1: นะครับ
0: การบูนนะฮะที่ลดอาการปวดฟันได้นะครับ
1: ครับผม
0: พิมเสนนะฮะ
1: ครับ
0: ช่วยรักษาแผลในช่องปากนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ช่วยทำให้ความสนใจลมหายใจสดชื่นนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็
1: เมนทอนนะครับเมนทอน
0: นะครับช่วยรักษาช่องปากเหมือนกันทำให้ลมหายใจสดชื่นนะครับ
1: ครับผมเปปเปอร์มิน
0: เปปเปอร์มิน
1: นะครับ
0: เป็นน้ำมันที่ทำให้หอมระเหยที่ทำให้กลิ่นสดชื่นนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็น้ำมันการผูกอันนี้ก็ลดอาการปวดฟัน
1: ใช่ลดได้ค่อนข้างดีเลยตัวนี
0: ้
1: นะครับ
0: แล้วก็ตัวที่3ก็จะมีตัวซอร์บิทอล
1: ครับ
0: ซอร์บิทอลนี่ก็คือจะเป็นสารให้ความหวานชนิดนึง
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเดิมเมื่อก่อนเนี่ยในยาสีฟันอาจจะน้ำตาลแต่น้ำตาลเนี่ยพอใช้เนี่ยมันเกิดอาการบูด
1: ครับ
0: บูดในช่องปากทำให้เกิดอาการกลิ่นได้แล้วก็เกิดเป็นตัวที่ทำให้ฟันผุ
1: ใช่ไห
0: ม
1: ครับ
0: เราก็เลยมาใช้ตัวซอร์บิทอลที่เป็นสารให้ความหวานที่ไม่เกิดปฏิกิริยากับแบคทีเรีย
1: ใช่ครับ
0: ไม่มีกลิ่นปากนะครับตัวต่อมาก็คือ
1: กี
0: ซาลีนนะอันนี้เราช่วยให้ความชุ่มชื้นนะครับ
1: ช่อง
0: ปากนะครับแล้วก็ตัวคาร์เมโทโพพิวบิวเทนเนี่ยก็คือเป็นสารชำระล้างที่อ่อนโยน
1: ใช่ครับ
0: นะครับผมแล้วก็ตัวอะมิไลซึ่งเป็นสารชำระล้างที่อ่อนโยนตัวคือ2ตัวนี้ใช้ฟองแตกต่างกันนะทำให้คือคนไทยยังมองว่าถ้ามีการ
1: ถ้าไม่มีฟองมันจะไม่สะอาด
0: จะมีความรู้สึกว่าไม่สะอาด
1: ใช่ครับ
0: จริงๆแล้วฟองเนี่ยทำให้รู้สึกนุ่มลื่นมีมวลในช่องปากนะ
1: ครับ
0: สารให้ฟองชนิดอ่อนโยนนะครับ
1: นะครับ
0: ส่วนที่3ก็คือน้ำนะครับ
1: ครับผม
0: สัดส่วนที่4นะฮะก็จะมีตัวคาร์บูพอลคาร์บูพอลเนี่ยก็เป็นตัวเป็นสารก่อเจลนะฮะทำให้เนื้อมีวอลลุ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีแซนแทนกรรมก็ทำให้เนื้อยาสีฟันหนืดไม่ไหลไม่มีการไหลหยดไปมากให้เป็นก้อนอยู่นะครับ ในพาร์ทที่4ก็มี2ตัวมีเซนเทนกรัมกับ

0: ตัวคาร์โบพอลนะฮะ
1: ครับผมในส่วนที่5ครับ
0: ส่วนที่5นะครับก็จะเป็นตัวโซเดียมคาร์บอเนตนะฮะก็คือสารขัดฟันอย่างที่บอกว่าก็ต้องมีสารขัดฟันอยู่ในสูตรนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ส่วนที่5ก็ต้องมีน้ำไปผสมตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับตัวที่6ก็จะเป็นสารกันเสีย
1: สารกันเสียเราใช้เป็นตัวไกแดน
0: ครับผม
1: นะครับตัวไกแดน
0: คราวนี้นะครับจริงๆเนี่ยในสูตรเนี้ยสารเราค่อนข้างจะเยอะใช้เวลาทำนานนะคร
1: ับ
0: เดี๋ยวจะให้อาจารย์อนุวิชาติเนี่ยทำเลย
1: พร้อมกับ
0: การที่เราจะ
1: เราจะทำไปด้วยอธิ
0: บายไปด
1: ้
0: วยนะครับถ
1: ้
0: าสงสัยตรงไหนแล้วจะมีเวลาเหลือเราจะมาอธิบายสารเพิ่มเติม
1: ใช่ครับผม
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวเราเริ่มเดี๋ยวเราเริ่ม
0: บอกว่า
1: ผสมเลย
0: ขึ้นสารให้อยู่แล้วเนาะก็คือในส่วนที่1เนี่ยอาจารย์พิเชษจะเอาพาร์ทที่1เนี่ยมาผสมให้เข้ากัน
1: ใช่ครับใช
0: ่ด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตนะฮะสารต้มสตู
1: นะครับ
0: ตัวอินนะฮะ
1: เราจะเอามาผสมเราจะเอามาเทใส่ในภาชนะเลย
0: ที่เทไปตอนนี้ก็คือตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับ
1: ตัวที่2สารส้มสตูนะครับไอ้พวกสารพวกนี้มีกลิ่นหอมสดชื่นเกือบทุกตัวเลยนะครับ
0: เดี๋ยวพอผสมเข้าด้วยกันเนี่ยอาจจะใช้ไปผ่านร่อนผ่านตะแกรง
1: ใช่ครับผม
0: ตะแกรงที่เราใช้เนี่ยเบอร์80นะฮะ
1: นะครับ
0: คือตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยใช้ปริมาณที่ 25.5 กรัมนะใช้เยอะนิดนึงนะฮะเพราะเป็นตัวช่วยขัดฟันให้ฟัน
1: ใช่ครับ
0: ส่วนสารส้มสตูเนี่ยช่วยรักษาแผลในช่องปากนะเป็นผงนะเป็นผงนะเป็นปากสารส้มสตูเนี่ยคือบางคนบอกว่าไอ้สารส้มสตูกับสารส้มธรรมดาแตกต่างกันไหมสารส้มสตูเนี่ยคือเขาเอาสารส้มมานะฮะมาผ่านความร้อนโดยใช้ถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยอาจจะใช้หม้อดินนะเอาสารส้มสตูเนี่ยไปคั่วในหม้อดินแต่สมัยใหม่เนี่ยอาจจะใช้กระทะเหล็กก็ได้นะครับถามว่าเอาไปให้ความร้อนเพื่ออะไรเพื่อเป็นการฆ่าฤทธิ์ของตัวสมุนไพรทำให้อย่างเช่นว่าในตัวสารส้มเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความเป็นกรดสูงนะครับหรือเป็นการทำให้สารส้มสะอาดขึ้นนะฮะเขาก็จะเอาสารส้มเนี่ยไปให้ความร้อนโดยผ่านกระทะหรือหม้อดินเนี่ยจนละลายแล้วก็ตากฟูพอจากฟูปุ๊บก็ใช้เวลาใช้ความร้อนเนี่ยฆ่าฤทธิ์หรือว่าฤทธิ์ความเป็นกรดให้อ่อนลงนะฮะแล้วก็เอามาใช้นะครับก็จะมีความทำให้สารส้มเนี่ยมันบริสุทธิ์ขึ้นนะครับอันนี้เรียกว่าสารส้มสตูนะครับ
1: โอเคนะ
0: ตัวที่3ก็คือเราสารส้มเนี่ยเราใช้ที่5กรัมเนี่ยอาจารย์พิชัยกำลังจะ
1: ใช
0: ่ละกรองอยู่นะฮะกรองโดยผ่านตะแกรงเบอร์80นะฮะทั้ง3สารนะครับ
1: ถามว่าถ้าเราไม่ผ่านตะแกรงร่อนเนื้อของยาสีฟันเราก็จะดูหยาบๆ
0: จะหยาบ
1: จะดูไม่น่าใช้
0: ใช่มีสารที่ละลายไม่หมด
1: ใช่ครับ
0: ตกเป็นตะกอนอยู่หรือว่าเป็นก้อนๆ
1: ใช่เหมือนจะเป็นก้อนๆอยู่ในยาสีฟันเรา
0: หยาบใช้ยาสีฟันที่เป็นผงสมัยเดิม
1: ใช่ครับ
0: ทำเป็นลักษณะของเนื้อครีมนะเราก็ต้องให้เนื้อแบบเนียนนิดนึง
1: ใช่เนื้อละเอียดนิดนึงให้มันดูน่าใช้
0: นะครับในการทำให้เขาเหมือนกับว่าในการละลายในการเข้ากันกับสารอื่นเนี่ยง่ายขึ้นนะฮะนี่เราก็กำลังจะกรองสารสามสารนะฮะก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตสารส้มสตูแล้วก็อะลาโทอิน3ตัวนี้ฮะเข้าด้วยกันนะครับนะครับตัวอะลาโทอินเนี่ยใช้อยู่ที่จุด5กรัมใช้ประมาณเล็กน้อย
1: 0.5 กรัม
0: 0.5 กรัม
1: ครับผม
0: อธิบายนิดนึงนะฮะในการที่เราใช้ทุกอย่างเนี่ยทางเรามาถ่ายทำทางทีวีเนี่ยมันต้องมีการเตรียมสารให้เรียบร้อยไม่ได้เอามาชั่งโชว์ให้ดูนะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่านักศึกษาที่ดูอยู่เนี่ยคือควรจะมีตาชั่ง2ตำแหน่งนะฮะในการ
1: ใช่ครับ
0: เพื่อความละเอียดนะฮะนะครับ
1: นั่นแหละครับอาจารย์หมดแล้ว
0: กรองหมดแล้วนะฮะอันที่เราเตรียมมาดีนะคือจริงๆเราก็กรองมารอบนึงแล้ว
1: นะครับนี่นะครับเนื้อมันก็จะละเอียดขึ้น
0: ส่วนที่2อาจารย์ทำอะไรต่อเมื่อ
1: เราก็ต้องนำส่วนที่2ทุกตัวมาผสมกัน
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ในส่วนที่2เนี่ยลักษณะของเขาจะเป็นของเหลวบ้างของกึ่งเหลวบ้างนะฮะ
1: ตัวนะครับ
0: ตัวแรกก็คือจะเป็นตัวการบูนการบูน
1: นะครับตัวการบูน
0: ครับผม
1: นะครับ
0: การบูนนะฮะ
1: กลิ่นหอมมากนะครับจะกลิ่นหอมสดชื่นมากนะครับนะครับแล้วก
0: ็เอาการบูนนะอันนี้ฤทธิ์ของการบูนในยาสีฟันสูตรของเราเนี่ยเราใช้ฤทธิ์เพื่อลดอาการปวดฟันนะบรรเทาอาการปวดฟันใช้ที่ 1.5 กรัมนะฮะจริงๆทางจอนะน่าจะขึ้นให้ด้วยนะครับประมาณนั้นเนาะ
1: ตัวที่2ครับ
0: ตัวที่2ครับเป็นพิมเซตนะฮะช่วยรักษาการอักเสบและแผลในช่องปากช่วยให้ลมหายใจสดชื่นนะฮะใช้ในปริมาณ 1.5 กรัมเท่ากับ ันนี้เป็นพวกแอคทีฟต่างๆที่เรากำลังใส่เนาะ
1: นะครับอันนี้ตัวที่สามครับ
0: นะเป็นเมนทอลนะฮะเมนทอลนะครับ
1: นะครับ
0: ช่วยรักษาแผลในช่องปากเหมือนกันนะครับทำให้ลมหายใจสดชื่นนะใช้ที่ 0.5 กรัมนะครับปริมาณที่อาจารย์บอกเนี่ยคือปริมาณต่อ100กรัมนะในสูตรเนาะต้องเข้าใจ
1: ตัวต่อไปนะครับเปปเปอร์มินต
0: ์ตัวต่อไปเป็นน้ำมันเปปเปอร์มินต์นะน้ำหอมระเหยเปปเปอร์มินต์นะช่วยทำให้ลมหายใจสดชื่นนะใช้ที่ 0.5 กรัมนะครับ
1: ใส่ลงไปด้วยกันเลย
0: ครับในสูตรที่เห็นเนี่ยเราคูณ3มานะฮะก็คือสูตรนึงเนี่ย100กรัม
1: ตัวสุดท้ายนะครับน้ำมันการพู
0: นะน้ำมันการพูเนี่ยช่วยในการปวดฟันนะสมัยโบราณเนี่ยเราน้ำมันการพูหรือว่าเอาการพูเนี่ยอุดเข้าไปในรูฟันเลยก็มีนะฮะ
1: นะครับ
0: ช่วยให้มันเท่ากับฟัน
1: นะครับแล้วก็วิธีต่อไปคือโก่งครับอาจารย์อธิบายเกี่ยวกับโก่งสักเล็กน้อยนะครับตัวโก่ง
0: ตัวโก่งเนี่ยก็คือลักษณะคล้ายๆครกแต่กว้างกว่า
1: ใช่ครับเอาไว้เหมือนกับการบด
0: ยา
1: บด
0: ก็คือบดสารที่หรือสมุนไพรที่มีเนื้อแข็ง
1: ใช่ครับ
0: ก็คือจะทำให้เนื้อละเอียดนะครับ
1: ครับผม
0: คือลักษณะของโก่งนะครับ
1: เนี่ยครับแล้วก็
0: โก่งเนี่ยคือต้องมองว่าถ้าเป็นครกเนี่ยก้นจะลึกเนี่ยก็คือก้นจะบานคือจะบานก็คือเพื่อเหมาะกับการบดมากกว่าตำเราไม่ใช่เป็นการตำนะแต่ใช้ในการกดแล้วบดกดแล้วบดกดแล้วบดครับ
1: เราไม่ตำ
0: ไม่ตำมันไม่ตำ
1: เราเนี่ยโค้งไปเรื่อยๆ
0: ใช่แล้วก็ใช้โก่งก็คือใช้การบดครึงไป
1: ใช่ครึงไปเรื่อยๆ
0: ครึงไปเรื่อยๆก็ทำให้เนื้อสมุนไพรค่อนข้างจะตอนนี้ก็คือสารและการที่สองเนี่ยก็คือมีการละลายนะมีการทำละลายจนเป็นของเหลวนะครับ
1: ซึ่งยาสีฟันที่เราสาธิตในวันนี้เราไม่มีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: ใช่ไหม
1: นะครับ
0: ในสูตรนี้เราไม่ได้ใช้ความร้อนนะฮะเราไม่ใช้ความร้อน
1: ไม่
0: ใช้เลยนะครับคราวนี้อันนี้เราก็จะบดให้ละเอียดไปเรื่อยๆนะครับ
1: นะครับใช่อันเนี้ยจะต้องใช้เวลานิดนึงนะ
0: ครับ
1: หรือว่าถ้าท่านผู้ชมมีเวลาใช่ไหมครับอาจารย์
0: เรานำ
1: ทุกตัวเนี่ยมาผสมกันไว้แล้วก็แลบไว้แลบไว้แล้วรูดวันรุ่งขึ้นเขาก็จะละลายเอง
0: คืออันนี้เป็นเทคนิค
1: ใช่ครับ
0: เพียงแต่ว่าถ้าเราทำในนี้คือเราถ้าจะ
1: เร่งเราเร่ง
0: แล้วต้องมาทั้งหมดแต่ว่าถ้าเรามีเวลาเป็นวันเราสามตัวเนี่ยมาแลบไว้
1: ใช่ครับ
0: มาใส่รวมกันก่อน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ใช้แลบอาหารน่ะที่เป็นลักษณะใสๆเนี่ยแลบไว้เพื่อไม่ให้สารเหยื่อเหยออกไปไม่กลิ่นเหยออกไปสักพักเขาจะละลายเอง
1: ใช่ครับ
0: เมื่อสารทั้งหมดเนี่ยในสัดส่วนของที่2เนี่ยเขามาเจอกันเขาจะละลายเองนะฮะจะละลายเองหรือเดินความชื้นเนี่ยเขาก็ละลายนะครับ
1: นี่ครับกลิ่นหอมมาก
0: กลิ่นก็จะหอมฮะ
1: กลิ่นหอมมาก
0: เราทำในเรื่องหอมมากหอมแบบสดชื่น
1: ใช
0: ่ครับใครลองรับรองว่าถ้าท่านได้สูตรนี้ไปเนี่ยอยากจะทำไว้ใช้เองนะครับประหยัดนะฮะแล้วก็ได้สารที่ดี
1: ยาสีฟัน300กรัมนี่เราใช้กันกี่เดือนครับอาจารย
0: ์โอ้หลอด100กรัมเขาขายกันเป็น100กว่าบาทนะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนกับคุณได้หลอดใหญ่ๆหลอดใหญ่ๆของยาสีฟันเนี่ย3หลอด
1: นะครับแล้วยาสีฟันสมุนไพรพวกเนี้ยใช้เท่าเม็ดถั่วเขียว
0: ใช่ครับใช่
1: นะครับใช้นิดเดียว
0: นะครับเพราะว่าจะเข้มข้นมากแล้วก็ให้ประสิทธิภาพที่ดีนะครับ
1: นะครับ
0: นี่อาจารย์พี่แรกก็จะบด
1: ละลายให้ไม่เป็นเม็ดเลย
0: ไม่เป็นเม็ดเลย
1: เพราะว่าถ้าสมมติส่วนเนี้ยยังเป็นเม็ดอยู
0: ่
1: มันจะเหมือนกับเราใช้พิมพ์เสนการบูนเมนทอนเพียวๆแล้วมันรู้สึกเย็นเกินไปจนแสบปากอย่างเงี้ยครับอาจารย
0: ์มันจะเข้มข้นเกินไปมันจะแรงเรียกภาษาชาวบ้านคือจะมีความรู้สึกว่าแรงไป
1: ใช่ครับ
0: แรงจน
1: แสบปาก
0: ใช่ครับ
1: ก็สุสัตว์ก็คือเรา
0: เหมือนกับว่า
1: พวกนี้ไม่ดี
0: สารตรงนั้นน่ะละลายไม่ดีก็อาจจะทำให้จุดตรงนั้นมันเข้มข้นไม่กระจายตัวทั้งหมดในเนื้อมีความเข้มข้นมาจุดๆนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ
1: นะครับ
0: อาจารย
1: ์โอเคนะครับประมาณนี้นะครับอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวเราทิ้งไว
0: ้
1: สักแป๊บหนึ่งแล้วเราไปละลาย
0: ส่วนอื่น
1: เขาก็จะละลาย
0: อันนี้เราทำขั้นตอนที่สองนะข
1: ั้นตอนที่หนึ่งอันนี้สอง
0: ขั้นตอนที่สามก็คือเอาน
1: ำทุกตัวมาผสมกัน
0: ในส่วนที่สามในส่วนที่สามนะมาผสมกัน
1: นะครับ
0: คนจนบนเนื้อเดียว
1: นำทุกตัวมาผสมกันเลย
0: ในส่วนที่สามเนี่ยก็คือจะมีซอร์บิทอลนะฮะที่บอกว่าเป็นสารให้ความหวานในยาสีฟันนะฮะตัวที่สองเป็นกีซาลีนนะฮะเป็นกีซาลีนนะครับเป็นกีซาลีนนะฮะซอร์บิทอลที่10กรัมนะฮะกีซาลีนที่10กรัมนะฮะแล้วก็กีซาลีนก็คือตัวให้ความชุ่มชื้นในสูตรนะครับ
1: ตัวต่อไปครับ
0: ตัว ต่อไปตัวคาร์บินโทรโพพิลบิวเทนนะก็คือเป็นสารให้ฟองนะเป็นสารชำระล้างชนิดนึงที่อ่อนโยนนะฮะและให้ฟองเป็นบับเบิ้ลใหญ่ๆนะครับ

0: าตัวต่อมาเป็นอะมีไลน์อะมีไลน์เนี่ยครับเป็นสารให้ฟองที่มีลักษณะเป็นฟองเล็กๆนะฮะให้ความนุ่มนวลให้ความนุ่มๆอ่ะเป็นฟองนุ่มๆนะฮะหนืดๆนิดนึงนะครับอะมีไลน์ที่5กรัมนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ต่อมานี่ก็เป็นน้ำสะอาดนะครับน้ำสะอาดนะ
1: เราก็ใส่ลงไปได้เลย
0: น้ำสะอาดที่10กรัมนะครับอันนี้ก็สัดส่วนที่3ก็จะมี4ตัวนะครับ
1: นะครับแล้วเราก็
0: ถ้าคนทุกตัวให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ในขั้นตอนเนี่ยในการคนเราไม่ต้องคนแรงเพราะว่ามันมีส่วนที่เป็นฟองนะครับเราค่อยๆคนนะครับ
0: ค่อยๆคนคือบางท่านบอกว่าให้คนให้ละเอียดก็นึกว่าคนแรงๆคนตีๆไปกลายเป็นฟองฟู่ขึ้นมาแบบฟองเยอะก็ทำให้เอามาใช้ลำบากต้องรอให้ฟองลดเพราะนั
1: ้
0: นในการกวนสารที่มีลักษณะเป็นสารให้ฟองเนี่ยเราค่อยๆคนนะให้ละลายแค่นั้นเองนะครับ
1: นะครับ
0: ครับผม
1: ขั้นตอนที่3เราก็จะมีประมาณนี
0: ้
1: นะครับก็คือขั้นตอนที่4เราก็นำส่วนที่5เนี่ย
0: ส่วนที่5ก็คือส่วนที่เป็นผง
1: ใช่ส่วนที่5เนี่ยมาล่อนลงส่วนที่3
0: มาละลายลงในส่วนที่3นะครับ
1: โดยผ่านตะแกรงร่อน
0: ครับ
1: อาจารย์ก็คือส่วนที่3ก็คือส่วนนี
0: ้ครับส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นน้ำนะฮะ
1: ส่วนที่4มีสารตัวไหนบ้างครับอาจารย
0: ์ส่วนที่4เนี่ยจะมีสาร2ตัวก็คือเป็นสารก่อเจลนะก็คือตัวคาร์โบพอล940กับตัวซันทันกัมอย่างที่บอกว่าเราเอาสารก่อเจลทีลงในส่วนที่เป็นน้ำเนาะ
1: ใช
0: ่ครับ
1: ในการเทสาร2ตัวนี
0: ้
1: นะครับก็คือตัวคาร์โบพอลกับไซแทนกัม
0: เรา
1: ไม่แนะนำให้เทพวดลงไปแบบนี้เลย
0: ไม่แนะนำให้เทพวดลงไปเพราะอะไรอาจารย์
1: มันจะเกาะตัวเป็นก้อน
0: คือสมมติคุณเทสารก่อเจล2ตัวลงไปในน้ำเขาจะเกาะเป็นก้อนแล้วมันจะละลายยากเพราะว่าเขาจะเหนียวหนืดมากเพราะฉะนั้นเทคนิคที่เรายังไงคร
1: ับ เราก็เหมือนเดิมค่อยๆเทผ่านตะแกรง
0: ค่อยๆเทผ่านตะกรองเพราะว่าในการเทผ่านตะกรองทำให้เนื้อเข้ากระจายตัวเป็นผงเล็กๆนะฮะพอเป็นผงเล็กๆแล้วเนี่ยในการจะจับตัวเป็นก้อนใหญ่ไม่มีก็คือจะเป็นเหมือนกับละลายไปกับน้ำเลยแต่ไม่เป็นลักษณะเป็นเจลในน้ำหนืดเท่าๆกันแต่ถ้าคุณใส่ไปทีเดียวพวดลงไปเลยทีเดียวเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นเจลซึ่งมีเนื้อแน่นหนาเพราะโดนน้ำที่ด้านนอกกับด้านในไม่โดน
1: ใช่
0: ไหม
1: ฮ
0: ะคราวนี้มันจะละลายยากแต่การที่อาจารย์พิชชาติใช้เทคนิคในการเอาผงเจลนะฮะผงคาร์โบพอลหรือผงตัวซันทันกัมเนี่ยมาผ่านตะแกรงร่อนก็ทำให้เนื้อละเอียดเนี่ยเขาละลายลงไปในน้ำพอเขาไปละลายน้ำเนี่ยจุดเล็กๆที่ละลายในน้ำเนี่ยก็จะกลายเป็นเจลเล็กๆกระจายอยู่ในน้ำทำให้ไม่เกิดการแน่นนะครับอันเนี้ยขนาดลอยๆเนี่ยยังเป็นอยู่เลยนะฮะ
1: แล้วเราก็
0: จะ
1: แช่ตั
0: วง่ายขึ้นนะครับ
1: ตัวต่อไปก็ตัวสายแทนกรรม
0: สายแทนกรรมนะครับสายแทนกรรมนี่จะหนืดยิ่งกว่าคาร์โบพอลอีกนะครับ
1: ก็นะครับค่อนข้างละเอียดนะครับแป๊บเดียวเขาก็จะ
0: ตัวสายแทนกรรมนี่ก็เป็นสารที่เขาผลิตมาจากน้ำตาลนะเอาน้ำตาลเนี่ยไปหมัก
1: แล้วเราก็ค่อยๆคนนะครับค่อยๆคน
0: ครับอันนี้คือคนให้สารก่อเจลเนี่ยนะครับละลายลงไปในสัดส่วนที่เป็นน้ำนะฮะเป็นของเหลวอะเป็นของเหลวเพราะว่าในสัดส่วนที่ไปน้ำเนี่ยก็จะมีทั้งตัวโคคามิโตโพพิวีเทนสารให้ฟองกีซาลีนนะฮะซอร์บิทอลนะฮะซึ่งเป็นของเหลวนะครับอันนี้อาจารย์พิชชาติพยายามจะกวนให้ตัวสารก่อเจลเนี่ย
1: ค่อยๆบีบค่อยๆบีบนะครับค่อยๆบีบนะครับเราจะไม่คนแรงจนเกิดฟองอากาศ
0: ถ้าท่านผู้ชมหรือนักศึกษาดูอยู่เนี่ยถ้าตอนแรกเนี่ยท่านไม่ล่อนผ่านตะแกรงเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นก้อนยิ่งกว่านี
1: ้
0: อ
1: ี
0: กนะจะละลายยากเลยนะครับอันนี้เรากวนๆไปก็จะทำให้ละลายมากขึ้นเพราะว่าก
1: วนๆไปแล้วก็ใช้หลังช้อนค่อยๆบี
0: ค่อยๆบี
1: ไปใช่ครับนะครับ
0: อันนี้ก็พยายามกวนอยู่นะฮะเพื่อให้เขาจะมีความหนืดขึ้นมาลักษณะเป็นเจลนะเจลเนื้อเป็นเจลขุ่นๆขึ้นมานะครับมีความหนืดขึ้นมานะคร
1: ับเขาจะเริ่มหนืดขึ้น
0: หนืดขึ้นมานะครับ
1: นะครับในส่วนเนี้ยเราจะต้องละลายให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับเนื้อยาสีฟันเราจะสวยหรือไม่สวยขึ้นอยู่กับส่วนที่3นี
0: ้นะครับนะฮะคือในส่วนที่3เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญนะฮะในการทำเนื้อจะดีหรือไม่ดีนี่อาจารย์พิชาติมาจากประสบการณ์ในการทำเลยถ้าคุณทำส่วนนี้ไม่ดีเนื้อยาสีฟันคุณจะไม่สวยเพราะฉะนั้นเป็นขั้นตอนที่เราบอกเนี่ยนักศึกษาหรือท่านผู้ชมควรจะดูตรงนี้เอาไว้นะฮะคือเราต้องละลายเจลให้เขาเป็นเนื้อละเอียดก่อนนะฮะอย่าปล่อยให้เป็นก้อนเพราะถ้าเป็นก้อนปุ๊บเขาไปลงในส่วนที่เป็นผงเป็นอะไรเนี่ยเขาก็จะทำให้เป็นกระจุกเป็นก้อนแล้วก็เนื้อไม่สวยนะครับ
1: เวลาในการผสมเนี่ยเราจะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับอาจารย์เนี่ย
0: สามารถดูด้วยตาได้
1: ใช่ครับว่าเขาละลายสมบูรณ์หรือยังเนี่ยครับ

0: ตักขึ้นมาแล้วเราก็ลองเทลงไปดู
1: คือถ้าไม่สมบูรณ์เป็นไงอาจารย์ถ้าสมบูรณ์เป็นยังไง
0: เขาก็จะเป็นเม็ดๆไทแทนกรรมให้เห็นเลย
1: คือถ้าเรากวนไปเนี่ยตอนนี้ถ้าเขายังเป็นเม็ดๆอยู
0: ่
1: แสดงว่าเนื้อยังไม่ละเอียด
0: ใช่ครับ
1: คือถ้ามองเหมือนเป็นเม็ดสาคูหรือว่ามีแบบ
0: ใช่ครับ
1: ขาวขุ่นอยู่ข้างใน
0: ใช่
1: ไหมฮะคืออาจารย์คือต้องการกวนให้แบบใสเลย
0: ใช่
1: ถ้าใสกิ้งเลยตรงเนี้ยเราก็ทำให้เนื้อละเอียดถูกไหมฮะใสกิ้งหรือว่ามองไม่เห็นเลย
0: ใช่เขาก็จะสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยว่าเขาจะเป็นเนื้อเดียวกันจนหมดนะครับอันนี้ก็ช่วยบี้เขานะครับ
1: อันนี้อาจารย์ประชาพยายามช่วยบี้เพื่อให้ตัวสารตัวแซนทันกรรมกับตัวคาร์โบพอลเนี่ยกระจายตัวในน้ำ
0: ก็ค่อนข้างที่จะ 80% แล้วล่ะครับอาจารย์นะครับตอนนี้เราเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีนะครับก็เนี่ยครับเห็นไหมครับเนื้อเขาจะสวยเป็นเนื้อเดียวกัน
1: เริ่มจะละเอียดแล้วใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ครับ
1: เริ่มจะไม่มีขาวขุ่นเริ่มจะไม่มีขาวขุ่นอยู่ข้างในนะครับเนื้อก็มีลักษณะของการมีหนืดขึ้นนะที่บอกว่าเราใส่สารเพิ่มความหนืดนะฮะกับเพิ่มความข้นนะฮะครับ
0: อันนี้ก็คือเราจะตั้งให้ดูเป็นส่วนเลยนะครับ
1: พาร์ทที่1พาร์ทที่2พาร์ทที่3นะฮะ
0: 3และ4อยู่ในนี
1: ้3ที่4ก็คือเราเอาแต่ละพาร์ทอันนี้3 4เนี่ยผสมกันเป็นลักษณะของหนืดนะ
0: ใช่
1: พาร์ทที่1เนี่ยมีลักษณะเป็นผงนะฮะพาร์ทที่2เนี่ยเป็นของเหลวเป็นน้ำมันหอมระเหยกลิ่นหอมมากนะฮะพาร์ทที่2นะเป็นน้ำมันหอมระเหยกลิ่นหอมมากนะครับก็มีลักษณะเป็นน้ำเป็นลักษณะคล้ายๆน้ำมันหอมระเหยนะฮะแล้วก็มี
0: เห็นมั้ยครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ครับผม
0: นะครับผมเรามาดูวิธีทำที่5นะคร
1: ับ
0: ก
1: ็
0: คือเขาให้นำส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่4ส่วนที่5และส่วนที่6นะครับ
1: มา
0: เทเข้าด้วยกันเลย
1: เข้าด้วยกันเลย
0: นะครับขอโทษครับอาจารย์เราลืม
1: พาร์ทที่5ก่อนพาร์ทที่5ก็คือสารขัดฟันก็คือตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตเนาะ
0: นะครับเราลืมผสม2ตัวนี
1: ้
0: นะครับก็ค
1: ือโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยเดี๋ยวบางคนอาจจะรู้ในการทำอาหารนะเขาใช้เป็นผงฟูแต่จริงๆตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยมันไม่ใช่ผงฟูนะมันเป็นส่วนผสมของผงฟูนะมันทำให้เมื่อไปอยู่ในโดนกดปุ๊บมันก็ทำให้กระจายตัวทำให้เกิดเนื้อของแป้งเนี่ยฟูขึ้นมานะฮะตัวนี้เราจะใช้เป็นตัวช่วยในการขัดฟันนะตัวเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยคือหรือเบกกิ้งโซดาถ้าเราเรียกในทาง
0: ทำอาหาร
1: เร
0: ีย
1: กว่าพวกเบกกิ้งโซดาก็จะเป็นสารช่วยขัดฟันตัวหนึ่ง
0: คนให้เขาละลาย
1: ในส่วนที่5เนี่ยเขามีโซเดียมไบคาร์บอเนตที่เป็นผงเนาะกับน้ำแล้วก็เอา2ตัวเนี่ยผสมเข้าด้วยกัน
0: ใช่ครับนี่ผสมเข้าด้วยกันเลยนะคร
1: ับ ก็เป็นลักษณะของน้ำขาวๆนะ
0: เนี่ยครับเขาจะขุ่นแบบนี้นะ
1: เป็นขาวขุ่น
0: ไม่ใส
1: ครับ
0: นะครับเขาจะเป็นสี
1: เป็นสีขาว
0: ขุ่นอย่างนี้นะครับแค่นี
1: ้ครับก็ได้ทั้งหมด4ส่วนนะเพราะว่าส่วนที่3กับที่4เนี่ยผสมเข้าด้วยกันนะฮะ
0: นี่ส่วนที่5
1: ครับ
0: ไอ้ส่วนที่6นี่ไม่ต้องเทผสมกับ
1: ตัวใดก็ไว้ใส่ทีหลัง
0: ใช่อันนี้ไว้ใส่ทีหลังได
1: ้ครับผม
0: นะครับก็คือตัวไก
1: ล
0: ต
1: ั
0: วสุดท้ายเลยนะครับนะครับเขาก็จะให้นำส่วนที่1 2 3 4 5 6มาผสมเข้าด้วยกัน
1: ก็คือขั้นตอนสุดท้ายนะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาทุกส่วนเนี่ยผสมเข้าด้วยกันนะฮะ
0: นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะค่อยๆ
1: ค่อยโปรยนะส่วนที่1ลงในส่วนที่2
0: ใช่
1: นะครับเพราะส่วนที่2เนี่ยมันจะสำคัญมากเพราะว่ามันสารหอมระเหยซึ่งราคาค่อนข้างจะแพง
0: อันนี้คือเราผ่านตะแกรง
1: ร่อนมาแล้วร่อนมาจนละเอียดแล้วนะครับก็ค่อยโปรยลงไปนะครับ
0: ค่อยโปรยนะครับแล้วก็คนโทษครับอาจารย์
1: เราตะก้อคนดีกว่านะครับก็จะช่วยในการตอนนี้ก็คือตัวเนื้อของผงส่วนที่1นะฮะลงไปปนกับส่วนที่เป็นแอคทีฟหรือว่าพวกสารหอมระเหยต่างๆนะฮะเป็นทั้งสารหอมระเหยเป็นทั้งแอคทีฟในเรื่องของการลดอาการบรรเทาอาการปวดฟันนะ
0: ครับก็คือที่ผมเทนส่วนที่1ลงส่วนที่2เนี่ยก็เพื่อจะให้พิมพ์เส้นการบูนเมนทอลเราเน
1: ี
0: ่ยไม่ติดที่ภาชนะ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: เพราะว่าเขาจะได้ไม่สูญเสียไป
0: มันจะได้ไม่สูญเสียรสชาติ
1: ส่วนที่สอง
0: เป
1: ็
0: นฟันเราจะได้เหมือนเดิม
1: สำคัญนะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เราก็พยายามกวนในส่วนที่
0: เนี่ยครับแค่นี้เขาก็ผสมกันแล้วครับอาจารย์แล้วเราค่อยเทส่วนที่สาม
1: ลงไปก็คือ เนื่องจากเขาเป็นผงเราก็จะทำให้มีลักษณะของการหนืดนะการหนืดเป็นลักษณะของกึ่งครีมและเป็นลักษณะของเพรสนะครับสารเป็นยาสีฟันหนืดหนืดยาสีฟันที่เป็นอันนี้เรายังไม่ถึงกับเป็นครีมนะแต่เป็นยาสีฟันที่เป็น
0: ครับแล้วเราก็ค่อยๆกวน
1: ในส่วนของสารเพิ่มความหนืดลงไปนะฮะสารเพิ่มความหนืดกับเพิ่มความข้นลงไปนะครับ
0: ก็ค่อยๆกวนนะครับนี่หอมมากนะคร
1: ับหอมมากครับ
0: น่าจะหอมทั้งห้องเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ค่อยๆกวนไป
1: ครับเราอาจจะต้องเติมสารตัวนี้เข้าไป
0: ใช่ครับ
1: ในส่วนที่เป็นโซเดียมไบคาร์บอเนตกับน้ำเนาะ
0: ใช่ครับค่อยๆกวนนะครับแล้วก็
1: เติมสด
0: นะครับแล้วก็ใส่ตัวสุดท้ายก็คือตัวสารกันเสีย
1: นะลักษณะของเนื้อเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเพรสนะฮะเนื้อเพรสนะครับเนี่ยอาจจะมีความหยาบอยู่บ้างไม่เหมือนกับเนื้อครีมที่ละเอียดทีเดียวนะฮะยังมีเนื้อของสมุนไพรมีของสารขัดฟันอยู่นะฮะ
0: ครับหอมไหมครับ
1: หอมมากฮะหอมมากดูน่าใช้
0: ไม่ต้องแปรงโชว
1: ์ไม่ต้องแปรงโชว์นะครับ
0: เนี่ยครับเนี่ยครับแค่นี้เองเราก็สามารถทำยาสีฟันใช้เองที่บ้านได้แล้ว
1: อันนี้ได้ถึง300กรัมนะถ้าอาจารย์ขูดหมดได้ถึง300กรัม
0: เนี่ยครับนะครับก็คือถ้าสมมุติในกรณีเราทำเสร็จแบบนี้แล้ว
1: บ
0: างทีมันอาจจะยังฟูๆอยู่เราอาจจะแรปทิ้งไว้ก่อนสักวันนึงนะครับแล้วเราค่อยนำมาใส่
1: แพ็กเกจจิ้งนะฮะค
0: ือ
1: ทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยจะมีลักษณะของการฟูของเนื้อ
0: ใช่ครับผม
1: นะครับเพราะเรามีทั้งสารที่เป็นโซเดียมไบคาร์บอเนตก็คือทำให้เนื้อเขาฟูนะคือยังไม่ตกแน่นลงไปนะ
0: ใช่
1: แต่ลักษณะเป็นของเนื้อเพสนะฮะเป็นยาสีฟันนะฮะสมุนไพรนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีมากนะครับ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้ก็คือตัวอย่างแพ็กเกจจิ้งที่เราเอามาให้ดู
1: ใส่หลอดบีบได้นะ
0: จะบรรจุยังไงดีอาจารย
1: ์
0: ถุงนะครับเจ้าหน้าที่เขาเอาถุงมาให้อ
1: ันนี้
0: เราก
1: ็
0: ใส่ถุงใส่ถุงปุ๊บแล้วก็เอากรรไกรตัดป
1: ุ๊
0: บใช่ไหมครับแล้วเราก็บีบ
1: อาจารย์พิชิตเทคนิคการใส่ถุงให้นิดนึง
0: นะครับเวลาเรายังเหลือนะครับเราก็
1: เดี๋ยวเราทวนสูตรให้สักนิดนึงก็ได้ตอนจบนะฮะเพราะเราเมื่อกี้เราบอกสูตรไปค่อนข้างจะเร็วนะฮะบางท่านอาจจะจดไม่ทันนะครับเดี๋ยวเรา
0: แล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคร
1: ับอันนี้อาจารย์พิชาจะสาธิตกันเราทำอยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีจะใส่หลอดยังไงนะ
0: ใช่เราจะใส่หลอดยังไงดี
1: ไปซื้อหลอดมาแล้วเอ๊ะจะบรรจุมันลงไปยังไงนะครับอันนี้แล้วก็เป็นเทคนิคนะฮะเป็นเทคนิคแทนที่เราไม่ต้องไปซื้อเครื่องบรรจุแพงๆแบบโรงงานเขานะฮะเพราะเราเพิ่งหัดทำนะฮะเอามาใช้นะฮะแล้วก็บีบลงไปข้างล่าง
0: ใช่แล้วเราก็
1: ลูดลงไปข้างล่างนะฮะ
0: ปึ๊บลูดลงไปนะครับนี่ครับแล้วเราก็ตัดตูดมันอย่างนี
1: ้นิดนึงจะคือตัดอย่าให้กว้างกว่าปาก
0: ใช่คร
1: ับจะใส่ลำบาก
0: แล้วก็บีบเอาลงออกให้หมด
1: บีบเอาลงออกก่อนนะ
0: เนี่ยครับ
1: ดูมันเล็กไปไหมอาจารย
0: ์นะครับแล้วเราก็บีบเข้าไปเลยเนี่ยครับค่อยๆบีบเข้าไป
1: ครับ
0: เห็นไหมครับค่อยๆบีบเข้าไปนะครับซึ่งมันจะเนื้อมันจะค่อนข้าง
1: หนืดนิดนึง
0: ใช่ครับ
1: ฟูอยู
0: ่เนื้อมันค่อนข้างฟูนะครับทางที่ดีเราแพ็คไว้ก่อนสักหนึ่งวันนะครับหรือว่าถ้ามันออกน้อยไปเราตัด
1: ที่กว้างขึ้น
0: ใช่ตัด
1: คือเนื้อเขาจะฟูเกินไปการออกมันจะยาก
0: นะครับน
1: ี่
0: คร
1: ับ
0: เข้าไปแล้วเห็นไหมครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ไอ้ที่มือสั่นนี่คือมันหนืดนะครับ
1: มัน
0: ห
1: นืดไป
0: ใช่มันหนืดนะครับ
1: โอ้โหเนื้อเขาหนืดมาก
0: ใช่ครับ
1: เนื้อเขาหนืดมาก
0: เนื้อเขาก็จะค่อยๆลงไปแล้วเราก็เขย่าเนี่ยแล้วก็กระทุ้งเขาลงแล้วเราก็บีบเข้าไปนะครับจนเต็มหลอด
1: ก่อนหมดเวลาทวนสารนิดนึงนะฮะพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยเราจะมีแคลเซียมคาร์บอเนตนะฮะสารช่วยให้ขัดฟันนะฮะที่ 25.5 กรัมนะฮะสารส้มสตูเนาะที่ช่วยรักษาการอักเสบระดับกลิ่นปากที่5กรัม อาราโทอินป้องกันหลักการราคาเคืองนะฮะจุด5 กรัมอันนี้คือพาร์ทที่1 นะครับพาร์ทที่2เนี่ยจะมีการระบุ

0: อุ่นนะฮะบรรเทาอาการปวดฟันที่ 1.5 กรัมพิมเสนนะฮะช่วยบรรเทาอักเสบในช่องปากและช่วยทำให้ลมหายใจสดชื่นนะครับ 1.5 กรัมเมนทอนนะครับช่วยรักษาแผลในช่องปากและช่วยให้ลมหายใจสดชื่นนะที่ 0.5 กรัมนะครับเปปเปอร์มินต์นะครับเป็นตัวน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยให้ลมหายใจสดชื่นนะฮะ 1.5 กรัมน้ำมันการพูนะลดอาการเสียวฟันนะครับที่ 0.5 กรัมนะฮะอันนี้คือพาร์ทที่2นะฮะพาร์ทที่3ก็จะมีตัวโซบิทอลนะช่วยให้ความหวานในสูตรนะครับที่10กรัมกีซาลีนนะครับช่วยให้ความชุ่มชื้นในสูตรที่10กรัมโคคาเมโดโพพี่วิวเทนนะฮะสารให้ฟองนะฮะอย่างอ่อนโยนที่5กรัมอะมีไลนะฮะสารให้ฟองละเอียดที่อ่อนโยนนะฮะที่5กรัมแล้วก็น้ำสะอาดนะครับที่30กรัมตัวทำละลายนะเป็นตัวน้ำเนี่ยเป็นตัวทำละลายนะครับแล้วก็สัดส่วนที่4เนี่ยจะมีตัวคาร์บอพอลนะฮะกับตัวซันแทนกรัมนะฮะเป็นตัวสารกอร์เจลทั้ง2รายการเนี่ยที่1กรัมทั้งคู่นะครับแล้วก็สัดส่วนที่5ตัวโซเดียมไบคาร์บอเนตนะฮะช่วยขัดฟันให้ขาวนะที่ 0.5 กรัมที่5กรัมที่5กรัมโทษทีครับแล้วก็น้ำที่16กรัมนะฮะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นสารช่วยกันเสียนะครับที่ 0.5 กรัมนะครับก็วันนี้เรา2คนนะครับก็มาถึงก็สอนจนจบแล้วนะมือก็เปิดไปนิดนึงก็คือได้สูตรยาสีฟันที่น่าใช้นะฮะสูตรหนึ่งนะฮะมีเนื้อเป็นเนื้อเพสนะฮะมีกลิ่นสมุนไพรหอมสดชื่นนะครับนะครับเราสองคนก็อาจจะต้องลาพบเป้าหมายได้ในสูตรต่อไปในของเทอมนี้นะสูตรที่2นะผมอาจารย์เจเดตฤทธิ์อุดมนะครับ
1: ครับผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับ
0: ครับวันนี้เราก็ขอจบรายการนะครับตรงนี้นะครับครับขอบคุณมากครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสมาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอน

0: ลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะ

ช้เครื่องแวคคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับอาจารย์นิพนธ์แก่นกมลนะครับสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับสำหรับหัวข้อเรื่องในวันนี้ที่เราจะทำการพูดกันนั้นก็คือจะเป็นในส่วนของรายวิชาการสอบบัญชีและงานที่ความเชื่อมั่นซึ่งวันนี้นั้นเราก็มาถึงในตอนที่9กันแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าผ่านไปค่อนข้างรวดเร็วมากเลยนะครับสำหรับในตอนที่9นั้นก็จะเป็นการพูดถึงนะครับในเรื่องของการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับโดยโฟกัสไปที่ลักษณะของบัญชีสินทรัพย์นะครับซึ่งวันนี้นั้นเราจะมีการพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนั้นเนี่ยเรามาดูในส่วนของคอนเทนต์กันเลยนะครับประเด็นที่1เนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยครับในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีเงินสดและก็เงินฝากธนาคารนะครับถัดไปก็จะเป็นการตรวจสอบบัญชีเงินลงทุนนะครับในกรณีที่กิจการนั้นมีการนำเงินสดนะครับไปลงทุนนะครับซึ่งอาจจะเป็นการลงทุนในส่วนของสินทรัพย์ทางการเงินนะครับหรือสินทรัพย์ไม่ใช่ทางการเงินนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของบัญชีลูกหนี้การค้านะครับว่าเราจะมีวิธีการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้การค้าอย่างไรรวมไปจนถึงสินค้าคงเหลือครับเพราะว่าในแต่ละกิจการนั้นต้องบอกกันเลยว่าสินค้าคงเหลือนั้นเป็นรายการสินทรัพย์ที่ค่อนข้างที่จะมีมูลค่าสูงในองค์กรนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนครับแล้วก็ท้ายที่สุดจะเป็นในเรื่องของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ครับคราวนี้เรามาเริ่มกันตัวแรกเลยนะครับว่าในสถานการณ์นะครับที่เราจะทำการตรวจสอบบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารซึ่งต้องบอกว่าเป็นรายการแรกครับที่ค่อนข้างที่จะมีสภาพคล่องค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นในกระบวนการในการตรวจสอบเนื้อหาสาระเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับออดิเตอร์เนี่ยจะต้องมีการกำหนดถึงวัตถุประสงค์นะครับของการตรวจสอบบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารก่อนนะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็มีการระบุวัตถุประสงค์ไว้นะครับ5ข้อด้วยกันนะครับโดยข้อแรกนะครับจะเป็นการพูดถึงว่าเงินสดและเงินฝากธนาคารนั้นมีอยู่จริงณวันสิ้นงวดหรือไม่นะครับข้อที่2ก็จะเป็นในเรื่องของเงินสดและเงินฝากธนาคารนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการณวันสิ้นงวดหรือไม่นะครับข้อที่3นั้นจะเป็นการมุ่งเน้นในเรื่องของการบันทึกรายการนะครับที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและเงินฝากธนาคารว่าในระหว่างปีนั้นนะครับกิจการได้มีการรับรู้ในเรื่องของเงินสดและเงินฝากธนาคารนั้นอย่างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่นะครับข้อที่4จะเป็นเรื่องของการวัดมูลค่าครับเพราะว่าการวัดมูลค่าของเงินสดและเงินฝากธนาคารนั้นที่มีการแสดงยอดณวันสิ้นงวดบัญชีนั้นได้มีการแสดงมูลค่าอย่างถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับท้ายที่สุดครับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารนั้นจะไปโฟกัสเรื่องของการแสดงรายการในหน้างบการเงินครับรวมไปจนถึงการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมบางประการที่มีส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่เราจะต้องเปิดเผยในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นออบเจกตีฟในเบื้องต้นที่ช่วยทำให้ผู้สอบบัญชีนั้นเนี่ยสามารถที่จะระบุได้ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรนะครับในส่วนของการตรวจสอบเงินสดและเงินฝากธนาคารสิ่งเหล่านี้เป็นตัวยืนยันครับว่าเงินสดและเงินฝากที่ผู้บริหารนั้นได้ให้การรับรองไว้นั้นได้กระทำตามนั้นจริงหรืออย่างไรนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการตรวจสอบกันบ้างนะครับว่าลักษณะของกระบวนการในการตรวจสอบเงินสดและเงินฝากธนาคารนั้นเราจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับโดยปกติธรรมชาตินะครับถ้าเราพูดถึงเงินสดโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราอาจจะมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนครับว่าเงินสดและเงินฝากธนาคารในปีที่ผ่านมานั้นมีการแสดงตัวเลขเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาเทียบเคียงกับมูลค่าคงเหลือณปีปัจจุบันครับและเราก็อาศัยในเรื่องของความแตกต่างครับระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้ว่ามีความแตกต่างกันอยู่ในระดับที่มีสาระสำคัญหรือไม่นะครับเช่นถ้าต้นปีนะครับยอดอยู่ที่100บาทปลายปีอยู่ที่ 1,000 บาทแสดงว่ายอด change หรือการเปลี่ยนแปลงจะอยู่ที่900นะครับในประเด็นนี้ออดิเตอร์เนี่ยจะต้องมีระบบต่อมเอะทำงานแล้วครับว่าเอ๊ะทำไมรายการนั้นตอนต้นปี100ปลายปี 1,000 ทำไมมูลค่ามันเพิ่มขึ้นถึง900นะครับเพราะฉะนั้นออดิเตอร์ต้องมีการรีเช็คข้อมูลครับว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนั้นอาจจะเกิดจากเรื่องอะไรยกตัวอย่างเช่น
กิจการอาจจะมีการกู้ยืมเงินก็ได้นะครับซึ่งทำให้ยอดบัญชีเงินฝากของกิจการนั้นเพิ่มสูงขึ้นหรือในทางกลับกันนะครับกิจการอาจจะมีการลงทุนนะครับหรือว่ามีการออกหุ้นสามัญเพิ่มเติมทำให้กิจการนั้นมีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามาในกิจการเพิ่มขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นตอมเอ๊ะต่างๆที่อาจารย์ทอมพูดมาทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการตรวจสอบหนึ่งครับที่ทำให้เรานั้นสามารถนำไปสู่ในการหาหลักฐานที่มีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องโดยตรงได้เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบจึงมีวิธีการตรวจสอบที่สำคัญเป็นวิธีการหนึ่งนะครับในเรื่องของการตรวจสอบเงินสดและเงินฝากธนาคารสำหรับในประเด็นที่2นั้นเนี่ยเราอาจจะมีการสอบถามในเบื้องต้นครับว่าเงินสดและเงินฝากธนาคารนั้นที่กิจการนั้นถืออยู่เนี่ยณปัจจุบันมีภาระผูกพันอะไรบางอย่างหรือไม่นะครับเอาง่ายๆเลยตัวอย่างเช่นสมมติว่ากิจการของเรานะครับมีการกู้นะครับจากธนาคารแห่งหนึ่งซึ่งการกู้ธนาคารแห่งหนึ่งนั้นเนี่ยอาจจะกู้ที่ธนาคารสีเขียวนะครับซึ่งธนาคารสีเขียวก็บอกว่าในบริษัทกิจการของอาจารย์นั้นเนี่ยอาจารย์จะต้องมีเงินฝากขั้นต่ำในเบื้องต้นกับธนาคารไว้ด้วยนะคะไม่งั้นทางธนาคารจะไม่อนุมัติเงินให้ดังนั้นเนี่ยเงินจำนวนดังกล่าวที่เรามีการฝากไว้กับธนาคารนะครับจะต้องมีการฝากไว้อย่างขั้นต่ำดังนั้นเงินจำนวนดังกล่าวนั้นกิจการอาจจะไม่สามารถนะครับที่นำมาใช้จ่ายได้เพราะฉะนั้นในประเด็นดังกล่าวถือว่าเงินฝากนั้นเป็นเงินฝากขั้นต่ำที่มีภาระผูกพันที่กิจการนั้นไม่สามารถนำมาใช้ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เราต้องมีการสอบถามนะครับบางครั้งเนี่ยในทางปฏิบัติการสอบถามกับพนักงานโดยตรงอาจจะไม่เก็ทนะครับอาจจะไม่เข้าใจเราอาจจะใช้วิธีการในเรื่องของหนังสือยืนยันยอดนะครับที่เรามีการสอบถามไปยังธนาคารว่ากิจการมีบัญชีเงินฝากอะไรบ้างที่มีการติดภาระค้ำประกันหรือมีการติดภาระเงื่อนไขบางประการที่ได้มีการติดต่อหรือมีการทำสัญญาไว้ร่วมกับธนาคารนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยในการปฏิบัติงานนะครับต่างๆล้วนแล้วแต่มันจะต้องมีเรื่องของประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ในฐานะออดิเตอร์ตรวจเนี่ยบางครั้งมันอาจจะมีวิธีการอื่นนะครับที่ช่วยทำให้ผู้สอบบัญชีนั้นได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูในประเด็นของเงินสดบ้างนะครับถ้าเป็นประเด็นเงินสดเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าในการตรวจสอบบางครั้งนะครับเราอาจจะเข้ากระบวนการในเรื่องของการทดสอบการตรวจนับนะครับว่าเงินสดนั้นมีอยู่จริงนะฮะณวันสิ้นงวดในจำนวนที่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการเช็คข้อมูลว่าผู้รักษาเงินสดย่อยนั้นเป็นใครนะครับมีหน้าที่อย่างไรการหยุดงานที่ผ่านมานั้นเขามีลักษณะการหยุดงานอย่างไรนะครับแล้วมีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสดย่อยนั้นหรือไม่รายการที่เบิกจ่ายมีความเหมาะสมหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นกรมนะครับในเรื่องของตอมเอต่างๆที่ออดิเตอร์จะต้องควรมีอันนี้คือวิธีการตรวจสอบในเบื้องต้น

นะครับนอกจากนี้นะครับต้องบอกกันเลยว่าในบางครั้งเนี่ยในการส่งหนังสือยืนยันยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเงินสดย่อยก็ตามหรือว่าในรูปแบบของเงินฝากธนาคารก็ตามนะครับในบางครั้งการขอยืนยันยอดนั้นก็อาจจะได้มาที่ไม่ทันท่วงทีนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องมีการตรวจสอบหน้างานหรืออาจจะต้องใช้วิธีการ by hand นะ by hand ที่ว่านี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าออดิเตอร์นั้นได้หนังสือขอยืนยันยอดแล้ววิ่งโดยตรงไปที่ธนาคารของลูกค้าด้วยตนเองนะฮะแล้วให้ธนาคารนั้นทำดำเนินการในการรับรองตัวเลขนะครับว่าสิ้นงวดนั้นกิจการแห่งนี้มีตัวเลขนี้อยู่จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นการขอยืนยันยอดไม่จำเป็นต้องส่งในรูปแบบของจดหมายเพียงอย่างเดียวนะครับหรือการส่งผ่านอีเมลอย่างเดียวเราอาจจะใช้วิธีการกระบวนการในแง่ของ by hand ถ้าเราพิจารณาแล้วว่าธนาคารดังกล่าวนั้นตัวเลขนั้นค่อนข้างที่จะมีสาระสำคัญพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งครับในการตรวจสอบเกี่ยวกับเงินสดและเงินฝากธนาคารนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับในบางครั้งเราเข้าใจดีว่าในส่วนของเงินฝากธนาคารนั้นในแต่ละกิจการก็จะมีการจัดทำในเรื่องของงบพิสูจน์ยอดเงินฝากนะครับเพราะว่างบพิสูจน์ยอดเงินฝากนั้นจะเป็นรายการที่สะท้อนถึงข้อสาเหตุข้อแตกต่างระหว่างบุ๊กแบงก์กับบัญชีของกิจการว่าไม่ตรงกันดังนั้นเนี่ยออดิเตอร์ต้องมีความรู้ความพื้นฐานความเข้าใจครับว่าในเรื่องของพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารนั้นรายการที่ควรจะเป็นที่ติดอยู่ในความแตกต่างนั้นมีรายการอะไรบ้างหลักๆที่เราจำกันได้ก็จะมีในเรื่องของเงินฝากระหว่างทางนะครับเช็คคืนนะครับหรือแม้กระทั่งเช็คค้างจ่ายนะครับที่เจ้าหนี้ได้รับไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้นำไปขึ้นบัญชีอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่ในเรื่องของดอกเบี้ยที่เราได้รับจากธนาคารนะครับบางครั้งธนาคารอาจจะยังไม่ได้แจ้งข้อมูลมาให้เรานะครับว่ามีรายการดอกเบี้ยรับเข้ามาในบัญชีเงินฝากธนาคารหรือแม้แต่ในเรื่องของค่าธรรมเนียมธนาคารนะครับซึ่งธนาคารก็อาจจะไม่ได้แจ้งข้อมูลตรงนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์ทอมพูดมาทั้งหมดนะครับก็จะเป็นในเรื่องของผลแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างบัญชีกิจการกับบัญชีเงินฝากของธนาคารที่ธนาคารนั้นได้มีการแจ้งยอดมาเพราะฉะนั้นออดิเตอร์ต้องมีการทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการบวกเลขการดูเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับที่นำมาซัพพอร์ตในเรื่องของความแตกต่างในงบพิสูจน์ยอดเงินฝากนั่นเองนะครับมันอาจจะมีประเด็นในเรื่องของดอกเบี้ยรับเพราะว่ารายการบางรายการเนี่ยนะครับจะต้องมีการทดสอบว่าดอกเบี้ยรับที่เราได้จากธนาคารนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่การรีเช็คตัวเลขนั้นจะเป็นข้อมูลที่ดีที่สุดที่ช่วยทำให้เรานั้นสามารถประเมินได้ว่าดอกเบี้ยที่เรานั้นมีอยู่จริงๆนะครับแล้วก็เกิดขึ้นจริงในรอบระหว่างงวดบัญชีนั้นๆ นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของบัญชีที่2กันบ้างนะครับบัญชีที่2นี้เป็นบัญชีที่ว่าในเรื่องของเงินลงทุนครับแน่นอนครับเมื่อกิจการนั้นมีเงินสดหรือเงินฝากธนาคารนั้นที่เหลืออย่างเพียงพอนั้นเราอาจจะต้องการที่จะขยับขยายครับการลงทุนออกไปซึ่งการลงทุนตัวนี้ไม่ได้เกิดจากการดำเนินธุรกิจด้วยตนเองนะครับแต่เราใช้เงินทุนที่เรามีอยู่นั้นไปซื้อกองทุนไปซื้อตราสารหนี้ตราสารทุนที่เกิดขึ้นแน่นอนครับว่าเมื่อเรามีการซื้อตราสารหนี้หรือตราสารทุนจะทำให้กิจการนั้นได้รับในส่วนของเงินปันผลรวมไปจนถึงได้รับในเรื่องของดอกเบี้ยรับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสอบบัญชีเงินลงทุนนั้น objective ง่ายๆครับอันที่1เลยก็คือเงินลงทุนนั้นจะต้องมีอยู่จริงครับแล้วเงินลงทุนนั้นจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการณวันสิ้นงวดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเงินลงทุนที่กิจการมีทั้งหมดนะจะต้องมีการบันทึกรายการ

ู่ในรูปของเงินปันผลรับก็ได้นะครับจะต้องมีการแสดงรายการแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องครับไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังนั้นวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชีเงินลงทุนนั้นเราจะเห็นว่าเรามุ่งเน้นที่ความมีอยู่จริงกรรมสิทธิ์การบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนการวัดมูลค่าอย่างเหมาะสมการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินนั่นเองนะครับอันนี้คือ objective หรือวัตถุประสงค์ของบัญชีเงินลงทุนคราวนี้เรามาดูวิธีการตรวจสอบกันบ้างนะครับเขาบอกว่าในการตรวจสอบบัญชีเงินลงทุนนั้นสิ่งแรกเลยทำเหมือนเดิมเลยครับก็คือการวิเคราะห์เปรียบเทียบครับเราอาจจะมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับของบัญชีเงินลงทุนต้นปีกับปลายปีว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยอย่างไรนะครับแล้วเราก็วิเคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่างตรงนั้นนะครับในขณะเดียวกันเราอาจจะไม่เพียงแค่วิเคราะห์ในการยอดคงเหลือเงินลงทุนต้นปีหรือปลายปีนะครับแต่เราอาจจะมีการพิจารณาเรื่องของความสัมพันธ์ของบัญชีอื่นครับเพราะว่าเงินลงทุนนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับรายได้นะครับจากการลงทุนเช่นอาจจะมีในเรื่องของเงินปันผลลัพธ์เข้ามาในระหว่างปีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบไม่ได้มุ่งเน้นการวิเคราะห์ตัวเลขต้นปีปลายปีเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เราอาจจะต้องวิสัยในเรื่องของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในกิจการด้วยนะครับในส่วนที่2ครับอาจจะต้องมีการตรวจสอบเกี่ยวกับการอนุมัตินะครับการซื้อขายเงินลงทุนในระหว่างปีเพราะว่าการซื้อเงินลงทุนหรือการขายเงินลงทุนนั้นไม่สามารถกระทำการโดยพาราการได้นะครับแต่จะต้องได้รับการอนุมัตินะครับจากกรรมการของบริษัทหรือผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องนะครับการตรวจสอบเอกสารต่างๆย่อมเป็นที่มาถึงหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอนั่นเองนะครับสำหรับข้อที่3ครับในบางครั้งนะครับในการปฏิบัติงานของอาจารย์ทอมที่ผ่านมาเนี่ยกรณีที่กิจการมีการลงทุนในกิจการอื่นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเราถึงขั้นจะต้องมีการขอทะเบียนคุมเงินลงทุนครับเพราะว่าเราต้องมีการตรวจเช็คครับว่าเงินลงทุนทั้งหมดที่กิจการมีนั้นได้ถูกเรคคอร์ดหรือบันทึกรายการเข้าไปในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือไม่นะครับบางครั้งถึงขั้นที่จะต้องมีการตรวจนับนะฮะตรวจนับใบหุ้นตรวจนับเอกสารต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการตรวจสอบในเรื่องของเงินลงทุนนะครับนอกจากนี้ครับอาจจะต้องมีการเช็คครับว่าทะเบียนคุมยอดของเงินลงทุนตอนต้นปีนั้นมันสอดคล้องหรือตรงกันกับกระดาษทำการของปีก่อนหรือไม่เพราะว่าในบางกิจการนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ว่าเงินลงทุนนั้นเป็นการอัปเดตแต่ว่าไม่ได้มีการแสดงรายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในระหว่างปีทำให้ผู้สอบบัญชีนั้นอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนนะครับอย่างที่อาจารย์ทอมเคยเจอก็คือว่าต้นปีเนี่ยตอนเดิมที่เราเคยตรวจเงินลงทุนมีทั้งหมด10รายการครับแต่พอมาตอนสิ้นปีนั้นกลายเป็นว่ามีเงินลงทุนคงเหลือแค่6รายการอาจารย์ถามว่าหายไปไหน4รายการซึ่งเขาก็บอกว่าเราไม่มีฐานข้อมูลตรงนี้ครับเพราะว่าทะเบียนการควบคุมของเงินลงทุนนั้นเป็นการแสดงข้อมูลเงินลงทุนณวันสิ้นปีใหม่เท่านั้นดังนั้นเนี่ยจากที่เราเข้าใจคือต้นปีมี10ปลายปีเหลือ6เราก็เดาว่าน่าจะมีการขายออกไป4แต่ท้ายที่จริงแล้วพอเราไปมีการตรวจสอบเอกสารทางกลายเป็นว่ากิจการครับได้มีการซื้อเพิ่ม2ครับแล้วมีการจำหน่ายออกไป6ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกกันว่าพอเรามาบวกเลขตามที่อาจารย์ทอมบอกปุ๊บนะครับต้นมี4ใช่ไหมครับเรามีการซื้อเข้ามา4ต้นปีมี10นะเราซื้อเข้ามา4แล้วมีการขายออกไป6ก็จะกลายเป็นว่าเราจะต้องเหลือ8ณตอนสิ้นปีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่บางครั้งเนี่ยการที่เราได้ทะเบียนการควบคุมเงินลงทุนเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็มีการกระทบยอดรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของบัญชีเงินลงทุนนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีโดยสมควรนะครับอย่างไรก็ตามเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณนะครับในเรื่องของผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบส่วนหนึ่งดังนั้นออดิเตอร์เองนะครับจะต้องมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่างๆตรงนั้นด้วยนะครับต่อมาครับในเรื่องของบัญชีลูกหนี้การค้ากันบ้างนะครับบัญชีลูกหนี้การค้านั้นวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบมีอะไรบ้างนะครับอย่างข้อแรกเลยครับลูกหนี้การค้านั้นมีอยู่จริงนะครับแล้วก็ต้องมีการแสดงมูลค่าที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินได้ณวันสิ้นงวดบัญชีนะครับต้องเป็นตัวเลขที่คาดว่าจะเรียกเก็บได้นะครับแต่คงไม่ใช่เป็นตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในแบงก์แจ้งหนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ย
แม้ว่าตัวเลขในใบแจ้งหนี้จะกำหนดไว้ยอดนึงนะครับแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วตัวเลขที่เก็บได้อาจจะไม่ถึงตามที่ใบแจ้งหนี้ระบุไว้เพราะว่ามันอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างนะครับที่สะท้อนว่าผลขาดทุนด้านเครดิตหรือผลขาดทุนด้านลูกหนี้นั้นได้เกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเราจะเรียกว่าค่าพื้น

เหลือหนี้สงสัยจะศูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสดงมูลค่าเราจึงอาศัยวิธีการที่ว่ามูลค่านั้นของลูกหนี้ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินไม่ใช่มูลค่าตามใบแจ้งหนี้แต่เป็นมูลค่าที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินได้นั่นเองนะครับต่อมาในข้อที่2ครับการกำหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ก็คือว่าลูกหนี้การค้านั้นมีการบันทึกรายการอย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งปีหรือไม่เพราะว่าลูกหนี้การค้านั้นจะมีข้อผูกพันกับรายการขายที่เกิดขึ้นในกิจการนะครับซึ่งการขายนั้นจะเกิดจากการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อหรือการให้บริการเป็นเงินเชื่อนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องมีการบันทึกบัญชีที่ควบคู่กันไปนะครับเกี่ยวกับกระบวนการในการขายเชื่อหรือให้บริการเป็นเงินเชื่อนะครับข้อที่3นะครับก็จะเป็นวัตถุประสงค์นะครับในเรื่องของการวัดมูลค่าอย่างถูกต้องเหมาะสมครับเพราะว่าลูกหนี้การค้านั้นณตอนสิ้นปีจะต้องมีการวัดมูลค่านะครับมีการแสดงตัวเลขออกมานะครับซึ่งจะต้องแสดงในมูลค่าที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินได้นั่นเองและท้ายที่สุดครับลูกหนี้การค้าจะต้องมีการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินนะครับซึ่งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการรายงานทางการเงินโดยเฉพาะในเรื่องของภาระผูกพันนะครับเกี่ยวกับลูกหนี้การค้านั้นเราจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยอย่างถูกต้องนะครับเราคงไม่มีการนำเอาลูกหนี้ไปค้ำประกันอื่นๆหรือมีการขายลดลูกหนี้นะครับซึ่งผู้ที่สนใจหรือนักศึกษาเนี่ยอาจจะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ลูกหนี้ของกิจการที่เรามีเนี่ยเราสามารถขายลูกหนี้ได้หรอนะครับเพราะในชีวิตความเป็นจริงปกติเราจะเข้าใจว่ากิจการสามารถขายสินค้าได้แต่ขายลูกหนี้นั้นเกิดจากอะไรนะครับโดยปกติแล้วการขายลูกหนี้นั้นอาจจะเกิดบริบทที่ว่าจะอยู่ในกลุ่มของธุรกิจเช่นธุรกิจลีสซิ่งธุรกิจให้เช่านะครับบางครั้งเรามีลูกหนี้จำนวนเยอะครับแล้วลูกหนี้บางรายเนี่ยยังไม่ถึงดิวในการชำระหนี้แต่กิจการมีความจำเป็นครับว่าจะต้องหาแคชอินหรือกระแสเงินสดเข้ามาให้มากที่สุดดังนั้นวิธีการที่จะช่วยทำให้เราได้รับเงินมากที่สุดเราก็เอาลูกหนี้ที่เรามีนะครับเอาไปขายให้กับธนาคารเช่นเรามีลูกหนี้ก100บาทครับณตอนนี้เราต้องการ100เนี่ยมาหมุนเวียนในกิจการนะครับเราก็เลยไปดิวกับทางธนาคารว่าเอ๊ะธนาคารขออนุญาตขายลูกหนี้กอไก่ให้ได้ไหมเอาเป็นว่าลูกหนี้รายเนี้ยจริงๆมันมูลค่า100นะฮะฉันเอาเงินแค่90บาทก็พอเพราะฉะนั้น10บาทฉันให้เธอเป็นลักษณะของค่าธรรมเนียมหรือการขายลดให้แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการของการขายลดลูกหนี้นั้นในทางปฏิบัตินั้นก็มักจะเจอกับกลุ่มธุรกิจที่เป็นพวก leasing นะครับพวกเช่าซื้อพวกเช่าทางการเงินนะฮะอันนี้ก็จะมีในเรื่องของการขายบัญชีลูกหนี้นั่นเองนะครับเรามาดูวิธีการตรวจสอบกันบ้างนะครับในการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้นั้นแน่นอนครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือเราก็คงจะต้องทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบเหมือนเดิมครับแล้วก็หาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของลูกหนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องดูตั้งแต่ลูกหนี้ต้นปีนะครับเปรียบเทียบกับหนี้ปลายปีนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยอย่างไรซึ่งลูกหนี้ตรงนี้นะครับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะมองได้สองมุมนะฮะมุมมองแรกคืออาจจะเกิดจากการที่ว่าเรามีลูกค้าหรือลูกหนี้รายใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับในทางกลับกันลูกหนี้การค้าอาจจะคงเดิมก็ได้ครับแต่เพียงแต่ว่าปีนี้เรามีการปรับราคาของสินค้าหรือการให้บริการเพิ่มขึ้นก็ได้มันก็อาจจะทำให้ลูกหนี้นั้นเพิ่มขึ้นนะครับหรือแม้แต่ลูกหนี้นะครับปีที่แล้วก็ร้อยหนึ่งนะฮะปีนี้ก็ร้อยหนึ่งในมุมมองของออดิเตอร์อุ๊ยตัวเลขไม่ได้เปลี่ยนแปลงรู้สึกมันนิ่งจังเลยนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีนักนะฮะเพราะว่าการที่เรามีลูกหนี้ต้นปีร้อยหนึ่งปลายปีก็ยังคงมีร้อยหนึ่งนั่นแสดงถึงสะท้อนเห็นว่าจริงๆแล้วลูกหนี้นั้นจะกลายเป็นหนี้สงสัยจะสูญหรือเปล่าเพราะว่าเราอาจจะมีกระบวนการในการติดตามแล้วลูกหนี้ดังกล่าวนั้นอาจจะมีปัญหาทางด้านการเงินก็ยังไม่ชำระหนี้ให้กับกิจการเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดตรงนี้ต้องบอกเลยว่าลูกหนี้นั้นต่อมเอ๊ะต้องทำงานค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับในขณะเดียวกันการที่จะมีลูกหนี้เพิ่มขึ้นหรือลูกหนี้ลดลงนั้นเราอาจจะต้องไปวิเคราะห์ในเรื่องของกระบวนการในการขายสินค้ารวมไปจนถึงการซื้อสินค้าเข้ามาในกิจการนะครับเพราะว่ากรณีที่ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นแน่นอนยอดซื้อก็ต้องมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันก็คือจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจุดสำคัญที่สุดของการวิเคราะห์เปรียบเทียบเนี่ยก็จะช่วยนะครับให้ออดิเตอร์เราเองเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะโฟกัสในเรื่องของหลักฐานการสอบบัญชีได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเน้นย้ำนะครับการวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นวิธีการปฏิบัติที่มาตรฐานนั้นบังคับเลยนะครับว่าในกระบวนการในการตรวจสอบนั้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบถือเป็นวิธีการหนึ่งที่จะต้องถูกบรรจุ
อยู่ใน working paper หรือกระดาษทำการและก็จะต้องทำนะครับกับทุกรายการบัญชีนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทำให้ออดิเตอร์นั้นสามารถที่จะหาสาเหตุของความแตกต่างในเรื่องนั้นๆได้แน่นอนนะครับอันที่สองครับจะเป็นประเด็นในเรื่องของการขอรายละเอียดของลูกหนี้การค้าครับแน่นอนในแต่ละกิจการนั้นลูกหนี้การค้านั้นก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะบางกิจการนั้นมีลูกหนี้ประมาณ 1,000 2,000 หรือว่าเป็นหลักแสนก็มีนะครับเพราะว่าลูกหนี้บางกลุ่มก็จะเป็นลูกหนี้รายย่อยนะครับหรือแม้กระทั่งลูกหนี้รายใหญ่ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นการขอทะเบียนคุมลูกหนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องมีการเช็คตัวเลขนะครับว่าทะเบียนคุมกับบัญชีในแยกประเภทนั้นมีความสอดคล้องตรงกันหรือไม่อย่างไรนะครับคราวนี้นอกจากนี้นะครับในการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้การค้าเองเนี่ยการส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่แสดงถึงว่าลูกหนี้นั้นมีตัวตนอยู่จริงๆแล้วก็การวัดมูลค่าของตัวเลขนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นการส่งยืนยันยอดลูกหนี้นั้นก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สำคัญนะครับไม่ว่าคุณจะตรวจในธุรกิจไหนนะครับเมื่อเราพูดถึงการส่งหนังสือยืนยันยอดเรามักจะพูดติดต่อกันเลยครับติดปากเลยว่าเราส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้การค้าแล้วหรือยังนะครับซึ่งลูกหนี้การค้านะครับโดยปกติแล้วเนี่ยกระบวนการส่งหนังสือยืนยันยอดในปัจจุบันนี้นะครับเราอาจจะใช้วิธีการส่งเป็นจดหมายนะครับหรือว่าส่งผ่านอีเมลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในกระบวนการจัดส่งว่าเราจะเลือกวิธีการไหนเนี่ยอาจารย์ทอมก็อยากจะให้เราเน้นย้ำเรื่องนึงนะครับว่าเราต้องประเมินในเรื่องของความเสี่ยงด้วยนะครับเพราะว่าบางกิจการนั้นมีความเสี่ยงสูงมากเราอาจจะเปลี่ยนเป็นการใช้ by hand ก็คือเป็นการส่งด้วยมือต่อมือนะครับหรือบางกิจการอาจจะใช้วิธีการส่งจดหมายลงทะเบียนไปนะครับหรือบางกิจการนั้นด้วยความที่มีความเสี่ยงในระดับต่ำนะครับการส่งหนังสือยืนยันยอดนั้นอาจจะอยู่ในรูปของอีเมลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับแต่ทั้งนั้นต้องย้ำนะครับว่าการส่งอีเมลนั้นควรจะเป็นอีเมลของบริษัทนั้นนะครับไม่ใช่เป็นอีเมลสาธารณะที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเช่น assign gmail นะครับ assign outlook อย่างนี้เป็นต้นไม่ควรจะเป็นในรูปแบบนี้ควรจะเป็นอีเมลที่เป็นอีเมลขององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างในเรื่องของการส่งหนังสือยืนยันยอดนะครับคราวนี้เนี่ยปัญหาในทางปฏิบัติเลยอาจารย์ทอมต้องบอกก่อนว่าในการส่งหนังสือยืนยันยอดเนี่ยแน่นอนครับการที่เราส่งไปเราต้องมีการตรวจสอบครับว่าชื่อที่อยู่ผู้ติดต่อรวมจนถึงเบอร์โทรศัพท์นั้นถูกต้องหรือไม่นะครับเราต้องมีการตรวจสอบก่อนส่งข้อมูลเพื่อไม่ให้เสียเวลากรณีเช่นเรามีการส่งหนังสือยืนยันยอดไปครับกลายเป็นว่าไปสนีตีกลับมาครับบอกว่าไม่มีผู้รับตามที่อยู่นี้หรือที่อยู่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทางออดิเตอร์นั้นจะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องนะครับของรายละเอียดที่เราจะทำการส่งไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยลูกค้าจะเป็นผู้หาข้อมูลต่างๆให้แต่ออดิเตอร์มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องนะครับก่อนที่จะทำการส่งด้วยตนเองนะครับไม่ใช่ให้ลูกค้าส่งนะมาตรฐานระบุแล้วชัดเจนว่าการส่งหนังสือยืนยันยอดนั้นเป็นหน้าที่ของออดิเตอร์แต่ข้อมูลที่ให้นั้นเป็นหน้าที่ของลูกค้าที่ต้องซัพพอร์ตข้อมูลให้กับออดิเตอร์นั่นเองนะครับและในความเป็นจริงนะฮะเมื่อเรามีการส่งหนังสือยืนยันยอดไปแล้วแล้วปรากฏว่าไม่ได้กลับคืนมาเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับสิ่งแรกเลยเราอาจจะต้องมีการส่งไปครั้งที่2นะครับเพื่อเป็นหลักฐานว่าเราได้มีความพยายามนะครับในการส่งหนังสือยืนยันยอดไปยังลูกค้ารายนั้นแต่เพียงแต่ว่าลูกค้ารายนั้นอาจจะยังไม่รับนะครับครั้งที่2ถ้ายังไม่รับอีกนะครับเราอาจจะอาศัยเรื่องของการ subsequent event ครับการ subsequent คือการรีเช็คครับว่าลูกหนี้หลังจากเนี้ยหลังจากวันเนี้ยได้มีการจ่ายชำระหนี้ให้กับองค์กรมาหรือไม่ถ้ายังคงมีรายการเคลื่อนไหวว่าลูกค้าคนนี้ยังมีตัวตนอยู่ยังคงมีการจ่ายเงินเข้ามาให้กับกิจการแสดงว่าอาจจะเป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงเห็นว่าลูกค้ารายนั้นยังมีอยู่จริงนะครับหรือกระทั่งเราเช็คแล้วหลังจากวันนี้ลูกหนี้รายนี้ก็ยังไม่ได้มีการชำระนะครับเราอาจจะไปทางต้นทางครับก็คืออาจจะไปดูในเรื่องของใบแจ้งหนี้นะครับณตอนแรกว่าในใบแจ้งหนี้นั้นเป็นยังไงบ้างนะครับคราวนี้มาดูต่อครับว่าเมื่อเราสรุปผลในกระบวนการในการส่งหนังสือยืนยันยอดแล้วเนี่ยนะครับเราต้องมีการประเมินในภาพรวมครับว่าหนังสือยืนยันยอดที่เราได้ส่งไปนั้นนะครับได้รับกลับคืนมาเป็นที่น่าพอใจแล้วหรือไม่นะครับถ้าเป็นที่น่าพอใจแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ต้องใช้วิธีการตรวจสอบอื่นเพิ่มเติมใดๆนะครับแต่ถ้าหนังสือยืนยันยอดที่เราส่งไปนั้นการตอบกลับมายังน้อยนะครับเราอาจจะต้องอาศัยวิธีการตรวจสอบอื่นนะครับเช่นการตรวจการชำระหนี้การตรวจใบแจ้งหนี้เป็นต้นนะครับและท้ายที่สุด
นะฮะในกระบวนการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมีการพิจารณานะครับว่ามีลูกหนี้

รายไหนบ้างที่มีความเสี่ยงครับที่จะต้องมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้มันเป็นดุลพินิจของผู้บริหารที่จะต้องให้ข้อมูลหรือให้การคาดการณ์ให้กับออดิเตอร์นะครับแล้วออดิเตอร์เนี่ยอาจจะมีการสรุปผลแล้วก็บอกกับผู้บริหารว่าตัวเลขที่ผู้บริหารตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยสูงนั้นมีความเหมาะสมแล้วนะครับต่อไปครับเป็นเรื่องของสินค้าคงเหลือนะเขาบอกว่าการตรวจสอบสินค้าคงเหลือนั้น objective มีอะไรบ้างนะครับในหน้าจอที่ทุกท่านเห็นนั้นก็จะมีในส่วนของการมีอยู่จริงนะครับและการเป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ข้อแรกเลยอาจารย์ทอมอยากจะเตือนทุกท่านเลยว่าสินค้าที่ออดิเตอร์นั้นได้เข้าสังเกตการในการตรวจนับนะครับกับลูกค้าจะต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าสินค้าที่เราได้ไปนับอยู่นั้นเนี่ยเป็นสินค้าที่อยู่ในความดูแลและเป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการเพราะว่าสินค้าบางรายการอาจจะเป็นสินค้าที่มีการตัดยอดแล้วขายให้กับลูกค้าไปแล้วเพียงแต่ลูกค้ายังไม่ได้มารับที่โรงงานหรือสินค้าบางรายการเนี่ยอาจจะมีการฝากไว้นะฮะจากบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ของกิจการเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นที่สุดเลยนะฮะของออดิเตอร์จะต้องมีการเช็คข้อมูลในเบื้องต้นก่อนว่าสินค้าที่เราเห็นอยู่กับตานั้นเนี่ยเป็นสินค้าของกิจการจริงๆนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของการบันทึกครับว่าสินค้าคงเหลือนั้นได้มีการบันทึกรายการเข้ามาเนี่ยอย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งปีหรือไม่ไม่ได้มีการเอาสินค้าในปีหน้ามาใส่ในปีนี้หรือสินค้าในปีนี้เอาไปใส่ในปีหน้านะครับจะต้องมีการเช็คเรื่องของความครบถ้วนของสินค้าด้วยนะครับท้ายที่สุดนะครับสินค้าคงเหลือนั้นจะต้องมีการวัดมูลค่าอย่างเหมาะสมรวมไปจนถึงการแสดงรายการและก็การเปิดเผยข้อมูลสินค้าต่างๆนะครับในหมายเหตุประกอบงบการเงินเรามาดูวิธีการตรวจสอบกันบ้างนะครับแน่นอนเมื่อทุกครั้งเลยที่เรานึกถึงสินค้าคงเหลือเนี่ยเราก็มักจะพูดติดปากกันว่าเอ้ยสินค้าคงเหลือเราต้องไปนับสต็อกแน่นอนเลยอาจารย์เน้นย้ำนะครับว่าในกระบวนการนับสต็อกนั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของออดิเตอร์นะครับออดิเตอร์มีหน้าที่ในการสังเกตการการตรวจนับโดยลูกค้าเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยออดิเตอร์ต้องสังเกตการในกระบวนการวิธีการขั้นตอนของการตรวจนับสินค้าคงเหลือซึ่งการตรวจนั้นเป็นการตรวจนับของลูกค้าแล้วออดิเตอร์ก็อาศัยการประเมินครับตั้งแต่กระบวนการในการปฏิบัติงานการตรวจนับว่าได้ทำตามนโยบายของบริษัทหรือไม่ในระหว่างทางในการตรวจนับนั้นมีข้อผิดพลาดอะไรเช่นในรายการนั้นมีบอกว่าแสดงไว้10รายการแต่ของจริงในหน้างานมี12หรือมีแค่8อย่างนี้นะครับเราก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็เช็คว่าความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจนับกับรายการที่เราได้มาทำไมถึงไม่ตรงกันเราต้องมีการเช็คนะครับแล้วก็หาสาเหตุของในเรื่องของสินค้าคงเหลือนะครับในทางกลับกันครับในทางปฏิบัติแน่นอนครับว่าบางกิจการเนี่ยมีโรงงานมีสโตร์มีโกดังสินค้าเนี่ยจำนวนมากครับแล้วก็เยอะเลยบางที่เนี่ยมีศูนย์คลังสินค้าเนี่ยกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยดังนั้นออดิเตอร์ในทีมออดิเตอร์นั้นมีประมาณ 5-6 คนนะครับเราคงไม่สามารถที่จะไปตรวจนับได้ทุกๆโกดังหรือทุกคลังสินค้าในเวลาเดียวกันได้นะครับบางครั้งออดิเตอร์เองเนี่ยอาจจะต้องมีการพิจารณาครับถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ดูว่าความเสี่ยงที่ไหนมีความเสี่ยงในระดับต่ำหรือเป็นความเสี่ยงที่ออดิเตอร์ยอมรับได้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจสอบครับจากเดิมอาจจะต้องไปนับด้วยตัวเองหรือไปสังเกตการด้วยตัวเองอาจจะเปลี่ยนเป็นวิธีการขอหนังสือยืนยันยอดของสินค้าคงเหลือทดแทนก็ได้นะครับทางนี้ทางนั้นก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิจนะครับของออดิเตอร์เองว่าลักษณะของคลังสินค้าที่มีการจัดเก็บสินค้านั้นเป็นไปอย่างไรนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูต่ออีกนิดนึงครับว่าถ้าเป็นลักษณะของสินทรัพย์หมุนเวียนบ้างนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนที่อาจารย์ทอมพูดถึงนะตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นนะครับที่ไม่ใช่ลูกหนี้ที่ไม่ใช่สินค้าคงเหลือแล้วก็ไม่ใช่เงินสดและเงินฝากธนาคารนะครับในที่นี้หมายถึงอะไรบ้างเช่นลูกหนี้อื่นนะครับค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าดอกเบี้ยค้างรับเป็นต้นเพราะฉะนั้นรายการเหล่านี้จะเป็นรายการที่จริงๆแล้วถ้าเรารวมรายการทั้งปีแล้วเป็นตัวเลขที่มียอดนั้นไม่สูงมากนักแต่เป็นตัวเลขนั้นที่สะสมรวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนเพราะฉะนั้นเนี่ยออดิเตอร์เนี่ยจะต้องให้ความสำคัญเข้าไปดูนิดนึงครับว่ารายการที่ถูกรวมอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นนั้นประกอบไปด้วยรายการอะไรบ้างนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้สะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลที่รวมอยู่นั้นเนี่ยถูกบันทึกรายการหรือว่าจัดประเภทของรายการนั้นถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือไม่อย่างไรนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นนะครับเรามาลองดูวิธีการตรวจสอบกันบ้าง

นะครับเขาบอกว่าวิธีการตรวจสอบของลูกหนี้อื่นเนี่ยเราอาจจะมีการขอข้อมูลนะครับว่ารายละเอียดยอดคงเหลือของลูกหนี้อื่นนั้นมีอะไรบ้างลูกหนี้อื่นนี้อาจจะประกอบไปด้วยเช่นลูกหนี้เงินกู้ยืมของพนักนะครับกิจการอาจจะมีสวัสดิการให้กับพนักงานในการกู้ยืมเงินของกิจการนะครับแล้วก็ให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกนะครับก็จะกลายเป็นลูกหนี้อื่นหรือกรณีที่รายได้หลักของกิจการนั้นเป็นรายได้จากการขายสินค้านะครับแต่ด้วยความที่ว่าพื้นที่หน้าออฟฟิศเนี่ยมันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเนาะก็ปล่อยว่างไว้ก็ดูแล้วมันก็เสียโอกาสนะฮะเราก็เลยมีการเปิดให้เช่าในเบื้องต้นแต่ว่าก็ไม่ได้ทำแบบตลอดไปแค่เป็นชั่วครั้งชั่วคราวนะครับเพื่อให้มันมีรายได้เข้ามาชดเชยนะครับเพราะฉะนั้นลูกหนี้ที่เกิดจากการเช่าตัวนี้ก็ถือเป็นลูกหนี้อื่นเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยออเดเตอร์ต้องมีการขอรายละเอียดครับแล้วก็มีการทดสอบข้อมูลนะครับต่างๆว่าข้อมูลต่างๆนั้นมีรายการอะไรบ้างนะครับอาจจะมีการคำนวณ นะครับหรือดูหลักฐานต่างๆนะครับเช่นอาจจะดูว่าเอ๊ะตัวเลขที่มีสาระสำคัญหรือมีตัวเลขเยอะนะครับซึ่งออดิเตอร์ดูแล้วมันเป็นตัวเลขที่อาจจะอยู่ในระดับที่เรานั้นยอมรับไม่ได้เราอาจจะต้องมีการขอข้อมูลหรือว่าขอเอกสารเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปในส่วนของดอกเบี้ยค้างรับครับดอกเบี้ยค้างรับเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการในการทดสอบการคำนวณเกี่ยวกับดอกเบี้ยนะครับโดยที่เราจะต้องมีการเช็คความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยที่กิจการได้รับนะครับเหตุผลที่ให้เช็คในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยก็เพราะว่าบางครั้งถ้าเป็นดอกเบี้ยโดยทั่วไปที่เกิดจากธนาคารมันเป็นเรทอัตราในท้องตลาดอยู่แล้วครับเราอาจจะไม่ต้องตรวจสอบตรงนั้นแต่สิ่งที่เอาทอมให้การตรวจสอบในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยตรงนี้อาจจะหมายถึงกรณีที่กิจการของเรานั้นประกอบธุรกิจเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ครับหมายถึงอะไรหมายถึงว่าจริงๆแล้วกิจการไม่ได้มีหน้าที่หรือแอคชั่นในเรื่องของการให้กู้ครับแต่อยู่ดีๆคือกิจการมีสวัสดิการขึ้นมาแล้วก็มีการให้กู้ยืมนะครับทั้งนี้ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเราก็ต้องมีการพิจารณาว่าการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนั้นไม่ได้ต่ำกว่าท้องตลาดนะครับหรือต่ำกว่าแต่ต่ำกว่าด้วยเรทในอัตราที่เหมาะสมแล้วก็มีเหตุและผลนะครับเช่นท้องตลาดเนี่ยมีการปล่อยกู้กันเนี่ยเรทอยู่ที่ประมาณ 2% อันนี้สมมุตินะครับกิจการอาจจะบอกว่าถ้าให้พนักงานในองค์กรกู้ก็เหลือแค่ 1% นะครับโดยให้เหตุผลและในที่ประชุมว่าการที่เรานั้นลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่าท้องตลาด 1% นั้นเกิดจาก 1. คือเพื่อให้พนักงานของกิจการนั้นมีสวัสดิภาพในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นนำเงินส่วนที่เหลือนั้นจากการจ่ายดอกเบี้ยไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นตรงนี้ออดิเตอร์ต้องดูความเหมาะสมของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ให้กับพนักงานในองค์กรด้วยนะครับในขณะเดียวกันอาจจะต้องมีการเช็คนิดนึงนะครับว่าการคำนวณดอกเบี้ยนั้นถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะหลงลืมในเรื่องของการบันทึกดอกเบี้ยค้างรับก็ได้นะครับท้ายที่สุดครับในเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของดอกเบี้ยค้างรับอย่าลืมนะครับว่าเราอาจจะต้องมีการเช็คนิดนึงครับว่าลูกหนี้ของเรานั้นที่มีการกู้ยืมเงินไปเขาจะมีสิทธิ์ในเรื่องของการจ่ายดอกเบี้ยค้างรับในอนาคตหรือไม่เราอาจจะต้องมีการทบทวนนะครับว่าเฮ้ยมันอาจจะเกิดผลขาดทุนด้านเครดิตของบัญชีลูกหนี้ก็เป็นได้นะครับหรือที่เราเรียกว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดจากตัวลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับนั่นเองนะครับต่อมาครับค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเขาบอกว่าตัวค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะครับมันเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับโดยออดิเตอร์นั้นเนี่ยสามารถที่จะมีการตรวจสอบเอกสารต่างๆสิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่กิจการเนี่ยมีการจ่ายเงินแอดวานซ์หรือจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับผู้ประกอบการนั้นไปก่อนนะครับโดยที่ผู้ประกอบการนั้นเนี่ยจะต้องให้ระยะเวลาในการให้บริการเราในภายหลังเพราะฉะนั้นเราจ่ายเงินก่อนครับแต่การรับบริการหรือเซอร์วิสต่างๆนั้นยังไม่เกิดขึ้นในรอบนี้ดังนั้นเราจึงถือเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าออดิเตอร์มีหน้าที่ตรวจสอบครับว่าค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าที่กิจการนั้นได้ทำการบันทึกไปนะครับได้มีการใช้บริการไปแล้วหรือยังถ้าการใช้บริการไปแล้วจริงนะครับต้องมีการตัดในส่วนของค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้ามาเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีปัจจุบันนั่นเองเพราะฉะนั้นออดิเตอร์อาจจะต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมนะครับของค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าด้วยแล้วก็มีการตรวจสอบในเรื่องของสัญญากรมธรรม์ใบแจ้งหนี้รวมถึงทดสอบการคำนวณของค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้าด้วยเพราะว่าบางกิจการนั้นอาจจะมีการทำประกันไว้หลายที่นะครับแล้วก็มีจำนวนมากดังนั้นเนี่ยการรับรู้ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าจากสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันในปีปัจจุบันนั้นต้องอาศัยความรอบคอบนะครับเพราะฉะนั้น
ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ออดิเตอร์จะต้องให้ความในเรื่องของการตรวจสอบอย่างเข้มงวดพอสมควรนะครับตัวสุดท้ายครับอันนี้จะเป็นการตรวจสอบบัญชีที่ดินอาคารและอุปกรณ์ครับบัญชีนี้นะครับจะเป็นการตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนครับเพราะว่ามีอายุการให้ประโยชน์เนี่ยเกินกว่า1รอบระยะเวลาบัญชีหรือ1รอบ1ปีหรือ12เดือนนั่นเองนะครับโดยวัตถุประสงค์นะของการตรวจสอบบัญชีที่ดินอาคารและอุปกรณ์นั้นมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1เลยก็คือว่าที่ดินอาคารหรืออุปกรณ์หรือเราเรียกตัวย่อว่า PPE นะครับของกิจการนั้นมีอยู่จริงแล้วก็เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการณวันสิ้นงวดบัญชีนะครับนอกจากนี้ครับค่าเสื่อมราคาเป็นตัวเขาเรียกว่าตัดระบบนะครับของอาคารของอุปกรณ์ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการด้อยค่าเพราะว่าอุปกรณ์บางชนิดเครื่องจักรบางชนิดนั้นนะคะมันไม่ได้เกิดจากกระบวนการในการทำงานแต่อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างนะครับที่เป็นข้อบ่งชี้ที่ทำให้เครื่องจักรนั้นไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อไปเช่นเครื่องจักรบางตัวเนี่ยเหมาะสำหรับการผลิตสินค้า A นะครับซึ่งปัจจุบัน A ไม่รับความนิยมจากผู้ซื้อแล้วเพราะฉะนั้น A เราก็คงไม่ผลิตนะเพราะฉะนั้นเครื่องจักรนั้นตามหลักการยังคงใช้ได้แต่ปรากฏว่าผลิตออกมาแล้วไม่มีคนซื้อเพราะฉะนั้นเครื่องจักรเอก็มีข้อบ่งชี้บางประการว่ามันเกิดจากการด้อยค่านั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าด้อยค่ากับคำว่าค่าเสื่อมราคาสถานการณ์ไม่เหมือนกันนะครับค่าเสื่อมราคาเป็นการตัดสินทรัพย์ถาวรให้เป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบนะครับคิดตามไทม์ไลน์ของเวลาแต่การด้อยค่านั้นมีการตัดออกแต่ตัดออกจากข้อบ่งชี้หรือสถานการณ์บางอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าสินทรัพย์ถาวรนั้นอาจจะไม่มีประโยชน์อีกต่อไปในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นค่าเสื่อมราคาแล้วก็การด้อยค่าของ PPE นั้นเนี่ยเราต้องมีการเช็คว่ามีการเกิดขึ้นในระหว่างปีหรือไม่นะครับรวมไปจนถึงการบันทึกบัญชีนั้นบันทึกได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือเปล่านะครับต่อมาครับที่ดินอาคารอุปกรณ์นะที่มีการเลิกใช้งานเนี่ยได้มีการถูกตัดจำหน่ายออกไปแล้วแล้วก็ได้มีการโอนชื่อนะครับออกจากบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สินแล้วหรือยังออดิเตอร์ต้องไปเช็คให้ดีนะครับว่าชื่อที่มีอยู่ในทะเบียนทรัพย์สินนั้นมันมีอยู่จริงในระบบและมีอยู่จริงในของที่เป็นอยู่หรือเปล่านะครับข้อต่อมาครับที่ดินอาคารอุปกรณ์นั้นต้องมีการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้นอย่างถูกต้องครบถ้วนรวมไปจนถึงค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าบัญชีที่ธนาคารอุปกรณ์นั้นเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเรามาดูวิธีการตรวจสอบกันบ้างนะวิธีการตรวจสอบแน่นอนครับวิธีแรกเหมือนเดิมครับวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับการวิเคราะห์เปรียบเทียบก็คือเป็นการเช็คเรื่องของมูฟเมนต์นะครับที่เกิดขึ้นในบัญชีที่ดินอาคารและอุปกรณ์รวมไปจนถึงค่าเสริมราคาและค่าเสริมราคาสะสมนะครับโดยอาจจะวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ปลายปีนะครับดูความสัมพันธ์ของตัวเลขว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญหรือไม่นะครับเพราะว่าบางรายการนั้นอาจจะการที่มีการซื้อเพิ่มขึ้นในระหว่างปีหรือว่ามีการขายในระหว่างปีก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบก็จะช่วยให้ออดิเตอร์นั้นสามารถทราบรายการเคลื่อนไหวของที่ธนาคารและอุปกรณ์ในระหว่างปีนะครับต่อมาครับก็คือเป็นการขอรายละเอียดนะครับของบัญชีที่ดินอาคารและอุปกรณ์ครับโดยเรานั้นจะมีการขอทะเบียนคุมบัญชีสินทรัพย์ถาวรครับแล้วก็ทำการตรวจสอบครับว่าที่ดินอาคารอุปกรณ์นั้นมีอยู่จริงไหมและสิ่งเหล่านี้เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการในปัจจุบันหรือเปล่าเช่นถ้าเราอยากดูที่ดินเราก็ต้องไปดูว่าที่ดินนั้นมันมีอยู่จริงไหมแต่ถ้าเราอยากดูกรรมสิทธิ์ของที่ดินเราก็ขออนุญาตดูโฉนดนะครับหรือแม้กระทั่งรถยนต์หรือยานพาหนะเราต้องการเช็คความมีอยู่จริงของยานพาหนะเราก็ดำเนินการในการตรวจสอบยานพาหนะว่ามีอยู่จริงไหมแล้วปัจจุบันนั้นมีการใช้ยานพาหนะหรือเปล่านะครับและใช้ที่สอดคล้องกับงานหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของการตรวจสอบในเรื่องของทะเบียนทรัพย์สินเพราะฉะนั้นเนี่ยในการปฏิบัติงานจริงๆเนี่ยบางครั้งนะครับออดิเตอร์เนี่ยตอนที่ไปสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือเนี่ยก็อาจจะมีการแถมนะครับในเรื่องของการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของ PPE เนี่ยเข้าไปด้วยก็ได้เพราะว่าการพิสูจน์ตรงนี้จะทำให้เราเนี่ยไม่เสียเวลาในกระบวนการในการตรวจสอบไหนๆเราเดินตรวจสินค้าคงเหลือแล้วนะฮะเราก็ทำการตรวจสอบ PPE ควบคู่ไปกันด้วยนะคะอ่ะต่อมาครับนอกจากนี้นะครับ
ในการตรวจสอบที่ดินอาคารและอุปกรณ์เนื่องจากว่าเป็นรายการที่ค่อนข้างใหญ่นะครับออดิเตอร์เองเนี่ยอาจจะต้อง

ีการพิจารณาเรื่องของความมีสาระสำคัญของรายการในแต่ละบัญชีนะครับเพราะว่าต้องบอกกันเลยว่าพอเป็นรายการใหญ่ปุ๊บเนี่ยรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยค่อนข้างเยอะออดิเตอร์ต้องพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงนะครับว่ารายการตัวไหนที่มีความเสี่ยงสูงออดิเตอร์นั้นก็จะเลือกมาพิจารณาในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเอกสารนะครับหรือว่าหลักฐานต่างๆที่มีอยู่นะครับรวมไปจนถึงนะครับออดิเตอร์ต้องเช็คแม้กระทั่งว่าอย่างโฉนดที่ดินเนี่ยเราอาจจะต้องดูนะครับว่ามีการติดจำนองหรือเปล่าบางครั้งการที่เราไปดูแต่สำเนาเนี่ยมันอาจจะเป็นสำเนาแต่ตัวจริงนั้นติดอยู่ที่ธนาคารก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่เราเช็คเรื่องของที่ดินเนี่ยจะต้องมีการเช็คว่าที่ดินณปัจจุบันนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการหรือมีการเอาไปจำนองไว้กับธนาคารหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่ได้จำนองจริงเนี่ยตัวโฉนดที่ดินฉบับจริงจะต้องอยู่กับกิจการเสมอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของการตรวจสอบโฉนดที่ดินด้วยเพราะว่าบางครั้งลูกค้าเนี่ยเอาโฉนดมาให้เราดูเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ดูในตัวจริงมันก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องระมัดระวังนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของทะเบียนรถยนต์ก็เช่นกันนะครับในการตรวจสอบรถยนต์เนี่ยเราต้องมีการดูในทะเบียนทรัพย์สินครับว่าในทะเบียนทรัพย์สินนั้นมีรายละเอียดของรถยนต์มากน้อยเพียงใดนะครับเราอาจจะมีการสุ่มตรวจว่ารถยนต์ที่เกิดขึ้นในปีนี้มีการซื้อเข้ามามีรายการไหนบ้างเราอาจจะตรวจสอบจากรถยนต์ที่ซื้อเข้ามาในระหว่างปีในรายงานการประชุมของคณะกรรมการหรือเปล่าแล้วได้มีการพิจารณาแสดงความเห็นร่วมกันของคณะกรรมการนะครับไม่ใช่ว่าเราดูเอกสารแต่การซื้อหรือเอกสารการขายเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่ารายการบางรายการนั้นตัวเลขนั้นค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่ออดิเตอร์นั้นจะต้องให้ความระมัดระวังในประเด็นนี้สำหรับการตรวจสอบที่ดินอาคารและอุปกรณ์ด้วยนะครับและท้ายที่สุดนี้ครับสิ่งที่อาจารย์ทอมพูดมาทั้งหมดนี้มันเป็นวิธีการตรวจสอบเนื้อหาสาระของสินทรัพย์แค่บางส่วนเท่านั้นนะครับเพราะว่าในชีวิตความเป็นจริงนั้นกระบวนการในการตรวจสอบสินทรัพย์นั้นขึ้นอยู่กับบริบทครับของแต่ละพื้นที่ของแต่ลักษณะของธุรกิจครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดในวันนี้การตรวจสอบเงินสดและเงินฝากการตรวจสอบเงินลงทุนการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้การค้าการตรวจสอบสินทรัพย์หมุนเวียนสินค้าคงเหลือและที่ดินอาคารอุปกรณ์นั้นเป็นเพียงการตรวจสอบสินทรัพย์ในบัญชีหลักเท่านั้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้อาจารย์นิพนธ์แก่นโกมลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขอลาไปก่อนครับและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิบดาเหนือถึง20องศา28ลิบดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่อง

0: ออกอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลด์แล้วก็มีตัวอีวอลเวอเรเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาลด์แล้วก็มีอีวอลเวอเรเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gate เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกตสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. Thermometerเทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6.คลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. Multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterดิจิตอลมัลติมิเตอร์
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกต เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับ

ทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: สวัสดีค่ะน้องๆทางบ้านนะคะพบกับอาจารย์กิ๊กนะคะดร.ผลฤทัยบุญยเสนานะคะในรายการนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับการจัดการค่ะซึ่งในเรื่องของการจัดการนั้นนับได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญปัจจัยหนึ่งนะคะในการที่จะทำให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จเพราะไม่ว่าจะการตลาดดีการเงินก็สวยงามแต่เราจัดการไม่เป็นระบบเลยหรือว่าแย่นะคะมันก็จะทำให้คนที่ร่วมงานกับเราเนี่ยทำงานยุ่งยากเหนื่อยหรือไม่มีความสุขนะคะในที่สุดองค์กรก็อาจจะไปไม่รอดได้นะคะวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.วิทูลเจียมจิตรงนะคะและอาจารย์กิตติจารุอารยานันท์เช่นเคยค่ะซึ่งทั้งสองท่านนะคะจะมาบรรยายให้เราตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังมากๆเลยค่ะอันดับแรกขอให้ท่านวิทยกรทั้งสองท่านแนะนำตัวอีกครั้งนึงนะคะ
1: ครับสวัสดีครับผมวิทูลเจียมจิตรงนะครับก็ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีนะครับพูดเรื่องถึงการจัดเรื่องการจัดการเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความถนัดโดยส่วนตัวเลยนะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ทำงานมาเนี่ยก็อยู่ในการจัดการตลอดเวลานะครับก็เช่นเดิมนะครับเช่นเคยนะครับก็คือว่าการจัดการในยุคที่ผมทํางานเนี่ยส่วนใหญ่เริ่มต้นแบบอนาล็อกนะครับออกคําสั่งนะครับไปตามเก็บข้อมูลรายละเอียดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งมันแตกต่างโลกปัจจุบันที่เดี๋ยวนี้นะครับคําสั่งก็ไม่ได้มาจากเสียงเราม ันผ่านดิจิตอลหมดนะครับผม
0: นี่ค่ะผ่านยังไงเดี๋ยวต้องคอยติดตาม
1: การรายงานก็มาทางดิจิตอลเหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องมาชุมด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นเนี่ยโมเดลธุรกิจแบบดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับการเนี่ยมันช่วยองค์กรได้เยอะมากนะครับผมเชื่อมพันลดต้นทุน
0: ลดต้นทุนมากๆนะคะต้องคอยฟังนะคะว่าลดต้นทุนได้อย่างไรนะคะชิงไปถึงเรื่องการเงินด้วยเลยนะคะทีนี้มาดูขออนุญาตแนะนำนะคะวิธีกรท่านที่2นะคะท่านอาจารย์กิติค่ะ
2: ครับผมกิติจารุอารยานันท์นะครับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาคก็บทบาทหน้าที่หลักๆก็คงช่วยเหลือผู้ประกอบการในเขตพื้นที่นะครับต่างๆหลายๆจังหวัดนะครับโดยเฉพาะภูมิภาคภาคกลางและภาคใต้ที่เดินทางบ่อยๆนะครับในเรื่องของการจัดการเองผมก็คงจะมองเรื่องคนนะครับคนกับการทำงานของเขา

0: ถ้าเรามีเทคโนโลยีเข้าไปช่วยโดยเฉพาะดิจิตอลเนี่ยไปช่วยในการทำงานแทนที่เขาต้องมานั่งบันทึกข้อมูลเหล่านั้นบนกระดาษเขียนเรื่องซ้ำๆเขียนบ่อยๆเหล่านั้นแล้วจะต้องมาสรุปรายงานอีกครั้งนึงเวลากลับมาที่ทำงานเนี่ยผมว่ามันทำให้เขาสูญเสียเวลาในการทำงานที่น่าจะได้ประโยชน์มากกว่านั้นเดี๋ยวพอองค์กรเนี่ยความคุ้มค่ามันน้อยอะครับแต่ถ้าเราใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ทุกอย่างบันทึกโดยมือบ้างหรือแทบจะไม่ต้องบันทึกโดยมือเลยโดยลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป็นผู้บันทึกเองเราเอาข้อมูลเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการ AI ในการวิเคราะห์ประเมินผลเราเพียงเอาเรื่องเหล่านั้นมาพูดคุยกันในที่ประชุมครับว่าข้อมูลเป็นแบบนี้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นควรจะจัดการด้วยวิธี1 2 3 4 5อะไรที่ได้เปรียบหรือได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กรครับ
1: โอ้โหค่ะน้องทางบ้านคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องของการนำนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลมาใช้ในการปฏิบัติงานในโลกธุรกิจตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะอาจารย์กิ๊กขอให้น้องๆทางบ้านและท่านผู้ชมพบกับการบรรยายของวิทยากรทั้งสองท่านของเราได้เลยค่ะ
2: เนื้อหาตอนนี้เป็นเนื้อหาที่เราเชื่อมโยงมาตั้งแต่ปัจจัยความสำเร็จนะครับทางด้านของโมเดลธุรกิจดิจิตอลกับการตลาดมาเรื่องที่3ที่เราพูดถึงนะครับคือเรื่องของโมเดลธุรกิจดิจิตอลกับการจัดการนะครับเนื้อหาหลักๆวันนี้จะพูดถึงเรื่องของว่าจัดการอย่างไรในสภาวะการแข่งขันนะเป็นเรื่องแรกนะครับถัดมาจะพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจนะครับดิจิตอลกับการจัดการนะครับแล้วก็เรื่องที่3จะเป็นเรื่องของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลกับการในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้วทำอย่างไรสุดท้ายคือนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างไรในการสร้างโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็น4ประเด็นเรื่องหลักนะครับคำถามของผมนะครับอยากให้อาจารย์วิทูลช่วยคุยกับผมนิดนึงว่าการจัดการธุรกิจอย่างไรในช่วงสภาวะการแข่งขันคำถามผมคือทำไมธุรกิจต้องสนใจได้ว่านวัตกรรมโมเดลธุรกิจจึงมีความสำคัญครับ
3: คือเดิมทีเนี่ยนะครับธุรกิจทั้งหลายเนี่ยนะครับพึ่งพาคน
2: ครับ
3: พึ่งพาคนในการจัดการนะครับในการทำงานประจำนะครับซึ่งก็เข้าใจดีแล้วว่าความเร็วของการทำงานของคนนะครับมันมีข้อจำกัดนะครับและถึงอะไรก็ตามนะครับคนเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องใช้ข้อมูลอยู่ดี
2: ครับ
3: ทำไมเราถึงไม่เอา2เรื่องนี้มารวมกันนะครับเพื่อทำให้เกิดการเติบโตการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับทำให้องค์กรเนี่ยดำเนินการได้ดีขึ้นนะครับโดยใช้เครื่องมือทางดิจิตอลเนี่ยมาทำให้องค์กรดีขึ้นนะครับโดยที่ปรับตัวแบบธุรกิจด้วยนะครับให้มันสอดรับกับเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่สมัยใหม่เกิดขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความเติบโตนะครับนั่นคือคำตอบของมันครับผม
2: ครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ว่ายุคธุรกิจปัจจุบันมีคู่แข่งขันเยอะครับคู่แข่งขันแต่ละรายก็มักจะออกกลยุทธ์ทางการตลาดหรือจัดการธุรกิจเพิ่มสาขาขยายไปยังพื้นที่นะครับเข้าสู่ตลาดต่างๆให้มากยิ่งขึ้นมีเป็นร้อยๆสาขาพันๆสาขาเหล่านี้มากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งการทำโลกของดิจิตอลหรือออนไลน์เนี่ยก็ทำหลายๆแพลตฟอร์มหรือหลายหน้าตามากยิ่งขึ้นนะตัวนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องให้ความสำคัญมากยิ่ง
3: เรียกว่าความจริงเนี่ยสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นหรือปรับให้องค์กรเนี่ยเป็นมีโมเดลธุรกิจดิจิตอลได้ดีนะครับก็คือเรื่องวัฒนธรรมดิจิตอลคือผู้นำทั้งหลายนะครับอาจจะใช้คำว่างงหรือไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีข้อมูลนะครับและก็ไม่มีระบบตัดสินใจที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสเป็นไปได้ว่าการทำธุรกิจเนี่ยก็มีการปรับตัวได้ช้านะครับแทนที่จะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในองค์กรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราล้าหลังนะครับแข่งขันกับคู่แข่งไม่ได้นะครับผม
2: ครับก็เราเลยไปที่มาว่าถ้าเราแนะนำเอาบิสเซตโมเดลแคนวาสนะครับซึ่งทำให้เห็นภาพรวมเนี่ยมาช่วยเชื่อได้ว่าผู้บริหารเองเนี่ยน่าจะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นในการขับเคลื่อนทุกสิ่ง
3: ไปได้ซึ่งเราพูดไปแล้วในตอนที่แล้วถูกไหมครับผม
2: ครับใช่ครับตรงนี้นะครับหัวใจเรื่องนึงที่สำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการเราคือเรื่องของการปรับ mindset ธุรกิจนะเรื่อง mindset หรือแนวคิดในเชิงบริหารจัดการเริ่มต้นเนี่ยผมว่าคำว่า empathy คือการสร้างความเข้าใจกับลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญจริงไหมครับอาจารย์เรื่องนี้ครับ
3: สำคัญมากนะครับผมในเรื่องของการสร้างความเข้าใจตัวลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เหมือนกับเราไม่ได้ยัดเยียดสินค้าให้กับลูกค้าครับ
2: ใช่ครับ
3: เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเขาเนี่ยมันมีพฤติกรรมอย่างไรต้องการอะไรนะครับถึงจะเกิดขึ้นนะครับ

0: ความหมายคือบอกว่าอย่าสร้างสินค้าโดยที่ไม่เข้าใจลูกค้า
1: ครับ
0: อย่าผลิตสินค้าออกมาก่อนโดยที่ไม่เข้าใจลูกค้านะครับเพราะการทำอย่างนั้นเนี่ยอาจทำให้ธุรกิจเสียหายได้มากนะครับ
1: สิ่งที่ผมเคยเจอนะครับโดยที่ลงไปในพื้นที่ในชุมชนจะพบว่าเขาสร้างสินค้าเยอะมากมีสินค้าเต็มสต็อกเลย
0: โอเค
1: หรือสะสมไม่เยอะแต่ว่าจะขายได้ไหมมันก็รอนี้เรื่องของการไปออกบูธแสดงสินค้ากับภาครัฐแต่ว่ากิจกรรมนี้ไม่มีต่อเนื่องทุกวันนะครับมันมีเป็นบางช่วงบางเดือนบางเวลาก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของต้นทุนที่เขาจมไปด้วยครับ
0: ความสำคัญของเรื่องนี้คือว่าเราทำไงถึงจะได้ข้อมูลนี้เข้ามา
1: ใช่ครับตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการรู้ถึงพฤติกรรมลูกค้าหรือว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วก็ซัพพลายเชนคือห่วงโซ่คุณค่
0: า
1: หรือห่วงโซ่อุปทานในการที่จัดการโดยรวมมันเป็นอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ
0: เครื่องมือที่ต้องช่วยได้นะ
1: ใช่ครับเครื่องมือดิจิตอลช่วยได
0: ้
1: ทีนี้ในแง่ของดิจิตอลเองครับเรื่องของการใช้ข้อมูลจัดการข้อมูลนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียและแนวทางการดำเนินงานด้วยอย่างเช่นตัวอย่างเช่นว่าลูกค้าต้องการสินค้าภายใน3เดือนข้างหน้านะแต่จะวางแผนยังไงครับว่าวัตถุดิบพอไหมแรงงานทำงานได้ไหมนะครับเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมไหมกำลังการผลิตพอไหมตรงนี้นะครับอาจารย์คิดว่าถ้าอาจารย์เป็นเจ้าของธุรกิจอาจารย์จะมีแนวทางในการวางแผนหรือจัดการเรื่องนี้ยังไงดี
0: อันดับแรกนะครับอย่าให้ข้อมูลเหล่านั้นมาอยู่แค่ผู้บริหาร
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ย เมื่อเรามีข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมานะครับเราถามว่าในกลไกในซัพพลายเชนเราเนี่ยใน value chain เราเนี่ยสามารถทำงานเรื่องนี้ได้หรือเปล่าแสดงว่าข้อมูลเหล่านี้ต้องถูกส่งไปยังหน่วยธุรกิจหรือผู้นำธุรกิจในแต่ละส่วนนะครับเพื่อจะคิดค้นหานะครับเอาข้อมูลที่ต้องเหล่านี้มาปรับแก้ไขนะครับให้เกิดขึ้นต้องอย่างนี้ครับเป็นหลักคือว่าต้องปรับจากข้างในออกไปข้างนอกนะครับข้อมูลเหล่านี้เป็นต้น
1: ครับเดี๋ยวน้องๆอาจจะไม่เข้าใจซัพพลายเชนผมขยายความนิดนึงคำว่าซัพพลายเชนเรามี3คำง่ายๆคือคำว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้นน้ำหมายถึงการจัดการเรื่องวัตถุดิบนะครับกลางน้ำคือกระบวนการในการนำเอาวัตถุดิบเหล่านั้นมาแปรรูปออกมาเป็นสินค้าหรือบริการส่วนปลายน้ำจะพูดถึงการกระจายสินค้าการจัดจำหน่ายสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคครับ
0: ถ้าในกรณีอย่างนี้นะครับความหมายที่เอาโจทย์ข้อนี้นะครับคือแปลว่าถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มสินค้าใน3เดือนเพิ่มสินค้าใน3เดือนข้างหน้านะครับแปลว่าเราต้องมีวัตถุดิบเพียงพอในการผลิตให้เขาด
1: ัง
0: นั้นต้นน้ำเนี่ยต้องมีการสื่อสารข้อมูลออกไปละ
1: หาของหาวัตถุดิบมาให้พอแรงงานหรือเครื่องจักรต้องพร้อมที่ผลิตด้วย
0: แต่คงไม่ใช่เป็นการส่งแฟกซ์ไปมั้ง
1: ครับครับประมาณนั้นนะครับ
0: ผมจะมองมีระบบที่ต้อง
1: การติดตาม
0: ออโตเมติกใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ส่งไปให้เขา
1: ครับเพราะฉะนั้นการใช้ดิจิตอลเนี่ยจะช่วยได้เยอะ
0: ใช่คร
1: ับตรงนั้นที่เกิดขึ้นนะครับก็อีกตัวอย่างนึงที่เป็นโจทย์นะครับที่พบเห็นคือการวางแผนการผลิตครับอาจารย์การวางแผนการผลิตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่เรามองคือทำไงให้เราได้กำไรสูงสุดนะครับสิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะคือเราต้องคำนวณเรื่องของพื้นที่กลยุทธ์การผลิตที่เหมาะสมที่สุดนะครับเราจะรู้ไงว่าเราจะผลิตสินค้ากี่ SKU คือสินค้ากี่รายการดีนะครับทำเท่าไหร่เดินเครื่องยังไงพลังงานอย่างไหนนะครับตัวนี้ผมว่าต้นทุนมันมีเยอะนะครับข้อมูลก็มีเยอะนะครับทำไงดีครับอาจารย์ที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ดี
0: คือความซับซ้อนของเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่าเราไม่มีข้อมูลแบบเรียลไทม
1: ์ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
0: ใช่เป็นปัจจุบันนะครับทันทีดังนั้นเนี่ยเวลาเราทำแล้วก็ตามเนี่ยเรามักจะทำอะไรเป็นก้อนๆใหญ่ๆ
1: ครับ
0: ปัญหาที่เกิดขึ้นคือมันทำให้ผลิตล้นเกินความต้องการก็
1: ม
0: ีใช่ไหมครับกินพื้นที
1: ่
0: เมื่อกี้ใช้คำว่าพื้นที
1: ่
0: การผลิตอื่นไปด้วยนะครับทำให้กระบวนการอื่นช้าลงนะครับหรือสูญเสียพลังงานโดยใช่เหตุนะครับหลายๆอย่างดังนั้นเนี่ยการมีข้อมูลทางธุรกิจแบบดิจิทัลเนี่ยนะครับมันสามารถจะนำมาช่วยในการวางแผน

0: การตลาดมาร่วมด้วยเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราควรจะผลิต SKU อะไรบ้าง
1: และเท่าไหร่สินค้าอะไรบ้างเท่าไหร่
0: ไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยผลิตสินค้าตามที่เคยผลิต
1: มันอาจจะขายไม่ได้ก็ได
0: ้มันเป็นอนาล็อกนะครับมันเป็นธุรกิจแบบดั้งเดิมไงครับผมดังนั้นเราต้องมีโมเดลธุรกิจที่มีเครื่องไม้เครื่องมือทางดิจิตอลเนี่ยเข้ามาทำให้กระบวนการเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นอีก
1: งั้นหัวใจสำคัญเราคือเรื่องของการจัดการข้อมูลนะครับซึ่งเป็นแนวคิดในเรื่องของสิ่งเกี่ยวข้องกับโมเดลธุรกิจดิจิตอลกับการจัดการนะครับตัวนี้ปัญหาที่3ครับที่ผมเอามาชวนคุยเรื่องโจทย์อันนี้คือโจทย์เรื่องของคำว่าโลจิสติกครับอาจารย
0: ์
1: โลจิสติกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นต้นทุนตัวสำคัญเลยในอนาคตของการกระจายสินค้าไปนะถ้าเราจัดการโลจิสติกไม่ดีผลที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างครับ
0: ก็สิ้นเปลืองครับผมแล้วก็ผิดเวลา
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เสียหายในแง่ของความน่าเชื่อถือของลูกค้านะครับความจริงธุรกิจโลจิสติกที่เป็นดิจิตอลเนี่ยเกิดขึ้นในเมืองไทยเยอะแล้วนะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์ไทยพวกแฟลชพวกหลายๆอย่างนะครับเขาเนี่ยใช้เครื่องมือทางดิจิตอลนะครับมาคำนวณจุดคุ้มทุนคือจริงราคาที่เราไปขอเขาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขตลอดเวลานะถ้าอยู่พื้นที่ไกลหน่อยเนี่ยเขาจะคิดตามต้นทุนจริงสมมติอยู่อำเภอหนึ่งไม่ใช่อำเภอเดียวเนี่ยไม่ใช่อำเภอต่างกันนะครับคิดราคาเดียวใกล้คิดราคาหนึ่งไกลคิดราคาหนึ่งอันนี้ไม่ถูกถ้าเกิดเราใช้เครื่องมือทางโลจิสติกดีๆนะครับเครื่องมือการคำนวณดีๆนะครับเราจะรู้ว่าเราควรจะส่งสินค้าที่ไหนนะครับเราควรจะกำหนดรถยนต์ขนาดเท่าไหร
1: ่
0: ทุกขนส่งเหล่านั้นนะครับให้มันเกิดเหมาะสมนะครับ
1: ตอนนี้ในชุมชนนะครับเขามีแบบว่ามีบ้านหนึ่งรับเป็นศูนย์บริการรับส่งสินค้าในชุมชนนั้นๆ
0: นี่ก็เป็นโจทย์
1: นี่ก็เป็นโจทย์อันนึงที่เข้ามาแก้ไขปัญหาว่าไม่ต้องไปส่งถึงทุกบ้านหรอกคนในพื้นที่สามารถดำเนินการให้ได้
0: เป็นศูนย์ให้
1: อะไรเงี้ยครับผมว่าก็เป็นวิธีการอันนึงที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของการจัดการเรื่องโลจิสติกส์
0: ก็ตามตัวอย่างที่เห็นนะครับว่ามันถูกนำมาใช้ในการวางแผนรถขนาดรถนะครับเวลาของรถ
1: ครับ
0: ที่เกิดขึ้นนะครับได้หมดนะครับผม
1: ก็สิ่งที่น่าสนใจคือลดต้นทุนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเนื่องจากเราใช้รถยนต์เยอะเนี่ยมันทำให้เกิดมลพิษก๊าซเรือนกระจกครับตัวนี้นะครับถ้าจัดการดีมันก็เพิ่มกำไรได้ด้วยแทนที่จะวิ่งวันหนึ่งวิ่งได้แค่ 3-4 ที่อาจจะวิ่งได้10ที่ก็ได้ที่ไปส่งเหล่านั้นก็เซฟค่าใช้จ่ายไปนะครับที่เกิดขึ้นครับ
0: น้องๆอาจจะปิ๊งเรื่องนี้นะครับว่าจริงๆเนี่ยอย่างเช่นบอกว่าการไปซื้อหนังสือสักเล่มนึงเนี่ยนะครับวิชานึงเนี่ยต้องไปทุกคนมั้ย
1: ใช่ใช่คร
0: ับ แต่มันไม่รวมกันซื้อใช่มั้ยถ้าเป็นเราก็อาจจะคนเดียวเนี่ยคิดค่าใช้จ่ายนิดเดียวเพิ่มเติมมาหน่อยเนี่ยแทนที่ทุกคนต้องลงทุน
1: ต้องเดินทางไปเอง
0: หมด
1: ไป
0: เอง
1: ครับ
0: เอาเป็นตัวอย่างนะครับผมเป็นตัวอย่าง
1: ครับสั่งซื้อก็สั่งซื้อทีเดียวเพราะค่าใช้จ่ายมันรวมนะได้ครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับตัวนี้นะครับโจทย์อีกโจทย์หนึ่งคือเรื่องของการวางแผนการผลิตนะครับอันนี้คงได้พูดไปแล้วอาจารย์มิตรเคยพูดไปบ้างแล้วตัวนี้แต่ผมมีอยู่คำหนึ่งคำว่าคอนดักเตอร์เหมือนวงออเคสตราครับสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นประเด็นคือในแต่ละแผนกเพราะองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเขาพยายามทำเรื่องของตัว optimization ของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับแต่ถามว่าไอ้มารวมกันเนี่ยทุกๆแผนกมารวมกันเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรไปกำกับไปดูแลนะครับ มันจะจัดการยังไงมันจะดีได้จริงหรือแต่ปัญหาที่เจอคือทุกวันนี้มันไม่สามารถรวมกันได้ครับต่างคนต่างทำครับ
0: อันนี้ก็อยากยกตัวอย่างว่าความจริงที่มันต่างคนต่างทำเพราะข้อมูลมันกระจาย
1: ครับ
0: เราไม่มีเครื่องมือทางดิจิตอลกลางซึ่งผมเรียกว่า ERP นะ
1: ครับ
0: ซึ่งสามารถจะเป็นตัวกลางเป็นตัวหัวหน้าคอนดักเตอร
1: ์
0: ในการกำกับควบคุมดูแลหมดนะครับข้อมูลที่มันจะเร็วจะช้าจะมากจะน้อยจะเท่าไหร่เนี่ยจะอยู่ในข้อมูลกลางหมดซึ่งทุกคนเนี่ยผมใช้คำว่าสามารถเป็นคอนดักเตอร์ด้วยตัวเองเพราะว่าข้อมูลมันอยู่พร้อมในการใช้นะครับ
1: ครับถ้าเราเอาวิธีการเหล่านี้ไปใส่ในโมเดลธุรกิจหรือพิเศษโมเดล9ช่องเหล่านี้นะครับน่าจะเกิดขึ้นก็คือผู้บริหารองค์กรจะทำให้เห็นภาพความเชื่อมโยงได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นการเขียน9ช่องที่เราแนะนำไปสักครู่เนี่ยในการศึกษาที่เราเชิงลึกมากขึ้นเรามีการลากเส้นโยงนะครับ จุดนี้ไปจุดที่2จุดที่3มีสายสัมพันธ์ระหว่างกันภายในยังไงบ้าง
0: ตัว
1: น
0: ี้มันจะเป็นตัวบอกให้เราทราบ
1: เลยใช่ครับอันนี้มันจะดีขึ้น
0: ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการลงลึกในเรื่องของเอา9ช่องไปใช้พัฒนาในการจัดการแบบภาพรวมมากยิ่งขึ้นครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับตัวนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับผมว่าเราก็มาพูดในประเด็นนี้ดีกว่าครับว่านวัตกรรมการจัดการโดยรวมมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ครับผมก็ในรูปนี้ก็พยายามจะบอกว่านวัตกรรม

0: โมเดลธุรกิจดิจิทัลกับการจัดการเนี่ยเราอยากจะพูดถึงเรื่องอยู่5เรื่องในกันนะครับว่าถ้าท่านต้องการจะปรับให้โมเดลธุรกิจของเราเนี่ยมันเป็นดิจิทัลนะครับก็ต้องมี5เรื่องนี้นะครับผมเรื่องแรกคือเรื่องของเราต้องมีระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่ก็เรียกว่า Enterprise Resource Planning นะครับแต่เป็นจริงๆแล้วมันคือฐานข้อมูลกลางเลยนะครับที่คลุมทุกอย่างขององค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลการตลาดการผลิตถ้าอยู่ในข้อมูลฐานข้อมูลนี้ก็คือพร้อมที่เราจะเปลี่ยนตัวเองเป็นดิจิตอลแล้วนะครับผมเรื่องที่2นะครับเมื่อฐานข้อมูลเหล่านั้นนะครับมันพร้อมที่จะนำมาใช้ทำงานร่วมกันอย่างผมเรียนแล้วว่าไม่ใช่ว่าต้องรอคนหนึ่งส่งเอกสารให้คนหนึ่งหรือรอประชุมแต่ถ้าเกิดข้อมูลมันอยู่ในฐานข้อมูลกลางเนี่ยมันก็สามารถทำงานร่วมกันได้ไม่ว่าจะ
1: แสดงว่าอยู่ที่ไหนก็ตามถ้ามีฐานข้อมูลกลางดึงข้อมูลไปดูได้เลยมาวางแผนวิเคราะห์อะไรต่างๆได
0: ้แน่นอนต้องมีระบบความปลอดภัยด้วยนะ
1: ที่ผมเห็นอันหนึ่งก็คือเซลล์ครับเวลาไปต่างจังหวัดตอนนี้เขาบอกว่าสต็อกลูกค้าสั่งสต็อกแบบนี้มีไหมจะส่งได้เมื่อไหร่ครับก็กดรู้เลย
0: เห็นไหมครับเห็นไหมดีกว่าต้องโทรมาถามใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็รอคำตอบใช่ไหมครับเรารู้ตัวเองใช่ไหมครับจะเร็วมากการบริการลูกค้าจะดีมาก
1: ผมเคยทำอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเครือซีเมนต์ไทยครับแต่ก่อนนี้เขาพยายามตั้งเป็นพื้นที่ย่อยๆเป็นแฟรนไชส์หรือเป็นร้านเป็นโชว์รูมเขาย่อยๆแต่ละที่เนี่ยแต่ละที่เนี่ยเขาก็มีความต้องการในเรื่องของสินค้าหรือบริการบางอย่างเนี่ยเขาพยายามเชื่อมโยงสต็อกของเจ้าของย่อยนะครับเจ้าของรายย่อยกับสต็อกใหญ่ของผู้นะครับตัวนี้เชื่อมต่อกันทำให้เห็นข้อมูลที่จะสั่งซื้อว่ามีไม่มีอะไรบ้างเหล่านั้นผมว่าเป็นการบริหารโดยรวมนะอันนี้ก็ดีนี่นานแล้วนะครับอันนี้ก็ทำมานานแล้วครับ
0: ข้อที่3นะครับก็คือต่อเนื่องจาก2ข้อแรกนะครับคือการใช้ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ machine learning หรือการเรียนรู้ของเครื่องจักรเนี่ยมาใช้ประโยชน์ต่อมันแปลว่าอย่างไรเพราะว่าผมยกอย่างง่ายๆเช่นบอกว่าถ้าเกิดเรามีข้อมูลการตลาดนะครับอยู่ใน ERP นะครับมีข้อมูลความสามารถเครื่องจักรอยู่ใน ERP นะครับเราก็มีข้อมูลการสั่งซื
1: ้อ
0: ข้อมูลการซัพพลายวัตถุดิบทั้งหมดนะครับเราก็เอา AI เนี่ยมาสร้างแผนการผลิตได้เลยแม้หรือไปไกลถึงนัดหมายส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าก็ได้ด้วยไม่ต้องทำเองครับผมทำได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้จะช่วยการจัดการได้มากนะครับทราบใช่ไหมครับว่าในการใช้มนุษย์ทำนะครับในข้อมูลเหล่านี้อาจจะใช้เวลา1คนใช้คน1คนทั้งวันเดือนละครั้งเดือนนึงใช้เวลาทั้งหมดไปนะครับแต่นี่ใช้ระบบพวกนี้นะครับ
1: อัตโนมัติ
0: เลย
1: อัตโนมัติเลยน่าสนใจครับของมีในสต็อกเท่าไหร่เครื่องจักรทำอะไรได้บ้างแล้วโลจิสติกเป็นยังไงนะครับตัวนี้ครับระบบการเงินต่างๆรองรับยังไงโอ้โหว่า
0: อย่าลืมนะครับต้องมีข้อหนึ่งก่อนนะครับผม
1: ครับต้องมีฐานข้อมูลก่อน
0: ต้องมีข้อหนึ่งไม่ได้นะครับแล้วก็มีข้อสองด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ครับนะครับผม
1: ครับข้อสี่ครับ
0: ข้อสี่ครับก็อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้งานมีประสิทธิภาพขึ้นก็คือเราเรียกว่าต้องมีระบบจัดการหน้าบ้านอย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าตามอย่างไรตามนะคนในองค์กรต้องการสะดวกสบายนะครับอะไรที่ทำได้น้อยสุดให้เขาทำงานน้อยสุดก็คือให้เขาทำงานน้อยสุดก็คือเรามีระบบการอินพุตเข้าไปนะครับโดยแช่งสัมผัสใช้รีดเดอร์โค้ดรีดอะไรบาร์โค้ดอ่านบาร์โค้ดนะครับอย่างนี้นะครับทำให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นไม่ใช่ว่ารับสต็อกทีนึงนะครับก็กดรับทีละกล่องนะครับแทนที่จะใช้บาร์โค้ดรีเดอร์อ่านปุ๊บจบนะครับหรืออ่านสแกน QR code ก็จบอย่างเงี้ยคือระบบการหน้าบ้านเป็นต้นหรือว่านำมาใช้ในการอะไรนะฮะคล็อกเวลาเข้าทำงานออกทำงานไม่ต้องครับแค่เดินหน้าผ่านก็รู้แล้วครับว่าคนนี้มาแล้ว
1: ไม่ต้องใช้นิ้วสแกนแล้ว
0: เดินนะครับไปก็รู้แล้วว่าคนนี้มาแล้วนะครับผมระบบนี้ก็ถูกส่งเข้าไปในฐานข้อมูลกลางนะครับก็จะเร็วมากนะครับเจ้าที่บุคลากรHR ใช่ไหมครับก็ไปทำงานอย่างอื่นแทน
1: ม
0: ีเวลาเยอะนะครับใครลากี่วันแล้วก็รู้หมดลาเกินยังก็รู้หมดเพราะ AI มันบอกนะครับรู้หมดนะครับผมแล้วก็เบิกค่าใช้จ่ายได้เปล่าก็ไม่ก็จะยิงนะครับ ให้เขาให้ front end เนี่ยข้างหน้าเนี่ยกรอกง่ายใส่ง่ายนะครับ
1: ไม่ต้องกรอกอะไรเลย
0: แค่เดินผ่าน
1: เน
0: ี่
1: ยผมชอบกรอกเลยยิ่งดีนะครับครับเดินผ่านแล้วก็สามารถรู้ในระบบเลยวันนี้มาทำงานไหม
0: ครับ
1: ทำงานกี่โมงเข้ากี่โมงนะครับเป็นไงบ้าง
0: ท่านเห็นอยู่แล้วนะครับว่าแตะนิ้วเข้าออกอะไรเงี้ยก็มีนะครับแล้วก็แล้วแต่ระบบนะครับผม
1: แล้วแต่ระบบในการพัฒนาไปนะส่วนเรื่องสุดท้ายก็เรื่องที่5ครับอาจารย
0: ์อ๋อกรณีเรื่องนี้ผมแตะไปบ้างแล้วนะครับว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเรามี data อยู่ในข้อ1นะครับดังนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยการตัดสินใจและการวางแผนเนี่ยมันอาศัย data หมดแต่ถ้าไม่มีข้อ1ทำไม่ได้นะครับผมต้องมีข้อ1ก่อนนะครับแล้วถึงเนี่ยพวกเหล่านี้นะครับ การตัดสินใจต่างๆที่เราไม่เคยคิดว่าจะทำได้เร็วทำได้ดีนะครับเมื่อมีข้อมูลเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะเกิดขึ้นเร็วมากดังนั้นเนี่ยมันจะช่วยองค์กรนะครับลดต้นทุนประหยัดเวลานะครับแล้วก็วงเล็บคุณภาพทุกอย่างของการบริการหรือสินค้าจะดีขึ้นด้วยครับผม
1: ครับเพราะฉะนั้นนวัตกรรมในการโมเดลธุรกิจดิจิตอลกับการจัดการก็จะพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการฐานข้อมูลนะครับพูดถึงเรื่องของการทำงานร่วมกันแบบดิจิทัลนะครับการใช้ประโยชน์แบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับและการเรียนรู้ของเครื่องจักรนะครับการใช้งานและพัฒนาระบบบริหารงานหน้าบ้านสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการวางแผนและการตัดสินใจด้วยข้อมูลนะครับนี่เป็น5เรื่องโดยรวมนะครับที่เราได้พูดไปทั้งหมดนะครับที่เกิดที่เราได้พูดไปแล้วนะครับตอนนี้รายละเอียดทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของที่พูดถึงก็คือเรื่องของการทำเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางที่องค์กรมันไปเกี่ยวข้องไงครับเรื่องของการทำโมเดลธุรกิจกับการ
0: ธุรกิจเดิม
1: กับธุรกิจเดิมที่มีอยู่ครับ
0: คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าธุรกิจเราเนี่ยมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรนะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยพอเรามีสิ่งใหม่ที่เรียกว่าโมเดลธุรกิจดิจิตอลเข้ามานะครับแล้วธุรกิจเดิมจะต้องทำอะไรบ้างนี่คือความหมายของวันนี้นะครับเราก็อยากจะเสนอว่าความจริงเนี่ยธุรกิจดั้งเดิมเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าถูกต้องทอดทิ้งไปนะครับเพียงแต่เราปรับตัวเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเข้าไปสวมมันเข้าไปทำงานกับมันนะครับเราก็จะปรับองค์กรเราเนี่ยจากรูปแบบโมเดลธุรกิจแบบตั้งเดิมนะครับเป็นโมเดลธุรกิจแบบดิจิตอลโดยธุรกิจเดิมนั่นคือหลักการนะครับ
1: ครับผมได้ฟังตัวอย่างอันหนึ่งน่าสนใจมากว่าการพูดถึงธุรกิจเดิมให้ดูง่ายๆดูที่ยอดขายก่อนยอดขายในอดีตมันเป็นนี้มันจะพุ่งแบบโกรธอะครับสูงมากเลยแต่ช่วงนี้ทำไมมันไม่ตึกตึกขึ้นนะครับมันไม่ขึ้นมันกับคงที่แล้วบางทีก็ตกลงแบบนี้ครับอันนี้เป็นข้อเตือนภัยอย่างหนึ่งแล้วถ้าเราไม่มีการจัดการอะไรแล้วแต่เนี่ยแนวโน้มมันก็คงจะลดลงไปด้วยนะครับอันนี้เป็นมุมมองอันนึงเรื่องของการจัดการในการใช้ดิจิตอลใช่ไหมครับ
0: คือผมเชื่อว่าธุรกิจดั้งเดิมเนี่ยไม่จำเป็นต้องถูกดิสรัปต์เสมอไป
1: ครับ
0: นะครับบางประเภทนะแต่บางประเภทต้องโดนนะครับแต่ว่าเราสามารถจะจริงๆเขาไม่ใช่ดิสรัปต์นะคือก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นธุรกิจโมเดลใหม่ไงใช่ไหมครับเดิมทีเนี่ยหนังสือพิมพ์มีนั่นคือโมเดลเดิมคือพิมพ์เป็นกระดาษ
1: เริ่มต้น
0: แต่เดี๋ยวนี้มันเป็น
1: ออนไลน์
0: แทนเปลี่ยนแปลงแต่เจ้าไหนเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องเลิก
1: เห็นขยายไปทำทีวีด้วยทีวีออนไลน์ด้วยแบบนั้นนะคร
0: ับ
1: อันนี้ก็เป็นการมองถึงภาพรวมขององค์กรนะครับในส่วนในประเด็นถัดมาคือเรื่องของการใช้พื้นฐานที่เหมาะสมกับธุรกิจเดิมครับ
0: ใช่ครับคืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อเราเปลี่ยนผู้นำเนี่ยให้มีเริ่มมี mindset ใช่ไหม
1: ใช่
0: mindset ไปสู่วัฒนธรรมดิจิตอลมากขึ้นนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำคือว่าต้องคัดเลือกนะครับไอ้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองค์กรใหม
1: ่
0: เราคงไม่ไปเอาเรียนแบบทุกคนหมดนะครับหรือว่าบางเรื่องนะครับเทคโนโลยีที่เหมาะสมเหล่านั้นเนี่ยบางทีจะต้องมีการลงทุนใหม
1: ่
0: อย่างเช่นในกรณีคือว่าเดิมทีเนี่ยในองค์กรเนี่ยไม่เคยมีเครื่องคอมพิวเตอร์เลยเงี้ยนะครับอันเนี้ยก็ไม่ได
1: ้คอมพิวเตอร์มาใช
0: ้หรือมีระบบคอมพิวเตอร์เดิม IT เดิมนะครับที่ล้าสมัยก็ไม่ได
1: ้
0: อย่างเช่นบอกว่าเดิมทีมีบัญชีมีโปรแกรมเดียวคือบัญชี account มันเล็กไปฮะมันต้องมี ERP ซึ่งครบทุกอย่าง
1: ครับ
0: สมัยก่อนงานบุคคลใช้ Excel ทำ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ต้องเป็น infrastructure ใหม่ของ IT เพราะว่าลงทุนครั้งเนี้ยได้มีประโยชน
1: ์ครับสิ่งที่ผมเคยเห็นตามร้านอาหารครับอาจารย์แต่ก่อนเนี่ยเราต้องมีเจ้าหน้าที่ไปเสิร์ฟใช่มั้ยครับไปเสิร์ฟไปจดออเดอร์ผมเห็นบอกว่ามาถึงปุ๊บให้ QR codeส่องเข้าไปปั๊บกดเมนู1 2 3จะเลือกอะไรราคาเท่าไหร่คุณกดไปปั๊บเดี๋ยวเขามาเสิร์ฟเลยแล้วคนมาเสิร์ฟไม่ใช่คนนะครับมาแล้วโรบอทครับมาพร้อมกับอาหารนะครับแบบนั้นครับเซอร์วิสอันนี้ผมว่าเป็นการเลือกใช้อ
0: ันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ปรับตัวที่ดีนึงนะว่าเดิมทีเนี่ยเราใช้มนุษย์อย่างเดียวอันนี้มันแม่นยำมาก
1: แม่นยำมาก
0: ตรงเวลามากแล้วข้อมูลที่สั่งเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้อย่างที่เราคุยกันแต่ว่าข้อมูลทางการตลาดนี่เข้าไปปุ๊บเนี่ยในครัววันเนี้ยวันเสาร์เมนูนี้
1: ขายดี
0: ต้องสั่งวัตถุดิบมาเขาก็เกิดไปเรื่องของซัพพลายเชนที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ย
1: ครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของการปรับปรุงแม้ธุรกิจเดิมก็ทำได้นะครับอาจจะค่อยๆปรับทีละ
0: เรื่องเทคโนโลยีมาเลย
1: ครับตอนนี้ถัดมาคือเรื่องของการสร้างสรรค
0: ์
1: สร้างวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็ที่สนับสนุนเรื่องของนวัตกรรมครับอาจารย์ครับ
0: ผมว่าเรื่องนี้นะครับมันอยู่ที่เราใช้คำใหญ่หน่อยนึงครับสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยแต่มันเกิดจากการปฏิบัติจริงอย่างไรนะครับเป็นคำถามคือว่าคือองค์กรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย เวลาเราพูดถึงวัฒนกรรมใหม่ๆทางด้านดิจิตอลเนี่ยเรามักจะใช้ชี้นิ้วสั่งไปคิดมาแต่ผมว่าการสร้างวัฒนธรรมที่ดีคือการพูดคุยกันในทุกกลุ่มของ
1: แสดงว่าในองค์กรจะต้องมีการคุยกันมากขึ้น
0: ใช่
1: อาจจะเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่แล้วแต่
0: เรามีข้อเสนอในการใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีดังใดในการเสิร์ฟอาหารเอางี้เป็นต้น
1: ครับ
0: เราจะเปลี่ยนการเสิร์ฟอาหารแบบดั้งเดิมได้ยังไงที่มันผิดพลาดอยู่เนี่ย
1: ครับ
0: ก็อาจจะนำเซอร์วิสโรบอทมาใช้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เราจะแก้ปัญหาเรื่องการ
1: คนไม่พอ
0: ออเดอร์ยังไง
1: คนเสิร์ฟไม่พอ
0: ก็ทุกคนก็แตะที่หน้าจอบนโต๊ะใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: รู้ว่าโต๊ะไหนสั่งอะไรนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้แต่วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับมันเกิดจากการพูดคุยระหว่างคนองค์กรนะครับว่าเราต้องการเน้นเรื่องอะไรแก้ปัญหาเรื่องอะไรนะครับอันเนี้ยผมเติมว่าความจริงแล้วเนี่ยการสร้างวัฒนธรรมเนี่ยเกิดจากการที่ผู้นำ
1: เป็นผู้
0: ผลักดันให้เกิด
1: ผลักดันให้เกิดขึ้นครับอันนี้เห็นด้วยครับแล้วก็ประเด็นก็คงเป็นประเด็นที่เราเคยพูดไปเรื่องของความเข้าใจตลาดนะครับอาจารย์ครับ
0: โอ้โหเรื่องนี้ก็ยกตัวอย่างซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับว่าเดิมทีเนี่ยข้อมูลการตลาดเนี่ยมันกับการบริการจริงเนี่ยมันอยู่ห่างกันนะครับคนดูดั้งเดิมนะครับยิ่งเพราะยิ่งดั้งเดิมเนี่ยคือข้อมูลตลาดเนี่ยแทบจะไม่เก็บเลยอ่ะ
1: เก็บไม่
0: มากเลย
1: ครับ
0: ตอนนี้หมายความว่าท่านต้องเอาข้อมูลที่มีอยู่เดิมนะครับให้มันเป็นรูปดิจิตอลใช่ไหมครับที่บอกว่าต้องใช้ AI เข้ามาดูเนี่ยครับอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็มันจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แม่นยำแน่นอนเลยนะครับบอกว่าหน้าอาหารที่สั่งไม่ได้ไม่มีวัตถุดิบหรือออเดอร์มากก็รับได้จำกัดวงเล็บบางทีอาจต้องปรับราคาด้วย
1: ครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจเพราะบางทีบางคนก็ไม่ยอมขึ้นราคากลัวขายไม่ได้นะครับอันนี้แต่ว่าต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับมันก็ต้องพูดถึงเรื่องของการจัดการอย่างไรให้เหมาะสมมากข
0: ึ้
1: น
0: แต่จะใช่ดีคือต้องบอกลูกค้าว่าฤดูเนี้ยเป็นฤดูอันเนี้ยจะแพงก่อนแต่เป็นมันก็ต้องให้ข้อมูลลูกค้าด้วยไง
1: ครับ
0: ถ้าเอาข้อมูลไปอยู่
1: ครับผมมีประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ครับเรื่องของคนนะครับในโดยเฉพาะธุรกิจเดิมคนเก่าๆอยู่มา20ปีไปอยู่30ปีหรืออยู่มา10ปีแล้วกับคนใหม่เข้ามานะครับที่เข้ามา6เดือน3เดือนบ้างเราทำยังไงให้2ส่วนนี้พัฒนาไปด้วยกันเพิ่มทักษะไปด้วยกันได้ครับมีมุมมองไงครับ
0: ผมเชื่อว่านอกจากที่เราพูดไปแล้วเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าในการพัฒนาทีมและทักษะเนี่ยผมเชื่อว่าหน้าที่ขององค์กรเนี่ยต้องสร้างฟรอนต์เอนด์ให้ดีสร้างหน้าบ้านให้ดี
1: บริการหน้าบ้าน
0: คืออย่าเอาเรื่องยาก
1: หน้าบ้านครับ
0: ไปให้อย่างพูดให้คนที่เขาไม่ถนัดใช้ตรงทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายโดยการปรับไอ้ตัวหน้าบ้านนะครับให้มันดีนะครับผมว่าทุกคนอยากใช้หมดนะครับ ผมว่าไม่มีใครในคนทำงานนะครับอยากลำบากหรอกแต่ถ้าเกิดเรามีหน้าบ้านที่ดีนะครับเท่ากับการเปลี่ยนเท่ากับการพัฒนาเขาอย่างรวดเร็วนั่นเองครับเห็นไหมครับว่าสมัยเนี้ยผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยใช้เครื่องมือ
1: ทันสมัย
0: ดีเก่งกว่าเราอีกทุกชั้นไปนะครับอยู่ที่การปรับหน้าบ้านว่าไม่ต้องทำเลยคือแกะแตะเองเดียวก็จบแต่เดินจบเอา
1: ดูรูปหนังสือ
0: พวกนี้ครับผมเพราะว่าเราทำได้นะครับแต่ว่าต้องคิดผู้บริหารต้องคิด
1: ครับอันนี้คือสร้างการสื่อสารและสุดท้ายคือการประเมินผลและการติดตามในการทำงานครับ
0: เรื่องเหล่านี้นะครับองค์กรที่เป็นองค์กรเราพูดถึงองค์กรปัจจุบันใช่ไหมครับที่อยู่แล้วนะครับเพราะว่า
1: เรื่องครับเราเห็นว่ามีธุรกิจอะไรบ้างที่ทำให้แบบว่ารายได้มันไม่ได้เกิดจากการซื้อสินค้าไปครั้งเดียวอะครับมันมีการรายได้เข้ามาเรื่อยๆครับที่เกิดขึ้นครับ
0: อันนี้ก็ต้องยึดโยงไปถึงเรื่องของเมื่อลูกค้าเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีกับสินค้าเรานะครับผม
1: ครับ
0: อันนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดการ recurring
1: ซื้อซ้ำ
0: ออกโมเดลใหม่ก็ซื้อ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันเกิดความประทับใจใช่ไหมครับมันสร้างรายได้องค์กรต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยโมเดลธุรกิจใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะธุรกิจเก่าธุรกิจเก่าใหม่ก็ดิจิตอลนะครับสามารถสร้างให้เกิดไอตัวประทับใจนะครับมันจะสร้างรายได้ต่อเนื่องให้กับองค์กรครับ
1: ตัวอย่างที่ผมเห็นคือ Nespresso ครับ
0: Nespresso ใช่
1: เนาะที่เราซื้อมา Nespresso ที่เราซื้อมาแล้วเราก็ต้องซื้อตัวพอร์ตมันตัวกาแฟมาเรื่อย
0: ๆ
1: เพราะเรามีเครื่องอยู่แล้วมันก็กินอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย
0: ๆ
1: อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับถัดมาก็คือเรื่องของความสามารถในการเติบโตและขยายได้รวดเร็วครับตัวนี
0: ้
1: นะครับ
0: อย่างที่ยันไฮไลท์ไว้นะครับว่าเมื่อใดก็ตามในโลกเนี่ยเราเป็นแพลตฟอร์มมันจะมีเน็ตเวิร์กเอฟเฟคยิ่งเป็นแพลตฟอร์มอะไรก็ตามนะครับมันจะมีคนเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสประทับใจขยายผลนะครับแสดงว่าธุรกิจจะเติบโตมากขึ้นเอาง่ายๆเลยครับถ้าสินค้านะครับเราทำแบบเดิมนะครับป ประกาศขายอยู่ที่อำเภอใดอำเภอหนึ่งเนี่ยมันไม่มีทางจะไปอำเภออื่นได้ครับ ถ้าไม่ใช่ดิจิตอล

0: ถูกไหมครับผม
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นธุรกิจในการวางแผนธุรกิจเราต้องมองว่ามันโตได้ไหมขยายได้ไหมด้วย
0: เอาเครื่องไม้เครื่องมือมาใช้ดีนะครับ
1: ซึ่งต่อมาคือเรื่องของคุณสามารถหารายได้ได้ก่อนที่จะมีการจ่ายเงินลงทุนไปไหมอย่างเช่นผมทำธุรกิจบางเรื่องเนี่ยผมรู้แล้วว่าลูกค้าผมคือใครหรือรับพรีออเดอร์ไว้ล่วงหน้าอาจารย์ว่าดีไหมครับแบบ
0: ด
1: ี
0: สิครับผม
1: ครับ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็ทำอยู่แล้วนี
1: ่ครับ
0: ก็ค่าบริการ Netflix คุณเนี่ยคุณจ่ายล่วงหน้าไม่ใช่เหรอแล้วก็ใช้จนหมด
1: เหมือนเพื่อนผมจะเปิดสอนพิเศษอะครับคนแบบเริ่มต้นนะฮะเขาก็ยังไม่มีห้องมีอะไรนะเขาใช้วิธีการรับออเดอร์ลูกค้าไว้ล่วงหน้าว่ามีสัก20คนเอาละเดี๋ยวไปเช่าพื้นที่นี
0: ้
1: เปิดไปก่อนไม่ต้องลงทุนเยอะแบบนี้ครับนะครับอย่างเงี้ยนี่ก็เกิดขึ้นในเรื่องของกระบวนการ
0: แล้วก็คือไม่ตัวออเดอร์ไง
1: ใช่ครับ
0: รับมาก่อน
1: ครับไม่ตัวออเดอร์เข้ามาก่อนนะครับประเด็นที่5คือเรื่องของการที่ให้คนอื่นช่วยทำงานแทนเราได้ไหมอย่างเช่นลูกค้าหรือ ผู้ใช้งานแทนที่เราต้องทำเองทุกเรื่องครับ
0: คือจุดขายของอีเกียเนี่ยนะครับก็เหมือนกับที่ตัวอย่างที่เขียนว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้ซื้ออยากตกแต่งบ้านเอง
1: ครับ
0: นะครับแต่ตกแต่งบ้านเองเนี่ยคุณต้องลงแรงด้วยนะ
1: ใช่
0: ว่าจะซื้อชิ้นนี้มาประกอบที่นี
1: ่ซื้อชิ้นใช่ครับ
0: มันก็ได้ประโยชน์มากเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยจะทำว่าสินค้าอีเกียถูกเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาสินค้าถูกออกแบบให้ลูกค้าไปประกอบเอง
1: DIY
0: do it yourself อันนี้คือสิ่งที่ทำให้เกิดความสามารถการแข่งขันยั่งยืนจริง
1: ๆ
0: เพราะทุกวันนี้ยังไม่มีใครมาแข่งกับอีเกียได้เลยนะครับ
1: ครับตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องความสามารถในการปกป้องไม่ให้คู่แข่งขันเข้ามาในตลาดเราได้ครับเรามีกำแพงแน่นหนามากตัวอย่างเช่น Apple เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ครับ
0: ก็ตามตัวอย่างที่บอกว่าลักษณะพิเศษของ Apple เนี่ยคือมี App Store
1: ครับ
0: คือเป็นสิ่งที่โอ้โหมันมีทุกอย่างอ่ะทุกอย่างที่ใช้กับเครื่อง Apple ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นเขาพยายามขยาย App Store ให้มีเวนเดอร์ในนั้นเยอะ
1: ครับ
0: นะครับมีทั้งซอฟต์แวร์มีแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคนก็ต้องกลับมาใช้ซอฟต์ Apple ตลอดเวลา
1: ทุกผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมด
0: แยกไม่ได้อ
1: ยู่ในมือถืออยู่ใน iPad อยู่ในโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยมันลิงก์ด้วยกันหมดครับตัวนี
0: ้ผมมั่นใจนะว่าแม้กระทั่ง Apple Watch นะครับใครดูว่าเป็นสินค้าแบบกำไรมหาศาลนะ
1: ครับครับ
0: แต่ว่าคนยังใช้อยู่อ่ะ
1: ครับครับเรื่องสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องของตัวนี้ครับเรื่องของการมีต้นทุนที่แตกต่างจากคู่แข่งสร้างความได้เปรียบหมายความว่าบางทีเราไม่ต้องลงทุนนะครับอย่างที่เห็นก็คือ Airbnb ครับอาจารย์มองว่าประเด็นนี้น่าสนใจไหมครับ
0: อันนี้เป็นธุรกิจที่เราใช้คำว่าธุรกิจแบบอะไรนะธุรกิจแบ่งปัน
1: ครับ
0: นะครับคือต้นทุนมันไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าต้นทุนคนเนี่ยเรียกว่าเป็นเจ้าของสินทรัพย์ทรัพย์สินอยู่นะครับแต่เอาสินทรัพย์นั้นมาสร้างรายได้นะครับแทนที่จะจริงๆบ้านนั้นเราจะอยู่ทุกปีอ่ะแต่ว่าฤดูร้อนเนี่ยผมจะเอามาเป็น Airbnb เพราะว่าเมืองผมเนี่ยกรุงเทพเนี่ยมีคนมาเยอะสมมตินะครับก็เปิดเป็น Airbnb
1: ครับ
0: นะครับในคอนโดบางอย่างก็ได้นะครับ
1: ครับครับงั้นก็โดยสรุปนะครับก็สรุปแล้วที่เราพูดมาทั้งหมดโดยรวมแล้วนะครับเป็นเรื่องของการสร้างความสามารถในการแข่งขันยั่งยืนเนี่ยเขาบอกว่าโมเดลธุรกิจเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นเพอร์เฟกต์โมเดลครับ
0: ม
1: ันต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมนะครับไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวแล้วมันจะใช้ตลอดม
0: ัน
1: ต้องมีการบูรณาการและเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะครับผมสรุปมาเป็น3วงนี้ครับนะครับสั้นๆนะครับเรื่องแรกคือวงที่1ก็เรียกว่าวงที่พูดถึงลูกค้าครับเราต้องเข้าใจระบบนิเวศทางธุรกิจของลูกค้านะที่สัมพันธ์กับลูกค้าว่าลูกค้าใช้อะไรลูกค้าทำอย่างไรลูกค้าเอาเครื่องมือนี้ไปทำอะไรบ้างนะครับส่วนที่2คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจนะตัวนี้จะเห็นว่ารูปอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับมันไม่ได้มี9ช่องอันเดียว
0: ม
1: ันไม่ได้วงกลมสี่เหลี่ยมอันเดียวมันมีหลายอันนะครับในการทำตรงนี้นี่คือวิธีการในการสร้างโมเดลตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมานะครับที่เกิดขึ้นและสุดท้ายคือเราต้องไปเลือกครับเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งเหมาะสมนำมาสร้างเชิงกลยุทธ์เพื่อไปบริหารจัดการต่อไปในภาพรวมอาจารย์ว่าสามสเต็ปนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ผมว่าบ้านเราเนี่ยนะครับอาจจะทำทีเดียวเลิก ซึ่งอันนี้ อาจจะไม่ค่อยถูกนะครับเพราะว่าแม้ทั้งเรื่องของลูกค้าเนี่ยที่เป็นไอ้วงเขียวๆนะครับจริงๆแล้วระบบนิเวศของลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยโมเดลธุรกิจก็ต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: แล้วทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่มีทางเลือกเดียวนะอาจจะมีหลายทางเลือกนะครับ
1: ครับ
0: ข้อสำคัญคือว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือพอที่จะเลือกทางเลือกเหล่านั้นเนี่ยให้เหลือทางเลือกดีๆหรือเปล่านะครับก็ต้องทำใจด้วยซ้ำนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นทางเลือกดีสุดนะครับก็มีโอกาสเปลี่ยนอยู่ดีนะครับ
1: ครับทั้งหมดก็จะเป็นภาพรวมนะครับของการพูดถึงเรื่องของดิจิตอลบิสเนสนะครับโมเดลเฉพาะเรื่องของการจัดการครับ
0: ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะกับ น้องๆนะครับที่ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้นะครับผม
1: ครับ
2: ค่ะน้องๆทางบ้านคะหลังจากรับฟังการบรรยายของท่านอาจารย์ดร.วีทูลและท่านอาจารย์กิติไปแล้วนะคะวันนี้นะคะอาจารย์กิติก็ต้องขออนุญาตนะคะให้ท่านอาจารย์วีทูลนะคะสรุปการบรรยายในวันนี้นะคะโดยย่อแล้วก็อยากให้ฝากกำลังใจถึงน้องๆทางบ้านด้วยค่ะเนื่องจากเป็นตอนสุดท้ายของวิทยากรทั้งสองท่านค่ะ
0: นโยบายนวัตกรรมนะครับโมเดลธุรกิจดิจิทัลกับการจัดการเนี่ยต้องเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าการจัดการเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะสำหรับยังไม่ทำงานนะครับหรือผู้ที่จะทำงานใหม่ก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยข้อสุขของผมเนี่ยนะครับบางทีก็ต้องฟังหลายครั้งแล้วกันนะครับต้องไปฟังหลายครั้งถึงจะเข้าใจมากขึ้นนะครับอย่างเรื่องแรกนึงบอกว่าเราเนี่ยต้องใช้ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนะครับมีศัพท์ภาษาอังกฤษว่าใช้ ERP นะครับเรื่องนี้นะครับหลายท่านก็ไม่ทราบหรอกว่า ERP คืออะไรนะครับแต่ ERP นี่คือเป็นโปรแกรมกลางที่ใช้กับกระบวนการจัดการทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่ตลาดผลิตทุกอย่างหมดอยู่ในนี้หมดนะครับผมใช้ได้ทำบัญชีด้วย
2: มาครบ
0: นะครับเรื่องที่สองคือไอการดิจิตอลนะครับมันสามารถทำให้เกิดการทำงานร่วมกันแบบดิจิตอลได้ด้วยหมายความว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าทุกอย่างมันอยู่บนคลาวด์หมดนะครับดังนั้นทุกคนเนี่ยก็ทำงานร่วมกันโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับโดยที่ไม่ต้องเจอกันนะครับผมอันที่สามเนี่ยคือการที่เราต้องใช้ AI เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับข้อสุดบางอย่างนะครับข้อคิดบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ใช้คนคิดแล้วนะครับเมื่อเรามีข้อมูลจากข้างบนนะครับเราก็สามารถจะใช้ AI เนี่ยมาช่วยเราในการจะสรุปนะครับแล้วนำไปสู่เรื่องการตัดสินใจด้วยนะครับผมเรื่องที่4คือเรื่องของการสร้างฟอนต์เอ็นผมใช้คำว่าไงดีคือระบบที่เราจะคุยกับดิจิตอลได้ดีสุดก็คือการที่เราสามารถใช้งานมันอย่างง่ายๆนะครับน้องเห็นว่าทุกอย่างที่เราเจอเนี่ยฟอนต์เอ็นที่อยู่ในมือถือเนี่ยนะครับมันเป็นฟอนต์เอ็นหมดนะครับดังนั้นเนี่ยเข้าไปสั่งรุ่นครับดังนั้นองค์กรเนี่ยต้องมีระบบการสร้างฟอนต์เอ็นที่ดีหน้าบ้านนะครับที่ดีระบบดิจิตอลถึงจะทำงานมาช่วยการจัดการได้ดีด้วยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยคือเราใช้ดิจิตอลเนี่ยมาช่วยในการวางแผนนะครับแล้วก็การตัดสินใจนะครับขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนะครับอย่างที่เรียนว่าข้อมูลมันถูกเก็บไว้แล้วนะครับเราต้องเอาสิ่งเหล่านี้นะครับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับก็ต้องมีความรู้เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data Data Analytics นะครับสำคัญนะครับที่เกิดขึ้นนะครับผมในการให้กำลังใจนะครับผมก็ต้องบอกว่าตอนที่เริ่มต้นเหมือนกับไม่ให้กำลังใจนะครับแต่ตอนนั้นต้องให้กำลังใจหน่อยว่าคือดิจิทัลนะครับมันเป็นมีความสำคัญมากกับการจัดการนะครับน้องๆที่ยังไม่มีโอกาสใช้มันนะครับก็ผมอยากจะฝากไว้ว่าเราต้องเริ่มต้นใช้มันแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะใช้แบบพื้นฐานอะไรก็แต่นะครับหรือว่าจะต้องจำเป็นต้องเหนื่อยนิดหน่อยในการเก็บข้อมูลนะครับก็จำเป็นต้องใช้นะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับยิ่งเราเป็นผู้เก็บข้อมูลคนแรกของระบบนะครับเราจะเป็นคนเก่งในการใช้ประโยชน์ของมันนะครับดังนั้นก็ต้องฝากเรื่องนี้ไว้สำคัญว่าอย่าทิ้งมันเหมือนผมนะครับในอดีตตอนที่เป็นหน้าที่ของท่านต้องใช้มันให้อย่างดีนะครับผมครับ
2: นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลกับการจัดการนะคะแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะอาจจะเริ่มเรียนรู้จากผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง YouTube หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะคะก่อนที่จะจากกันไปเดี๋ยวคงต้องขอรบกวนให้ท่านอาจารย์กิตินะคะให้กำลังใจน้องๆทางบ้านค่ะ
1: ครับก็น้องๆทางบ้านและท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับในเรื่องของโมเดลธุรกิจดิจิตอลกับการจัดการนะครับผมมองว่าหลายคนเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากและไกลตัวลองคิดถึงว่าเปลี่ยนตัวเองง่ายๆว่าเราลองเป็นผู้ใช้บริการบ้างเริ่มต้นจากการเป็นผู้ใช้บริการจะซื้อสินค้าจะดูออนไลน์จะดู TikTok จะดูข้อมูลต่างๆเราเรียนรู้จากสิ่งที่เขาทำแล้วในตลาดสิ่งที่เขามีอยู่แล้วในองค์กรต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วเราก็เข้าใจมันนะครับถ้าเราเป็นผู้ใช้บริการหลายครั้งสมัยก่อนผมก็ไม่ถนัดครับการซื้อของออนไลน์หรือการจัดการเก็บข้อมูลโดยการใส่ไปใน Excel แล้วประมวลผลอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่ถนัดนะครับแต่หลังจากที่เราทำงานธุรกิจของเราเองแล้วก็ธุรกิจของเพื่อนผู้ประกอบการด้วยกันเองเนี่ยเราแนะนำให้เขาใช้แนะนำให้เขาทำปุ๊บนะครับพอเขาทำปุ๊บทำได้สักเรื่องง่ายๆก่อนพอทำเรื่องง่ายสำเร็จแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้
3: ผมตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเราทำเราที่ผมสอนคือสอน business model นะครับตอนนี้ผมก็การจัดการคือจะรู้ได้ไงว่าในแง่ของการขายของเราเป็นอย่างไรพยากรยอดขายรายเดือนได้ไหมแต่เดือนมีเท่าไหร่เราเอาข้อมูลเหล่านั้นเก็บไว้เราก็มาสร้างเป็นกราฟดูง่ายๆแล้วดูว่าข้อมูลเหล่านี้มันเกิดจากสินค้าตัวไหนขายดีขายไม่ดีสิบอันดับแรกคืออะไรเรื่องเหล่านี้ครับผมว่าถ้าเราทำได้นะครับในเบื้องต้นนะรู้ว่าสินค้าเรามีอยู่สิบชนิดสินค้าสามตัวนี้ขายดีมากเราก็ไปหาเหตุผลต่อว่าทำไมมันถึงขายดีก็คือฟังเสียงซ้อนจากลูกค้าออกมานะครับตรงนี้ก็ฝากน้องๆที่ทางบ้านนะครับพยายามเก็บข้อมูลเหล่านี้เอามาใช้นะครับค่อยๆทำไปค่อยเรียนรู้ไปผมเชื่อว่าน้องๆจะประสบความสำเร็จและเป็นผู้ประกอบการหรือทำการค้าการขายได้เห็นหลายคนแล้วครับในช่วงแรกไม่ได้ผ่านไป1ปี2ปีได้เรียนรู้จากการเป็นผู้ใช้ปรับตัวเองมาเป็นคนขายของมาบริหารธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จหลายรายแล้วครับอาจารย์ครับ
2: โอ้ขอบคุณมากมากค่ะครูก็อยากจะขอมอบกำลังใจนี้ให้กับน้องๆทางบ้านทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการของเรานะคะนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลนะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะในตอนท้ายๆเรามีตัวอย่างนวัตกรรมที่คิดโดยคนไทยนะคะแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราแถมมีบริการฟรีในเรื่องของการจัดการการเงินแล้วก็การตลาดนะคะมานำเสนอน้องๆด้วยค่ะติดตามรายการของเราในตอนต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กและท่านวิทยากรทั้งสองท่านต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยเน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: และทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กถ้ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงิน

0: ฮะแล้วเราก็จะดูที่สายไซการ์ดไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แต่น้ำก็เต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับ ก็ต่อ

ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการขอบคุณนะบุคลิกภาพค่ะเราพบกันในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเทปแรกเลยนะคะพบกับดิฉันนะคะอาจารย์ดร.ปริณุชัยนิตค่ะในวันนี้นะคะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันผ่านสื่อนี้ก็แล้วกันนะคะทักทายทางคุณผู้ชมนะคะที่ดูกันอยู่ทางเว็บไซต์แล้วก็ทางโทรทัศน์ด้วยนะคะหลายท่านก็มีจานดาวเทียมที่สามารถที่จะรับช่องของ DLTV ได้นะคะก็ต้อนรับกันนะคะในรายการนี้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของรายการก่อนก็แล้วกันนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของรายการของเราค่ะเราต้องการที่จะนำเสนอแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานพอพูดถึงบุคลิกภาพนะคะหลายคนก็จะนึกถึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของเสื้อผ้าหน้าผมอะไรประมาณแบบนี้นะคะโดยที่เราอาจจะไม่ได้มองลึกลงไปว่าในส่วนของบุคลิกภาพนั้นมีหลายอย่างที่เราจะต้องคำนึงถึงด้วยนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะถือว่าเป็นเทปแรกนะคะที่เราเองเนี่ยเราจะได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานนะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อติชมรายการนะคะก็สามารถที่จะส่งเข้ามากันได้ผ่านทางช่องนะคะเอาละค่ะตอนนี้บอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่ารูปแบบของรายการของเราในเทอมนี้นะคะเราจะนำเสนอเกี่ยวกับกรณีศึกษานะคะที่เป็นนักศึกษาของครูอุ๋มเองนะคะพวกเขาเรียนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานกับครูอุ๋มค่ะแล้วก็อยากที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันกับคุณผู้ชมนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพบกับกรณีศึกษานะคะก็ต้องบอกนะคะว่าเป็นกรณีศึกษาที่เรียนกับครูอุ๋มอย่างที่บอกนั่นแหละนะคะแล้ววันนี้เนี่ยคุณผู้ชมนะคะนอกจากจะได้รับฟังสิ่งที่เขาอยากที่จะเล่าแล้วเนี่ยนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้ลองสังเกตนะคะว่าบุคลิกภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะคะเป็นอย่างไรนะคะถ้าสนใจก็มาเข้าเรียนหรือว่ามาลองนั่งนะคะซิทอินนะคะมาเยี่ยมชมบรรยากาศของมหาวิทยาลัยของเราดูก็ได้นะคะแต่ว่ารายการของเราเนี่ยนะคะก็ต้องบอกนะคะว่าการศึกษานะคะของที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเราเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้มาทดลองนะคะในการทำสิ่งต่างๆเพื่อที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองนะคะกลุ่มเชื่อว่าความสามารถแล้วก็ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวนักศึกษาทุกๆคนเนี่ยมีและมีอย่างไม่มีขีดจำกัดด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยในหลายรายวิชาเลยนะคะก็ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้ทดลองนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายวิชานะคะที่เราเองเราก็เปิดโอกาสเปิดสนามตรงนี้นะคะให้เป็นพื้นที่กับนักศึกษาค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายธีรวัฒน์เกียรติชีพชื่อเล่นชื่อโอ๊ตเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครับ
2: สวัสดีครับผมนายการสุวรรณแกมชื่อเล่นชื่อตั๋งครับอายุ22

0: ปีเรียนอยู่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับผมนายกมลรัตน์จำบำรุงนะครับชื่อเล่นชื่อคิวนะครับอายุ22ปีเหมือนกันครับอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครับ
3: สวัสดีครับผมนายประกรณ์ต้าพืชดีนะครับชื่อเล่นชื่อโค้ดอายุ22ปีเรียนอยู่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิครับ
4: สวัสดีครับผมนายภูมิพักกับนวลชื่อเล่นชื่อภูมิ
1: ทั้งหมดนี้นะคะอยู่ที่ชั้นปีที่4กันหมดเลย
5: ครับ
1: ปีสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะจะจบแล้วใช่ไหมลูกจบเทอมไหนคะ
5: จบ
6: เทอม
5: อ
6: ีกเทอมนึงคร
1: ับอีกเทอมนึงก็คือเทอม2ทับ2566นะคะหลังจากที่เรียนร่ำเรียนกันมาปีนี้เป็นปีที่4และปีสุดท้ายนะคะก็ได้มาเรียนกับครูอุ๋มนะคะในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานนะคะดังนั้นวันนี้นะคะจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นว่าเขามีการเชื่อมโยงความที่ได้เรียนจากในห้องเรียนนะคะมาสู่รายการนี้อย่างไรนะคะชื่อรายการของเรานะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณนะบุคลิกภาพนะคะคำว่าขอบคุณพอเราเอ่ยคำว่าขอบคุณแล้วนั่นแปลว่าเราย่อมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไม่มีสิ่งนั้นนะคะเราคงจะไม่ได้มีวันในแบบวันอย่างนี้หรอกนะคะนี่คือสิ่งที่อยากที่จะบอกกับคุณผู้ชมว่าบุคลิกภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าขอบคุณแล้วพอเรารู้สึกว่าบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่น่าขอบคุณแล้วเราจึงจะนำคีย์เวิร์ดตัวนึงนะคะมานำเสนอให้คุณผู้ชมนะคะได้รับชมกันวันนี้คีย์เวิร์ดที่จะนำมาเชื่อมนะคะกับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานคือคำว่า
6: ความคิดครับ
1: ความคิดพอเราเอ่ยถึงความคิดแล้วค่ะหลายๆคนนะคะที่ดูอยู่ว่าเอ้ยความคิดใช่บุคลิกภาพใช่ไหมนะคะแต่จะใช่อย่างไรนะคะเดี๋ยวให้นักศึกษาเนาะได้อธิบายให้ฟังนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นจากใครดีคะเดี๋ยวคำถามแรกอยากรู้เหมือนกันนะว่าเจ้าความคิดเนี่ยเนาะมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับบุคลิกภาพอย่างไรบ้างค่ะใครตอบก่อนเชิญค่ะโอ๊ตค่ะ
6: ครับความคิดนะครับที่มันส่งผลต่อบุคลิกภาพเพราะว่าเกิดจากประสบการณ์การใช้ชีวิตของเราตั้งแต่เด็กจนโตมาเรื่อยๆแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่เราพบเจอมาเนี่ยมันสร้างความคิดให้เราแล้วความคิดนั้นมันก็จะส่งผลให้บุคลิกภาพของเราเป็นแบบนั้นในแบบของเราเองครับ
1: ตัวตังอะตังรู้สึกว่าความคิดเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพยังไงรู้
0: ผมคิดว่ามันเกี่ยวกับทุกอย่างครับอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ทั้งความกรอบความคิดของเรามองสิ่งนั้นการกระทําต่างๆจ้ะว่าสมมติเราจะทํางานงานหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เราต้องคิดก่อนเลยว่าเราต้องทําให้สําเร็จครับผมแล้วเราก็จะคิดวิธีการต่างๆออกมาตามที่เป้าหมายที่เราตั้งไว้อาจารย์
1: ก็คือความสำเร็จ
0: ใช่จ้ะครับ
1: นี่คือความคิดเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพคิวละลูก
2: สำหรับผมนะครับความคิดก็คือการตัดสินใจนะครับแล้วก็การแสดงออกมาครับว่าเราตัดสินใจในการทำอะไรและจะแสดงมันออกมาอย่างไรครับ
1: ตัดสินใจกับการแสดงออกค่ะเชิญครับ
3: ส่วนผมนะครับความคิดเป็นสิ่งแรกที่จะพัฒนาบุคลิกภาพนะครับเช่นการเล่นดนตรีนะครับถ้าเราอยากบุคลิกภาพดีหรือว่าดูดีขึ้นเราเล่นดนตรีเราก็สามารถทำให้บุคลิกภาพเราดีขึ้นดูดีขึ้นนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะโค้ชเชิญภูมิค่ะ
4: สำหรับผมนั้นความคิดเป็นสิ่งที่เสนอความตัวตน
1: ตัวตน
4: ของตัวเองจากบุคลิกภาพของแต่ละคน
1: ค่ะ
4: บุคลิกภาพแต่ละคนนั้นมันจะมีสิ่งที่จะมีการเติบโตที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์แต่ละคนซึ่งความคิดถึงแม้จะมีประสบการณ์ที่เหมือนกันอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันเนื่องจากประสบการณ์ และบุคลิกภาพของแต่ละคนนั้นมีต้นกำเนิดที่ต่างกัน
1: เยี่ยมมากคนนี้พูดถึงต้นกำเนิดนะคะของบุคลิกภาพมีความแตกต่างกันใช่แล้วล่ะค่ะคือในแบบที่เราเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเนาะบุคลิกภาพของภูมินะคะหรือว่าของโค้ชนะลูกของคิวของตังแล้วก็ของโอ๊ตนะคะ5คนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะใส่ช็อปเนี่ยนะเหมือนกันนี่ก็ใส่ช็อปเหมือนกันด้วยนะคะแต่เราก็มีเป็นไงบุคลิกภาพที่แตกต่างกันที่หลายคนก็คงมองเห็นนะคะงั้นพูดถึงต้นกำเนิดกลุ่มขอถามไปต่อนะคะถามแทนคุณผู้ชมด้วยนะคะเกี่ยวกับระยะเวลาในการฟูมฟักความคิดนะกว่ามันจะเติบโตจนเรารู้สึกว่าเอ้ยเมื่อกี้อ่ะหรือว่าเมื่อวานเรายังเป็นเด็กอยู่เลยอ่ะแต่ตอนนี้เรารู้สึกเหมือนความคิดเราเติบโตอยู่ดีก็เติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วมีช่วงนั้นบ้างไหมช่วงที่เรารู้สึกว่านั่นแหละคือเราความคิดเราเติบโตขึ้นแล้วจากช่วงเวลาไหนขอที่โค้ชก่อน
3: สำหรับผมครับความคิดที่เติบโตขึ้นก็คือตอนขึ้นมหาวิทยาลัยนะ
1: ค่ะคือตอนที่เรายังอยู่ม.6 เรายังรู้สึกว่าเรายังเด็กอยู่
3: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงรู้สึกว่าเรายังเด็กตอนนั้น
3: ความคิดยังไม่โตแล้วก็คิดที่จะทำอะไรก็ยังแบบไม่กล้าทำอะไร
1: ยังไม่กล้าค่ะแต่พอขึ้นมหาวิทยาลัยปุ๊บเป็นไงฮะ
3: ความคิดที่จะอยากทำนู่นอยากทำนี่ก็สามารถทำให้เรากล้าขึ้นได
1: ้เกิดจากอะไร
3: เหมือนเราโตขึ้นแล้วอยากทำอะไรเราต้องทำเพราะว่าชีวิตมันไม่อยู่กับเรายืนยาวเราอยากจะทำแล้วเราทำไปเลยทำให้สุดไปเลย
1: แต่ครูว่ามีแรงกระตุ้นโค้ชด้วยพอเราขึ้นมหาวิทยาลัยมาแล้วอะไรที่เป็นแรงกระตุ้นบ้างที่ทำให้เรากล้า
3: เช่นแรงกดดันเลยครับ
1: แรงกดดันนะฟังดูเหมือนเป็นแบบพลังงานลบแต่จริงๆบวกอยู่นะกดดันจากอะไรคะ
3: จากงานหรือง
1: านที่ต้องรับผิดชอบ
3: ใช่ครับงานที่รับผิดชอบครับผม
1: มีเยอะไหมพอเราเรียนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ใช่ไหมลูกงานที่รับผิดชอบเข้ามาเนี่ยเยอะไหมคะ
3: เยอะอยู่ครับ
1: เยอะใช่ไหม
3: ใช่
1: เป็นงานเกี่ยวกับอะไรลูก
3: เกี่ยวกับการเขียนโค้ดอย่างเงี้ย
1: เขียนโค้ดตามชื่อเราเลย
3: ใช่
1: แต่เราก็เลือกในสิ่งที่เราชอบใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะนั่นคือเป็นช่วงเวลาของโค้ดนะคะมาฟังของคิวบ้างอะของคิวช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราโต
2: ช่วงมัธยมต้นช่วงเปลี่ยนผ่านครับจากม.3ขึ้นม.4ครับ
1: เกิดอะไรขึ้น
2: คือผมต้องเลือกสายวิชาเรียนจะเป็นสายสามัญหรือสายอาชีพครับ
1: อ๋อค่ะ
2: ผมก็เลือกช่วงมัธยมเป็นม.ปลายครับเป็นสายสามัญ
1: สามัญ
2: ครับ
1: เลือกเองเลยไหมความต้องการของตัวเอง
2: ที่บ้านอยากให้เป็นสายอาชีพครับ
1: อ
2: ันนี้เป็นความต้องการ
1: แต่หนูเลือกสายสามัญ
2: ใช่ครับ
1: ดังนั้นหนูเลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละฉันเป็นผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่ครับได้ตัดสินใจเลือกใช้ชีวิตแล้วก็ทำการศึกษาแล้วก็ได้เข้ามามหาวิทยาลัย
1: มีผลกระทบเยอะไหมพอเราเลือกเองพอที่บ้านเขาต้องรู้สึกสินะว่าแบบเอ้ยยูเลือกเองอ่ะเธอเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ย
2: มีครับในช่วงแรกการเล่าการเรียนนะครับมันก็มีความยากขึ้นมันไม่เหมือนช่วงมัธยมต้นที่แบบเรียนอะไรก็ได
1: ้ค่ะ
2: แล้วพอจบจากม.6ผมก็ต้องขึ้นมหาลัยใช่ไหมครับที่บ้านก็อยากจะให้ทำงานเลยผมก็อยากบอกว่าผมขอเรียนต่อได้ไหมเดี๋ยวจบไปเดี๋ยวผมทำงานครับ
1: หา
2: เงินให้ครับให้ครับก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ให้คิดว่าผมดูโตขึ้นช่วงมัธยมต้นครับ
1: โตขึ้นจากการตัดสินใจได้เอง

0: ประมาณ 4-5 เดือนที่แล้ว
1: ค่ะ
0: ครับผมก็คือผมตอนแรกผมเป็นคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งครับทีนี้ผมได้แบบผมเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วผมออกกำลังกายไปแล้วทีนี้ผมอยู่ในไลน์กลุ่มแบบคนออกกำลังกายเขาได้ส่งคลิปพอดแคสต
1: ์ค่ะ
0: พอดแคสต์หนึ่งซึ่งผมก็ลองกดเข้าไปฟัง
1: เป็นสื่อสำหรับฟัง
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะ
0: คือสื่อแบบพัฒนาตัวเองครับจากพอผมก็ไปฟังปุ๊บแล้วผมก็รู้สึกว่าความคิดผมแบบผมได้รู้เกี่ยวกับคนที่แบบเขามาสอนแบบคนที่เขาประสบความสำเร็จครับ
1: ค่ะ
0: เขาบอกเขาคิดยังไงครับอย่างเงี้ยจ้ะแล้วผมก็เลยลองคิดคิดตามดูว่าถ้าเราลองคิดแบบนั้นดูมันจะเป็นยังไงผมก็เลยรู้สึกว่าพอผมลองคิดไปผมรู้สึกว่าความคิดผมแบบโตขึ้นเขาเรียกว่าโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้น
1: การโฟกัสที่ตัวเองทำให้ตังรู้สึกว่าเราโตขึ้นแล้ว
0: ใช่ครับจ้ะ
1: พอดแคสต์จำได้ไหมเป็นเสียงใครของใคร
0: จำได้เพราะผมดูแบบดูหมดแล้วครับตอนนี้ผมดูทุกคลิปเลยเป็นของแบบ The Library Podcast ครับของคุณไลออน
1: คุณไลออน
0: ครับผม
1: ใช่ไหมคะ
0: จริงจริงจำ
1: ชอบเขาฟังเขาอยู่คนเดียวหรือว่าเราฟังหลายๆคน
0: ตอนแรกฟังเขาครับจัง
1: เขาเป็นคนแรกที่เราฟังจากพอดแคสต์
0: ใช่จัง
1: แนะนำเพื่อนให้ฟังบ้างไหม
0: ไอ้จัง
1: เคยรู้ไหมว่าเขาฟังพอดแคสต์มาก่อน
2: เขาเคยแนะนำอยู่
1: ใช่ไหมคะนี่คือพลังงานที่เราได้จากการเสพสื่อนะคะพอดแคสต
0: ์ครับผม
1: ขอเชิญใครดีภูมิเดี๋ยวให้โอ๊ตปิดท้ายนะคะช่วงเวลาที่ลูกรู้สึกว่าผมโตแล้วครับคือช่วงไหนครับ
3: ตอนช่วงมัธยมตอนที่ผมเพิ่งเริ่มเรียนมัธยมช่วงครับปีแรกครับ
1: ปีแรกมัธยมตอนต้นก็คือม.1
3: ครับผม
1: ค่ะเกิดอะไรขึ้นลูก
3: คือตอนจะพูดมันต้องเริ่มมาจากตอนที่ผมเป็นประถมนะครับคือตอนผมเรียนประถมนี่คือผมแทบจะเรียนเก่งมากไม่มีผิดพลาดเลยคะแนนก็สูงซึ่งมันทำให้มันปันติดไปถึงมัธยมทำให้ผมมีอันคิดว่าผมเก่งทำอะไรก็ถูก
1: เรามีอีโก้ใช่ไหม
3: ครับผมซึ่งพอมาเริ่มเรียนมัธยมจริงผมต้องก็ว่าผมทำได้ไม่ค่อยดีและมันหนักยิ่งกว่าประถมซะอีกแล้วผมก็เริ่มเรียนจากความผิดพลาดนั้นแล้วก็เริ่มที่จะทำหนักขึ้นเรียนทำให้เสร็จเลยไม่ต้องรวมไม่เล็กไว้ไม่เก็บรวมไว้ได้มาก็ทำเลยจะได้มันจะได้ไม่มีจะได้ไม่มาเป็นปัญหาภายหลัง
1: ผมอยากทราบนิดเดียวตรงนี้นะคะคืออยากจะรู้ว่าความคิดตรงนี้นะที่พวกเราได้อะแล้วก็เราสามารถที่จะนำมาเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานได้เนี่ยการเข้ามาเรียนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีส่วนทำให้ความคิดเรางอกงามไปในทิศทางไหนบ้างคะมาอยู่ที่โอ๊ตอาเชิญเลยลูก
4: ของผมนะครับตอนเมื่อเข้ามาเรียนสาขานี้นะคร
1: ับ
4: มี2 อย่างที่ทำให้ผมเริ่มคิดก็คือต้องสำคัญเลยคือความรอบคอบในการทำงาน
1: อ
4: ีกอย่างนึงคือการต้องคิดถึงคนอื่นเป็นอันดับแรกก่อนถึงจะคิดตัวเองก็คือว่ามีวิชาหนึ่งครับเป็นวิชาของอาจารย์เอกอาจารย์สุนทรีแก่นแก้วเขาสอนเกี่ยวกับการออกแบบทีนี้ในเรื่องที่เขาสอนเนี่ยมันจะมีช่วงที่เขาพูดถึงว่าเราต้องคิดถึงผู้ใช้เราเป็น
1: ยูสเ
4: ซอร์ใช่เป็นคนออกแบบโค้ดเราจะออกเราต้องการผลิตโปรแกรมหรือว่าเราอยากทำอันนี้ขึ้นมาแต่ว่าเราก็ต้องคิดว่าสิ่งที่เราจะทำตรงนี้มันจะให้ผู้ใช้เนี่ยเข้ามาใช้กับเราได้ยังไงไปในทางที่เขาต้องการและเราต้องการด้วยมันเลยทำให้ความคิดของเราต้องคิดถึงคนอื่นก่อนครับก็เหมือนกับการทำงานที่ไปต้องไปพบกับลูกค้าต่างๆเราเลยต้องคิดถึงพวกเขาเพื่อที่จะขายงานของเราให้ได
1: ้วิชาออกแบบใช่ไหมต้องขอบคุณอาจารย์เออะเชิญเลยลูกตังของตังเป็นยังไงคะ
0: ของผมก็ที่ผมก็เป็นอของเป็นอาจารย์เอครับของผมได้เรียนกับอาจารย์พุทธิพงศ์ครับ
1: ค่ะอาจารย์เอ
0: เขาใช่อาจารย์เอครับเขาสอนเกี่ยวกับแบบโค้ดครับโครงสร้างต่างๆครับเขาสอนว่ามันต้องเป็นลำดับขั้นตอนอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็รู้สึกว่ามันสามารถปรับใช้กับชีวิตได้ว่าช่วงไหนเวลาไหนเราควรทำอะไรจัดวางโครงสร้างของชีวิต

0: อะไรประมาณนั้น
1: ค่ะอาจารย์เอกนะคะถ้าเข้ามาก็จะมาเจอกับอาจารย์เหล่านี้นะคะถ้าของคิวเรา
2: ส่วนผมก็อย่างข้างต้นที่อดว่ามานะครับเป็นอาจารย์ประดิษฐ์นะครับ
1: อาจารย์ประดิษฐ์
2: ใช่ครับ
1: ท่านยังอยู่ค่ะ
2: ครับอาจารย์ประดิษฐ์ท่านได้สอนเรื่อง data หรือซอฟต์แวร์ข้อมูลนะครับเป็น security ผมชอบในพวกเรื่องข้อมูลอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วผมชอบที่เขาสอนเรื่องการรักษาข้อมูลครับคือการป้องกันการโจรกรรมหรือแฮกเกอร์ครับ
1: ค่ะ
2: คือผมก็เลยได้นำมาใช้ในชีวิตนะครับคือเราต้องทำบางอย่างหรือเก็บรักษาข้อมูลให้รอบคอบนะครับไม่ให้มันรั่วไหลไปได้นะครับ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: น
2: ี่
1: คือสิ่งที่มีผลต่อความคิดของเราหลังจากที่เข้ามาเรียนในสาขานี้โค้ชล่ะลูก
3: ของผมเป็นได้เรียนกับอาจารย์ประเทืองวงทองนะครับ
1: ค่ะ
3: คือเขาสอนเรื่องการทำดัตต้าเบสการเก็บข้อมูลนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนธรรมดานะครับถ้าดัตต้าเบสก็คือการจดจำเช่นเรากินผัดกะเพราเรารู้ว่าผัดกะเพรามีอะไรบ้างมีหมูมีผักมีข้าวมีพริกมีอะไรนะครับเราจะจำที่นี่คือผัดกะเพราก็เหมือนดัตต้าเบสครับเราทำอะไรขึ้นมาแล้วก็เก็บไว้ในดัตต้าเบสแล้วก็ถ้าเราอยากใช้เราก็เก็บมาเอาออกมาใช้ได้ในการเขียนโค้ดออกมาครับ
1: ค่ะรู้จักเก็บรู้จักปล่อยในช่วงจังหวะที่ถูกต้องอ่ะเชิญลูก
4: ตอนที่ผมเข้ามาในมหาลัยในสาขาเรียนสาขานี้นั้นผมนั้นทำให้ผมได้เข้าใจถึงเทคโนโลยีที่มากขึ้นและความลึกของเทคโนโลยีที่ตามมาด้วยนี่ไม่ว่าทุกวิชาที่เรียนมาทำให้ยิ่งรู้เข้าไปว่าที่นี่แต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ได้สร้างมาง่ายๆเลยซึ่งทุกวิชาล้วนสอนสองเรื่องต่างๆเทคนิคต่างๆความรู้ต่างๆรูปแบบการทำงานของเทคโนโลยีต่างๆซึ่งสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ไม่ว่าทางไหนก็ตาม
1: ค่ะแบบนั้น
4: ซึ่งมันยากมากถ้าเกิดปัญญาถ้าเกิดเอาไปเทียบกับความคิดของคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆอาจจะรู้สึกแปลกใจกับความรู้ที่ได้มาเพราะว่ามันใหญ่มากเลยสำหรับเด็กสำหรับคนที่เด็กที่เพิ่งมาใหม่อาจจะแปลกใจมาก
1: ค่ะแต่แล้วพอเราเข้ามาในนี้แล้วเราก็เลยรู้ว่าโหแบบเราได้อะไรจากสาขานี้ได้พัฒนาความคิดไปเยอะเลยงั้นครูย้อนถามไปอ้าวแล้วในช่วงก่อนนะก่อนที่เราจะเข้ามาในสาขานี้ล่ะจุดอ่อนของเรามันมีอะไรบ้างที่เราเห็นว่าเอ้ยที่เนี่ยช่วยเราอ่ะหรือช่วยพัฒนาความคิดของเราจุดอ่อนนะจุดอ่อนก่อนที่จะเข้ามาเรียนในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะเชิญค่ะคิว
2: ผมว่าจุดอ่อนที่ผมคิดนะครับจุดอ่อนของผมก็คือการตัดสินใจนะครับบางครั้งผมตัดสินใจไวเลยทำให้การกระทำหรือว่าสิ่งที่เราทำไปผิดพลาด
1: เราใจร้อนเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมลูก
2: ใช่ครับแล้วพอเราได้เข้ามาเรียนในสาขาสายวิชานี้นะครับ
1: ค่ะ
2: เราได้คิดเป็นกระบวนการขั้นตอนทำให้เราใจเย็นและการกรองการกระทำได้มากขึ้นครับ
1: คิวจะบอกว่าคิวเริ่มที่จะรู้สึกไต่ตรองได
2: ้
1: มีระยะเวลากับมันนะคะไม่ทำทันที
2: ใช่ครับ
1: ใครตอบคะเชิญตังลูกเป็นไงลูกของหนู
5: จะนอนผมเป็นคนคิดมากครับ
1: อ๋อ
5: เป็นคนคิดเยอะ
1: ค่ะ
5: ครับผมพอได้มาเรียนสาขานี้ผมรู้สึกว่ามันมีขั้นตอนบอกครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเราปรับกับความคิดเราลองคิดให้มันเป็นขั้นเป็นตอนแยกแต่ละอย่างว่าอะไรทำไมมันถึงเยอะเงี้ยครับแล้วก็เราจะรู้ว่าไอ้ที่คิดเยอะอยู่เนี่ยอะไรสำคัญบ้าง
1: แล้วถ้ามัน
5: ใช่ถ้ามันไม่สำคัญก็เอาออกไป เอาแค่ที่สำคัญกับตัวเรา
1: ค่ะ
5: ครับ
1: แสดงว่าเราเริ่มวิเคราะห์ได้แล้วเพราะเรารู้ว่าอะไรที่สำคัญที่สุดอะไรสำคัญน้อยที่สุด
5: ใช่ครับจ้ะ
1: นี่คือเราเริ่มแยกแยะเปรียบเทียบได
5: ้ครับ
1: ของโอ๊ตนะลูกเป็นไงคะจุดอ่อนของโอ๊ตมีไหมคะ
6: มีครับ
1: ค่ะ
6: ก่อนที่จะเข้ามาเรียนที่นี่มีจุดอ่อนตรงที่ว่าจะความรอบคอบจะน้อยแล้วก็เรื่องการคิดถึงคนอื่น
1: ไม่เลยหรอ
6: ก็มันก็มีครับแต่ว่าอาจจะยังไม่มากหลังจากที่ได้มาเรียนที่นี
1: ่
6: ก็คือก่อนคำถามกรณีที่บอกว่าทำให้เราต้องคิดถึงผู้ยูเซอร์ผู้ใช้
1: คร
6: ับนี่มันมองให้ทำให้เรามองเริ่มมองเห็นว่าเราต้องมองถึงมันโยงเข้ามาการใช้ชีวิตของเราว่าเราไปใช้ชีวิตยังไงเราทำอะไรก็ตามเราต้องคิดเผื่อถึงคนอื่นด้วย

0: แล้วก็มันทำให้เราเพิ่มความรอบครอบในการทำงานรอบครอบที่จะคิดการทำอะไรต่างๆที่ส่งผลต่อผู้อื่นมันทำให้เรารอบครอบ
1: อุ้งใช้คำว่าน่าจะเป็นการคิดแบบองค์รวมได้เป็นมากยิ่งขึ้นนะคะดีเลยค่ะใครต่อลูกโค้ชค่ะเป็นไงคะจุดอ่อนของเรา
2: จุดอ่อนของผมก็คือการทำงานที่ไม่เต็มประสิทธิภาพครับตอนมัธยมปลายเนี่ยผมทำอะไรก็คือทำไม่สุดสักทีเพราะว่ากลัวการผิดพลาด
1: เรายังไม่กล้า
2: ใช่เรายังไม่กล้าพอที่จะทำให้มันดีเลยทำให้มันน้อยหน่อยเพื่อจะให้มันผ่านไปอะไรเงี้ยครับพอขึ้นมหาลัยทำให้ผมคิดว่าทำอะไรก็ทำให้สุดไปเลยเดี๋ยวพอมันผิดเดี๋ยวเราแก้เอาความคิดเราก็ทำให้เราอยากทำในสิ่งที่เราอยากทำมากขึ้น
1: ค่ะเชิญภูมิเล็กค่ะ
3: พี่อ๋องครับผมคือความผมเป็นคนที่ไม่มีฝาเปลี่ยนแปลงฝังได้ยากซึ่งพอขึ้นมหาลัยผมยังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่เพราะว่ามันเป็นบางสิ่งที่ติดมาม ันไม่ใช่สิ่งที่แก้กันได้ง่าย
1: ๆ
3: อาจจะมีสิ่งที่ผมยังทำอยู่ในถึงปัจจุบัน
1: แต่เชื่อมโยงความคิดนะคะให้เข้ากับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานได้นะคะสิ่งอื่นๆก็คงจะเกิดไม่ได้หรืออาจจะเกิดยากด้วยซ้ำค่ะมาถึงประสบการณ์ที่พวกเราอยากจะมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันบ้างดีกว่านะคะประสบการณ์ที่เกี่ยวกับความคิดเนาะที่มันสามารถที่จะแบบพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานได้ใครอยากจะแชร์เป็นคนแรกดีคะฮะคิวเชิญเลยลูก
4: ความคิดของผมครับ
1: ค่ะ
4: ก็คือมันคือการตัดสินใจ
1: เหตุการณ์ในช่วงไหนตอนนั้น
4: ช่วงมัธยมต้นปีที่3ครับ
1: ค่ะ
4: ก็คือ
1: ม.3ใช่ไหม
4: ใช่ครับม.3ก็คือช่วงนั้นผมขับรถจักรยานยนต
1: ์
4: ไปกับโรงเรียนใช่ไหมครับแล้วมีพี่สาวเป็นคนไปด้วยแล้ววันนั้นเป็นช่วงเย็นครับผมขับรถกลับจากโรงเรียนแล้วก็ขับตามปกติใช่ไหมครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่จะมีรถสวนมาแล้วเขาเปลี่ยนเลนผมคิดว่าตอนนั้นเขาต้องชะลอให้ผ
1: ม
4: ตัดสินใจว่าเขาชะลอให้ผมใช่ไหมครับผมก็ขับต่อไปแต่ผมได้ตัดสินใจพลาดครับรถยนต์คันนั้นได้เปลี่ยนเลนมาเลนผมครับและทำให้เกิดอุบัติเหตุผมได้ชนเขาทำให้ผมแขนหักแล้วเข้าไปพักฟื้นที่โรงพยาบาล3เดือนได้ครับก็เสียเวลาเรียนไป
1: พี่สาวเหรอลูก
4: พี่สาวเข้า ICU ครับ
1: โอ้โหหนักเลย
4: จะว่าไม่ได้เป็นอะไรมากครับแค่โคม่าไปวัน2วันและ
1: ไม่มาโคม่าไปวัน2วันไม่เป็นไร
4: แล้วหลังจากนั้นผมได้ออกจากโรงพยาบาลผมก็ได้มีความคิดและไต่ตองมากขึ้นได้ตัดสินใจมากขึ้นเขาเรียกว่าไงนะครับแบบว่าคิดเหตุการณ์ล่วงหน้าเผื่อไปว่าถ้าเราทำแบบนี้และถ้ามัน
1: ไม่ได้เกิดไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นล่ะคิดสองทางอะไรอย่างเงี้ย
4: คิดในด้านที่ดีแหละ
1: และด้านที่แย
4: ่ถ้าด้านที่ดีก็ดีกับเราแต่ถ้าด้านที่แย่เราก็ต้องคิดเผื่อว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะรับมือกับมันอย่างไรครับครับ
1: นั่นคือเหตุการณ์ประสบการณ์นั้น
4: ใช่ครับ
1: ค่ะใครตอบคะโค้ชลูกเชิญค่ะ
2: เพราะผมประสบการณ์ของผมนั่นคือการได้ประกวดแข่งมารยาทไทยนะครับ
1: ค่ะ
2: คือตอน
1: ประกวดมารยาท
2: ใช่ครับมารยาทไทย
1: ช่วงนั้นอายุเท่าไหร่คะ
2: ตอนนั้นอายุประมาณ
1: มอะไรมออะไร
2: มอสองครับ
1: มอสอง
2: ใช่ค่ะมอสองเทอมสองใช่มีอาจารย์ท่านหนึ่งให้ผมไปประกวดมารยาทไทย
1: เขาเห็นแววเรา
2: ใช่แล้วผมก็ได้ไปประกวดแต่ผมไม่ได้คิดอะไรว่าผมประกวดไปเฉย
1: ๆ
2: เพื่อให้มันมีกิจกรรมเพื่อจะขึ้นมหาลัยนะครับ
1: ค่ะ
2: พอผมประกวดเอาเราได้ที่1
1: เ
2: ราคิดว่าเฮ้ยเราก็ทำได้นี่เราทำได้แล้วผมก็ได้คิดว่าถ้าเราทำต่อไปเราก็จะสามารถพัฒนาบุคลิกภาพเราก็อาจจะทำให้เราดูดีขึ้นทำให้เราแบบดูหล่อดูดีขึ้นมากขึ้น
1: ค่ะมีอะไรกระตุ้นมีอะไรกระตุ้น
2: ใช่ผมไม่ได้แข่งต่อไปครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ม.3 ม.4 ขึ้นมัธยมปลายจนแข่งมาถึงมัธยมปลายปีที่6ครับ
1: ค่ะ
2: เป็นปีที่แข่งปีสุดท้ายแล้วผมตั้งใจที่จะทำให้มันเต็มที่จนผมได้ชนะเป็นตัวแทนเขต3ของอยุธยาครับไปแข่งจังหวัดตัวแทนจังหวัดหลังจากนั้นผมก็เลยไม่ได้แข่งอีกเลยเพราะว่า

0: ขึ้นมหาวิทยาลัยแล้วไปเรียนต่ออย่างเงี้ยครับการที่ผมทำไปแข่งมารยาทเนี่ยทำให้ผมมีบุคลิกภาพที่ดีกล้าเคารพคนอื่นมีมารยาทมีมารยาทมากขึ้นเพราะตอนที่ผมยังไม่ได้แข่งเนี่ยผมไม่ค่อยทำความเคารพคนอื่นแต่พอได้ทำให้ผมพัฒนาตัวเองพอเจอรุ่นพี่ที่รู้จักหรือเจอคนที่สูงอายุเราก็จะทำความเคารพมากขึ้นครับใช่ครับ
1: ความคิดเราเริ่มที่จะช่วยให้เราพัฒนาบุคลิกภาพ
0: ได้ทำให้เราดูดีขึ้น
1: ค่ะแอบถามผู้ชมนะคะอยากเห็นไหมคะนี่แบบอันดับหนึ่งเลยนะคือเขาได้แบบเหรียญมาได้ถ้วยปะตอนนั้นเป็นถ้วยไหมคะ
0: ไม่เป็นถ้วยครับ
1: ไม่ถ้วย
0: เป็นแค่เหรียญ
1: เป็นเกียรติบัตรหรือเป็นเหรียญอ๋อเป็นเหรียญคือจะถามผู้ชมนะคะว่าอยากจะเห็นไหมคะเดี๋ยวเขานะคะโค้ชเนี่ยนะจะสาธิตให้ดูนะคะว่านี่มาจากเวทีการประกวดมารยาทไทยเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวให้โชว์กันหน่อยนะคะให้คุณผู้ชมเห็นยืนขึ้นปรบมือทั้งสองปรบมือนะคะอันนี้เป็นสาธิตอะไรคะไหว้สามระดับ
0: ใช่คร
1: ับ โอเคไหว้สามระดับเป็นอย่างนี้ค่ะระดับที่หนึ่งค่ะระดับที่สองนะคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแม่เลยเป็นยังไงคือพอแบบผ่านเวทีประกวดครั้งนั้นนี่จากโค้ชเดิมกลายเป็นโค้ชใหม่เลยนะคะแบบนี้เลยนี่คือประสบการณ์ที่โค้ชมาแล้วเอามาถึงคนต่อมาบ้างนะคะ
2: เรื่องผมเป็นเรื่องที่เปลี่ยนบุคลิกภาพเลย
1: ค่ะ
2: เปลี่ยนแบบถ้าเอาผมสมัยเด็กมาอยู่ที่นี่นะตอนนี้นะผมในตอนนั้นน่าจะนั่งตัวสั่นเพราะว่าแอร์เย็นด้วย
1: จริงเหรอ
2: ก็คือจริงๆเป็นเพราะกลัวครับกลัวที่จะแสดงออกกลัวที่จะพูดคุยกับผู้คนกลัวที่จะเข้าหาคนอื่นมันเปลี่ยนบุคลิกตอนนั้นกับตอนนี้คนละอย่างเลยมันเปลี่ยนกันชัดเจนมากอย่างที่เป็นอย่างที่ผมมีปัญหาเรื่องความคิดตอนนั้นก็เพราะว่าตอนนั้นเอางี้ดีกว่าเล่างี้ก่อนดีกว่าตอนนั้นผมเป็นเด็กเงียบ
1: ๆ
2: ไม่พูดกับใครไม่
1: ไม่ใช่แบบนี้
2: ไม่ใช่แบบนี้เลยที่จะสามารถสนิทกับทุกคนได้สามารถกล้าพูดกับอาจารย์กล้าพูดออกได้
1: เราเก็บตัวอย่าง
2: เงี้ยใช่เป็นประมาณว่าเป็นเด็กเก็บตัวระดับหนึ่งแต่ไม่ได้มากก็คือเกิดมาจากความกลัวความกลัวมันส่งผลทําให้เราคิดว่าไม่อยากที่จะเข้าหาคนอื่นไม่อยากจะพูดคุยกับคนอื่นเพราะกลัวแต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเรากลัวอะไรเราแค่กลัวไปเองเท่านั้นเองนี่คือตอนเด็กๆผมจนมันเริ่มเปลี่ยนมาเรื่อยๆเพราะว่าเราเริ่มใช้ชีวิตมาแต่ว่าที่เป็นจุดที่เปลี่ยนหนักๆเลยก็มีอยู่2ช่วงอย่างตอนแรกก็คือได้ไปเจออาจารย์ท่านนึงเป็นช่วงที่อยู่ป.6
1: ค่ะ
2: เค้าเป็นอาจารย์ประจําชั้นผมคืออาจารย์ท่านเนี้ยเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างดุก่อนหน้านี้ที่เราจะมาที่ผมจะไปอยู่กับอาจารย์ท่านเนี้ยมองว่าอาจารย์ท่านเนี้ยผมกลัวเค้ามากเพราะเค้าดุแต่พอเราไปอยู่กับเค้าจริงๆมันไม่ใช
1: ่
2: มันเหมือนกับเราได้รู้จักคนจริงๆในอีกแบบนึงเค้าเป็นคนที่จริงๆเข้าใจดีเขาเข้าหาผมเขาทำให้ความรู้สึกตอนนั้นที่รู้สึกว่าเรากลัวที่จะเข้าหาผู้ใหญ่อย่างเงี้ยมันหายไปเราไม่รู้ตัวเลยแต่มันหายไปเองทำให้ผมเริ่มกล้าที่จะคุยกับผู้ใหญ่อื่นๆมากขึ้นมันเริ่มปลดล็อกตรงนี้ผมละหนึ่งอย่างอีกอย่างนึงคือการเข้าหาผู้คนในเรื่องผู้ใหญ่เนี่ยจบไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังมีปัญหาว่าในระดับรุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยเพื่อนๆถ้าเป็นตอนนั้นเนี่ยผมจะสนิทกับคนอื่นช้าใช้เวลากว่าจะสนิทกับทุกคนที่อยู่เรียนด้วยกันมาจนถึงป.6เนี่ย
1: ค่ะ
2: ประมาณ5ปีเกือบ6ปีได
1: ้โอ้จะจบแล้วครับ
2: ใช่ตั้งอนุบาลเลยมันใช้เวลานานขนาดนั้นเพราะว่าผมเป็นคนเงียบๆไม่พูดกับใครทีนี้พอจบจากป.6ขึ้นม.1
1: ค่ะ
2: อย่างที่เคยเล่าไปว่ามันสังคมตอนนั้นมันเล็กแล้วมาเจอกับพิกเลยว่ามันกว้างมากเราได้เจอกับเพื่อนเยอะขึ้นเราได้เจอกับคนมากมายหลายหน้าขึ้นทีนี้ไปเจอกับเพื่อนคนนึง
1: ค่ะ
2: ในช่วงแรกที่ด้วยความที่ผมเป็นคนเงียบๆเรารู้สึกว่าจะเหมือนปิดกั้นตัวเองอ่ะจะปฏิเสธเวลาเพื่อนคนนู้นคนนี้จะเข้ามาหาเราเราจะปฏิเสธจะตอบบ้างเป็นพิธีแต่สุดท้ายเราก็กลับไปเป็นคนเงียบๆของเราเหมือนเดิ
1: ม
2: แต่เพื่อนคนเนี้ยเค้าเหมือนเป็นคนเฟรนลี่ครับก็คือสนิทกับคนอื่นได้เร็วแล้วเค้าพยายามเข้าหาเราแล้วเราได้เจอคนเฟรนลี่อย่างเงี้ยจนผมเริ่มสนิทกับเค้าแล้วทําให้การสนิทเนี่ย ปเจอกับเพื่อนๆคนอื่นที่เขารู้จักเราเขาพาเราไปรู้จัก
1: เป็นสะพานให้เรา
2: ใช่เหมือนเป็นสะพานที่ทำให้เราเริ่มกล้าที่จะคุยกับคนอื่นมันก็เลยเปลี่ยนบุคลิกภาพผมตอนนี้คือเป็นช่วงที่เปลี่ยนจากคนเงียบๆเป็นคนกล้าที่จะสนิทกับคนอื่นกล้าพูดกับคนอื่นกล้าที่จะคุยกับอาจารย
1: ์ค่ะ
2: ครับไม่ใช่เพราะว่ามานั่งตัวสั่นเพราะแอร์เย็น
1: นั่นน่ะสิอ่ะงั้นแปลว่านะคะคนคนนั้นถ้าไม่มีคนคนนั้นจะไม่มีโอ๊ตในแบบ
2: ต้องขอบคุณเพื่อนคนนั้นแล้วก็อาจารย์
1: ชื่อได้นะคะจำชื่อไม่ได้แล้ว
2: จำได้ครับเป็นจำได้แต่ชื่อเล่นเป็นครูเพน
1: ค่ะ
2: เป็นครูเพนแล้วก็เพื่อนชื่อเล่นชื่อนายจำชื่อจริงไม่ได
1: ้ชื่อนาย
2: ใช่สองคนนี้ที่ทำให้ผมเปลี่ยนบุคลิกภาพมาอย่างชัดเจนเลย
1: โอเคค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เล่ากันนะคะสำหรับในวันนี้นะคะพอเราได้ฟังนะคะทั้ง5คนพูดให้เราฟังแล้วเนาะเกี่ยวกับว่าความคิดนะคะความคิดคำเดียวเลยเนี่ยนะสามารถที่จะพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานได้นะคะเดี๋ยวส่งท้ายด้วยคนนี้อ่ะเป็นตังนะคะเชิญตังเลยลูก
3: ก็ตั้งแต่เด็กนะครับผมอ่ะเป็นคนชอบเล่น
1: ค่ะ
3: เล่นทุกอย่างนะครับเล่นนู่นเล่นนี่เล่นนั่นแล้วมันมีผมชอบเล่นเกมนะครับแล้วทีนี้มันมีอยู่วันนึงผมโตขึ้นมาแล้วผมค่อยๆคิดเกี่ยวกับชีวิตตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองตั้งคำถามว่า
1: ช่วงนั้นมันคือช่วงอายุหรือว่าอยู่อาเรียนอยู่
3: ผมตั้งแบบมัธยมผมก็คิดนะครับไอ้ม.ปลายม.ต้นม.ต้นม.ปลายแล้วก็มหาลัยก็คิด
1: อาจจะเป็นเพราะว่าตังเป็นคนคิดมากคิดเยอะใช่ไหมก็คิดเป็นช่วงๆใช่ไหมลูก
3: แล้วผมก็คิดทีนี้พอเริ่มคิดแล้วผมเป็นคนชอบเล่นครับทีนี้ผมเอาความสนุกไปก่อนผมก็เลยเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งผัดวันประกันพรุ่งทีนี้ผมชอบอ่านหนังสือด้วยครับแต่เป็นหนังสือการ์ตูนผมก็อ่านแล้วผมก็คิดว่าชีวิตมันต้องการอะไรชีวิตอยากเป็นใครตั้งคำถามกับตัวเองแต่ทีนี้แล้วพอเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งพอเล่นก่อนก็เลยไปเล่นเกมไม่ได้คิดเรื่องนี
1: ้
3: พอโตมาพอผมที่ผมบอกให้ฟังพอดแคสต์เขาก็บอกว่ามันมีเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นคนชอบผัดวันประกันพรุ่งมันเป็นนิสัยที่ไม่ดีครับผมก็บอกเขาแล้วเขาก็บอกว่านิสัยเนี้ยลองทำเลยสิ่งที่แบบที่เราอยากทำไม่ใช่แบบผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆผมก็เลยตอนแรกผมอ่านหนังสือผมฟังพอดแคสต์ก่อน
1: โชว์หนังสือให้ผู้ชมดูเนี่ยเล่มนี้เลยค่ะนะคะก็มีนะ
3: ลูกแล้วก็ผมก็เลยเป็นฟังพอดแคสต์ก่อนแล้วค่อยไปอ่านหนังสือ
1: ค่ะ
3: แล้วก็พอฟังแล้วก็อ่านแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนความคิดผมได้เรื่องนิสัยเรื่องความคิดเรื่องการกระทำการออกกำลังกายการอะไร
1: เ
3: ร
1: ื่
3: อง
1: ชีวิต
3: มีหมดเลยครับพัฒนาตัวเองครับ
1: ค่ะ
3: มันทำให้ความคิดผมโตขึ้นผมรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นครับ
1: ค่ะเติบโตด้วยความคิด
3: ครับผม
1: เรียกได้แบบนั้นดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมน่าจะเห็นครบทุกด้านนะคะแต่ก็จะไม่ทุกด้านทั้งสังคมแล้วค่ะนี่ก็เป็นแค่กรณีศึกษาส่วนหนึ่งนะคะที่มาให้เวลากับรายการของเรานะคะรายการขอบคุณนะบุคลิกภาพและหัวข้อในวันนี้คือความคิดค่ะหลายท่านอาจจะเห็นนะคะว่าความคิดเนี่ยแหละนะคะที่เป็นกุญแจสำคัญนะคะพอเวลาที่เราอยากที่จะเข้าประตูใดๆก็แล้วแต่เราต้องไขกุญแจเข้าไปแต่ดูสิคะฟังจากเรื่องราวของทุกคนกว่าจะเจอกุญแจใช่ไหมลูกเนาะนานอยู่นะกว่าจะเจอกุญแจนะคะหลายๆห้วงของชีวิตนะคะวิธีที่จะเจอแล้วก็ไม่เจอหรือว่าไม่กล้าหรืออะไรสักอย่างนึงนะคะบางคนก็เพิ่งจะมาเจอเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะแต่ก็ถือว่าเจอแล้วและท้ายที่สุดทุกคนก็ได้แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพค่ะเดี๋ยวเราส่งท้ายกันจริงๆนะคะด้วยความต้องเรียกว่าเป็นความสุนทรียภาพนะคะที่เราจะส่งให้กับคุณผู้ชมนะคะเป็นตัวแทนใช่ไหมลูกของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างนั้นดีไหมคะเพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยนะคะนอกจากที่จะเรียนหนักเรียนดีแล้วนะคะก็ยังนะคะเดี๋ยวขอให้ทีมงานช่วยส่งไม้ต่อนะคะก็ยังสามารถที่จะ เล่นดนตรีได้ด้วยใช่ไหมคะเป็นใครคะเป็นพี่โค้ชของเรานี่เองนะคะนี่ว่ายสวยแล้วก็ยังเล่นดนตรีร้องเพลงเพราะอีกนะคะโคเวอร์โดยโค้ชนะคะก็เป็นพี่ปีสี่แล้วก็เดี๋ยวจะมีนักร้องนะคะช่วยในการประสานเสียงกันด้วยนะคะก็ขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราค่ะรับชมกันได้ทุกเพศทุกวัยนะคะขอบคุณนะบุคลิกภาพสามารถที่จะนำเสนอสิ่งที่คุณผู้ชมคิดสิ่งที่คุณผู้ชมอยากที่จะให้เกิดขึ้นในรายการของเราได้ด้วยนะคะถ้ามีสิ่งใดติชมรายการก็ส่งมานะคะครูก็ยินดีรับไว้และพัฒนาปรับปรุงค่ะก็ในเทปนี้นะคะก็ขอบคุณทีมงานด้วยนะคะที่รังสรรค์รายการจนเกิดเป็นรายการนี้ขึ้นมานะคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะขอบคุณนะบุคลิกภาพและขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้อเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้อเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมแห่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่มุเล่พาวเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับวันนี้ก็เราก็มาพบกันนะครับในรายการที่เรียกว่ามาพูดกันถึงเรื่องศิลปะนะครับเรามาทำความรู้จักศิลปะกันว่าศิลปะนี้เป็นอย่างไรศิลปะคืออะไรและอะไรคือศิลปะนะครับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาสาระในวันนี้นี่ผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยเพาะช่างนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะมาทำหน้าที่บรรยายสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะให้พวกเราได้ฟังกันในวันนี้นะครับสุนทรียะแห่งศิลปะความงามของศิลปะศิลปะเป็นอย่างไรศิลปะคืออะไรนะครับเข้าไปสู่รายละเอียดดังต่อไปนี้เลยนะครับศิลปะนี่ประกอบขึ้นด้วยจินตนาการและก็ทักษะนะครับจินตนาการเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของศิลปะนะครับเป็นพลังทางจิตที่สร้างสรรค์เรียกว่าจินตนาการทําให้เรามีความคิดที่ในเรื่องของการสร้างสรรค์สร้างสรรค์ในสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้ให้มีขึ้นนะครับหรือไม่ก็บางทีก็สร้างสรรค์ต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มีความหมายขึ้นให้มีความพิสดารให้มีความแปลกไปจากเดิมมากยิ่งขึ้นนะครับศิลปะนี่เป็นคำที่เรียกว่ามีความหมายอย่างกว้างมากเลยนะครับและก็ยากที่จะให้คำจำกัดความที่ชัดเจนได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ศิลปะก็สามารถเปิดกว้างได้บางทีเราไปดูงานนิทรรศการนี่เราไม่นึกว่าสิ่งที่ทุกคนศิลปินนำมาแสดงหรือนำมาเสนอให้พวกเราชมกันเนี่ยบางทีเอ๊ะมันเป็นศิลปะหรือเปล่าเพราะเมื่อก่อนหลายคนอาจจะคิดว่าศิลปะนี่เป็นเรื่องของการปั้นการวาดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยศิลปะมีหลากหลายมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความคิดและก็ฝีมือของมนุษย์เท่านั้นขอย้ำนะครับว่างานศิลปะเนี่ยที่เรียกว่าศิลปะได้ต้องมาจากฝีมือของมนุษย์นะครับจากที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ถูกทำให้มีขึ้นนะครับและหากมีมาแล้วก็จะทำให้มีความหมายที่พิเศษมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้เนี่ยเรายังคงหาข้อสรุปหรือคำจำกัดความที่ชัดเจนแน่นอนตายตัวไม่ได้เลยนะครับว่าศิลปะนี่เป็นอย่างไรกันแน่นะครับเพราะเนื่องจากศิลปะเนี่ยเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากศิลปินเนี่ยที่เขาพยายามจะใช้แนวคิดแล้วก็รูปแบบที่แปลกแตกต่างไปจากเดิมอยู่ตลอดเวลานะครับศิลปะนี่เป็นสิ่งที่เร้าอารมณ์นะครับเราสามารถจะรับเข้าสู่อารมณ์ความรู้สึกได้ทางประสาทสัมผัส2ทางนะครับก็คือทางตาและก็ทางหูเท่านั้นนะครับซึ่งศิลปินเนี่ยก็ได้ทำให้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมเป็นเสียงเป็นบทกวีและสื่อต่างๆที่จำเป็นก็คือตรงนี้นะครับศิลปะเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามวิสัยของธรรมชาติโดยมีจุดเริ่มแรกของศิลปะก็คือสัญชาตญาณในสุนทรียภาพครับศิลปะเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับจิตใจมีจุดหมายไปสู่ความดีและก็ความงามศิลปะคือภาษาชนิดหนึ่งนะครับที่มนุษย์ทั้งโลกเนี่ยใช้แสดงออกทางความคิดและก็สื่อสารถึงกันและกันเป็นภาษากลางนะครับบางทีเราไม่ต้องแปลเราเห็นงานศิลปะนี่ก็จะรู้สึกได้ในเรื่องเดียวกันมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐประเภทเดียวนะครับที่ทำงานศิลปะได้นั่นเองนะครับเพราะศิลปะกับความนึกคิดแล้วก็การพัฒนาการในรูปของความคิดเนี่ยจะเป็นเรื่องของมนุษย์ล้วนๆคงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรนะครับที่จะหาข้อสรุปในเหตุผลที่จะมาอธิบายให้ได้คำตอบที่ชัดเจนเหมือนกับโจทย์ของคณิตศาสตร์ได้นะครับศิลปะนี่เป็นศาสตร์ที่มีเหตุผลแล้วก็มีความหมายอยู่ในตัวของตัวเองนั่นเองนะครับขออ้างถึงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับพิมพ์เมื่อปี2556นะครับได้อธิบายไว้ว่าศิลปะนะครับแล้วก็ศิลแล้วก็ศิลปะนะครับคือ3คำนี้นี่จะเราจะได้เห็นกันบ่อยๆนะครับตามที่ผมขึ้นอยู่ในจอนะครับศิลตัวแรกก็คือศิลปะที่ไม่มีสระอะนะครับและก็ตัวที่2ก็คือศิลที่ปอปลามีไม้การันและก็ตัวที่3ก็คือศิลปะที่มีสระอะนะครับก็อ่านออกเสียงว่าศิลปะศิลศิลปะนะครับส่วนคําว่าฝีมือเนี่ยทางพจนานุกรมได้อธิบายไว้ว่าเป็นฝีมือทางช่างการทําให้วิจิตรพิสดารการแสดงออกซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์ด้วยสื่อต่างๆนะครับก็เป็นความหมายที่ให้ในที่ให้ไว้ในพจนานุกรมศักยภาพของมนุษย์เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่แสดงออกมาเป็นผลงานศิลปะแสดงถึงพลังทางความคิดเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์นะอย่างชาญฉลาดของมนุษย์นะครับเป็นกระบวนการทางความคิดความขวัญและก็จินตนาการจากสิ่งต่างๆนะครับที่อยู่รอบๆตัวแสดงออกมาในรูปลักษณ์ต่างๆและปรากฏซึ่งความงดงามที่หลากหลายก่อเกิดความประทับใจสร้างความสะเทือนอารมณ์คือพุทธิปัญญาแห่งสุนทรียภาพนั่นเองนะครับ
ทีนี้เรามาดูคําว่าพุทธิปัญญาเนี่ยซึ่งเราได้ยินกันบ่อยเหมือนกันนะครับคําว่าพุทธิปัญญาศิลปินที่ทํางานเชิงธรรมะเนี่ยเขาจะพูดถึงกันบ่อยว่ามีพุทธิปัญญานะครับแล้วคําว่าพุทธิปัญญานี่หมายถึงอะไรนะครับก็หมายถึงปัญญาและความฉลาดนั่นเองนะครับเป็นความหมายที่ผมได้มาจากราชบัณฑิตยสถานนะครับพุทธานุกรมนะครับได้บัญญัติไว้ส่วนคําว่าปัญญาก็คือความรอบรู้นั่นเองนะครับศิลปะนั้นในความหมายที่กว้างที่สุดก็คือการทำงานศิลปะด้วยทักษะทางฝีมือความสามารถพิเศษที่ฝึกฝนจนมีความเชี่ยวชาญ นะครับเช่นศิลปะแห่งการจัดดอกไม้ศิลปะของการทำอาหารศิลปะในการพูดคุยศิลปะในการแต่งกายศิลปะแห่งการต่อสู้เหล่านี้เป็นต้นนะครับในความหมายที่กว้างสุดนี้ศิลปะมีนัยยะมุ่งบอกถึงความเชี่ยวชาญในทางฝีมือเทคนิคแล้วก็กลวิธีต่างๆในทางเทคนิคนั่นเองนะครับที่ส่งผลให้เกิดความประสานกันขององค์ประกอบต่างๆอย่างเหมาะสมพอดีแล้วก็เกิดความดีงามในท้ายที่สุดนะครับศิลปะนี่คือสิ่งที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความต้องการของจิตใจและรับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติและก็สิ่งที่สะสมไว้เป็นประสบการณ์อยู่ภายในนะครับแล้วก็ใช้สติปัญญาเนี่ยถ่ายทอดออกมาเป็นรูปร่างรูปทรงสีสันและก็เรื่องราวโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ออกมานะครับศิลปะนี่เป็นการสร้างสรรค์ของศิลปินที่แสดงออกซึ่งความงามอารมณ์ความรู้สึกความดีแล้วก็ความจริงนะครับซึ่งประจักษ์แจ้งขึ้นมาในจิตใจของศิลปินเองแล้วก็ถ่ายทอดด้วยภาษาเฉพาะของทัศนศิลป์นะครับขอสรุปนะครับว่าศิลปะเนี่ยเป็นการใช้จินตนาการแล้วก็ทักษะในการสร้างสรรค์สิ่งที่ไม่เคยมีอยู่หรือมีอยู่แล้วเนี่ยทำให้มีความหมายมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้กันในการแสดงออกของอารมณ์และก็ความคิดแล้วก็มีความสำคัญในชีวิตของมนุษย์เนื่องจากสามารถสื่อสารความรู้สึกและประสบการณ์ได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีความหลากหลายในรูปแบบต่างๆนะครับเช่นศิลปะทางด้านการวาดภาพศิลปะด้านดนตรีนะครับงานนมธรรมงานรูปธรรมและก็อื่นๆอีกมากมายนะครับคนเหล่านั้นนี่มีความแตกต่างจากสัตว์ตรงที่คนเรานี่มีสมองรู้จักคิดรู้จักการวางแผนแล้วก็รู้จักการพัฒนานะครับมนุษย์มีพัฒนาการแล้วก็มีวิพัฒนาการทางจิตที่รู้จักการแก้ปัญหามีความคาดเดาเขาเรียกว่ารู้จักการคาดเดาล่วงหน้านะครับรู้จักหล่อหลอมความคิดมีความคิดมีเริ่มสร้างสรรค์เชื่อมโยงสัมพันธ์ก่อให้เกิดความคิดใหม่หรือสิ่งที่แปลกใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับการสร้างสรรค์เป็นจริยธรรมในจิตใจของแต่ละคนและในที่สุดก็ส่งผลไปสู่สังคมที่สงบและก็สันติหากจะบอกว่าศิลปะคือความดีงามก็คงไม่ผิดนะครับหรือไม่แปลกแยกทางความคิดแต่อย่างไรนะครับเพราะว่าศิลปะเนี่ยก็คือความดีนั่นเองมนุษย์เนี่ยเป็นผู้สร้างและก็เป็นผู้เสพศิลปะนะครับไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้สร้างแต่ไม่ได้เสพแล้วก็ผู้ที่เสพก็ต้องเป็นมนุษย์นั่นแหละไม่ใช่สัตว์เนี่ยเสพศิลปะไม่ได้นะครับมนุษย์นี่มีความพิเศษตรงที่มีความคิดฝันมีจินตนาการเพราะฉะนั้นในมนุษย์เท่านั้นนะครับที่สามารถสร้างผลงานทางด้านศิลปะได้มนุษย์สามารถสะท้อนความรู้สึกทางจิตอันเป็นนามธรรมในจินตนาการออกมาให้เป็นรูปธรรมที่สามารถมองเห็นและก็จับต้องได้ด้วยรูปแบบของสิ่งประดิษฐ์และก็นวัตกรรมต่างๆนะครับและในขณะเดียวกันผลงานศิลปะที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้นมานั้นเนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความจริงในวิถีชีวิตของมนุษย์ได้เช่นเดียวกันนะครับในธรรมชาติจะมีความงามแฝงเร้นอยู่จะมีก็เพียงมนุษย์เท่านั้นนะครับที่สามารถที่จะค้นพบและก็มองเห็นความงามในธรรมชาตินี้ได้นะครับแต่ความงามที่เกิดขึ้นเองนั้นก็อย่างที่บอกนะครับไม่ใช่ศิลปะนะครับเป็นสิ่งที่เกิดเองด้วยวิสัยของธรรมชาติความซาบซึ้งและความพึงพอใจในคุณค่าของความงามจะนำไปสู่ความรื่นรมความงามมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับความงามเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกเป็นนามธรรมที่ก่อเกิดขึ้นในจิตใจของเราสาเหตุที่มนุษย์มองเห็นความงามในธรรมชาติได้นั้นก็เพราะอะไรนะครับก็เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยรู้จักการปรุงแต่งทางความคิดรู้จักการฝันมนุษย์เนี่ยมีจินตนาการนะครับมีความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็รู้จัก

ในการสรรสร้างการมองเห็นความงามแล้วก็คุณค่าทางศิลปะนี่เป็นปัจจัยพิเศษมันอยู่นอกเหนือจากสัญชาตญาณขั้นพื้นฐานนะครับสัตว์เดรัจฉานทั่วไปนี่ไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เลยนะครับศิลปะไม่ใช่สัญชาตญาณเป็นการแสดงออกผ่านกระบวนการทางความคิดการวิเคราะห์การสังเคราะห์คัดสรรการจัดการการดำเนินการการวางแผนนะครับเพื่อความงามอันสูงส่งนั่นเองทุกบริบทของวิถีชีวิตมนุษย์เนี่ยท่ามกลางสภาวะของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆนะครับทุกๆสิ่งล้วนมีอิทธิพลแล้วก็เป็นตัวผลักดันให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์อยู่เบื้องลึกภายในจิตใต้สำนึกนะครับแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนสภาวะทางอารมณ์ให้เกิดการลงมือกระทำนะครับสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆทั้งสิ้นเลยนะครับมนุษย์เนี่ยมีอารมณ์และความรู้สึกเป็นตัวกำหนดแรงบันดาลใจนะครับศิลปะสร้างความบันเทิงสร้างความข้างความรื่นรมเป็นของส่วนรวมของมนุษยชาติเราถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ของโลกนะครับสงครามครูเสดเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับเป็นสงครามที่ใช้เวลาในการรบกันอย่างนานมากระหว่างคริสตศตวรรษที่11ถึงศตวรรษที่13กันเลยทีเดียวนะครับเป็นการขัดแย้งระหว่างชาวคริสต์ต่างนิกายหรือชาวคริสต์กับศาสนาอื่นนะครับแต่หลักๆก็คือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามนั่นเองนะครับก็ทะเลาะกันมานานนะครับผมรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เศร้าใจที่สุดนะครับที่จุดมุ่งหมายของศาสนาก็เพื่อต้องการให้โลกเนี่ยสู่สันติสุขนะครับแต่ด้วยความคิดของมนุษย์เนี่ยที่ไม่ลงรอยกันนะครับก็สามารถอ้างศาสนามาเป็นข้ออ้างในการแบ่งแยกหมู่เหล่าและก็สร้างสงครามทำลายล้างกันได้นะครับนานนับร้อยปีนี่รวมไปถึงลัทธิทางความเชื่อทางการเมืองก็เช่นเดียวกันนะครับการเมืองแต่ละพรรคแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีความขัดแย้งกันถึงขั้นที่แบบเขาเรียกว่าใส่ร้ายป้ายสีกันแล้วก็เห็นกันอยู่ในสภาวะปัจจุบันนะครับแต่ในโลกของศิลปะนี่ไม่เคยมีสิ่งเลวร้ายเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่าศิลปะจะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละเชื้อชาติแต่ละศาสนาแต่ศิลปะนี้ไม่เคยถูกหยิบยกมาเป็นข้ออ้างในการทำลายล้างกันของมนุษย์เลยนะครับมีงานเวิร์กช็อปที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆในประเทศไทยตอนนี้ก็อย่างเช่นที่พ่อช่างก็มีการเชิญศิลปินมาจากทั่วโลกนะครับเพื่อที่จะมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันทุกคนก็จะทำงานในสไตล์ของแต่ละคนแต่ละท่านบางคนก็เอางานความเป็นวัฒนธรรมของท้องถิ่นตัวเองมานำเสนอบางคนก็มาเชื่อมโยงมาผสมผสานอะไรต่างๆเนี่ยแต่งานเขาเรียกว่างาน International Art Workshop เนี่ยจะทำกันอย่างสงบสันติแล้วก็มีแต่รอยยิ้มนะครับมีเสียงหัวเราะไม่ว่าจะพูดจากันด้วยภาษาที่ฟังกันไม่เข้าใจแต่เราก็มีผลงานศิลปะนี้เป็นตัวเชื่อมประสานให้มีมิตรภาพนี่แสดงเห็นว่าศิลปะไม่เคยถูกหยิบยกมาเป็นข้ออ้างในการทำลายล้างกันของมนุษย์นะครับศิลปะที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์ทางวัตถุศิลปะเสริมสร้างความสูงส่งทางจิตวิญญาณแล้วก็ก่อให้เกิดปัญญานะครับและเมื่อการเวลาผ่านไปศิลปะก็คือสิ่งเดียวที่หลงเหลือและก็แสดงให้เห็นถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับศิลปะทำให้มนุษย์มีชีวิตที่ดำรงอยู่ได้อย่างมีความหวังและก็ความสุขศิลปะสร้างความบันเทิงและก็ความรื่นรมย์ให้กับมนุษย์ในการ

ในสภาพแวดล้อมที่อาจจะไม่ได้ดังใจมากนักนะครับไม่ว่าศิลปะนั้นจะเป็นแบบไหนหรือของชนชาติไหนก็ตามศิลปะก็เป็นส่วนรวมสำหรับมนุษยชาติทั้งนั้นนะครับทีนี้เรามาดูว่าศิลปะเนี่ยเพื่ออะไรล่ะทำไมต้องทำศิลปะทำไมต้องมีศิลปะศิลปะมีความจำเป็นอย่างไรนะครับศาสตราจารย์ศิลป์พิรศรีได้กล่าวไว้ถึงจุดมุ่งหมายของศิลปะไว้ว่าศิลปะซึ่งเป็นเช่นเดียวกับศาสนาบันดาลให้มนุษย์มีมโนธรรมอันสูงส่งประสิทธิ์ประสาทสิ่งสะเทือนใจให้ช่วยขัดเกลาจิตวิญญาณและก็จิตใจของมนุษย์ให้ผุดผ่องปราณีตขึ้นนะครับศิลปะนี้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและก็ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตไม่มีคำว่าถูกหรือผิดเพราะมันเป็นเรื่องความพอใจของแต่ละคนก็เกิดความสุนทรียะทางอารมณ์จิตใจเบิกบานแจ่มใสศิลปะนี้เป็นเรื่องของจินตนาการมนุษย์จะมีความสุขกับการสร้างความฝันนะครับศิลปะเสริมสร้างและกระตุ้นต่อมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จะส่งผลต่อการทำงานเกิดมิติใหม่ๆในงานที่ทำอยู่เสมอนะครับมนุษย์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะมาแต่โบราณก็เพื่อ3สิ่งดังต่อไปนี้มีอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกก็คือศิลปะเพื่อศาสนานะครับลองนึกดูให้ดีนะครับเราจะแม้แต่งานปัจจุบันซึ่งเป็นงานสมัยใหม่ก็จะมีศิลปินกลุ่มหนึ่งที่เขาทำเพื่อศาสนาเราไปวัดเราก็จะเห็นสถาปัตยกรรมสวยๆเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็นี่แหละครับก็คือศิลปะเพื่อศาสนาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยศิลปะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับใช้ความศรัทธาในศาสนานี่มาตั้งแต่โบราณกาลนานเลยนะครับการรับใช้ในที่นี้หมายถึงการใช้ความงามนี่แหละครับทางศิลปะเนี่ยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือความศรัทธาในลัทธิหรือศาสนาต่างๆนะครับโดยใช้ศิลปะนี่เป็นตัวที่ทำให้รู้สึกถึงการเสริมสร้างในความศรัทธาศิลปะนี่เป็นเครื่องมือในการนี้มาทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียวนะครับความสวยงามที่ได้จากศิลปะนี่สามารถสยบจิตใจของผู้ชมให้เกิดปีติลุ่มลึกได้อย่างมหัศจรรย์นะครับมนุษย์ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือสื่อสารด้วยการเผยแผ่ธรรมะหรือคติความเชื่อเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งในการใช้โน้มนำความรู้สึกก่อเกิดพลังความเลื่อมใสและก็เสริมสร้างความศรัทธาให้กับผู้ชมนะครับส่วนที่สองก็คือศิลปะเพื่อชีวิตนะครับศิลปะเพื่อชีวิตเป็นอย่างไรศิลปินหลายคนเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อสื่อเนื้อหาสาระแสดงออกถึงแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและก็การดำรงอยู่ของคนในสังคมนะครับการเรียกร้องแสวงหาความเป็นธรรมสะท้อนการเมืองการปกครองเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อผู้ยากไร้เพื่อกิจกรรมทางสังคมเราก็จะเห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับเพื่อสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ศิลปะทรงพลานุภาพนะครับสามารถกระตุ้นปลุกจิตสำนึกของมนุษย์ด้วยกันให้มองเห็นคุณค่าแห่งความดีและก็ความเป็นธรรมทำให้มนุษย์ได้เห็นใจเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นศิลปะก็เลยมาถูกเป็นเครื่องมือในเรื่องนี้มาทุกยุคทุกสมัยเช่นเดียวกันนะครับ3อีกข้อนึงก็คือศิลปะที่ทำขึ้นมาเพื่อศิลปะนะครับเป็นอย่างไรศิลปะเพื่อศิลปะศิลปะนี่เป็นตัวกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้อ่านผู้ชมหรือผู้ฟังเนี่ยมีอารมณ์ร่วมและก็คล้อยตามเนื้อหาที่ศิลปินถ่ายทอดออกมาจะปรากฏอยู่ในผลงานศิลปินบางคนนำทัศนธาตุมาแสดงออกนะครับทัศนธาตุมีอะไรบ้างก็มีเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นที่ว่างน้ำหนักลักษณะผิวอะไรประมาณนี้นะครับมาแสดงออกโดยมีเป้าหมายเพียงความงามที่บริสุทธิ์ที่แสดงออกถึงความงามในรูปแบบไม่ใช่มาบอกเล่าเนื้อหาในผลงานนะครับว่าเป็นอะไรเป็นเรื่องของการใช้ทัศนธาตุล้วนๆให้แสดงถึงความเป็นตัวเองอย่างมีชั้นเชิงนั่นเองครับทัศนธาตุที่ผมบอกเมื่อกี้ก็เริ่มต้นก็มีจุดนะครับแล้วก็มีเส้นมีสีมีรูปร่างมีรูปทรงมีค่าน้ำหนักอ่อนแก่มีพื้นที่ว่างแล้วก็มีลักษณะผิวนะครับในงานศิลปะเนี่ยจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ซึ่งไม่มีที่ไหนที่ไม่มีสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับจุดเส้นสีรูปร่างทรงพวกนี้ครับจะอยู่ในงานศิลปะทุกชนิดนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าทัศนธาตุนะครับแล้วก็ทัศนธาตุเหล่านี้นะครับเมื่อมาปรากฏตัวก็สามารถสร้างสุนทรียภาพแห่งศิลปะได้เป็นความงดงามที่บริสุทธิ์นะครับศิลปะเพื่อศิลปะนี้เนื้อหาเรื่องราวอาจจะไม่ต้องการมากไปกว่าอารมณ์ความรู้สึกแห่งความปีติสุขสงบที่เกิดขึ้นในขณะที่กำลังสร้างสรรค์ผลงานหรือชื่น

ชมผลงานศิลปะนั้นๆ นะครับการสร้างผลงานศิลปะของศิลปินคือการตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินเองในเบื้องต้นนะครับทั้ง3ชนิดนี้ผมก็ระหว่างบรรยายผมก็ขึ้นภาพให้ดูเป็นระยะนะครับเพื่อจะเห็นว่าเพื่อศาสนาเป็นอย่างไรเพื่อชีวิตเป็นอย่างไรแล้วก็สุดท้ายก็เพื่อศิลปะเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้รับรู้แล้วก็เข้าใจคนที่เข้าใจอยู่แล้วก็อาจจะเข้าใจดียิ่งขึ้นนะครับส่วนท่านที่ยังไม่เคยรู้ว่าศิลปะมี3อย่างนี้ก็จะได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจขึ้นนะครับจริงๆไม่ได้มีแต่จิตกรรมนะครับในงานประติมากรรมก็มีนะครับซึ่งงานแสดงออกทางศิลปะก็จะมีอยู่3ส่วนนี้โดยเฉพาะในงานประติมากรรมเนี่ยก็เนี่ยครับเป็นเรื่องของภาพเป็นงานประติมากรรมที่ทําเพื่อศาสนานะครับแล้วก็ที่ผมขึ้นดูก็เป็นเรื่องของความศรัทธาทางศาสนาไม่ว่าของชนชาติไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเค้าเรียกว่าเพื่อชีวิตนะครับสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนนะครับให้ตระหนักถึงการอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นงานประติมากรรมที่เรียกว่าสะท้อนให้เห็นถึงงานศิลปะที่ใช้ธรรมธาตุเป็นเรื่องของศิลปะเพื่อศิลปะนะครับศิลปะนี่เป็นราคะจริตนะครับที่เกิดขึ้นภายในต้องการสื่อออกมาให้ใครๆได้ชื่นชมผลงานศิลปะนั้นส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในสังคมมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของผู้ชมเหมือนกันนะครับว่ามีฐานทางความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมในเรื่องของสุนทรียภาพมาจากปูมหลังมากน้อยอย่างไรคือพูดง่ายว่าขึ้นอยู่กับประสบการณ์และก็การศึกษานั่นเองนะครับบริบทของสังคมวัฒนธรรมสภาพแวดล้อมด้านต่างๆการศึกษาเศรษฐกิจการเมืองล้วนแต่เกี่ยวเนื่องต่อรสนิยมในการรับรู้สุนทรียะแห่งศิลปะทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าผลงานศิลปะนั้นจะสะท้อนอะไรออกมาก็ตามนะครับจะเป็นทางบวกหรือทางลบก็ตามสุดท้ายแล้วศิลปะก็ทำหน้าที่ที่สำคัญยิ่งก็คือยกระดับจิตใจของผู้เสพศิลปะให้สูงขึ้นเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจนะครับทีนี้มาดูคำว่าคุณธรรมนี่เป็นอย่างไรนะครับผมได้ไปค้นมาดูว่าคำว่าคุณธรรมเราได้ยินกันบ่อยๆนะครับคำว่าคุณธรรมนี้เนี่ยหมายถึงอะไรคุณธรรมหมายถึงคุณลักษณะหรือสภาวะภายในจิตใจของมนุษย์ที่เป็นในทางแนวทางที่ถูกต้องดีงามซึ่งเป็นสภาวะนามธรรมในจิตใจนั่นเองนะครับเป็นความคิดที่ดีงามในจิตใจเป็นการปรับเพื่อการประพฤตินั้นให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและคนอื่นในสังคมนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งที่ได้ยินกันบ่อยๆก็คือคำว่าจริยธรรมนะครับซึ่งเราได้ยินอยู่บ่อยมากนะครับคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยจะมาคู่กันนะครับคำว่าจริยธรรมนี่ก็คือหลักเกณฑ์ของสังคมที่เป็นแนวทางในการประพฤติที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักศีลธรรมอันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการประพฤติทางกายทางวาจาทางใจอันก่อให้เกิดความสุขต่อตนเองและผู้อื่นนั่นเองนะครับศิลปินนี่ต้องสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นมาตรฐานอันพึงประสงค์นะครับก่อให้เกิดความสุขแก่ตนเองแล้วก็ผู้อื่นเพื่อยกระดับจิตใจทั้งผู้สร้างสรรค์แล้วก็ผู้ชมเพราะว่าคุณธรรมจริยธรรมเป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับทีนี้ก็มาดูความหมายของคำว่าช่างฝีมือกับศิลปินบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรเราได้ยินกันบ่อยๆนะครับคนไทยนี่จะใช้คำว่าศิลปินนี่ฟุ่มเฟือยมากเลยนะครับและอีกคำหนึ่งก็คือช่างเนี่ยแน่ยังหลายคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าช่างกับศิลปินมีความแตกต่างอย่างไรช่างก็มีระดับช่างธรรมดาแล้วก็ช่างฝีมือด้วยนะครับแล้วก็ศิลปินนี่บางคนก็บอกว่าการเป็นช่างก็ทำให้เป็นศิลปินได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยศิลปินนี่บางครั้งอาจจะไม่ได้มาจากความเป็นช่างก็ได้นะครับศิลปินเนี่ยจะมาจากความคิดมาจากความรู้สึกนะครับแต่ช่างเนี่ยมาจากการพัฒนาทางทักษะฝีมือนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าทางช่างฝีมือกับศิลปินเนี่ยมีความจำเป็นสำหรับสังคมมนุษยชาติเป็นอย่างไรเรามาดูว่าช่างฝีมือกันก่อนนะครับเป็นอย่างไรนะครับช่างฝีมือนี่ก็คือผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานวิชาชีพโดยเฉพาะเลยนะครับนี่เป็นความหมายที่มาจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานนะครับซึ่งผมได้ยกมาเขาเขียนไว้เท่านี้นะครับก็เป็นผู้ที่สร้างผลงานศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตให้มีความสวยงามนะครับเพื่อนำไปใช้สอยแล้วก็เป็นเครื่องมือประดับชีวิตของคนให้มีความรู้สึกสวยงาม

ความประทับใจสิ่งของเหล่านั้นน่าใช้น่าจับต้องนั่นเองนะครับแล้วก็จะก่อประโยชน์ทั้งทางกายและก็ทางใจให้กับเราในการดำรงชีวิตประจำวันนะครับช่างเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับจะเสริมสร้างความรู้สึกทางด้านสุนทรียภาพงานฝีมืออาจจะเป็นดั่งสะพานให้กับบางคนก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ก้าวไปสู่การรับรู้ศิลปะขั้นสูงขึ้นที่เรียกว่าศิลปะบริสุทธิ์นะภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า Fine Art ในลำดับต่อไปได้นะครับเพราะว่าจากความเป็นช่างอยู่กับความสวยงามก็อาจจะพัฒนาความคิดความรู้สึกนะครับซึ่งแต่ก็ไม่ทุกคนนะครับก็ในสมัยโบราณนั้นเนี่ยสังคมไทยเนี่ยไม่ได้มีคำว่าศิลปินนะสังคมไทยเนี่ยเขาจะมีแต่คำว่าช่างนะครับชอช้างสระอาไม้เอกงองูเนี่ยแหละครับช่างซึ่งต่อมาเนี่ยก็มีคำว่าศิลปินเนี่ยถูกนำมาใช้และก็จะใช้ปะปนกันนะครับไม่มีการแยกออกระหว่างช่างผู้ที่มีความชำนาญและก็มีฝีมือดีนี่ครับช่างที่มีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยคนไทยจะเรียกว่าช่างทั้งหมดนะครับหรือบางทีก็จะเรียกศิลปินทั้งหมดช่างไทยในสมัยโบราณเนี่ยที่มีฝีมือดีๆเนี่ยจะถูกเรียกไปเรียกว่าถวายงานรับใช้พระมหากษัตริย์และก็เจ้านายชั้นสูงนะครับในราชสำนักนะครับในสมัยโบราณเนี่ยช่างเหล่านี้เนี่ยก็จะได้รับการเรียกดูอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าพระราชทานบรรณาศักดิ์ตามความสามารถหรือความพอใจของเจ้านายนั่นเองพอใจใครมากก็อาจจะได้ยศที่มากขึ้นนะครับหรือว่าฝีมือสูงมากก็จะได้ยศที่สูงกว่าช่างที่ไม่มีฝีมืออะไรประมาณนี้นะครับช่างกลุ่มนี้จะเรียกตัวเองว่าช่างหลวงหรือช่างในราชสำนักนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีช่างอีกกลุ่มนึงนะครับซึ่งเป็นช่างที่อยู่ข้างนอกนะครับเรียกว่าช่างพื้นบ้านทำงานกันอยู่ในท้องถิ่นนะครับเรียนรู้วิชาการช่างโดยการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษช่างพื้นบ้านจะอยู่กันเป็นกลุ่มๆนะครับเรียนรู้ศึกษาถ่ายทอดวิชาช่างกันในกลุ่มของตนเองทำให้งานเนี่ยมีรูปแบบแล้วก็เอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มนะครับมีความชัดเจนจะไม่ถ่ายทอดวิชาให้กับใครง่ายๆเลยนะครับนอกจากบุคคลที่ใกล้ชิดหรือคนในกลุ่มช่างเดียวกันเท่านั้นนะครับเรียกสักคุณช่างนะครับมีหลายสักคุณช่างเลยนะครับในประเทศไทยขอยกตัวอย่างนะครับคือเช่นสักคุณช่างเมืองเพชรนะครับซึ่งอยู่แถวๆจังหวัดเพชรบุรีสักคุณช่างนนทบุรีนะครับสักคุณช่างล้านนาเหล่านี้เป็นต้นนะครับการเรียนรู้จะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเริ่มจากเป็นลูกมือช่างทำงานตามครูช่างบอกทุกอย่างนะครับส่วนการชำนาญนั้นต้องฝึกฝนเอาเองการวงวิชาของครูช่างหรือนายช่างสมัยก่อนอาจจะทำให้การเรียนรู้อยู่ในวงจำกัดก็ได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะได้ยินว่าครูช่างเนี่ยมีความหวงวิชานะครับและวิชาบางอย่างเนี่ยอาจจะตายไปกับครูช่างซึ่งไม่ได้ถ่ายทอดให้ศิษย์ก็มีเหมือนกันนะครับอาจจะไม่มีคนสืบทอดความรู้บางอย่างแล้วก็ทำให้ภูมิปัญญาหลายอย่างเลยครับสูญหายไปนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนไประบบการศึกษาเนี่ยพัฒนาก้าวหน้านะครับส่งผลให้การเรียนรู้เนี่ยการสืบทอดแบบหลักขุนช่างเนี่ยก็จะมีความเปลี่ยนแปลงกันไปด้วยตอนนี้นี่เราสามารถที่จะถอดองค์ความรู้ของช่างพื้นบ้านเนี่ยมาเป็นตำราบันทึกไว้เพื่อจะถ่ายทอดให้ผู้คนที่สนใจเนี่ยได้นำไปทำต่อได้นะครับแล้วก็การทำแบบนี้นี่ก็จะทำให้ภูมิปัญญาบางอย่างเนี่ยถูกบันทึกไว้แล้วก็ไม่สูญหายนะครับทีนี้ก็มาดูคำว่าศิลปินกันบ้างภาษาอังกฤษก็คือ artist นะครับศิลปินนี่เราจะได้ยินกันบ่อยมากนะครับใครที่มีฝีมือดีๆในการวาดรูปเราก็จะเรียกว่าศิลปินแต่บางทีเนี่ยถ้าพูดถึงศิลปินจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรอ่ะฟังวันนี้ผมจะมาบอกกล่าวแถลงไขให้ฟังว่าศิลปินนี่เป็นอย่างไรที่เป็นศิลปินจริงๆนะครับเริ่มต้นเลยก็คือศิลปินต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถแสดงออกซึ่งคุณสมบัติทางศิลปะในด้านจิตรกรรมประติมากรรมเหล่านี้เป็นต้นนะครับวรรณกรรมก็ด้วยนะครับนาฏกรรมก็ด้วยแต่ความเป็นศิลปินเป็นอย่างไรศิลปินนี่มีผลงานเป็นที่ยอมรับนับถือจากสถาบันทางศิลปะแห่งชาตินะครับอันนี้เป็นบัญญัติจากพจนานุกรมเลยนะครับว่าต้องมีการยอมรับนับถือจากสถาบันทางศิลปะนะครับระดับสูงเช่นระดับมหาวิทยาลัยระดับหอศิลป์แห่งชาติอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอัจฉริยะในการเนรมิตสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการดำเนินงานสร้างสรรค์ทางศิลปะนะครับเป็นข้อบัญญัติไว้แบบนี้นะครับศิลปินเนี่ยเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นวิจิตรศิลป์
เป็นจิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณกรรมดนตรีและก็นาฏศิลป์นะครับการแสดงนั่นเองมีความคิดและความรู้สึกก้าวล่วงหลุดพ้นจากความเป็นช่างฝีมือมาแล้วช่างฝีมืออยากเป็นศิลปินได้ต้องมีความรู้สึกก้าวล่วงหลุดพ้นจากความเป็นช่างฝีมือมาแล้วนะครับเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันก่อพลังแห่งความสะเทือนใจนะครับนี่คือศิลปินนะครับทำให้ผู้ชมเนี่ยเกิดความรู้สึกปิติซาบซึ้งขึ้นในห้วงอารมณ์ให้กับผู้ฟังหรือผู้ดูนะครับศิลปินเนี่ยสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ขึ้นได้ก็เนื่องมาจากได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่พบเห็นนั่นแหละครับเกิดแรงสะเทือนอารมณ์เห็นภาพนิมิตขึ้นในความคิดและก็ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกนั้นออกมาด้วยความสามารถทางฝีมือให้เกิดเป็นรูปธรรมนะครับอาจจะเป็นตัวอักษรเขาเรียกว่าวรรณกรรมหรือกวีอาจจะเป็นเสียงดนตรีนะครับเล่นดนตรีเล่นกีตาร์แต่งเพลงอาจจะเป็นภาพเขียนอาจจะเป็นภาพเขียนที่สวยงามสร้างความปิติซาบซึ้งรวมทั้งความรู้สึกสะเทือนใจนะครับความรู้สึกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือทั้งศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็กับผู้อ่านผู้ฟังหรือผู้ดูได้อย่างลึกซึ้งนะครับต้องใช้คำว่าลึกซึ้งความเป็นศิลปินเนี่ยอาจจะไม่มีในตัวของช่างฝีมือนะครับแต่ความเป็นช่างฝีมือเนี่ยเขาบอกไว้ว่าควรมีอยู่ในตัวของศิลปินนะครับขอยกตัวอย่างท่านอาจารย์ถวันนะครับศิลปินแห่งชาติหวังว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับท่านอาจารย์ถวันดัชนีเนี่ยซึ่งท่านก็ลงรับไปแล้วนะครับท่านบอกไว้ว่าหากคุณมีฝีมือช่างอย่างเดียวคุณก็เป็นได้แค่กรรมกรศิลปะถ้าคุณมีปัญญาอย่างเดียวไม่มีฝีมือคุณก็ไม่สามารถเอาฝีมือเชิงช่างไปอุ้มความคิดของคุณถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องชัดเจนจัดเจนทั้งฝีมือและความคิดนี่เป็นคำพูดของท่านอาจารย์ถวันดัชนีนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นอมตะในวงการศิลปะในวงการช่างเลยนะครับเพราะถ้าไม่มีฝีมือศิลปินก็อาจจะทำงานได้ระดับหนึ่งอาจจะไปหาคนที่มีฝีมือดีๆมาทำสนองตามความคิดของตนเองก็คงไม่ได้ดั่งใจทั้งหมดแต่ถ้าศิลปินมีฝีมือเองเนี่ยก็สามารถที่จะทำในบางอย่างได้อย่างได้ดั่งใจนะครับความแตกต่างระหว่างช่างฝีมือและก็ศิลปินอยู่ที่ความคิดที่สะท้อนออกมาในผลงานศิลปะนั้นๆการสร้างงานของช่างฝีมือมักจะสร้างหรือประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยความชำนิชำนาญนะครับทำซ้ำๆจนฝีมือดีเช่นการทำเก้าอี้การทำโต๊ะเตียงการทำฟีเจอร์เหล่านี้เป็นช่างนะครับแล้วก็ทำด้วยความที่ทำมานานแล้วมีความเนียบมีความเนียนช่างแกะสลักอะไรพวกนี้นะครับโดยการเรียนรู้สืบต่อกันมาหรืออาจจะทำขึ้นใหม่ด้วยความรู้ความชำนาญของตนและผลงานเหล่านั้นอาจจะมีความสวยงามมีความปราณีตน่าใช้ทำให้เกิดความพอใจพึงใจแก่ผู้พบเห็นนะครับแต่ส่วนผู้ที่เป็นศิลปินนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถสร้างผลงานให้มีคุณค่าทางศิลปะคือผลงานนั้นจะต้องก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ชมหรือผู้ฟังได้นะครับผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินเนี่ยเป็นการตอบสนองทางด้านจิตใจไม่มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ใช้สอยสนองในความต้องการทางกายภาพนะครับเป็นเรื่องของใจล้วนๆการกำหนดว่าสิ่งใดเป็นศิลปะบริสุทธิ์สร้างสรรค์โดยศิลปินหรือสิ่งใดเป็นศิลปะประยุกต์สร้างสรรค์โดยช่างฝีมือเนี่ยเราต้องดูที่เจตนากับความคิดเป็นสำคัญนะครับดูที่จุดมุ่งหมายและก็ดูที่ตัวบุคคลที่เป็นศิลปินหรือช่างฝีมือประกอบไปด้วยกันนะครับศิลปินจะทำงานที่มีชั้นเชิงทางความคิดมากนะครับก็เลยก็ขอสรุปได้ว่าช่างฝีมือกับศิลปินเนี่ยต่างกันที่ความคิดนะครับช่างฝีมือสามารถสอนกันได้นะครับความชำนาญทางทักษะฝีมือเนี่ยฝึกฝนกันได้ใช้เวลาฝึกมากๆทำซ้ำๆนะครับแล้วก็จะพัฒนานะครับมันฝึกฝนอย่างเสมอก็จะมีการเชี่ยวชาญเกิดขึ้นแน่นอนนะครับไม่มีอะไรที่เราทำซ้ำๆๆๆๆนะครับมันก็จะดีขึ้นถึงแม้ว่าล้มเราอาจจะทำซ้ำแบบไม่ชอบเท่าไหร่มันก็ยังดีขึ้นนะครับถ้าเรามีใจที่แบบชอบที่จะทำมันเรื่องนี้แล้วก็ทำซ้ำๆมันก็เกิดการพัฒนาเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วนะครับแต่ส่วนศิลปินนั้นเนี่ยไม่มีที่ไหนสอนให้ใครเป็นศิลปินได้ศิลปินนี่คือผู้ที่ตกผลึกทางความคิดตกผลึกทางอารมณ์นะครับแล้วก็เกิดขึ้นด้วยตัวของบุคคลนั่นเองไม่สามารถที่จะมาสอนให้ใครเป็นศิลปินได้ซึ่งตรงนี้สังคมก็เข้าใจผิดกันอยู่นะครับว่าศิลปินนี่สามารถที่จะสอนให้เป็นศิลปินได้ผมขอบอกว่า
สอนให้เป็นช่างสอนได้ 100% นะครับแต่ถ้าสอนให้เป็นศิลปินเนี่ยแม้แต่ช่างฝีมือดีๆเลยนะครับที่เขียนรูปหรือว่าทำงานแบบสวยยังมีความคิดที่ไม่ใช่ศิลปินก็มีนะครับเพราะฉะนั้นในศิลปินเนี่ยจะอยู่ข้างในนะครับที่สะท้อนออกมาในเรื่องของผลงานศิลปินบางทีฝีมืออาจจะสู้ช่างไม่ได้นะครับศิลปินวาดภาพ1ชิ้นเนี่ยกับช่างฝีมือดีๆวาดเนี่ยอาจจะต่างกันแต่ความคิดในการนำเสนองานเนี่ยต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่างฝีมือกับศิลปินจะมีความต่างกันที่ความคิดนั่นเองนะครับแล้วก็ศิลปินสอนกันไม่ได้ผมขอยืนยันนะครับศิลปินนี่มาจากจิตวิญญาณนะครับที่หล่อหลอมมาจากสภาพแวดล้อมของชีวิตที่ดำรงอยู่ตั้งแต่เกิดการเติบโตการรับรู้จากประสบการณ์ชีวิตจากการศึกษาเรียนรู้กล่อมเกลาความคิดในทุกมิติของชีวิตนะครับศิลปินที่แท้จริงนี่จะไม่มีผลประโยชน์มาพันธนาการนะครับสร้างสรรค์ผลงานออกมาการกลองงานออกมาจากความบริสุทธิ์ในใจเป็นที่ตั้งสิ่งอื่นๆที่ตามมาก็คือผลพลอยได้นะครับศิลปินอาจจะทำงานที่แบบรู้สึกอะไรก็ออกมาและปรากฏว่ามีคนมาซื้องานในราคาแพงตรงนั้นเป็นผลพลอยได้ศิลปินไม่ได้ตั้งใจที่จะทำงานเพื่อจะขายแพงตั้งแต่ต้นนะครับเขาต้องการจะเสนออะไรข้างในของเขาออกมาโดยศักยภาพของเขาแล้วบังเอิญงานเนี่ยมันก็จะไปเข้าทางมีผู้ชอบก็ให้ราคานะครับแต่ถ้าช่างเนี่ยเขาตั้งใจไว้เลยว่าเขาจะทำงานเนี่ยแล้วก็ต้องได้เงินนะครับต้องมีคนมาซื้อต้องมีคนมาชอบแต่ศิลปินไม่ใช่นะครับทักษะทางฝีมือมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแต่บางทีการมีทักษะฝีมือที่ประณีตสูงมากเกินไปเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นนักนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าฝีมือเนี่ยอาจจะอยู่ลำดับท้ายๆเลยก็ได้นะครับเพราะศิลปินสมัยใหม่ไม่จำเป็นจะต้องมีทักษะฝีมือขั้นสูงเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ทักษะทางความคิดทักษะการแสดงออกทางสติปัญญาทักษะการแสดงออกทางอารมณ์ก็แสดงถึงศักยภาพของความเป็นศิลปินได้เช่นเดียวกันนะครับการสร้างสรรค์ศิลปะเป็นการนำสิ่งที่มีอยู่ภายในอัตตมโนทัศน์ของศิลปินเนี่ยมาสู่ภายนอกการแสดงออกทางความคิดนำมาทำสู่รูปธรรมที่ได้แรงดลใจแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมจากสังคมจากสื่อจากความเชื่อจากคนรอบตัวเหล่านี้แสดงออกผ่านทางทัศนธาตุอย่างกลมกลืนเป็นเอกภาพและสันตะเทือนถึงจิตใจคือเป้าหมายที่แท้นะครับนี่ผมได้สรุปมาจากคำพูดของความรู้ของท่านศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลองนะครับท่านกล่าวไว้แบบที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับผมก็สรุปจากคำพูดของท่านมานะครับไม่ได้ยกคำพูดมาเป๊ะนะครับแล้วก็ท่านก็ให้ความหมายของคำว่าศิลปินได้ตรงกับที่ผมรู้สึกนะครับเสน่ห์ของงานศิลปะคือการแสดงออกอย่างมีพลังและสะเทือนถึงแก่นใจผ่านการจัดวางองค์ประกอบของทัศนธาตุโดยชั้นเชิงทางปัญญาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยเป็นการร่วมมือทางความคิดและอารมณ์ที่แท้จริงของศิลปินล้วนโดยมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงอารมณ์ความคิดภายในอัตมโนทัศน์ของศิลปินออกมาเพื่อสื่อสารกับโลกภายนอกนะครับอารมณ์ที่แสดงออกทางศิลปะก็คือเครื่องมือที่สื่อสารทางความคิดนั่นเองนะครับทีนี้มาดูในมุมมองของศิลปินผู้สร้างสรรค์งานบ้างนะครับศิลปินจะต้องมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเป็นมากแนวคิดนี้แนวคิดที่วางไว้เนี่ยก็เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นแกนหลักสำหรับให้การสร้างสรรค์นั้นดำเนินไปอย่างมีเป้าหมายและก็มีคุณค่าความมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ต้องมาจากความจริงใจและก็ความบริสุทธิ์ใจเป็นสำคัญนะครับเพราะเมื่อศิลปะถูกสร้างขึ้นมาเป็นพื้นฐานที่มาจากความจริงใจแล้วจะมีความบริสุทธิ์และความบริสุทธิ์เป็นหัวใจของศิลปะนั่นเองนะครับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจะทำให้เกิดความแตกต่างของผลงานซึ่งแบ่งออกเป็นลักษณะ3ลักษณะดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1ก็คือการสร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แบบแผ่งสุนทรียภาพนะครับเวลาบรรยายเนี่ยผมก็จะขึ้นภาพให้ดูไปเรื่อยๆที่สอดคล้องกับสิ่งที่ผมพูดนะครับก็เป็นเพื่อที่จะเสริมสร้างความเข้าใจนะครับในข้อที่1นี้ก็คือการสร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แบบแผ่งสุนทรียภาพนะครับใช้ทัศนธาตุมาประสานสัมพันธ์กันอย่างเป็นระเบียบลงตัวทั้งรูปทรงพื้นที่ว่างตำแหน่งสัดส่วนจังหวะลีลาการทำงานเป็นระบบแบบแผนนะครับการสร้างสรรค์ไม่ได้มาจากความบังเอิญเกิดจากทักษะทางฝีมือและก็เทคนิค
ที่ประณีตนะครับก็มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนการสร้างสรรค์ผลงานด้วยแนวคิดลักษณะนี้นี่เป็นการสะท้อนความงามสามารถกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งความงามนะครับตรงนี้ท่านอาจารย์อิทธิพลตั้งฉโลกท่านได้กล่าวไว้กล่าวเอาไว้ว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งความงามหรือกล่าวอีกในย่านหนึ่งก็คือศิลปะเป็นเครื่องมือสื่อสารแห่งความงามทางสุนทรียะนั่นเองนะครับความงามทางศิลปะไม่ใช่เป็นเพียงความงามตามรูปลักษณ์ภายนอกตามที่ตามองเห็นเท่านั้นแต่รวมไปถึงแก่นแท้ภายในที่สัมผัสได้ด้วยจิตใจแล้วก็ปัญญาจะใช้คำศัพท์เฉพาะว่าสุนทรียะหรือสุนทรียภาพนะครับ2การสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อสื่อสารถึงอารมณ์ความรู้สึกแห่งความสะเทือนใจสะท้อนความจริงของชีวิตอย่างรุนแรงและก็ตรงไปตรงมาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญในความงามของรูปทรงองค์ประกอบไม่เน้นความประณีตทางฝีมือเทคนิคอะไรมากนักไม่กังวลว่าทำงานออกมาแล้วใครจะชอบหรือไม่ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดนี้เป็นการสะท้อนถึงอารมณ์สามารถกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งอารมณ์ความรู้สึกนะครับหรือกล่าวอีกในยะหนึ่งก็คือศิลปะเป็นเครื่องมือสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกของศิลปินนั่นเองนะครับในส่วนที่3ก็คือการสร้างสรรค์งานศิลปะในทัศนะที่ว่าศิลปะเป็นเครื่องมือสำหรับยกระดับจิตใจการให้ความสำคัญต่อผลกระทบด้านคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมสร้างสรรค์ศิลปะด้วยแรงศรัทธาอย่างแรงกล้าสร้างสรรค์ออกมารับใช้ความเชื่อและศาสนาเป็นการเสนอความคิดที่มีต่อความเชื่อและความศรัทธาสามารถกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิดหรือภาษาแห่งความหมายนั่นเองนะครับหรือกล่าวอีกในย่าหนึ่งว่าศิลปะก็คือเครื่องมือสื่อสารทางความคิดแห่งคุณธรรมจริยธรรมนั่นเองนะครับแล้วครับทีนี้อีกคำหนึ่งที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือพรสวรรค์เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีคนมาบอกว่าและพรแสวงมันเป็นอย่างไรมาดูว่าพรสวรรค์หรือพรแสวงอะไรจะสำคัญกว่าแล้วก็พรสวรรค์เนี่ยมีจริงหรือไม่นะครับหลายคนคิดว่าการสร้างสรรค์ศิลปะต้องเป็นคนที่วาดรูปเก่งนะครับเพราะการวาดรูปเก่งก็คือคนที่มีพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่สามารถยืนยันได้ว่าจริงหรือไม่นะครับว่ามีพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเพราะบางคนเนี่ยเขาวาดรูปเก่งมาฝึกเอาทีหลังก็มีนะครับแต่ที่แน่ๆไม่มีใครทำอะไรเป็นมาตั้งแต่เป็นทารกใช่ไหมครับต้องมีการฝึกนะครับทุกอย่างถูกเติมเข้าไปทีหลังเมื่อชีวิตผ่านการเวลาผ่านประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมที่ดำรงอยู่ได้รับการศึกษาโตขึ้นมาทุกวันสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันการชี้นำจากผู้ใหญ่ผ่านการฝึกฝนเรียนรู้จากครูบาอาจารย์เหล่านี้เป็นต้นนะครับผ่านเวลาแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะตกผลึกอยู่ในห้วงมโนสำนึกนะครับเขาอาจจะเริ่มต้นจากความสนใจศิลปะแล้วก็ตามมาด้วยการศึกษาเรียนรู้ทางด้านศิลปะทุกอย่างเนี่ยล้วนมาจากการแสวงหาทั้งนั้นในความคิดของผมนะครับถ้าเราไม่เดินไปในที่เขาสอนศิลปะไม่ไปดูคนวาดรูปไม่ไปดูจิตรกรรมฝาผนังอะไรต่างเราก็จะไม่เห็นศิลปะในด้านภาพเขียนเราชอบดนตรีเราไม่ไปเข้าร้านเครื่องขายเครื่องดนตรีไม่ซื้อเครื่องดนตรีมาฝึกไม่ไปเรียนไม่ไปดูคอนเสิร์ตอะไรต่างไม่สนใจด้านเพลงไม่ฟังวิทยุไม่ดูคนไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงพวกนี้เราก็จะไม่ได้เห็นสิ่งพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแสวงหานะครับแสวงหาเพื่อที่จะได้ไปฝึกแล้วก็ได้เรียนรู้ทุกอย่างล้วนมาจากการแสวงหาเมื่อมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะแล้วเนี่ยหลักการต่างๆที่ว่าด้วยพื้นฐานของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกับหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์เช่นเข้าใจเรื่องความสมดุลความเป็นเอกภาพความกลมกลืนความขัดแย้งและรู้จักการสร้างจุดเด่นจุดรองอะไรเหล่านี้นะครับมีจินตนาการนะครับหลายคนก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างน่าสนใจนะครับการสอนศิลปะในสถาบันศึกษาระดับสูงเนี่ยซึ่งตอนนี้มีทั้งปริญญาตรีและก็ปริญญาโทเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างศิลปินในยุคปัจจุบันมากเลยนะครับจนมีพูดว่าใครๆก็เป็นศิลปินได้นะครับไม่ใช่ผู้ที่มีพรสวรรค์เท่านั้นก็ยังขัดแย้งนะครับศิลปินเนี่ยสร้างได้ในสถาบันการศึกษาผมว่าเรามาในสถาบันการศึกษาเนี่ยสอนให้รู้หลักการที่จะทำงานศิลปะแล้วก็อาจจะหลักการเหล่านี้เมื่อทำไปเยอะๆก็จะพัฒนาความคิดไปสู่ความเป็นศิลปินนะครับการมีทักษะทางฝีมือและชั้นเชิงในการจัดวางองค์ประกอบในงานศิลปะคงไม่สำคัญกว่าการมีใจรักในการสร้างสรรค์ศิลปะชนิดที่เรียกว่าหลงไหลอย่างหัวปักหัวปั๊มนะครับ
ทุ่มเทอุทิศแรงกายแรงใจทุนทรัพย์และก็เวลาบางทีอาจจะต้องอดทนกับคำดูถูกถากถางเรียกว่าคำเย่อหยันนะครับทำงานศิลปะแล้วขายไม่ได้อาจจะมีคนบอกว่าศิลปินไส้แห้งอะไรประมาณนี้แต่การที่มีความคิดที่แน่วแน่ในอุดมการณ์น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากและก็สำคัญกว่าศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลก็บอกว่าหรือบางทีพรสวรรค์ของยุคนี้มีใช่ความสามารถพิเศษทางทักษะฝีมือแต่คือใจรักศิลปะอย่างหลงไหลและศรัทธาจนถึงกับอุทิศชีวิตให้นั่นเองนะครับนี่คือท่านศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งฉลกได้เขียนไว้ในหนังสือของท่านนะครับเอาละครับทีนี้ก็เรามาดูเรื่องจินตนาการกันว่าเป็นอย่างไรผมพูดคำว่าจินตนาการตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับทีนี้มาดูว่าจินตนาการมันเป็นอย่างไรมาดูในเชิงลึกกันหน่อยนะครับเมื่อเกิดแรงปะทะและก็สะเทือนอารมณ์ต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในจิตสำนึกเพียงชั่วขณะและก็เกิดแรงบันดาลใจเห็นภาพขึ้นมาในความคิดหรือจินตนาการนะครับที่พูดถึงมุมมองของศิลปินนะครับของผู้ทำงานสร้างสรรค์มีความต้องการจะแสดงออกมาเป็นภาพนะครับเมื่อมันเกิดแรงสะเทือนใจมีเกิดตกผลึกทางอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยก็อยากจะวาดรูปออกมาหรืออยากจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาจิตเนี่ยขัดเกลาภาพที่เกิดขึ้นควบคุมอารมณ์และแรงกดดันภายในนั้นให้เป็นระเบียบคิดถึงวิธีการกระบวนการในการนำเสนอภาพที่ได้จากจินตนาการนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับและก็ถูกปรับปรุงแก้ไขความชัดเจนนะครับก็เกิดงานสเก็ตขึ้นมาแล้วก็ปรับปรุงพัฒนางานสเก็ตนะครับปรับปรุงจนเกิดความชัดเจนแล้วก็จากงานสเก็ตความคิดงานสเก็ตก็กลายเป็นงานสเก็ตต้นแบบแล้วก็สุดท้ายก็ถูกสร้างและปรากฏเป็นรูปธรรมก็คือผลงานศิลปะนะครับงานสเก็ตต้นแบบงานภาพร่างความคิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดในโอกาสต่อไปนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสภาวะทางอารมณ์และก็ความคิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจินตนาการมีความสำคัญมากเพราะจินตนาการเป็นเรื่องของความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ภาพที่เกิดขึ้นในจินตนาการจะถูกถ่ายทอดมาเป็นรูปธรรมผ่านทางทักษะจินตนาการนี้ไม่มีขอบเขตนะครับไม่มีที่สิ้นสุดจินตนาการมีกว้างไกลมากนะครับแล้วก็ถูกถ่ายทอดมาเป็นรูปธรรมการพัฒนาก็จะเกิดขึ้นตามมานะครับจินตนาการเนี่ยก็จะทำงานอีกครั้งเกิดการต่อยอดไปเรื่อยๆทำแล้วก็เกิดจินตนาการก็มาสร้างเป็นจากนำมาทำก็เป็นรูปธรรมก็พัฒนาต่อยอดและนี่คืออำนาจของจินตนาการทำให้เกิดภาพแห่งความหมายยิ่งขึ้นไปอย่างไร้ขีดจำกัดนะครับจินตนาการก็คือการก่อรูปจากความคิดหลายๆความคิดจนกลายเป็นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่มีเอกภาพเกิดขึ้นจินตนาการนี่ที่จะถ่ายทอดหรือแสดงออกในงานศิลปะเป็นจินตนาการสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่มีโครงสร้างนะครับมีความหมายไม่ใช่จินตนาการแบบเรียนแบบหรือความคิดเพ้อเจ้อเลื่อนลอยนะครับซึ่งผมพูดมาเมื่อกี้ในเรื่องของจินตนาการเนี่ยผมก็ได้สรุปมาจากบทความของท่านศาสตราจารย์ชลุดนิ่มเสมอนะครับจินตนาการกับความคิดสร้างสรรค์มาประสานกันอย่างลงตัวอย่างมีระบบระเบียบการพัฒนาสู่สิ่งใหม่ก็จะเกิดขึ้นนะครับการถ่ายทอดจินตนาการซึ่งเป็นจินตภาพภายในให้เป็นจินตภาพภายนอกเป็นรูปทรงที่สัมผัสได้นั้นต้องอาศัยทักษะหรือความสามารถในการสร้างรูปทรงและก็การแสดงออกของศิลปินซึ่งมีอยู่หลายขั้นตอนนะครับเป็นปัจจัยสำคัญตั้งแต่การหาเรื่องหรือนำอะไรมาเป็นจุดเริ่มต้นเช่นอาจจะเรื่องของโคนทิวทัศน์หรือรูปที่เป็นรูปแบบนำมาทำจะสร้างเรื่องให้เป็นรูปทรงได้อย่างไรเหล่านี้นะครับด้วยวัสดุด้วยวิธีการอย่างไหนไปจนถึงการใช้ฝีมือในการสร้างรูปซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งของทักษะนะครับดังนั้นการนึกคิดเป็นภาพในใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะจินตนาการถือเป็นทักษะเบื้องต้นของความคิดสร้างสรรค์นะครับเป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบลงที่จินตนาการจะสลับกันไปมาอยู่แบบนี้นะครับจากการรวมสะเทือนใจของศิลปินที่เกิดขึ้นอย่างสัมพันธ์ผ่านกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่องและก็พัฒนาอย่างมีระบบการปรากฏภาพร่างในห้วงความคิดจินตนาการจิตปรุงแต่งอย่างสร้างสรรค์ต่อเติมเพิ่มลดทอนแก้ไขขัดเกลาแล้วก็ลงมือทำกระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึ้นย้อนกลับไปกลับมาจนกระทั่งเกิดเป็นผลงานศิลปะที่สมบูรณ์นะครับการวาดรูปเนี่ยเป็นเพียงองค์ประกอบเล็กๆในกระบวนการของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเท่านั้นนะครับหลายคนคิดว่าการวาดรูปคือการทำงานศิลปะนะครับเป็นแค่ส่วนประกอบส่วนหนึ่งงานศิลปะมันกว้างกว่านั้นนะครับผลงานศิลปะจะสร้างความสะเทือนอารมณ์กลับมา
ต่อศิลปินผู้สร้างผู้ดูผู้อ่านหรือผู้ฟังทีนี้มาดูในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันบ้างนะครับผมขอย้อนพูดไปถึงนักศึกษาศิลปะนะครับที่มีความคิดอยากจะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ว่าอยากจะเป็นศิลปินนั่นเองที่ผมพูดนี่ไม่ใช่มาสอนให้เป็นศิลปินนะครับแต่มาชี้แนะแนวทางถ้าเกิดอยากจะเป็นศิลปินจะเดินไปอย่างไรนะครับแต่ความเป็นศิลปินก็ขอย้ำว่าก็เกิดขึ้นจากความรู้สึกของผู้ที่สนใจจะพัฒนาไปเองในส่วนนั้นผมนี่มาชี้แนะแนวทางในฐานะอาจารย์ผู้บรรยายนะครับในการสร้างผลงานศิลปะนักศึกษาศิลปะจะต้องมีอะไรบ้างเป็นเริ่มต้นข้อแรกก็คือต้องมีแรงบันดาลใจนะครับข้อที่2ต้องสรุปหาความคิดรวบยอดให้ได้ว่าจะทำอะไรนะครับข้อที่3ต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้อที่4มีเหตุผลรองรับในทุกประเด็นนะครับที่จะนำเสนอจะให้ผู้ชมดูเนี่ยไม่ใช่มั่วให้คนดูนะครับข้อที่5ต้องค้นหาแล้วก็ทดลองเทคนิคกรรมวิธีเพื่อมารองรับการนำเสนอของเราให้สอดคล้องกับแนวความคิดและก็ลักษณะของผลงานนั่นเองข้อที่6ต้องสามารถอธิบายถึงความหมายเนื้อหาสาระในการแสดงออกของผลงานศิลปะได้นะครับข้อที่7ผู้ศึกษาศิลปะหรือนักศึกษาทางด้านศิลปะที่ต้องการจะเสนอผลงานหรือผู้ง่ายมีความฝันที่จะเป็นศิลปินเนี่ยข้อที่7สำคัญมากเลยนะครับคือต้องเปิดกว้างยอมรับอิทธิพลภายนอกเพื่อเกิดการพัฒนาเช่นบางครั้งผลงานของคนอื่นนี่จะมีบางอย่างที่สามารถนำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้กับงานของเราบ้างก็ไม่ใช่ปัญหาอย่างใดเลยนะครับอาจจะมีใครมาติชมก็ควรน้อมรับต่อคำวิพากษ์วิจารณ์นั้นให้ได้นะครับเปิดใจให้กว้างสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการควบคุมความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ได้อย่างหมดจดนะครับผลงานนั้นจึงจะเป็นผลงานศิลปะที่มีเรียกว่าส่งคุณค่าการมองโลกในเชิงบวกเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่ดีกว่าการมองโลกในเชิงลบอย่างแน่นอนนะครับปัจจัยที่เชื่อมโยงทำให้ศิลปินนำมาเป็นแนวความคิดและแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นสืบเนื่องเกิดจากการรับรู้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินะครับสังคมเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมซึ่งเหล่านี้นะครับล้วนส่งผลต่อการแสดงออกทางศิลปะทั้งนั้นนะครับทีนี้มาดูสิ่งสำคัญ3ประการนะครับที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจะต้องคำนึงไม่คำนึงไม่ได้นะครับ3สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นี่เป็นเรื่องของงานศิลปะที่สมบูรณ์เราจะเรียกว่าผลงานสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับคำว่าสร้างสรรค์นี้ก็แน่นอนว่าต้องเกิดสิ่งใหม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นศิลปะสร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยต้องมีข้อแรกก็คือผลงานศิลปะต้องมีความแปลกใหม่การเป็นสิ่งใหม่ไม่ทำซ้ำกับสิ่งที่มีอยู่แล้วสำคัญมากเลยนะครับหาทางหลุดพ้นออกมาจากกรอบเดิมๆสร้างหาความแตกต่างจากของคนอื่นๆรู้จักการต่อยอดทางความคิดความต่างที่แต่ยอดออกมาจะมากหรือน้อยนี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับออกมานิดหน่อยก็ยังดีแต่ไม่ใช่ทำเหมือนเดิมนะครับถ้าทำเหมือนเดิมจะเป็นการก๊อปปี้สิ่งที่ต้องคำนึงคือต้องมีความต่างจากเดิมที่มีอยู่ไม่มากก็น้อยละครับต้องทำให้มันมีให้ได้เพราะฉะนั้นจะกลายเป็นการลอกเลียนแบบซึ่งไม่ใช่ศิลปะนะครับไม่ใช่ศิลปะที่ดีเป็นแค่งานศิลป์เฉยๆนะครับเป็นงานช่างไปข้อที่2ผลงานศิลปะต้องมีความงามข้อนี้ขาดไม่ได้นะครับศิลปะขาดซึ่งความงามไม่ได้เป็นความงามที่มีความหมายเกิดจากการสร้างสรรค์ที่ลึกซึ้งสูงกว่าจินตนาการที่เลื่อนลอยเพ้อฝันเพ้อเจ้อนะครับคำว่าสวยอย่างเดียวเนี่ยใช้กับศิลปะได้ไม่เต็มคำศิลปะนอกจากจะมีความงามแล้วจะต้องให้ความหมายและสะท้อนอารมณ์แห่งสุนทรียภาพออกมาให้ได้อย่างหมดจดนั่นคือความงามที่อยู่ในศิลปะนั่นเองนะครับข้อที่3ผลงานศิลปะต้องสื่อความหมายสูงสุดก็คือความดีนะครับเป็นอย่างไรเป็นความดีที่มีคุณค่ายกระดับจิตใจของผู้สร้างและผู้ชมให้สูงขึ้นเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมศิลปินคือผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีความดีความงามแก่มวลมนุษยชาตินั่นเองนะครับถ้าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อให้ส่งผลในเชิงลบไม่ใช่ศิลปะนะครับดูเราอาจจะวาดรูปฆาตกรแต่เพื่อจะสอนให้เห็นว่าเราต้องไม่ไปทำลายชีวิตใครเราอาจจะวาดรูปที่เกี่ยวข้องกับสงครามแต่เราผลจากการวาดรูปเช่นนี้ก็เพื่อที่จะบอกโลกว่าไม่ให้มีสงครามอะไรประมาณนี้นะครับต้องยกระดับคุณค่าของจิตใจให้สูงขึ้นไม่ทำลายล้างหรือเบียดเบียนกันให้โลกอยู่อย่างผาสุกแบบยั่งยืนนะครับทั้ง3ข้อที่ผมกล่าวมาข้างต้นก็คือหัวใจของการสร้างสรรค์ผลงานในทุกสาขานะครับงานสร้างสรรค์ทุก

สาขาทุกประเภทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับทุกอย่างที่เป็นงานสร้างสรรค์เนี่ยจะต้องคำนึงถึงความหมายที่ส่งผลต่อมนุษยชาตินะครับจุดมุ่งหมายสูงสุดที่มนุษย์มีต่อการสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมใดๆสิ่งนั้นก็คือความสุขความสงบและก็ความสันติของมวลมนุษยชาตินั่นเองนะครับศิลปะนี่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นและแสดงออกด้วยภาษาอันลึกซึ้งแยบยลและก็ละมุนละไมเป็นผลพวงเสียบเนื่องจากความภาคเพียรของมนุษย์ที่ต้องใช้ความพยายามทุ่มเทแรงกายแรงใจถ่ายทอดฝีมือและทุ่มเทความคิดอย่างมีอุตสาหะสามารถกล่าวได้ว่าศิลปะเป็นดั่งวิญญาณของชาติเพราะศิลปะสามารถเป็นตัวชี้วัดความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมนั้นๆได้นะครับศิลปะวัฒนธรรมคือตัวมุ่งบอกให้เห็นถึงสติปัญญาของคนในชาตินั้นๆว่าจะเรินหรือต่ำต้อยเพียงใดถึงแม้ว่าภาพลักษณ์และผลงานสร้างสรรค์จะออกมาดีงามอย่างไรแต่หากใจผู้สร้างไม่ไปด้วยกันก็ไร้ซึ่งความหมายเหมือนกันนะครับศิลปะที่ดีจะต้องมีความสำคัญในเนื้อหาที่มีความหมายต่อมวลมนุษยชาตินั่นเองนะครับมีความงามในรูปแบบที่นำเสนอต่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางกายและก็ทางใจเป็นความดุลระหว่างรูปธรรมกับนามธรรมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความจริงใจของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นเราได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของมนุษยชาติได้จากผลงานศิลปะที่หลงเหลือศิลปะกับชีวิตเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้นะครับศิลปะเป็นดังอาหารทางจิตวิญญาณเราต้องรับอาหารหล่อเลี้ยงตัวตนทั้งทางกายแล้วก็ทางจิตใจควบคู่กันไปอย่างสมดุลชีวิตจึงจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ทีนี้มาดูศิลปะตะวันตกและก็ศิลปะตะวันออกบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรในหนังสือจิตรกรรมขั้นสูงของศาสตราจารย์อิทธิพลตั้งชโลกมีกล่าวถึงความเชื่อปรัชญาที่แตกต่างกันระหว่างวิถีตะวันตกกับตะวันออกไว้อย่างน่าสนใจนะครับว่าฝ่ายโลกตะวันออกเนี่ยจะมองความงามที่จากภายในแล้วก็โลกตะวันตกนี่ก็จะมองความงามที่อยู่จากภายนอกตามที่ตามองเห็นนะครับในโลกตะวันตกนี่มองความงามและความจริงที่อยู่ในโลกภายนอกตามตามองเห็นในสภาวะในรูปแบบของภาวะวิสัยดังนั้นศิลปินตะวันตกจึงพยายามที่จะจำลองธรรมชาติให้เหมือนจริงตามที่ตาเห็นอย่างเที่ยงตรงที่สุดเลยนะครับซึ่งมีความตรงกันข้ามกับศิลปินตะวันออกที่มีปรัชญาทางความเชื่อที่ว่าความงามและความจริงนั้นอยู่ในโลกของภายในที่เห็นได้ด้วยปัญญาและก็จิตใจนะครับในรูปแบบของอัตตวิสัยซึ่งต่างกับเขาเรียกว่าต่างกันเราขาวกับดำนะครับหรือกลางวันกับกลางคืนนี่ท่านอาจารย์อิทธิพลตั้งชโลกได้เขียนไว้ในหนังสือของท่านนะครับบทความนี้แสดงเห็นถึงการเดินทางของตะวันตกและก็ตะวันออกมีความเขาเรียกว่าสวนทางกันที่จุดเริ่มต้นที่เราประจานออกมีศูนย์กลางอยู่2แห่งก็คือที่อินเดียและก็ที่จีนมีความเก่าแก่พอๆกันและก็มีอารยธรรมเป็นของตนเองนะครับทั้งอินเดียและก็จีนมีจุดร่วมกันของความเป็นศิลปะตะวันออกที่เหมือนกันก็คือศิลปะที่นิยมในความคิดหรืออุดมคติไม่ว่าจะเป็นศิลปะอินเดียศิลปะจีนศิลปะไทยก็มักจะเกี่ยวเนื่องกับความเขาเรียกว่าเรื่องราวของคติความเชื่อและก็ความศรัทธาในศาสนาแนวคิดของศิลปินตะวันออกจะถูกแสดงออกมาโดยไม่ยึดความเหมือนจริงการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เหนือกว่าความเป็นจริงที่สัมผัสได้ด้วยตาหรือเรียกว่า idealistic art นั่นแหละครับเป็นการตอบสนองหลักของพุทธิปัญญาและความรู้สึกนึกคิดของศิลปินเป็นความแตกต่างความงามแบบอุดมคติไทยนั้นเป็นการสร้างสรรค์จากอุดมคติในมโนสำนึกและความรู้สึกและจินตนาการที่เกินจากความจริงนะครับไปสู่ความเป็นจริงของธรรมชาติสร้างสรรค์ออกมาจากความรู้สึกนึกคิดเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งมีความแตกต่างกับศิลปินตะวันตกนะครับที่สร้างสรรค์ขึ้นจากการเดินทางจากความจริงตามธรรมชาติแล้วก้าวไปสู่ความเป็นอุดมคติอันจะเห็นได้จากงานศิลปะในประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตกในเริ่มจากการสร้างสรรค์แบบเหมือนจริงมาสู่การตัดทอนเหลือเพียงสาระสำคัญในปัจจุบันนะครับในโลกของศิลปะทั้งตะวันตกและตะวันออกเริ่มต้นเดินทางมาจากคนละฝากฝั่งดูเหมือนจะสวนทางกันนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วศิลปะทั้งตกและออกก็คือความงามนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นี่ที่ผมบรรยายมาทั้งหมดนี่หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีก็ขอกล่าวคำสวัสดีนะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการนิทานธรรมนำชีวิตพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำนิทานเกี่ยวกับธรรมะมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะเป็นนิทานที่ธรรมสภาได้พิมพ์ขึ้นนะคะเริ่มจากเรื่องวัวเจ้าพลังที่เมืองตักกศิลาแคว้นคันธาระในรัชกาลของพระเจ้าคันธาระพระองค์หนึ่งค่ะได้มีการท้าพนันให้วัวนันทวิสารตัวเดียวนะคะลากเกวียน100เล่มครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นวัวนันทวิสารพระอานนท์เกิดเป็นพราหมณ์เจ้าของวัวนันทวิสารแต่วันที่ได้มานะคะพราหมณ์ก็มีแต่ความเบิกบานเขาจึงตั้งชื่อให้ว่านันทวิสารวัวผู้ทำให้เกิดความเบิกบานใจอย่างกว้างขวางพราหมณ์รักวัวนันทวิสารเหมือนลูกได้เลี้ยงดูอย่างดีฝ่ายวัวนันทวิสารก็รับรู้ความรักของนายที่มีต่อตนได้เป็นอย่างดีเช่นกันจึงแสดงความรักตอบแทนออกมาด้วยการทำตามคำสั่งอย่างว่าง่ายพราหมณ์มีฐานะแค่พอมีพอกินวัวนันทวิสารเห็นความเป็นอยู่แล้วอยากจะช่วยเจ้าของอยู่ตลอดเวลาพราหมณ์เลี้ยงเจ้ามาอย่างยากลำบากเราจะมีทางตอบแทนพระคุณอย่างไรได้บ้างวัวคิดพลางหาวิธีช่วยเราเป็นวัวแข็งแรงเราควรจะแสดงพลังหาค่าเลี้ยงดูให้พราหมณ์ไว้ใช้จ่ายจะดีกว่าครั้นคิดได้ดังนี้วันหนึ่งขณะที่พราหมณ์กำลังให้หญ้าให้น้ำเขากินวัวนันทวิสารก็พูดขึ้นว่าท่านพราหมณ์ข้าพเจ้าจะช่วยหาเงินให้ท่านไว้ใช้สักพันกหาปณะนันสารพราหมณ์หัวเราะเจ้าจะหามาจากไหนข้าเป็นคนแท้ๆยังหาไม่ค่อยจะได้เลยหาได้สิท่านพราหมณ์ขอให้ท่านเชื่อมั่นในตัวข้าพระเจ้าวัวนันทวิสารยืนยันเจ้าจะให้ทำอย่างไรท่านพราหมณ์ท่านจงเข้าไปหาโควินทกเศรษฐีแล้วคุยถึงสรรพคุณของข้าพเจ้าว่ามีกำลังมากสามารถลากเกวียน100เล่มไปพร้อมกันได้แล้วยังไงต่อโคนันทกเศรษฐีก็คงไม่เชื่อท่านแต่ท่านไม่ต้องตกใจตอนนี้ก็ขอให้ท่านท้าพนันได้เลยเจ้าจะให้ข้าเอาอะไรไปพนันกับเขา

พเจ้ารู้นะว่าท่านมีเงินอยู่ 1,000 กหาปณะพราหมณ์คิดหนักแม้จะยอมรับว่าวัวนันทวิสารแข็งแรงจริงแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะทำได้อย่างที่พูดเพราะเกวียนตั้ง100เล่มและแต่ละเล่มบรรทุกของหนักอาทิกรวดหินดินทรายเต็มหมดท่านพราหมณ์ท่านอย่าวิตกไปเลยขอให้ท่านเชื่อมั่นเถอะวัวนันทวิสารให้ความมั่นใจเมื่อวัวนันทวิสารให้ความมั่นใจเช่นนั้นพราหมณ์จึงไปหาโควินทกเศรษฐีชวนคุยถึงเรื่องต่างๆก่อนแล้วจากนั้นจึงคุยถึงเรื่องที่ต้องมาพบท่านเศรษฐีท่านว่าในเมืองนี้วัวของใครแข็งแรงพราหมณ์เปิดฉากเห็นเขาว่ามีเยอะนะโควินทกเศรษฐีตอบแต่ข้าพเจ้าว่าวัวของข้าพเจ้าตัวเดียวสามารถลากเกวียนที่ผูกโยงต่อกันได้ถึง100เล่มพราหมณ์คุยโอ้อวดเกวียนเปล่านะสิโควินทกนะคะเศรษฐีแย้งไม่ใช่ท่านเศรษฐีเกวียนบรรทุกกรวดหินดินทรายนี่แหละวัวที่ไหนจะแข็งแรงถึงขนาดนั้นวัวของพระเจ้านี่แหละพนันไหมล่ะท่านจะวางเดิมพันเท่าไหร่พันกหาปณะเลยพราหมณ์ดีใจมากที่ทุกอย่างเป็นไปตามที่วัวนันทวิสารวางแผนไว้ให้เขารับคำท้าของโควินทกเศรษฐีทันทีพราหมณ์ขมีขมันจัดการหาเกวียนมา100เล่มเกวียนแล้วบรรทุกแต่ละเล่มเต็มด้วยกรวดหินดินทรายผูกเชือกเรียงติดกันเป็นแถวยาวเหยียดคั้นแล้วได้อาบน้ำแต่งตัวให้วัวนันทวิสารด้วยการเจิมของหอมคล้องพวงมาลัยทั้งที่คอวัวและที่ทูบเกวียนเมื่อถึงเวลาท้าพนันพราหมณ์ก็ขึ้นนั่งบนทูบเกวียนเงื้อประตักพลางตวาดเสียงดังลั่นไปเจ้าวัวโกงจงลากไปวัวนันทวิสารไม่คิดว่าพราหมณ์จะเรียกตนเองด้วยคำหยาบคายเช่นนั้นต่อหน้าสาธารณชนจึงมามุงดูกันล้นหลามรู้สึกอายแล้วก็โกรธบ่นน้อยใจขาทั้งสี่ข้างแข็งทื่อก้าวไม่ออกเกวียนทั้ง100เล่มมิได้ขยับขยื่นเลยแม้แต่น้อยจนล่วงเวลาที่กำหนดไว้ผลจึงออกมาว่าพราหมณ์แพ้พนันและต้องจ่ายเงิน 1,000 กหาปณะให้แก่โควินทกเศรษฐีห้าห้าโควินทกเศรษฐีหัวเราะลั่นเห็นข้าว่าแล้ววัวที่ไหนมันจะมาเก่งปานนั้นหลังจากเสียเงิน 1,000 กหาปณะแล้วพราหมณ์ก็เสียใจเดินคอตกกลับบ้านโดยไม่สนใจวัวนันทวิสารเลยแม้แต่น้อยฝ่ายวัวนันทวิสารก็เดินตามพราหมณ์กลับบ้านอยู่ห่างๆพราหมณ์เสียใจมากถึงกับนอนซมวัวนันทวิสารเห็นเจ้าของนอนซมก็เข้าใจได้ดีว่าเพราะเสียใจที่เสียเงินไปพันกหาปณะวันหนึ่งหลังจากหายน้อยใจแล้วจึงพูดกับพราหมณ์ว่าท่านพราหมณ์ตั้งแต่ข้าพเจ้ามาอยู่กับท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านเคยเห็นข้าพเจ้าทำสิ่งของเครื่องใช้ในเรือนของท่านแตกหักเสียหายบ้างหรือเปล่าไม่เคยพราหมณ์ตอบเสียงอ่อยเคยเห็นข้าพเจ้าถ่ายอุจจาระปัสสาวะเรี่ยราดบ้างหรือเปล่าไม่เคยแล้วทำไมท่านจึงด่าข้าพเจ้าว่าเป็นวัวโกงเล่าข้าก็ว่าไปอย่างนั้นเองแต่จริงแล้วไม่มีเจตนาทำให้เจ้าเสียใจหรอกถึงท่านไม่มีเจตนาแต่ข้าพเจ้าก็เสียหายคนทั่วไปที่เขาไม่รู้ความจริงก็จะเข้าใจได้ว่าข้าพเจ้าเกเรเป็นวัวขี้โกงฉะนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งนี้ท่านนั่นแหละผิดข้าพเจ้าไม่ผิดเอาละนันทวิสารทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้วไม่ว่าข้าผิดหรือเจ้าถูกมันก็เอาคืนมาไม่ได้แล้ววัวนันทวิสารมองดูหน้าพราหมณ์เจ้าของแล้วก็รู้สึกสงสารจึงหมอบลงใกล้ๆพราหมณ์แล้วปลอบโยนท่านพราหมณ์
ข้าพระเจ้าจะเอาทรัพย์มาคืนให้ขอให้ท่านไปท้าพนันใหม่คราวนี้เพิ่มไปอีก1เท่าเป็น 2,000 กหาปณะแต่ขออย่างเดียวคืออย่าเรียกข้าพเจ้าว่าวัวโก่งเหมือนอย่างคราวที่แล้วก็แล้วกันพราหมณ์ตกลงตามที่วัวแนะนำเขาจึงไปท้าพนันกับโควินทกเศรษฐีใหม่เศรษฐียินดีรับคำท้าและวางเงินเดิมพันจำนวน 2,000 กหาปณะทันทีครั้นถึงวันท้าพนันหลังจากทำทุกอย่างเหมือนครั้งที่แล้วพราหมณ์ก็นั่งบนธูปเกวียนเอามือลูบหลังวัวนันทวิสารเบาๆพลางร้องบอกว่าไปเถิดนะวัวที่แสนดีช่วยลากเกวียนไปให้พ่อด้วยจบคำวัวนันทวิสารก็ลากเกวียน100เล่มไปอย่างง่ายดายเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรได้ลากวนให้เกวียนเล่มแรกกลับมาจอดอยู่ตรงที่ที่เกวียนเล่มสุดท้ายเคยจอดทันทีที่วัวนันทวิสารลากเกวียนได้สำเร็จประชาชนที่มาคอยชมต่างโห่ร้องปรบมือต้อนรับกันอึงมี่นอกจากนี้ยังให้รางวัลเป็นทรัพย์จำนวนมากอีกด้วยฝ่ายพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าของน้ำตาไหลพรากด้วยความตื้นตันใจขณะรับเงินพนัน 2,000 กหาปณะจากโควินทกเศรษฐีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในการทำงานร่วมกันการให้เกียรติเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อนร่วมงานบางคนแม้จะอยู่ในฐานะที่ต่ำกว่าเราแต่เขาก็มีชีวิตมีความคิดมีความรู้สึกเช่นเดียวกับเราการให้เกียรติมีหลายวิธีการพูดจาด้วยดีก็เป็นการให้เกียรติอย่างหนึ่งช้างเกเรกลับใจในรัชกาลของพระเจ้าพรหมทัตมีช้างมงคลตัวหนึ่งเกิดอาการบ้าคลั่งวิ่งไล่ฆ่าควานช้างผู้ที่มาพบเห็นครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นอมาตย์ของพระเจ้าพรหมทัตได้หาวิธีแก้ไขจนพญาช้างกลับใจมาประพฤติตัวดีได้สำเร็จพญาช้างมหิลามุขเป็นช้างมงคลมีลักษณะดีสง่างามที่สำคัญคือเป็นช้างมีศีลไม่ทำร้ายใครพระเจ้าพรหมทัตเองก็ทรงโปรดปรานช้างมงคลตัวนี้มากทรงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและนายควานช้างเลี้ยงดูอย่างดีโรงที่อยู่ของพญาช้างพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงรับสั่งให้ตกแต่งสวยงามมีกลิ่นหอมอบอวลด้วยเครื่องหอมชนิดเลิศประดับประดาด้วยพวงดอกไม้ห้อยย้อยระยะเห็นแล้วชวนให้รื่นรมใจพญาช้างเองก็เป็นสัตว์แสนรู้วางตัวได้เหมาะสมละเว้นพฤติกรรมต่างๆที่ไม่ดีอันจะทำให้พระเจ้าพรหมทัตไม่โปรดปรานบริเวณโรงช้างเงียบสงบตกกลางคืนก็จะมืดมิดแม้จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยก็ไม่สู้จะเข้มงวดนักเนื่องจากไม่เคยมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเลยเป็นโอกาสให้พวกโจรมาอาศัยเป็นที่มั่วคายต้องตัดสินใจเร็วชักช้าไม่ได้หัวหน้าโจรจะเริ่มต้นอบรมด้วยน้ำเสียงดุดันการจะเข้าปล้นบ้านไหนต้องศึกษาลู่ทางให้ดีก่อนให้รู้จักทางเข้าไปและทางหนีทีไล่ไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเสร็จรองหัวหน้าโจรเสริมต่อบ้านพวกเศรษฐีมันเข้ายากคุ้มกันแข็งแรงมีทางหนึ่งคือต้องขุดอุโมงค์ลงไปใต้ดินให้ไปทะลุกลางบ้านเลยเรื่องการขุดอุโมงค์คงต้องฝึกหัดกันในโอกาสต่อไปโจรพี่เลี้ยงแนะนำเป็นอันดับต่อมาการปล้นจะขนเอาทรัพย์สิ่งของที่เราต้องการไปได้ง่ายนี่ต้องฆ่าเจ้าทรัพย์จึงจะขนไปได้เพราะเมื่อฆ่าตายแล้วก็จะไม่มีคนขัดขวางโจรพี่เลี้ยงอีกคน

นำถึงวิธีการขนทรัพย์สินเมื่อสอนวิชาโจรกันพอสมควรแก่เวลาแล้วหัวหน้าโจรก็กล่าวสำทับอีกครั้งหนึ่งว่าจำไว้นะไอ้น้องเป็นโจรมันต้องเหี้ยมฆ่าได้เป็นฆ่าความเมตตาสงสารไม่มีในหมู่โจรจบคำหัวหน้าโจรก็หัวเราะหึ่ๆอยู่ในลำคออย่างใจเย็นแต่สายตาแข็งกร้าวเอาจริงเอาจังพวกโจรจะมั่วสุมกันที่แถวบริเวณโรงช้างเป็นประจำพญาช้างมหิลามุกได้ยินคำพูดทุกคำของพวกมันและเข้าใจความหมายได้ดีครั้งแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ต่อมาได้ยินเสียงพูดบ่อยเข้าก็เกิดคิดคล้อยตามโจรพวกนี้สอนกันให้โหดเหี้ยมหยาบคายข้าเป็นข้าเราก็น่าจะเป็นเช่นนั้นบ้างนับแต่นั้นมาพญาช้างก็เปลี่ยนนิสัยกลายเป็นสัตว์ดุร้ายกระทืบโรงดังโครมครามรุ่งเช้าพอนายควานช้างมาถึงจนขาดใจตายวาดที่พื้นนะคะพญาช้างฆ่าคนทุกคนที่เข้ามาใกล้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความทราบถึงพระเจ้าพรหมทัตพระองค์ทรงรับสั่งให้อมาตย์เข้าเฝ้าช้างมหิลามุกเกิดบ้าคลั่งฆ่าควานช้างตายเมื่อเช้านี้ท่านทราบไหมพระองค์ตรัสถามเขาอย่างร้อนรนพระทัยทราบพะยะค่ะอมาตย์กราบทูลถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วอาจารย์ช่วยไปดูทีว่ามันบ้าคลั่งอย่างนั้นไปได้เพราะอะไรทรงรับสั่งอย่างแข็งขันอมาตย์รับกระแสดำรัสแล้วก็กราบถวายบังคมลาไปยังโรงช้างพอดีเวลานั้นพญาช้างเพิ่งจะสงบอมาตย์ได้ถามหม่อมหลวงถึงสาเหตุที่พญาช้างบ้าคลั่งตรวจดูแล้วก็ไม่พบโรคอะไรที่จะทำให้บ้าคลั่งถึงขนาดนั้นไปได้หมอหลวงรายงานพร้อมทั้งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอาการแปรปรวนทางจิตใจอมาตย์นะคะรับสร้างรายงานจากหมอหลวงอย่างนั้นแล้วก็คิดหาสาเหตุต่อไปเขาเห็นด้วยกับหมอหลวงว่าน่าจะเป็นอาการแปรปรวนทางจิตเขาสันนิษฐานลึกต่อไปว่าอาการแปรปรวนทางจิตนี้น่าจะเกิดมาจากที่ได้เห็นหรือได้ยินเรื่องที่ยั่วยุให้เกิดบ้าคลั่งเรื่องเห็นนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้ในควานช้างอีกคนหนึ่งชี้แจงสิ่งแวดล้อมที่นี่ก็สวยงามทั้งนั้นแล้วเรื่องได้ยินล่ะอมาตย์ซักถามต่อไม่แน่ใจในควานช้างตอบแต่ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะพวกเราก็ไม่ได้พูดหยาบคายอะไรกันเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอมาตย์สรุปมีเสียงอะไรมาทำให้ช้างเปลี่ยนไปบ้างนับแต่นั้นมาในควานช้างก็คอยสังเกตดูพฤติกรรมของช้างจนกระทั่งคืนหนึ่งเขาสังเกตเห็นช้างยืนหูผึ่งเหมือนกับตั้งใจฟังเสียงอะไรเขาค่อยๆหลบตัวอยู่ในความมืดและคอยตั้งใจฟังว่าจะมีเสียงอะไรดังขึ้นเฮ้ยเป็นโจรมันต้องเหี้ยมหยาบคายฆ่าได้เป็นฆ่าเขาได้ยินเสียงโจรพูดอบรมกันชัดเจนนายควานช้างสังเกตดูช้างและฟังเสียงโจรไปด้วยจนในที่สุดก็แน่ใจว่าเสียงโจรนี่เองที่ทำให้ช้างมีนิสัยเปลี่ยนไปจึงได้ไปแจ้งให้อมาตย์ทราบอมาตย์ก็ได้กราบทูลพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตตบพระหัตถ์ฉาดใหญ่พร้อมกับตรัสว่าอย่างนี้นี่เล่าช้างดีๆจึงมาเป็นช้างเกเรไปได้แล้วอาจารย์จะหาทางแก้ไขอย่างไรเมื่อได้ทราบสาเหตุอย่างนี้แล้วก็แก้ไขไม่ยากหรอกพยาค่ะอมาตย์กราบทูลด้วยความเชื่อมั่นอาจารย์จะแก้ไขอย่างไรขอเดชะเมื่อช้างมีนิสัยเปลี่ยนไปไม่ดีเพราะฟังเรื่องไม่ดีก็ต้องแก้ให้นิสัยเปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วยการให้ฟังเรื่องที่ดี

นี่อาจารย์จะทำอย่างไรขอเดชะนับแต่นี้ข้าพระองค์จะให้เจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้พวกโจรหลบมามั่วสุมใกล้โรงช้างแล้วจะให้นิมนต์สมณพราหมณ์ผู้มีศีลมานั่งสนทนากันเรื่องศีลเรื่องเมตตากรุณาช้างได้ฟังเรื่องที่ดีมากเข้ามากเข้าข้าพระองค์เชื่อว่าจะทําให้นิสัยกลับมาดีได้พะยะค่ะอ้าวลองดูเผื่อว่าจะได้ผลคันได้รับพระราชาอนุญาตแล้วอำมาตย์ก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปนิมนต์สมณพราหมณ์มานั่งใกล้โรงช้างแล้วขอให้สนทนากันถึงเรื่องศีลเรื่องเมตตากรุณาวันแรกๆพญาช้างยังมีท่าทีเฉยเมยแต่ต่อเมื่อได้ฟังทุกวันจิตใจที่หยาบคายร้ายกาจและแข็งกระด้างก็เริ่มอ่อนโยนแล้วในที่สุดก็กลายมาเป็นมีเมตตากรุณาและสงบเยือกเย็นดุจเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งแวดล้อมมีส่วนสำคัญทำให้คนดีหรือเลวได้เหมือนพญาช้างมหิลามุกได้ยินเสียงโจรพูดคุยบ่อยครั้งจนทำให้มีนิสัยดุร้ายไปได้ฉะนั้นพญาช้างมหิลามุกเที่ยวรังควานคนเพราะฟังคำของพวกโจรต่อมาได้ฟังคำของท่านผู้มีศีลจึงกลับใจมาประพฤติตัวดีใหม่วัวดำยอดกตัญญูที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสีในรัชกาลของพระเจ้าพรหมทัตมีวัวดำตัวหนึ่งถูกเจ้าของทอดทิ้งครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นวัวดำส่วนพระอุบลวรรณาเถรีเกิดเป็นหญิงแก่ผู้รับเลี้ยงวัวดำวัวดำนั้นมีสีดำมาตั้งแต่เกิดพอโตเป็นวัวหนุ่มเจ้าของกลัวว่าจะไม่เป็นมงคลจึงจูงไปมอบให้แก่หญิงแก่คนหนึ่งช่วยเลี้ยงดูนางเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเพราะเหตุที่นางรักวัวดำนั้นมากคนเลยเรียกวัวดำนั้นว่าอายิกากาลกะแปลว่าเจ้าดำของคุณยายวัวดำนั้นยิ่งโตยิ่งมีสีดำเข้มออกไปหากินกับวัวของพวกชาวบ้านอยู่ทุกวันและได้รับยกย่องจากพวกวัวด้วยกันให้เป็นจ่าฝูงนำพวกตนออกหากินอย่าแตกฝูงไปไกลนะพวกเราเดี๋ยวจะเป็นอันตรายวัวดำจะบอกเพื่อนวัวด้วยกันอยู่เสมอๆก่อนออกหากินในป่าทึบนั้นมักจะมีสัตว์ป่าดุร้ายอย่างเสือและราชสีห์อาศัยอยู่สัตว์พวกนี้จะคอยกัดกินพวกเราเป็นอาหารขอให้ระวังตัวไว้ด้วยนอกจากมีความรักต่อบรรดาเพื่อนวัวด้วยกันแล้ววัวดำยังมีความรักต่อบรรดาเด็กลูกๆของชาวบ้านพวกเด็กเองก็รักวัวดำด้วยเช่นกันเวลาที่วัวดำมาเดินเล่นอยู่ในหมู่บ้านพวกก็จะพากันมาลุมล้อมและเล่นกับวัวดำบ้างก็จับเขาโหนบ้างก็ดึงหูบ้างก็จับคอโหนบ้างก็จับหางดึงบ้างก็ขึ้นขี่หลังวัวดำเองก็จะเล่นกับเด็กพวกนั้นอย่างสนุกสนานเหมือนกับว่าเป็นคนหรือเป็นวัวด้วยกันวัวดำเป็นวัวยอดกตัญญูยายที่เลี้ยงดูเขาเป็นคนยากจนเขาเห็นยายเป็นอยู่อย่างลำบากแล้วก็รู้สึกสงสารและยิ่งเห็นยายรักเขาจริงเลี้ยงดูอย่างดีก็ยิ่งคิดถึงพระคุณของยายและคิดหาทางตอบแทนอยู่ตลอดเวลาแม่ของเรายากจนแต่ก็สู้

อุตส่าห์เลี้ยงเราเหมือนลูกเราควรจะรับจ้างหารายได้มาช่วยเหลือแม่ให้พ้นจากความยากจนให้ได้ตั้งแต่นั้นมาวัวดำออกหากินและเดินผ่านไปทางไหนก็คอยดูงานจ้างไปด้วยซึ่งก็ได้บ้างไม่ได้บ้างถึงได้มาก็มีรายได้เพียงนิดหน่อยยังไม่พบพอถึงขั้นจะช่วยให้หญิงแก่พ้นจากความยากจนไปได้วัวดำยังหางานจ้างไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็ได้งานใหญ่ค่าจ้างแพงเพราะเกวียน500เกวียนบรรทุกสินค้าเต็มมาติดลมอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านหัวหน้ากองเกวียนซึ่งเป็นชายหนุ่มลูกเจ้าของกองเกวียนสั่งการให้บริวารพยายามหาทางเอาเกวียนขึ้นจากหล่มให้ได้อ้าวพวกเจ้าช่วยกันหน่อยเขาสั่งการอย่างแข็งขันช่วยแล้วเจ้านายแต่ว่าวัวของเราแรงไม่พอที่จะลากเกวียนขึ้นได้พวกบริวารร้องบอกหล่มมันลึกมากอีกทั้งเกวียนก็หนักมีสินค้าอยู่เต็มแล้วจะทำอย่างไรกันดีหัวหน้ากองเกวียนถามอย่างท้อแท้ถ่ายสินค้าลงก่อนบริวารคนหนึ่งเสนอเป็นความคิดที่ดีหัวหน้ากองเกวียนพยักหน้ารับแต่ว่ามันจะช้ากันใหญ่เอาไว้เป็นวิธีสุดท้ายก็แล้วกันลองหาวิธีอื่นดูก่อนพวกบริวารต่างช่วยกันคิดหาวิธีลากเกวียนขึ้นจากหล่มด้วยวิธีต่างๆนับตั้งแต่ตัดกิ่งไม้ใส่ลงไปในหล่มและเปลี่ยนวิธีลากเกวียนผลก็คือเกวียนยังติดหล่มลึกอยู่เหมือนเดิมตะวันเริ่มร้อนแรงขึ้นทุกขณะทุกคนร่นท้อแท้ขณะนั้นเองวัวดำกับบรรดาเพื่อนวัวเริ่มออกหากินหัวหน้ากองเกวียนเห็นวัวดำแล้วก็เกิดความหวังขึ้นมาทันทีวัวตัวนี้ร่างกายใหญ่โตดูท่าจะแข็งแรงพอที่จะลากเกวียนขึ้นจากหล่มได้เขาคิดพร้อมกับร้องถามพวกเด็กเลี้ยงวัวเฮ้ยไอ้หนูวัวตัวนี้ของใครวะของยายในหมู่บ้านพวกเด็กตอบถามทำไมล่ะนะเกวียนข้าทั้งหมดนี้ติดลมหัวหน้ากองเกวียนตอบอยากจะได้วัวแรงดีมาช่วยลากข้าเห็นวัวตัวนี้แข็งแรงดีเลยถามหาเจ้าของเพื่อว่าจะว่าจ้างมันช่วยลากเอาเลยนายเอามันไปใช้ได้ตอนนี้มันไม่มีเจ้าของหรอกพวกเด็กร้องบอกหัวหน้ากองด้วยความหวังดีฝ่ายวัวดำได้ยินเรื่องที่หัวหน้ากองเกวียนกับพวกเด็กเลี้ยงวัวพูดกันตลอดและรู้สึกดีใจที่ได้ยินหัวหน้ากองเกวียนบอกว่าจ้างแม่จ๋าเขาคิดคราวนี้แม่คงไม่จนต่อไปอีกแล้วลูกจะได้ลากเกวียนตั้ง500เล่มค่าจ้างครั้งนี้คงจะงามทีเดียวหัวหน้ากองเกวียนคันได้ยินพวกเด็กร้องบอกเช่นนั้นก็ดีใจรีบเดินเอาเชือกมาสนตะพายวัวดำแล้วจูงด้วยหมายจะให้มาลากเกวียนแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะวัวดำไม่ยอมขยับเท้าก้าวเลยแม้แต่น้อยถ้าไม่ได้ตกลงเรื่องค่าจ้างเราก็ไม่ไปวัวดำยืนคิดนิ่งอยู่ในใจหัวหน้ากองเกวียนทราบความต้องการของวัวดำเป็นอย่างดีจึงเข้าไปใกล้ๆแล้วบอกว่าเจ้าวัวดำขอให้เจ้าช่วยข้าหน่อยเถอะช่วยลากเกวียน500เล่มขึ้นจากหล่มแล้วข้าจะให้ข้าจ้างเล่มละ2กหาปณะรวมทั้งหมดก็ 1,000 กหาปณะวัวดำพอใจมากต่อราคาที่หัวหน้ากองเกวียนเสนอดังนั้นเขาจึงตอบตกลงและเดินไปที่เกวียนเล่มแรกทันทีพวกบริวารของนายกองเกวียนก็จับเทียมเกวียนเล่มแรกนั้นจากนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของวัวดำลากแล้วชั่วเวลาอึดใจเดียววัวดำก็ลากเกวียนเล่มแรกนั้นขึ้นมาจากหล่ม

ผมได้สำเร็จหัวหน้ากองเกวียนและบริวารต่างดีใจมากวัวดำลากเกวียนขึ้นลมได้ตามลำดับแม้จะเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่ก็ไม่อ่อนล้าเพราะมีความหวังอยู่ที่ค่าจ้าง 1,000 กหาปณะซึ่งตนเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยให้แม่พ้นจากความยากจนได้วัวดำลากเกวียนไปเรื่อยๆท่ามกลางพวกพ่อค้าเกวียนที่มองดูด้วยความชื่นชมจนกระทั่งสามารถลากได้หมดทั้ง500เล่มหัวหน้ากองเกวียนรีบนับเงินแล้วห่อเป็นมัดไปคล้องคอวัวดำแต่แทนที่วัวดำจะออกเดินทางไปบ้านหรือออกหากินต่อเขากลับไปยืนขวางหน้าเกวียนหัวหน้ากองเกวียนไว้ทำให้ไม่สามารถออกเดินทางได้เหตุที่วัวดำไปยืนขวางทางเช่นนั้นก็เพราะรู้ว่าหัวหน้ากองเกวียนให้ค่าจ้างไม่ครบตามที่ตกลงไว้ตอนแรกคือตกลงไว้พันกหาปณะแต่ให้จริงแค่500กหาปณะฝ่ายหัวหน้ากองเกวียนก็เข้าใจได้ดีถึงกิริยาอาการของวัวดำจึงยอมให้จ่ายเพิ่มอีก500กหาปณะรวมเป็น 1,000 กหาปณะคันได้ค่าจ้างครบแล้ววัวดำก็หลีกทางให้เกวียนของนายกองเกวียนไปได้แล้วตนเองก็รีบนำห่อกหาปณะคือห่อเงินกับมาให้หญิงแก่ผู้เป็นเสมือนแม่ของตนที่กระท่อมในหมู่บ้านหญิงแก่ดีใจมากที่ได้เห็นเงินจำนวนมากแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกสงสารวัวดำที่มาทำงานหนักเพื่อตนยายเจ้าดำมันเก่งมากมันรับจ้างลากเกวียนขึ้นจากหล่มตั้ง5เล่มเกวียนพอได้เงินค่าจ้างมันก็รีบนำมาให้ยายเลยมันดีนะเจ้าดำนี่หญิงแก่น้ำตาไหลพรากทันทีที่ได้ยินพวกเด็กเล่าเรื่องราวของวัวดำให้ฟังนางเดินไปลูบหัวนายดำซึ่งบัดนี้นอนอยู่ใกล้ๆเพราะความอ่อนเพลียนางเอาน้ำอุ่นมาลูบหัวและทาน้ำมันให้เพื่อบรรเทาความปวดเมื่อยจากนั้นก็หาน้ำหญ้าที่มีรสอร่อยมาให้วัวดำกินวัวดำกับหญิงแก่อยู่ด้วยกันจนถึงวันตายอย่างมีความสุขเพราะเงิน 1,000 กหาปณะที่วัวดำหามาให้นั้นมากพอที่จะเลี้ยงดูกันไปได้ตลอดชีวิตนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าวัวกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญที่ทำให้คนเข้มแข็งและอดทนเหมือนวัวดำมีความกตัญญูต่อหญิงแก่และยอมทำงานหนักเพื่อตอบแทนพระคุณของนางฉะนั้นหมูเจ้าสำราญกาลครั้งหนึ่งสมัยก่อนพุทธกาลณเมืองพาราณสีแคว้นกาสีตรงกับรัชกาลของพระเจ้าพรหมทัตในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายเศรษฐีคนหนึ่งเลี้ยงวัวไว้ใช้งาน2ตัวกับหมูเจ้าสำราญตัวหนึ่งชื่อมุนิกะครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นวัวชื่อมหาโลหิตะพระอนนท์เกิดเป็นวัวชื่อจูละโลหิตะวัวมหาโลหิตะกับวัวจูละโลหิตะต่างก็เป็นพี่น้องกันวัวมหาโลหิตะเป็นพี่วัวจูละโลหิตะเป็นน้องวัวทั้งสองมีเจ้าของเป็นคนเดียวกันกับหมูมุนิกะวัวกับหมูแม้จะอยู่กับเจ้าของคนเดียวกันแต่ความเป็นอยู่นั้นแตกต่างกันมากวัวมหาโลหิตะกับวัวจูละโลหิตะถูกให้ทำงานหนักกลางแดดกลางฝนเกือบทั้งวันเวลาถึงคราวกินก็ได้กินแต่ข้าวรีบส่วนหมูมุนิกะไม่ต้องทำงานหนักนอนพลิกไปพลิกมาอยู่ตามใต้ถุนบ้าน
หรือไม่ก็ออกไปหากินนอกบ้านตามสบายถึงเวลากินอาหารที่บ้านก็ได้กินอาหารดีๆในวันหนึ่งขณะวัวทั้งสองกำลังพักอยู่วัวจูละโลหิตะผู้เป็นน้องพูดขึ้นว่าพี่มหาโลหิตะน่ายฉาเพื่อนมุนิกะนะขณะที่เราทั้งสองต้องทำงานหนักแต่เขากลับสบายอย่าอิจฉาเขาเลยน้องจูละโลหิตะเขากับเราต่างเผ่าพันธุ์กันเราเกิดมาเพื่อทำงานหนักแต่เขาเกิดมาเพื่อกินแล้วก็นอนอย่าคิดอะไรเลยทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดดีกว่าวัวสองพี่น้องมักคุยกันอย่างนี้อยู่เสมอซึ่งฝ่ายที่เริ่มต้นคุยก่อนมักเป็นวัวจูละโลหิตะทั้งนี้ก็เพราะเห็นหมูโลมูนิกะแล้วอดนำมาคิดเปรียบเทียบไม่ได้วัวมหาโลหิตะเข้าใจความรู้สึกของวัวน้องชายได้ดีจึงคอยปลอบอยู่ตลอดเวลาเจ้าของวัวกับหมูมีฐานะความเป็นอยู่ถึงขั้นเศรษฐีส่วนภรรยาของเขาได้คอยดูแลปฏิบัติรับใช้ตามหน้าที่ของภรรยาที่ดีสองสามีภรรยามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งรูปร่างสวยงามอายุเพิ่งรุ่นสาวได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีขยันขันแข็งช่วยทำงานบ้านงานเรือนไม่ได้ขาดเป็นที่รักใคร่ของพ่อแม่มากแม้แต่คนในหมู่บ้านที่ได้รู้เห็นยังกล่าวสรรเสริญถึงความดีงามของลูกสาวเศรษฐีอยู่เสมอเสมออยู่มาวันหนึ่งมีเศรษฐีอีกตระกูลหนึ่งได้ยินข่าวร่ำลือของนางต้องการอยากได้นางมาเป็นลูกสะใภ้จึงเดินทางมาสู่ขอนางให้แก่ลูกชายของตนเพื่อนตระกูลของเราก็ทัดเทียมกันท่านเป็นเศรษฐีข้าพเจ้าก็เป็นเศรษฐีท่านมีลูกสาวข้าพเจ้ามีลูกชายหากตระกูลของเราทั้งสองได้เกี่ยวดองกันเราจะยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใครนะเศรษฐีจากต่างตระกูลเปิดฉากเจรจาเราสองคนเป็นผู้ใหญ่อาจจะมองว่าดีแต่ในแง่ของเราแต่ไม่รู้ว่าเด็กๆ เขาจะคิดกันยังไงเศรษฐีลูกสาวสวยแบ่งรับแบ่งสู้ลูกสาวท่านคิดยังไงไม่รู้แต่ลูกชายข้าพเจ้าแอบรักลูกสาวท่านมานานแล้วที่มาวันนี้ก็จะมาสู่ขอลูกสาวท่านให้ลูกชายข้าพเจ้าข้าพเจ้าคิดว่าควรจะให้เด็กได้รู้จักกันให้มากไปกว่านี้ไม่ดีหรือโอ้ยเขารู้จักกันมามากพอแล้วเห็นกันมาตั้งแต่เล็กเราเองก็ไปมาหาสู่กันอยู่เสมอไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ไหนถึงจะได้มาดูใจกันอีกเศรษฐีลูกสาวสวยเมื่อเห็นเศรษฐีจากต่างตระกูลรุกหนักและไม่ทราบว่าจะตัดสินใจอย่างไรจึงบอกให้คนรับใช้เรียกลูกสาวมาหาลูกพ่อลุงเศรษฐีมาขอลูกให้แต่งงานกับลูกชายเขาลูกจะว่ายังไงเศรษฐีบอกลูกสาวพลางมองดูหน้าหล่อนคุณพ่อลูกสาวเศรษฐีพูดกับบิดาหนูเป็นสมบัติของคุณพ่อแล้วแต่คุณพ่อจะตัดสินใจหนูทำตามคุณพ่อได้ทุกอย่างเศรษฐีลูกสาวสวยยิ้มที่มุมปากหลังจากได้ยินลูกสาวให้โอกาสตนเช่นนั้นเขาก็มองหน้าลูกสาวแล้วหันมาทางเศรษฐีจากต่างตระกูลพร้อมกับพูดว่าท่านเศรษฐีเมื่อลูกสาวให้ข้าพเจ้าตัดสินใจข้าพเจ้าก็ยินดียกเธอให้แก่ลูกชายตามที่ท่านขอเศรษฐีจากต่างตระกูลดีใจมากที่จะขอลูกสาวเศรษฐีให้ลูกชายได้สำเร็จเขาจับมือเศรษฐีนั้นไว้แน่นพลางกล่าวขอบคุณและให้สัญญาว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังจากนั้นเศรษฐีทั้งสองก็ตกลงมั่นหมายกันและกำหนดวันแต่งงานไว้เสร็จสรรพ
ครั้นแล้วเศรษฐีจากต่างตระกูลก็ลากลับไปฝ่ายเศรษฐีลูกสาวสวยครั้นเศรษฐีจากต่างตระกูลกลับไปแล้วก็เรียกภรรยามาปรึกษาหารือกันถึงเรื่องการจัดงานแต่งงานให้สมแก่ฐานะของตนวันแต่งงานของลูกสาวเราซึ่งจะมีขึ้น2เดือนข้างหน้าจะมีคนมาเยอะควรที่จะต้องจัดหาอาหารอย่างดีมาเลี้ยงรับรองแขกเหลือที่มาในงานเศรษฐีผู้สามีกล่าวกับภรรยาดังนั้นพี่ขอมอบงานทางด้านการจัดทำอาหารให้น้องดูแลแล้วลำจะทำอาหารอะไรเลี้ยงเขาดีล่ะน้องว่าทำแกงมัสมั่นหมูเลี้ยงคงจะดีภรรยาเสนอแนะพี่ว่าเข้าท่าดีเหมือนกันเศรษฐีเห็นด้วยเมื่อตกลงกันเช่นนั้นแล้วสองสามีภรรยาก็ช่วยกันเลี้ยงหมูให้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนโดยให้กินอาหารชนิดซึ่งเมื่อกินแล้วจะทำให้ได้เนื้อขึ้นหมูนิกะเองก็นึกกระหยิ่มอยู่ในใจที่ได้กินอาหารชนิดดีโดยที่ตัวเองหารู้ไม่ว่าจะถูกฆ่าเอาเนื้ออยู่อีกไม่นานแล้วพี่มหาโลหิตะเวลานี้สังเกตเห็นหมูนิกะไหมเดี๋ยวนี้อ้วนผีขึ้นเรื่อยๆแต่ละมื้อเห็นกินอาหารดีๆวัวจูละโลหิตะฟ้องวัวมหาโลหิตะจูละโลหิตะน้องรักวัวมหาโลหิตะปลอบวัวจูละโลหิตะน้องอย่าริษยาหมูนิกะเลยเพราะขณะนี้เขากำลังกินอาหารที่เป็นเหตุให้ตัวเขาเองต้องตายพี่อยากให้น้องพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ในเวลานี้เถิดเราได้กินข้าวรีบกันเป็นประจำมันก็ดีแล้วเพราะมันจะทำให้น้องอายุยืนวัวจูละโลหิตะไม่เข้าใจความหมายที่วัวมหาโลหิตะบอกนักแต่ก็ไม่ได้เสาสีถามเพราะเคารพในพี่ชายนั่นเองแต่หลังจากนั้นมาใกล้ถึงวันงานวัวจูละโลหิตะก็เข้าใจเพราะได้เห็นคนฆ่าหมูมาจับหมูมุนิกะไปฆ่าแล้วชำแหละเอาเนื้อไปปรุงอาหารเลี้ยงแขกที่มาในงานวันแต่งงานของลูกสาวเศรษฐีพี่มหาโลหิตะน่าสงสารหมูนิกะจังเลยนะอยู่ดีๆก็ถูกจับฆ่ากินหมูจูละโลหิตะปรารภกับวัวมหาโลหิตะน้องรักวัวมหาโลหิตะเอ่ยขึ้นน้องเข้าใจตามที่พี่บอกแล้วใช่ไหมเศรษฐีเลี้ยงหมูนิกะจนอ้วนก็เพราะต้องการเนื้อดังนั้นอาหารที่หมูนิกะกินเข้าไปเท่ากับไปช่วยเร่งให้ตัวเองอายุสั้นเข้าใจแล้วพี่มหาโลหิตะวัวจูละโลหิตะรับคำก่อนที่จะก้มหน้ากินข้าวรีบหญ้าแห้งและฟางแห้งอย่างที่เคยกินมาต่อไปนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลงระเริงอยู่กับความสุขสบายที่ได้รับจนเกินไปเพราะความสุขสบายนั้นอาจนำภัยพิบัติมาให้ได้เหมือนอย่างอาหารชนิดดีนำความตายมาให้หมูมุนิกะฉะนั้นน้องอย่าริษยาหมูมุนิกะเลยมันกินอาหารอันเป็นเหตุให้มันต้องเดือดร้อนน้องจงพอใจกินข้าวรีบนี้เถิดเพราะมันจะทำให้น้องอายุยืนนิทานธรรมนำชีวิตนะคะแต่ละเรื่องก็เป็นคติสอนใจให้คนทำความดีมีความกตัญญูมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจนะคะมีความรักต่างๆรักในความดีรักในสิ่งที่ทำในความบริสุทธิ์ใจแม้จะเป็นสัตว์นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นแบบอย่างรายการนี้ทำนำชีวิตวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้อง

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเสร็จสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนตนสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิการาชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีใจศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอัตภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการขี้หิสุขพุทธธรรมนำปัญญาออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลในการทำหน้าที่เผยแผ่ของพระสงฆ์นั้นจะต้องทราบถึงปัญหาของสังคมในปัจจุบันทั่วโลกว่าเศรษฐกิจการเมืองมีสาเหตุสำคัญประการอย่างไรบ้างซึ่งสาเหตุที่สำคัญอยู่ประการหนึ่งก็คือว่าการที่ผู้คนทั้งหลายนั้นต่างพยายามแสวงหาความสุขเพราะความสุขคือความต้องการของบุคคลผู้ครองเรือนทั้งหลายความสุขต่างที่แสวงหากันนั้นก็มีรสนิยมและทัศนคติที่แตกต่างกันออกไปซึ่งความสุขของบุคคลหนึ่งนั้นอาจจะก่อเกิดความทุกข์ของใครอีกหลายๆคนได้ทั้งนี้นอกจากการเกิดการมองโลกในทัศนคติที่แตกต่างกันแล้วโดยเฉพาะการที่ไม่รู้ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงจึงทำให้เกิดการแสวงหาความสุขที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นโอกาสนี้อาตมภาพหรือกับผมนั้นได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพโวปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้มาเมตตาครับมาให้ความรู้ในหัวข้อที่9คือสรุปหลักขิหิธรรมที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันก็มีอยู่ด้วยกันหลายประการใช่ไหมครับท่านได้สรุปหลักไว้ว่าอย่างไรบ้างครับ
1: นี่ครับท่านมหาสรณวุฒิคร
0: ับ
1: ในตอนที่9เนี่ยจะเป็นสรุปหลักของขี้ธรรม
0: ครับ
1: ขี้ธรรมปฏิบัติคำว่าประโยชน์จริงแล้วถ้าเรามองด้วยดีก็ต้องมีประโยชน์ในปัจจุบัน
0: คือ
1: สิ่งที่เรามองเห็นกับประโยชน์ภายภาคหน้าถามว่าเราจะแบ่งยังไงอันแรกทิฏฐะธรรมิกัตถประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบันท่านแบ่งได้4อย่างคือ1เรียกว่าอุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่น
0: ครับ
1: 2 อารักขะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษา
0: ครับ
1: 3 กัลยาณมิตรตาความมีเพื่อนเป็นคนดีและข้อ4 สมะชีวิตาความเลี้ยงชีวิตตามสมควร
0: ครับ
1: 4 อย่างที่เรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์
0: ก็คือประโยชน์ในปัจจุบัน
1: ปัจจุบันเนี่ยครับ
0: แล้วอุทานะสัมปทาเนี่ยครับหมายถึงอะไรครับคือถึงการถึงด้วยความหมั่นมันแบบไหนครับ
1: ครับคือมีความขยันหมั่นเพียรตั้งแต่การศึกษาไปคว้าหาความรู้ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพการงานกระทำหน้าที่การงานของตนฝึกฝนให้ดียิ่งขึ้นไปครับ
0: ครับ
1: คือพูดง่ายๆคือความหมั่นคือความขยันหมั่นเพียรครับ
0: ครับอันที่สองครับคือ

0: รักขะสัมปทาครับถึงพร้อมด้วยการรักษาครับ
1: คือรู้คุณค่าของสิ่งต่างๆที่หามาได้ทั้งทรัพย์สินเงินทองรู้จักใช้รู้จักจ่าย
0: ครับ
1: รู้จักเก็บให้เกิดประโยชน์ครับคือพูดง่ายๆมีความขยันหาทรัพย์สินสมบัติเงินทองมาได้แล้วก็รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ครับประโยชน์แก่ตน
0: ครับ
1: สังคมประเทศชาติครับ
0: ครับตัวที่3ครับกัลยาณมิตรตาก็คือการมีเพื่อนเป็นคนดีครับ
1: คือข้อนี้สำคัญมากครับ
0: ครับ
1: เหมือนพระเจ้าท่านตัดมาในมงคลครับอาเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนา
0: ครับ
1: ครับหมายความว่าคบเฉพาะที่เป็นบัณฑิต
0: ครับ
1: ไม่คบคนพาลเพราะคนพาลก็คือสักแต่ว่าหายใจไปวันๆไม่ได้ทำประโยชน์เพื่อตัวเองสังคมและประเทศชาติ
0: ก็ถือว่า
1: ข้อที่สามที่ดีครับ
0: ครับมีความสำคัญเพราะว่ากัลยาณมิตรตาก็หมายถึงการคบเพื่อนที่ดี
1: ครับ
0: พระเจ้าก็ตัดเป็นมงคลข้อแรกว่าการไม่คบคนพาล
1: ครับ
0: เปรียบเสมือนครับเป็นมงคลเริ่มต้นของการใช้ชีวิต
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้ามงคลข้อแรกผิดคือเราไปคบคนพาลไปแล้วมงคลข้อต่อไปก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้
1: ใช่ครับ
0: ครับข้อสุดท้ายครับสัมมชีวิตาก็คือการเลี้ยงชีวิตตามความเหมาะสมแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได
1: ้คือข้อนี้สำคัญครับข้อนี้เหมือนคำว่าก็เข้ากราบของคำว่าพอเพียง
0: ครับ
1: คือเราต้องรู้ตัวเองว่าณตอนนี้เราอยู่ในวัยไหน
0: ครับ
1: วัยเรียนวัยทำงานหรือว่าวัยครอบครัววัยชราแล้วแต่เราใช้ทรัพย์ที่หามาได้ตอนนั้นเลี้ยงชีพตามสมควรไม่เกิดหนี
0: ้ไ
1: ม่เกิดสินคือพูดง่ายๆคนเราจะมีความสุขแล้วเนี่ยข้อหนึ่งเลยก็คือการมีทรัพย์ถูกครับทรัพย์ที่หามาได้หาด้วยปัญญาด้วยกำลังของเราเมื่อมีทรัพย์แล้วก็เอาทรัพย์มาใช้จ่ายให้เกิดประโยชน
0: ์
1: ต่อทุกๆอย่างตนเองครอบครัวสังคมหรือว่าก็ขึ้นหนุนประเทศชาติแล้วสุขต่อไปก็คือความสุขอยู่ที่การไม่มีหนี้สินไม่กู้หนี้ยืมสินใครก็มีความสุขแล้วก็สุดท้ายเลยคือสุขกับการประกอบอาชีพการงานที่ไม่เกิดโทษไม่เกิดภัยกับตนเองครอบครัวเราครับผม
0: อันนี้ก็เป็นหลักที่ถ้าทำมิกถะประโยคก็คือประโยคในปัจ
1: จุบัน
0: ทั้ง4อย่างครับ
1: มันมีบทย่อด้วยครับบางทีเขาเรียกว่าท่านว่าอุอากัสสะอุก็คืออุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่น
0: ครับ
1: ครับอาก็คืออารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาหมายความว่าหมั่นเสร็จแล้วก็รักษาทรัพย์สมบัติที่ได้มาให้รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์
0: ครับ
1: แล้วก็กะก็คือกัลยาณมิตรตาความมีเพื่อนเป็นคนดีและสุดท้ายเลยก็คือสะสัมมาชีวิตาความเลี้ยงชีวิตตามสมควร
0: ครับ
1: หมายความว่าถ้าเป็นข้าราชการ
0: ครับ
1: ก็เลี้ยงชีวิตโดยข้าราชการอยู่ด้วยความซื่อสัตย์เป็นชาวไร่ชาวนาก็ประกอบชีพการเป็นชาวราชนาเป็นพ่อค้าค้าขายก็ประกอบชีพไปตามลำดับตรงนั้นคร
0: ับ
1: ครับผม
0: อันนี้เขาเรียกว่าทิฏฐธรรมมิกถะประโยชน์ใช่ไหมครับประโยชน์ในปัจจุบัน ต่อไปครับก็คือสัมปรายิกถะประโยชน์
1: คร
0: ับประโยชน์ในภายภาคหน้ามีอยู่กี่อย่าง
1: ครับประโยชน์ในภายภาคหน้าหมายความว่าเราต้องทำ
0: ครับ
1: ตั้งแต่ปัจจุบันนี
0: ้ใช่ไ
1: หมและประโยชน์เนี้ยก็เกิดขึ้นในภายภาคหน้า
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่ารอก่อนค่อยทำมันไม่ใช่ต้องเริ่มทำเลยจะมีอยู่4อย่างครับข้อแรกเลยประโยชน์ภายภาคหน้าเพราะเราเชื่อถึงโลกหน้าเมื่อกายมันแตกถูกไหมครับจิตของเราก็จะล่องลอยออกไปตามบุญกุศลกับสิ่งที่เราทำถามว่ามีอะไรบ้างหนึ่งศรัทธาสัมปทาคือถึงพร้อมได้ศรัทธาคือเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเช่นเชื่อว่าทำดีย่อมได้ดี
0: ครับ
1: ทำชั่วย่อมได้ชั่ว
0: ครับ
1: เชื่อในผลของกรรมในการกระทำเชื่อในวิบากครับคนจะได้ทำความดีและเชื่อว่าทำความดีปุ๊บเมื่อถึงเวลากายแตกละไปก็ต้องขึ้นสวรรค์คร
0: ับ
1: นี่คือศรัทธาสัมปทาครับ
0: ครับ
1: ครับข้อต่อไปก็คือศีลสัมปทา
0: ครับ
1: ถึงพร้อมด้วยศีลก็คือการรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ
0: ์ครับ
1: ปัสจากเครื่องสมองทุกๆอย่าง
0: ครับ
1: ข้อที่3ก็คือจาคะสัมปทา
0: ครับ
1: ถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานคือการบริจาคสิ่งของของตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น
0: ครับ
1: ครับคือให้เกิดประโยชน์แล้วข้อสุดท้ายเลยก็คือปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาคือมีปัญญาสอนตัวเองได้ว่าสิ่งนี้เป็นความดี
0: ครับ
1: ควรกระทำสิ่งนี้เป็นความไม่ดีไม่ควรกระทำ
0: ครับ
1: สิ่งนี้ทำไปแล้วตัวเองย่อมเดือดร้อนบางทีตัวเองเดือดร้อนไม่พอครอบครัวเดือดร้อนอีก
0: ครับ
1: คือตรงนี้จะเป็นปัญญาเหมือนเป็นเครื่อง
0: ครับ
1: เป็นตัวรู้ ว่าทำแล้วมันจะเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์

0: ทำแล้วจะเดือดร้อนทั้งปัจจุบันรับไปแล้วก็คนอื่นเดือดร้อนอย่างเช่นเป็นนักเลงหัวไม
1: ้
0: ไปเป็นโจรขโมยเขาเนี่ยทำเสร็จแล้วปุ๊บครอบครัวก็เดือดร้อนดีไม่ดีติดคุกติดลาอีกเมื่อเรารับแล้วจิตใจก็เศร้าหมองหมายความว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่คำว่าสัมปรายิกัตถประโยชน์คือประโยชน์ในภพชาติหน้า4ประการเนี่ยเราต้องทำตั้งแต่ตอนนี้เลยก
1: ็
0: คือ1มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศรัทธา2ถึงพร้อมด้วยศีล
1: ครับ
0: 3ถึงพร้อมด้วยจาคะสัมปทาด้วยการบริจา
1: ค
0: แล้วก็สุดท้ายเลยปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญาถ้าเกิดปัญญาเกิดญาณรับรู้ว่าสิ่งเนี้ยทำแล้วมันเกิดประโยชน์
1: ครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ในหัวข้อต่อไปครับมิตรครับ
0: ครับ
1: มิตรมีอยู่ด้วยกันกี่ประเภทครับ
0: ครับมิตรเนี่ยมิตรก็จะมีอยู่หลายประเภท
1: ครับ
0: แต่ทีนี้จะพูดว่ามิตรปฏิรูป
1: ครับ
0: ครับคืออะไรคือมิตรเทียมหรือคนเทียมมิตร
1: ครับ
0: เป็นมิตรที่เราไม่ควรคบจะมีอยู่4จำพวกคร
1: ับ
0: พวกแรกเรียกว่าคนตอกลอก
1: ครับ
0: จะมีลักษณะอยู่4อย่างครับ1
1: ครับ
0: คนพวกนี้นะคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว คือมุ่งหวังผลประโยชน์จากคนอื่น
1: ครับ
0: ครับ2เสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มากคือเอารัดเอาเปรียบคนอื่น
1: ครับ
0: 3เมื่อมีภัยมาถึงตัวจึงทำกิจของเพื่อนคือยามมีทุกข
1: ์
0: ก็นึกถึงเพื่อนมีสุขก็ลืมเพื่อนทันที
1: ครับ
0: แล้วสุดท้ายเลยคบเพื่อนเพราะเห็นประโยชน์ของตน
1: ครับ
0: คือไม่ประโยชน์ต่อกับตนแล้วถึงจะคบ
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีประโยชน์ก็ไม่คบครับ เขาเรียกว่าคนปอกลอก
1: อันนี้ก็เป็นลักษณะของคนปอกลอก
0: ใช่ครับ
1: ครับพวกที่2ครับคนดีแต่พูด
0: มีลักษณะก็มีลักษณะอีก4อย่างเช่นกันครับคนดีแต่พูด1ก็จะเก็บเอาของที่ล่วงแล้วมาปาใส
1: ่ครับ
0: คือดีแต่พูดไม่มีผลในปัจจุบันคือพูดง่ายๆสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วก็
1: เอามา
0: พูดแล้วพูดอย่างเดียวแต่ไม่ยอมทำปัจจุบัน
1: ครับ
0: เพื่อให้เกิดอนาคตที่ดีงาม
1: ครับ
0: 2ก็อ้างเอาของที่ยังไม่มาปาใส่คือพูดแต่เรื่องที่ไม่มี
1: ครับ
0: ครับ
1: ไม่แน่นอน
0: มีความไม่แน่นอน
1: ครับ
0: ข้อที่3คือส่งข้อคนอื่นด้วยของที่หาประโยชน์ไม่ได
1: ้ครับ
0: ครับไม่มีประโยชน์เลยครับแล้วข้อที่4คือเพื่อนเวลาเดือดร้อนออกปากให้ช่วยก็
1: ไม่ช่วย
0: เหลือครับ
1: อันนี้คือคนดีแต่พูด
0: ดีแต่พูดครับดีแต่พูดจริงเดียวครับพอเพื่อนเข้าไปหาปุ๊บไปขอช่วยก็ช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้ครับ
1: ต่อไปพวกที่3ครับคนหัวประจบครับมีลักษณะอย่าง
0: ก็มีอีก4ลักษณะเหมือนกันครับคือ1ลักษณะแรกคนหัวประจบนะครับจะทำชั่วก็คอยตาม
1: ครับ
0: คือพูดได้ง่ายคอยตามเพื่อนเพื่อนทำดีก็ทำดีตามเพื่อนทำชั่วก็ชั่วตามครับคอยตามเพื่อนครับ
1: ครับ
0: แล้วก็1ทำชั่วก็คอยตาม2ทำดีก็คอยตามคอยตามเพื่อนทุกอย่างครับ
1: ครับ
0: ต่อหน้าก็สรรเสริญยืนยอครับคือดีอย่างนั้นดีอย่างนี
1: ้ครับ
0: พอรับหลังทีก็นินทาเพื่อน
1: ครับ
0: นี่เรียกว่าคนหัวกระจกครับ
1: ครับพวกสุดท้ายครับพวกที่4คือคนชักชวนในทางชิบหายครับ
0: จะมีอยู่4ลักษณะครับคนชักชวนเพื่อนที่ชักชวนชิบหายก็1ชักชวนดื่มน้ำเมาครับ
1: ครับ
0: คือจะชวนเพื่อนอ้าวไปกินเหล้ากัน
1: ครับ
0: ครับพวกนี้คือคนไม่ดีครับชวนชักชวนเพื่อน2ชักชวนเพื่อนเที่ยวกลางคืน
1: ครับ
0: ครับข้อที่3คือชักชวนให้มัวเมาในการละเล่นอย่างเช่นไปลำวงไปเต้นไปแต่ที่มันไร้สาระครับ
1: ครับ
0: แล้วที่4คือชักชวนเล่นการพนัน
1: ครับ
0: เพื่อนที่ชวนเล่นการพนันก็คือไม่ควรคบ
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือมิตรปฏิรูปคือมิตรที่ไม่ควรคบมีอยู่ด้วยกัน4จำพวกครับ
0: 4จำพวก
1: ที่1ครับก็คือคนปอกลอกครับ
0: จ
1: ำพวกที่2ก็คือคนดีแต่พูดจำพวกที่3ก็คือคนหัวประจบจำพวกที่4ก็คือคนที่ชักชวนไปในทางชิบหายครับอันนี้คือมิตรปฏิรูปต่อไปคือมิตรแท้
0: คร
1: ับ มิตรแท้มีหรือกัลยาณมิต
0: ร
1: มีอยู่ด้วยกันกี่จำพวกครับ
0: คำว่ามิตรแท้ก็คือกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีก็จะแบ่งอีก4จำพวกคร
1: ับ
0: จำพวกที่1ก็คือมิตรมีอุปการะก็จะแบ่งย่อยอีก4อย่างครับคือ1จะป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว
1: ค
0: ือมีสติขอช่วยเหลือเพื่อนเมื่อได้รับอันตรายหมายความว่าถ้าเราเกิดความประมาทเดือดร้อนเนี่ยเพื่อนของเราที่เป็นมิตรแท้เนี่ย
1: จะคอยตักเตือน
0: จะคอยตักเตือนขอช่วยเหลือป้องกันเราทุกอย่างครับ
1: ครับ
0: แล้วข้อ2เพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยจะคอยป้องกันทรัพย์สมบัติของเราถ้าเราประมาทขึ้นมาจะคอยช่วยดูแลทรัพย์สมบัติของเราให้ครับแล้วข้อที่3เมื่อมีใครเพื่อนแท้กัลยาณมิตรเนี่ยก็จะ เอาตัวเองเข้าช่วย
1: ครับ
0: ให้ที่พำนักช่วยเหลือเกื้อกูลทุกอย่างครับแล้วข้อที่4คือเมื่อเพื่อนมีธุระถึงแม้ไม่ออกปากก็เข้าไปช่วยเหลือครับนี่คือมิตรแท้เป็นกัลยาณมิตรครับ4อย่างครับ
1: ครับครับอันนี้พวกที่พวกที่1ครับก็คือมิตรมีอุปการะ
0: ใช่ครับ
1: ส่วนพวกที่2ครับมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ครับมีลักษณะยังไงครับร่วมสุขร่วมทุกข์
0: ครับมิตรร่วมสุขร่วมทุกข
1: ์
0: ก็จะมี4ลักษณะครับ
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆว่ามิตรเนี่ยสุขก็คือสุขทุกข์ก็คือทุกข์ตนเอง

0: ไม่รักษาคือตัวเองบอกเพื่อนเพื่อนบอกตัวเองก็ต่างคนต่างรักษาครับแล้วข้อที่3คือไม่ละทิ้งเพื่อนในยามวิบัติคือหมายความว่าเพื่อนเดือดร้อนตัวเองก็คอยให้ความช่วยเหลือครับเพื่อนเกิดภัยต่างๆก็ให้ช่วยเหลือตลอด
1: ครับ
0: แล้วข้อที่4คือแม้ชีวิตก็อาจจะสละแทนเพื่อนได้มิตรเนี่ยเป็นมิตรที่หายากครับเรียกว่ามิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขคร
1: ับ
0: 4อย่างครับ
1: ต่อไปครับมิตรที่3ครับก็คือมิตรแนะประโยชน์
0: ครับ
1: ลักษณะของมิตรแนะประโยชน์เป็นยังไงครับ
0: มิตรแนะประโยชน์จะมี14ลักษณะเช่นกันครับคือ1สังเกตดูให้ดีเพื่อนที่มิตรที่แนะประโยชน์จะคอยห้ามเราไม่ให้ทําความชั่ว
1: ครับ
0: คือแจ้งให้เห็นโทษของการทําความชั่วคือจะชี้แจงว่าสิ่งนี้นะทําไม่ดีมันเป็นโทษนะทําแล้วอดีตพฤติกรรมก็ได
1: ้
0: มีผลร้ายกับตัวเองสังคมหรือครอบครัวครับ
1: ครับ
0: สองก็คือแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีจะคอยแนะนำเราชวนเราเช่นเอาไปทำประโยชน์แค่เพื่อสังคมไปเข้าวัดเข้าวาเนี่ยก็จะชวนกันไปครับสุดข้อที่สามก็คือให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังคือตัวเองไปเจอสิ่งดีๆมาปุ๊บก็เล่าให้เพ
1: ื่อนฟัง
0: ใช่ครับแล้วข้อที่สี่ก็คือบอกทางสอนให้หมายความว่าแนะนำให้ทำแต่ความดีเพราะคนเราทำบุญดีปุ๊บจะปิดอบาย
1: ครับชวนถ้าทำชวนไปทำบุญทำทาน
0: ใช่ครับ
1: นำบอกทางกุศลให้
0: ถูกต้องครับคือพูดง่ายๆบอกทางสวรรค์ให้ครับ
1: ครับ
0: ครับจะมี4ลักษณะครับ
1: อันนี้ก็คือมิตรแนะประโยชน
0: ์ใช่ครับ
1: ส่วนมิตรจำพวกสุดท้ายครับ
0: ครับ
1: มิตรมีความรักให้ครับ
0: ครับมิตรประเภทสุดท้ายเนี่ยเรียกว่ามิตรมีความรักให้ก็มีอยู่4ลักษณะเช่นกันครับลักษณะแรกก็คือทุกข์ก็ทุกข์ด้วยครับ
1: ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกัน
0: ใช่ครับ2สุขก็สุขด้วยกันพูดง่ายร่วมทุกข์ร่วมสุข
1: ครับ
0: 3เมื่อคนอื่นว่าเพื่อนของเราจะคอยโต้เถียงคอยบอกกล่าวว่า
1: ไม่ใช่แทนเพื่อน
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่เรื่องจริง
0: ปกป้องเพื่อน
1: ปกป้องเพื่อน
0: ไม่ให้ใครว่าร้ายครับ ไม่นินทาเพื่อนไม่ว่าร้ายครับแล้วข้อที่4ลักษณะที่4คือเมื่อคนอื่นกล่าวสรรเสริญเพื่อนก็ให้ความยินยอมว่าเออมันจริงว่าเพื่อนเราดีจริง
1: คือกล่าวรับรอง
0: กล่าวรับรองครับครับนี่คือลักษณะของเรียกว่ามิตรมีความรักใคร่4ลักษณะครับ
1: ก็สรุปง่ายๆก็คือมิตรแท้มีอยู่ด้วยกัน4จําพวก
0: ใช่ครับ
1: จําพวกที่1ก็คือมิตรมีอุปการะ
0: ถูกต้องครับ
1: จําพวกที่2คือมิตรร่วมสุขร่วมทุกข
0: ์ใช่ครับ
1: จําพวกที่3ก็คือมิตรแนะประโยชน
0: ์ครับ
1: จําพวกที่4ก็คือมิตรมีความรักใคร่
0: ใช่ครับ
1: ครับต่อไปครับคุณธรรมที่ที่สุขก็คือสังคหวัตถุครับส
0: ัง
1: คหวัตถุคือทําอะไรครับ
0: สังคหวัตถุก็คือทำเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจผู้อื่นจะมีอยู่4อย่างครับซึ่งเรียกว่าสังคหวัตถุ4
1: ครับ
0: ข้อแรกทานคือการให้ปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให
1: ้ครับ
0: คือเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยวัตถุบ้างด้วยการแนะนำความรู้บ้าง
1: ครับ
0: ครับนี่คือการให้ข้อแรกครับ
1: ครับ
0: ข้อที่2ก็คือปิยวาจาเจรจาวาจาที่อ่อนหวานคือพูดจาไพเราะรู้จักการพูดรู้จักกาลเทศะครับรู้จักสถานที่ที่น่าพูด
1: ครับ
0: อย่างเช่นเพื่อนกำลังเสียใจอยู
1: ่
0: เราก็พูดปลอบใจครับเป็นต้นครับข้อที่3คืออัตถจริยาประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์คือเป็นการช่วยเหลือกิจการงานผู้อื่นไม่นิ่งดูดายทำตนเองให้ประโยชน์ต่อผู้อื่นเช่นต่อชุมชนเป็นต้นหมายความว่ามีงานส่วนรวมตัวเองก็จะทิ้งงานส่วนตัวก่อนมาทำงานส่วนรวมครับ
1: ครับ
0: ครับนี่คือเรียกว่าสังคหวัตถุข้อที่3ครับส่วนข้อที่4ก็คือสมานัตตา
1: ครับ
0: คือความเป็นคนวางตนเสมอต้นเสมอปลายคือไม่ถือตัวครับรู้จักการวางตัวไม่เลือกที่รักมักที่ชังคร
1: ับ
0: ตัวเองเริ่มต้นเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นคือมีแต่สิ่งที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับ
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆวางตนพอดีครับเป็นสังคหวัตถุ4ครับ
1: ก็เรียกว่าเป็นธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น
0: ใช่ครับ
1: ครับมีอยู่ด้วยกัน4ประการใช่มั้ยคร
0: ับ
1: 1ก็คือทาน2ปิยวาจา3อัตถจริยาและ4สมานัตตา
0: ถูกต้องครับ
1: คุณธรรมที่หิธรรมข้อต่อไปก็คือคารวาสธรรมครับ
0: ครับ
1: คารวาสธรรมคืออะไรครับ
0: คารวาสธรรมคือหลักธรรมของผู้ของเรือนจะมีอยู่4ประการครับตรงนี้สําคัญเลยครับคารวะธรรมทําผู้คน1คนจะครองเรือนได้ต้องมีสัจจะ
1: ครับ
0: สัจจะคืออะไรคือความสัตย์ซื่อต่อกันและกันซื่อสัตย์ต่อตนเองซื่อสัตย์ต่อครอบครัวสังคมประเทศชาติ
1: คร
0: ับนี่คือความซื่อสัตย์เรียกว่าสัจจะครับ2ธรรมะรู้จักการข่มจิตของตนคือการฝึกตน
1: ครับ
0: ฝึกตนให้ทนกับความยาก

0: ลำบาก
1: ครับ
0: ทนกับการทำงานทนกับแรงสิดสีทนทุกอย่าง
1: ครับ
0: แล้วก็สามคือขันติขันติก็คือจริงแล้วก็คืออดทนต่อทุกอย่าง
1: ครับ
0: คล้ายๆกับธรรมะมากคือการฝึกขันติคือความอดทน
1: ทน
0: โดยเฉพาะทนต่อความร้อน
1: ครับ
0: ความหนาว
1: ครับ
0: อดทนต่อความลำบากหรือแม้อดทนต่อคำสิดสีที่เขามากระทบเราเพราะคนเราอยู่ในสังคมก็ไม่พ้นต่อการพูดจาสิดสีเราต้องใช้ตัวขันติเนี่ยอดทน
1: ครับ
0: ครับแล้วมาตัวสุดท้ายเลยคือจาคะ
1: ครับ
0: เมื่อตัวเองทำฐานะเจริญรุ่งเรืองแล้วปุ๊บต้องรู้จักแบ่งปัน
1: ครับ
0: เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นเพราะว่าเมื่อเราเจอสุขเราก็ต้องเกื้อกูลให้เขามีความสุขด้วย
1: ครับ
0: ให้เขารับรู้ว่าสุขที่เกิดจากการให้มันเป็นยังไงครับนี่คือจาคะต้องรู้จักให้ต่างคนถ้ารู้จักให้ชีวิตมันก็มีความสุข
1: ครับ
0: ขโมยขจรก็ไม่มีครับนี่คือ4อย่างครับ
1: อันนี้ก็เป็นหลักธรรมะที่เกี่ยวกับขีหิธรรมใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ที่จะสามารถนำไปใช้แล้วก็นำมาปรับปรุงใช
0: ้
1: ว่าสิ่งต่างๆที่เราได้พบหรือสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยสามารถจะเข้ากับหลักธรรมไหนได้บ้าง
0: ถูกต้องครับ
1: ทีนี้ก็จะมีขีหิสุขอยู่อีก4ประการครับ
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นสุขของคฤหัสถ์อย่างแท้จริงเลยครับ
0: ถูกต้องครับ
1: สุขของคฤหัสถ์ของ4ประการครับมีเงื่อนไขความสุขอย่างไรบ้าง
0: ก็คือ1ท่านเรียกว่าอัตถิสุข
1: ครับ
0: สุขที่เกิดจากการมีทรัพย์เพราะขีหิก็คือคนของเรือนทั่วไปเนี่ยจะต้องใช้ทรัพย์สิน
1: ครับ
0: ในการประกอบอาชีพอย่างเช่นต้องมีเรือนสวนไร่นา
1: ครับ
0: ถูกไหมครับต้องมีทรัพย์ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนตัวทุกอย่าง
1: ครับ
0: ก็คือสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ข้อที่2ก็คือโภคสุขสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์คือความภูมิใจความอิ่มใจว่าตนได้มีทรัพย์ขึ้นมาแล้วก็ได้ใช้จ่ายทรัพย์นั้นครับนี่เรียกว่าโภคสุข
1: ครับ
0: รู้จักใช้รู้จักจ่ายรู้จักเก็บพระเจ้าถึงบอกว่าทรัพย์ที่หามาได้ควรจะแบ่งให้เป็น3ส่วน
1: ครับ
0: ส่วนแรกก็คือเอามาใช้เกื้อกูลให้เกิดประโยชน์แก่ตนครอบครัว
1: ครับ
0: ส่วนที่2ก็คือเก็บไปใช้ในจำเป็นแล้วส่วนที่3คือบริจาคทานให้เกิดประโยชน
1: ์บำรุงพระพุทธศาสนา
0: ใช่พุทธศาสนาครับบำรุงประเทศชาติอย่างเช่นชาวบ้านบางคนก็รู้จักเสียภาษีบำรุงประเทศด้วย
1: ใช่ครับ
0: ไม่เลี่ยงภาษีไม่เลี่ยงอะไร
1: ครับ
0: ครับบำรุงครับแล้วข้อที่3ก็คืออานันสุข
1: ครับ
0: สุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ที่ว่าไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครเขาครับเป็นสุขภูมิใจที่เราหามาได้
1: ใช่
0: มีทรัพย์ใช้ทรัพย์ไม่เกิดหนี้ครับข้อนี้ก็คือเป็นสุขที่สำคัญก็คือพูดง่ายเป็นไทย
1: ครับ
0: ไม่เป็นหนี้
1: คือหามาได้ก็ควรจัดการทรัพย์ใช้จ่ายโดยที่ว่าให้พอกับประมาณของตน
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่ใช้จ่ายจนฟุ่มเฟือยมากเกินไป
0: ถูกต้องนี่สำคัญเลยครับไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปครับไม่กู้หนี้ยืมสินมีเท่าไหร่ก็ใช้ให้ความพอดีแถมเหลือเก็บไปใช้เกิดประโยชน์ได้อีกครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คืออนวัจสุข
1: ครับ
0: คือสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ครับที่ประกอบอาชีพด้วยความสุจริตสุจริตทางกายวาจาใจให้ทรัพย์มันเกิดขึ้นมาครับแล้วก็นำทรัพย์เนี้ยไปเกิดประโยชน์ทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนเกื้อกูลตนเกื้อกูลครอบครัวหรือไม่ก็เกื้อกูลหมู่ญาติ
1: ครับ
0: เกื้อกูลสังคมเกื้อกูลประเทศชาติหรือไม่ก็บริจาคทานช่วยสมณะชีพามอะไรก็ว่าไป
1: ครับ
0: พูดง่ายๆนำทรัพย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ใช้ด้วยความประมาทเลินเล่อไม่ใช้ให้มันหมดฟุ่มเฟือยไป
1: ครับก็สรุปว่าสุขที่เกิดจากข้อที่4ใช่ไหมครับมีความสำคัญมากที่สุดเพราะว่าสุขข้อที่4เนี่ยจะทำให้เกิดสุขข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3ตามมา
0: ถูกต้องคร
1: ับเพราะว่าเรามีการงานที่สุจริตแล้วได้ปัจจัยคือเงินมาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตแล้วก็ต้องรู้จักเก็บรู้จักรักษาแล้วก็ใช้จ่ายโดยที่ไม่เป็นหนี
0: ้
1: แก่ผ
0: ู
1: ้อื่นครับอันนี้ก็เป็นความสุขของพระฤหัสทั่วไป
0: ครับ
1: พระพุทธเจ้าก็ตรัสสรุปไว้ว่านรชนผู้ที่จะต้องตายเป็นธรรมดาใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: รู้ความว่าเป็นหนี้เนี่ยมันเป็นทุกข์ใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: ระลึกถึงสุขก็เกิดแต่การมีทรัพย
0: ์ครับ
1: ใช้สอยโภคะก็เป็นสุขใช่ไหม
0: คร
1: ับ แล้วก็ย่อมเห็นแจ้งด้วยปัญญาว่าผู้ที่มีปัญญาย่อมเข้าใจทรัพย์ทั้งสองส่วนเมื่อเทียบเคียงกันได้แล้วว่าความสุขทั้งสามข้างต้นมีค่าไม่ถึงเสี้ยวของสุขที่เกิดจากความเป็นผู้ไม่มีโทษ ็คือสุขที่เกิดจากความสงบนั่นเอง

0: ครับ
1: ดังที่กล่าวเป็นธรรมะไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขังใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: สุขใดอื่นจะเท่ากับความสงบนี้ไม่มีแล้วครับพระพุทธเจ้าตัดไว
0: ้ถูกต้องครับ
1: ก็ทีนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ที่อ้างอิงจากพระไตรปิฎกก็มีอยู่ด้วยกันหลายส่วน
0: ครับ
1: ส่วนมากจะที่พูดถึงก็คือการพัฒนาจิตนะครับพัฒนากายก่อนครับการพัฒนากายการพัฒนาจิต
0: ครับ
1: แล้วก็การพัฒนาปัญญา
0: ครับ
1: เมื่อจะพัฒนากายก็เริ่มต้นจากการมีศีล
0: ถูกต้องครับ
1: มีศีลอะไรบ้างครับพอแนะนำ
0: ศีลเนี่ยถ้าเป็นขี้หิก็คือชาวบ้านเนี่ยเบื้องต้นเลยครับต้องมีศีล5ครับ
1: ครับ
0: เพราะว่า1กายจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำบุญสัตว
1: ์
0: คือพูดง่ายๆปานาติบาตครับจะต้องไม่ฆ่าข้อที่1
1: ครับ
0: ข้อที่2จะต้องไม่ลักทรัพย
1: ์ครับ
0: เราจะต้องหาทรัพย์ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราความอุตสาหะความหมั่นเราก็สมาทานได้ว่าเราจะไม่ลักทรัพย์ของ
1: ครับ
0: ของใครแล้วก็ที่3ปุ๊บชีวิตคนเราเกิดมาแล้วต้องอยู่กันเป็นคู
1: ่ครับ
0: เมื่อเราเป็นขี้หิเป็นชาวบ้านเมื่ออยู่เป็นคู่ปุ๊บต้องรักในคู่ครองของเรามองเห็นที่ภายในคือความดีไม่มองแค่ภายนอกคือรักษาคู่ครองของเราเพราะของอย่างอื่นปุ๊บสวยก็ชั่วคู
1: ่ครับ
0: มันเป็นสุขที่ไม่ยั่งยืน
1: ครับ
0: แล้วก็ที่4อยู่ด้วยกันต้องอาศัยความสัจจะพูดแต่คำจริงไม่พูดคำโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลแล้วข้อที่5เลยต้องมีศีลข้อที่5คือไม่ดื่มสุราเมรัยยาเสพติดให้โทษ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นที่ตั้งของความขาดสติความประมาท
1: ครับ
0: ครับ5อย่างนะครับเป็นการฝึกทางกายครับ
1: ใช่ครับเป็นการฝึกทางกายทีนี้พอฝึกทางกายได้แล้วมาฝึกทางจิตครับ ฝึกทางจิตก็จะมีการใช้หลักธรรมเข้ามาประกอ
0: บ
1: โดยเฉพาะพรหมวิหาร4ใช่มั้ยครับ
0: สำคัญเลยครับพรหมวิหาร4ครับคือหลักๆที่ว่าจะทำให้คฤหัสถ์ประสบความสำเร็จนะถ้ายังเป็นเด็กอยู่จะต้องใช้หลักการของอิทธิบาท4
1: ครับ
0: ข้อที่1คือคุณต้องมีฉันทะ
1: ครับ
0: ฉันทะคือความพอใจพอใจที่จะเรียนให้สูงขึ้นไป
1: ครับ
0: ให้จบถึงระดับขั้นพื้นฐานให้ได้1ฉันทะ2คุณต้องมีวิริยะต้องมีความเพียรมีความขยันถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อย่าเกียจคร้านอย่าตื่นสายครับแล้วข้อที่3คือจะต้องมีจิตใจที่ตั้งมั่น
1: ครับ
0: ที่จะเรียนให้สำเร็จพอใจทำทุกอย่างก็สุดท้ายเลยก็คือใช้ปัญญาของเรา
1: คิ
0: ดวิเคราะห์ให้เกิดปัญญาให้ได้ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที
1: ่
0: ท่านเรียกว่าอิทธิบาท4
1: ก็คือคุณเครื่องแห่งความสำเร็จ
0: ใช่ครับนี่ผมพัฒนาจิตใจของเราและอีกอย่างพอเราโตเป็นผู้ใหญ่ปุ๊
1: บ
0: ต้องใช้เครื่องอยู่ของผมวิหาร4คุณเป็นผู้ใหญ่หมายความว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย
1: ์
0: เป
1: ็
0: นผู้บริหารหรือเป็นหัวหน้างานก็แล้วแต่จะต้องมีธรรมะหลักๆอยู่4อย่าง
1: คุณ
0: ครับ4 1คุณต้องเมตตา
1: ครับ
0: เมตตาต่อผู้น้อย
1: ครับ
0: ครับหวังให้ผู้น้อยเขามีความสุข
1: ครับ
0: 2ต้องมีความกรุณาเมื่อผู้น้อยตาข้างชาของเราเกิดความทุกข์คุณต้องคอยช่วยเหลือ
1: ครับ
0: อาจจะช่วยเหลือด้วยทรัพย์ช่วยเหลือด้วยการบอกข่าวให้เขาพ้นจากความทุกข์เรียกความกรุณาแล้วก็ที่3ปุ๊บผู้น้อยได้ดีแล้วก็สับคือไม่กักเอาไว
1: ้
0: เรียกว่ามุทิตาพอสนุนให
1: ้
0: ก็สุดท้ายเลยก็คือจะต้องมีอุเบกขาจะต้องมีความการวางเฉย
1: ครับ
0: นี่คือเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่เรียกผมวิหาร4ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็น
0: พัฒนาจิต
1: การพัฒนาจิตอีกอย่างนึงก็คือหลักเทวธรรมนี่ครับ
0: ครับนี่ก็สำคัญมากนะครับ
1: ครับ
0: คือหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีหมวด2อยู
1: ่ครับ
0: อยู่4หัวข้อ
1: ครับ
0: ตัวแรกเลยทำที่มีประโยชน
1: ์ครับ
0: เป็นอุปกรณ์มากขึ้นหนึ่งสติ
1: ครับ
0: คือความระลึกได
1: ้
0: ทุกคนต้องมีสติระลึกได้
1: ครับ
0: สองสัพพยะจะต้องมีความรู้ตัว
1: ครับ
0: รู้ตัวว่าขณะที่เราทำอะไรอยู่ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นี่เรียกว่าทำมีอุปกรณ
1: ์ครับ
0: ส่วนทำที่เป็นเทวธรรม
1: ครับ
0: ก็มีฮีริอุตตปะ
1: ครับ
0: ฮีริก็คือความละอาย
1: ครับ
0: ละอายต่อความชั่วแล้วก็อุตตปะคือความเกรงกลัวต่อผลที่เรากระทำความชั่วทั้งที่รับและที่แจ้ง
1: ครับ
0: ครับ
1: ต่อไปครับตัวสุดท้ายก็คือการพัฒนาปัญญาครับ
0: ครับ
1: เราจะพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นตามหลักที่สุขจะด้วยวิธีใดได้บ้างครับ
0: วิธีการพัฒนาปัญญาก็คือจะต้องให้เห็นแจ้ง
1: ครับ
0: เห็นแจ้งถึงสภาวะธรรม
1: ครับ
0: ครับเมื่อเราเรียนแล้วก็ต้องเข้าใจหลักของธรรมชาติ
1: ครับ
0: ครับธรรมชาติที่ว่าเกิดขึ้น
1: ครับ
0: ตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
1: ครับ
0: สภาวะธรรมครับคือพูดได้อนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือหลักสภาวะธรรมที่จริงซึ่งสภาวะธรรมเนี้ยทุกคนจะมองไม่เห็น
1: ครับ
0: เพราะทุกคนจะหลงระเริงอยู่
1: ครับ
0: เมื่อใดก็ตามที่เจอเหตุกระทบปุ๊บคุณถึงเข้าใจสภาวะธรรม

0: เด็กก็หลงระเริงในวัยเด็ก
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่ก็หลงระเริงวัยผู้ใหญ่คนแก่จะเข้าหาธรรมแต่ถามว่าจากเด็กขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่คุณจะถึงแก่ไหม
1: ครับ
0: บางคนก็ไม่ถึงแก
1: ่ใช่ครับ
0: ถูกไหมเมื่อแก่แล้วปุ๊บอะไรจะตามมาโรคภัยก็เจ็บบิดเบียน
1: ครับ
0: จนกว่าจะตายบางคนก็ทุกข์ทรมานแต่เราเข้าใจหลักสวัสดิ์ธรรมปุ๊บทุกคนก็จะเตรียมตัวคือถึงพร้อมทุกอย่าง
1: ใช่ครับ
0: คือหมดห่วงถึงบอกว่าทำให้เกิดประโยชน์ที่ปัญญานะประโยชน์ในปัจจุบันที่จะทำแล้วก็สัม
1: อารายิกธรรม
0: ยมยิธรรมครับ
1: ประโยชน์ในภายภาคหน้า
0: ใช่ครับนี่คือคนที่มีปัญญาครับเขาถึงจะรู้ครับ
1: ก็หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าเวลาจะทำปัญญาให้เกิดเนี่ยทำได้โดยวิธีใดบ้างก็มีอยู่ด้วยกันอยู่3อย่างใช่ไหมคร
0: ับ
1: หนึ่งเรียกว่าสุตตมยปัญญา
0: ใช่ครับ
1: คือปัญญาที่สำเร็จด้วยการฟัง
0: ถูกต้องครับ
1: พระเจ้าจะสอนพระอริยสาวกทั้งหลายว่าให้เป็นผู้ที่ฟังให้มาก
0: ถูกต้องครับ
1: ฟังให้มากพอฟังมากแล้วก็ทีนี้ปัญญาตัวที่สองก็คือจินตมยปัญญาก
0: ็
1: คือนำมาคิดให้มาก
0: ใช่ครับ
1: พอคิดให้มากแล้วตัวที่สามก็คือภาวนามยปัญญา
0: ครับ
1: ตัวภาวนาก็คือภาษาบาลีจะแปลว่าการกระทำให้มาก
0: ถูกต้อง
1: คืออบรมบ่มนิสัยให้มาก
0: ๆครับ
1: เมื่อฟังแล้วคิดแล้วก็ต้องทบทวนจนเกิดปัญญาอบรมบ่มนิสัยอันนี้ก็เป็นตัวเกิดปัญญาการพัฒนาปัญญาอีกตัวหนึ่ง
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นคุณธรรมของหิหิสำหรับผู้ครองเรือน
0: ใช่ครับ
1: มีการพัฒนาทั้งด้าน
0: ก
1: าย จิตแล้วก็ปัญญา
0: ปัญญาครับ
1: ผู้ที่หวังความเจริญทางด้านหิหิธรรมคือการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกต้องมองการพัฒนาที่ตัวเองก่อนใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: เมื่อตัวเองพัฒนาแล้วลองพัฒนาดูที่ครอบครัวของเราในวงเล็กๆก่อน
0: ครับ
1: เมื่อพัฒนาในครอบครัวได้ก็เป็นชุมชนเมือง
0: ถูกต้อง
1: ชุมชนเมืองแล้วก็สูงขึ้นไปก็เป็นระดับประเทศใช่ไหมครับระดับจังหวัดระดับประเทศสูงขึ้นไปในการที่จะพัฒนาก็มีการส่งเสริมที่แตกต่างกันโดยเฉพาะการอบรมครับสำคัญครับการอบรมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาเพราะทุกวันนี้จะมองว่าวัดเนี่ยเป็นจุดสำคัญเลยครับที่จะทำให้หลักที่หิสุขหรือพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยแผ่ไปสู่เยาวชนได
0: ้ถูกต้องครับ
1: โดยการที่เยาวชนมาอบรมเข้าคอร์สแต่ละคอร์สนะครับช่วงมีอยู่ด้วยกันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: หรือโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นการเขาเรียกว่าทำให้เยาวชนหรือว่าคนรุ่นหลังเนี่ยได้เข้าใจหลักพุทธธรรมโดยมีความเกี่ยวเนื่องกันวัดใช่ไหมครับวัดโรงเรียนแล้วก็บ้าน
0: บ้าน
1: ความสัมพันธ์กัน
0: ครับสอนให้ทุกคนได้เข้ามารู้จักประโยชน์ครับประโยชน์ที่ว่าทำสิ่งนี้แล้วตนเองก็ไม่เดือดร้อน
1: คร
0: อบครัวก็ไม่เดือดร้อนถามว่าพัฒนาสังคมประเทศชาติเขาจะรุ่งเรืองไม่ได
1: ้
0: พระเจ้าถึงบอกว่าคนเราเกิดมาแล้วก็คือบุญภาวาสนามาเหมือนกับคนที่สว่างมาเมื่อคุณสว่างปุ๊บคุณก็ต้องสว่างไปและคุณจะสว่างไปได้ปุ๊บคุณต้องมีปัญญาเท่านั้นปัญญาคือการเรียนรู้จากการฟังถูกไหมถ้าคุณไม่มีปัญญาคุณทำอะไรก็ไม่ได
1: ้
0: ถูกครับแล้วคุณจะพัฒนาประเทศจะได้คุณต้องรู้หน้าที่ของตนเอง
1: ครับ
0: ทำตามที่ได้ทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทุกอย่างก็พัฒนาได้หมดครับเกิดประโยชน์ทั้งปัจจุบันและภายภาคหน้า
1: ใช่ครับคือหลักพูดง่ายๆว่าคนเราจะพัฒนาได้ให้ต้องรู้จักหน้าที
0: ่
1: ไม่ว่าจะเป็นเราเป็นหน้าที่เป็นพระสงฆ
0: ์
1: ก็ให้รู้จักหน้าที่ของพระสงฆ์ก็คือสวดมนต์ทำวัด
0: บิ
1: ณฑบาตแล้วก็เผยแผ่ธรรมะ
0: ให้แจ่มแจ้งครับหน้าที่ของเรา
1: เป็นการอบรมบ่มนิสัยด้วยปลูกปัญญาโดยนำธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้ร่ำรู้เล่าเรียนมามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้เข้าใจเกี่ยวกับหลักของพระพุทธศาสนาที่แท้จริง
0: คร
1: ับได้เข้าถึงพระไตรปิฎกอย่างแท้จริง
0: ครับแล้วก็ให้เข้าถึงกับคำว่าเราอยู่ในแผ่นดินไทย
1: ครับ
0: ให้จักคำว่าชาติ
1: ครับ
0: ชาติคืออะไร
1: ครับ
0: ครับแผ่นดินของเราคืออะไร
1: ใช
0: ่ศาสนาคือคำสอนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราให้ทำความดีแล้วความชั่วคืออะไรแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์คืออะไรที่เป็นมุขของเราเป็นเครื่องชูใจของเราที่เราเป็นไทยตรงนี้ก็พระมหากษัตริย์
1: ครับ
0: ครับให้เด็กตระหนักรักคำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
1: ครับ
0: ครับ
1: สำหรับประเทศไทยนี้เราจะพอมองได้ไหมว่าเป็นเขาเรียกว่าถามพุทธศาสนาใช้บาลีว่าปฏิรูปประเทศวะ
0: ใช่เลยครับ
1: ประเทศอันสมควร
0: ถูกต้องครับ
1: ครับ
0: ศาสนาพุทธก็ยังเจริญอยู่ช้าๆทุกที่ก็มีพระบิณฑบาต
1: ครับ
0: บางคนอยากจะใส่บาตรไม่มีพระเดิน
1: ผ่านไม่มีโอกาสเพราะว่าพระเดินผ่านหน้าบ้าน
0: ใช่
1: ใช่ครับ
0: ประเทศไทยถือว่าถึงพร้อมทุกอย่างเป็นเนื้อนาบุญพระลุงสอนเรื่องความเชื่อในโลกหน้าถ้าเราทำความดีณปัจจุ
1: บ
0: ันเมื่อถึงเวลาเราตายไปเราก็เกิดอยู่ในสวรรค์

0: ครับ
1: ถูกไหมครับเมื่อเกิดสวรรค์ปุ๊บหมดบุญก็เกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมีพร้อมทุกอย่าง
0: ครับ
1: มีผิวพรรณอันดีหน้าตาอันดี
0: ครับ
1: มีพวกข้าวหูทุกอย่างตามอีกก็อยู่ในสวรรค์อีกท้ายสุดจนถึงคำว่านิพพานคือการดับคนเราเมื่อสุขจนครบทุกอย่างแล้วมันก็จะดับไปเอง
0: ใช่
1: แต่คนเราที่เวียนว่ายในสังสารวัฏเพราะหนึ่งเราโดนกิเลสเป็นตัวล่อใจ
0: ใช่ครับ
1: ตัวให้เรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่าง
0: ครับ
1: ยึดมั่นถือมั่นว่าอันนี้ของกูอันนี้ตัวกูกูต้องเอากูต้องเอาให้พวกให้พร้อมให้ทุกอย่าง
0: ใช่
1: ถึงเวลาปุ๊บตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้
0: ครับ
1: นี่คือสิ่งที่เห็น
0: ครับ
1: ถูกไหมครับเอาไปก็เพียงแค่คำว่าบุญคำว่ากุศลสิ่งทำชื่อเสียงเฉย
0: ครับ
1: ถูกไหมครับดีไม่ดีทำไม่ดีปุ๊บคนก็สาปแช่งอีกถูกไหม
0: ใช่
1: เพราะเราต้องรู้ให้ได
0: ้ครับ
1: ครับอย่างน้อยเลยเนี่ยถ้าเป็นเด็กต้องรู้ที่เราต้องเรียน
0: ครับ
1: เรียนให้เกิดปัญญาและปัญญาตรงเนี้ยไปประกอบอาชีพงานที่สุจริตเพื่อให้ได้เงินได้ทองมาเลี้ยงเลี้ยงใครเลี้ยงตัวเราเอง
0: ครับใช
1: ่มีลูกมีเมียเลี้ยงครอบครัวเราให้ดีอย่าให้เกิดปัญหาสังคม
0: ครับ
1: แล้วก็เกื้อกูลสังคมประเทศชาติ
0: ครับ
1: คือพูดได้ง่ายทรัพย์ที่ได้มาจะต้องได้มาด้วย
0: ความสุจริต
1: ความสุจริต
0: ครับ
1: ถูกไหมเป็นสำคัญที่สุดเลยและต้องไม่มีหนี้มีสินด้วยถึงจะเกิดใช้ทรัพย์ด้วยความภาคภูมิใจถูกครับ
0: ใช่ครับ
1: สำคัญ
0: ก็ที่หิถึงได้เน้นว่าสุขเนี่ยจะเป็นสุขที่สำคัญที่สุดก็คือการงานที่หาได้มาซึ่งทรัพย์นั้นต้องเป็นการงานที่สุจริตโดยเฉพาะเมื่อได้ทรัพย์มาจากการงานสุจริตแล้วเราก็จะใช้จ่ายอย่างเป็นสุข
1: ถูกต้อง
0: แต่ถ้าเราได้ปัจจัยคือเงินเนี่ยมาด้วยการงานที่ไม่สุจริตถามว่าเมื่อได้มาวันหนึ่งก็ต้องเสียไป
1: ถูกต้องครับ
0: เพราะว่าคนจะไม่เห็นค่าของเงินเพราะว่าเงินมันได้มาง่ายเพราะว่าใช้การงานที่ว่ามีโทษได้มาซึ่งเงินนั้นใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าการใช้หลักธรรมเข้ามาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวัน
1: ครับ
0: สำหรับเยาวชนที่มองถึงความเจริญใช่ไหมคร
1: ับ
0: ต้องมองถึงหลักที่ที่สุขเนี่ยเป็นสำคัญว่าเราเป็นคารวาสเป็นผู้ครองเรือนทางพระพุทธศาสนาแล้วเมื่อนับถือพระพุทธศาสนาแล้วจะทำอย่างไรถึงจะใช้ชีวิตคารวาสอย่างเป็นสุขก็มีอยู่ด้วยกันก็คือหนึ่งอะไรครับเป็นคาถาเขาบอกว่าเป็นคาถาเศรษฐีใช่ไหมครับอุอากะสะสี่คำใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: อุอากะสะ
1: ครับอุทานะหรือสัมปทาครับ
0: หนึ่งอุทานะสัมปทา คือต้องมีความมัน
1: ความมันความขยันหมั่นเพียรครับ
0: คือลุกขึ้นแต่เช้าตู่ไปทำงานใช่ไหมครับ
1: ไปทำงานไปเรียนไม่ได้แต
0: ่
1: ต้องมีความมัน
0: ครับสองอาครับอารักษาสัมปทา
1: ถูกต้องครับ
0: เมื่อหามาได้มันได้มาแล้วก็ต้องรักษาทรัพย์นั้น
1: รู้จักรักษาทรัพย์ถูกต้องครับ
0: ตอนที่สามครับกัลยาณมิตรตาก
1: ็
0: คือต้องมีกัลยาณมิตรต้องคบกัลยาณมิตร
1: เพื่อนที่ดีที่งามครับ
0: สะก็คือสมะชีวิตาก็คือประกอบการงานที่ไม่มีโทษ
1: ถูกต้องอัน
0: นี้ก็คือเป็นคาถาของบุคคลที่จะต้องการความเจริญความร่ำรวยในชีวิตก็ต้องใช้หลักธรรม4ประการนี้ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: อันต่อไปก็คือถ้าคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือนจะนึกถึงการกราบไหว้ใช่ไหมครับการกราบไหว้ก็มีมาในสิกขาสูตรใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือการไหว้ทิศทั้ง6ทิศทั้ง6นั้นมีอะไรบ้างครับ
1: ครับทิศทั้ง6เนี่ยพระเจ้าท่านบอกเป็นการสูตรว่าเนื่องจากพระพุทธเจ้าทรงเห็นมานพไว้ทิศทั่วๆไปพระเจ้าบอกว่าทิศทั้ง6เนี่ยไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยทิศเบื้องหน้าเราเลยเนี่ยทิศแรกก็คือพ่อแม่
0: พ่อแม่ใช่ครับ
1: เราต้องกราบไหว้พ่อแม่ต้องให้ความรบดูแลพ่อแม่ครับทิศเบื้องขวาก็คืออ
0: าจารย
1: ์ครูบาอาจารย
0: ์ครับ
1: เราต้องเคารพดูแลตลอด
0: ใช่ครับ
1: ครับให้ความเคารพดูแลทิศเบื้องหลังก็คือ
0: ภรรยา
1: ภรรยาครับลูกเมียเราต้องการดูแล
0: เ
1: ราต้องให้ความเคารพถูกไหมครับส่วนทิศเบื้องซ้ายก็คือ
0: กัลยาณม
1: ิตรกัลยาณมิตรคือญาติมิตรเราทุกอย่างครับทิศเบื้องล่างก็คือลูกจ้างคนต่างๆเราต้องให้การดูแลนี่คือทิศที่5ส่วนทิศอะไรทิศเบื้องบนก็คือสำนักชีพามพวกนี้เป็นพวกที่ว่าอุทิศตนถูกไหมครับเป็นผลทางด้านจิตใจเราต้องคอยดูแลเคารพไว้ถ้าไม่มีศาสนาคำสอนในปุ๊บเนี่ยคนเราก็จะมีการเห็นแก่ตัว
0: ครับ
1: เพื่อที่จะการให้ทาน
0: ใช
1: ่ประเทศชาติก็จะไม่เกิดความสงบครับนี่คือทิศทั้ง6ที่พระเจ้าทรงสอนครับ
0: ถามว่าทำไมมีคำกล่าวที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้คือสัพพทานังธรรมทานังชินติ
1: ครับ
0: การให้ธรรมทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง
1: ครับ
0: อันนี้พอจะคืออะไรครับ
1: ครับ
0: ว่าทำไมธรรมทานเนี่ยถึงชนะการให้ทั้งปวง
1: ครับการให้ธรรมะก็คือการแนะนำบอกกล่าวสิ่งดีๆให้เขาได้รู้ครับจะชนะกันให้ทุกอย่างเลย
0: ครับ
1: ครับ คือพูดง่ายๆเราจะให้ด้วยสิ่งของให้แล้วแต่ก็สู้กันให้ธรรมะไม่ได
0: ้ครับ
1: ครับให้ธรรมะก็คือให้เขาคิด
0: ครับ
1: ให้แนวทางให้รู้ว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำสิ่งนี้ทำแล้วเกิดประโยชน์ปัจจุบันเกิดอยู่ภายภาคหน้าสิ่งนี้ทำแล้วปุ๊บปัญหาชีวิตจะเกิดโทษเกิดอะไรก็ว่าไปนี่คือการแนะนำบอกกล่าว
0: ครับ
1: ครับซึ่งสิ่งพวกนี้คือเป็นการให้ธรรมะธรรมะคือให้ธรรมชาติให้ทุกคนรู้จักคำว่าแก่เจ็บตายรู้จักถึงสังสารวัฏต่างๆว่าคนเราอยู่ในโลกนี้เราจะต้องมีการเกื้อกูลโลกเกื้อกูลทุกอย่าง
0: ครับ
1: เมื่อเราอยู่เป็นครอบครัวคุณต้องเกื้อกูลตนเองเกื้อกูลครอบครัวสังคมประเทศชาติให้จะดีหรือแม้ก็เกื้อกูลตัวโลกนี้ถึงเวลารับปุ๊บก็ได้ชื่อว่าเราไม่ทำให้โลกเราสูญเสีย
0: ใช่
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือธรรมทาน
1: ธรรมทาน
0: ก็จะมีอยู่นิทานอยู่เรื่องหนึ่งใช่ไหมครับที่ว่าพระสารีบุตร
1: ครับ
0: มีเขาเรียกว่ามีพราหมณ์เฒ่าพราหมณ์แก่คนหนึ่ง
1: ครับ
0: อยากจะบวชครับอยากจะบวชในพระพุทธศาสนาชื่อว่าลาทะพราหมณ์ใช่มั้ยครับ
1: ครับ
0: อยากจะบวชแต่ว่าตัวเองเนี่ยแก่แล้ว
1: ครับ
0: แก่แล้วมาบวชในตอนแก่ก็ไปขอบวชในสำนักไหนก็ไม่มีใครเคารพ
1: ครับ
0: พระพุทธเจ้ารู้ครับว่าพราหมณ์เนี่ยบวชแล้วจะได้เป็นพระอรหันต
1: ์ครับ
0: ก็ตรวจคลายดูว่าใครที่จะสามารถสงเคราะห์ลาทะพราหมณ์เนี่ยให้บวชได้บ้าง
1: ครับ
0: ก็มองเห็นตรวจไปพบว่าพระสารีบุตรเนี่ย
1: ครับ
0: เคยมีอุปการะกับลาทัพพามเพราะว่าอะไรครับลาทัพพามเนี่ยเคยทำบุญด้วยข้าวทัพพีเดียวครับ
1: ถูกต้อง
0: กับพระสารีบุตร
1: ครับ
0: พระสารีบุตรก็นึกถึงทานที่ว่าลาทัพพามนะครับ
1: เคย
0: ได
1: ้ถวาย
0: ใช่ครับได้ถวายให้ได้ไอ้นี่ให
1: ้ครับ
0: ก็เลยอนุเคราะห์ลาทัพพามก็เป็นผู้บวชให้ลาทัพพามแล้วก็ให้ลาทัพพามนั้นน่ะมาอยู่กับสำนักของตนแล้วก็ลาทัพพามบวชตอนแก่ก็จริงครับแต่เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายครับ
1: ครับ
0: คือสอนอะไรก็ฟังหมดสอนอะไรก็รับไปปฏิบัติไปทำก็ไม่นานก็ได้มรรคผลนิพพานอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าธรรมทาน
1: เป็นธรรมทานอย่างหนึ่งครับ
0: ครับครับเมื่อลึกและเมื่อบุคคลเขาบอกว่าบุคคลเมื่อระลึกถึงทานที่บุคคลได้กระทำต่อตนแล้วเมื่อรู้ว่าทานนั้นเป็นทานเล็กน้อยก็ควรตอบแทนครับ
1: ถูกต้อง
0: เรียกว่าเป็นความกตัญญูใช่ไหมครับกตัญญูต่อข้าวก้นบาตรโดยเฉพาะพระสงฆ์เราเนี่ยครับต้องนึกถึงจุดนี้ให้สำคัญว่าญาติโยมชาวบ้านเช้ามาตื่นมาเขาก็ต้องตื่นแต่เช้าเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ลุกขึ้นหาข้าวสารอาหารมาหุงต้มเพื่อพัดถวายแก่ภิกษุใช่ไหมครับมาใส่บาตรในตอนเช้า
1: ครับ
0: เราก็ต้องระลึกว่าเมื่อเราได้ฉันภัตตาหาร ของญาติโยมเหล่านั้นแล้วก็ต้องมาทนุบำรุงพระศาสนาโดยการทำวัดสวดมนต์ท่องบนธรรมของพระพุทธเจ้า
1: ใช่ครับ
0: เจริญ
1: รักษาเอาไว้ครับ
0: ใช่ครับเจริญกรรมฐาน
1: ใช่ครับ
0: อย่างเงี้ยครับเป็นการรักษาธรรม
1: ครับโดยเฉพาะปริยัติ
0: ครับ
1: คือการเล่าเรียน
0: ครับ
1: เรียนทั้งฝ่ายทั้งนักธรรมหรือก็บาลี
0: ครับ
1: ปริยัติเสร็จแล้วปุ๊บคุณก็ต้อง
0: ปฏิบัติ
1: ตัวด้วยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ย 2,000 กว่าปีเนี่ยมันมีปฏิเวทอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ละองค์ก็มีปฏิทาอยู่แล้วเราเข้าไปดูก็ได
0: ้
1: ประวัติของพระพุทธเจ้าประวัติของนิสาวกต่าง
0: ๆ
1: ท่านประพฤติธรรมดีตลอดมันมีอยู่แล้วเขาว่าความเป็นพระก็คือใกล้ชิดพระพุทธเจ้าทำคำสอนในตรงแล้วนำคำสอนเนี่ยมาสอนญาติโยมญาติโยมก็คือขี้หิก็คือตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่จนถึงคนเฒ่าคนชราไม่ให้เขาเกิดความโศกความเศร้าให้หาใครเขาได้เจอที่พึ่งต่างๆ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นหลักที่ว่าสามารถจะสงเคราะห์ญาติโยมได
1: ้ถูกต้อง
0: เพราะว่าพระสงฆ์จริงๆแล้วมีญาติมีหน้าที่อยู่ด้วยกันอยู่2อย่างนะคร
1: ับ
0: ตามพระสูตรก็คือคันธธุระกับวิปัสสนาธุระ2อย่างนี้เท่านั้นนอกเหนือนั้นไม่ใช่กิจของสงฆ์ใช่มั้ยครับ
1: ครับ
0: คืออย่างน้อยเราก็ต้องตั้งใจภาคเพียรเรียนศึกษา
1: ต้องเรียนไว้ก่อน
0: ครับเรียนให้แจ่มแจ้งในพระธรรม
1: ให้เห็นแจ้ง
0: ครับแล้วก็เมื่อเรียนแจ่มแจ้งแล้วเข้าใจแล้วนำคำสอนนั้นมาบอกกล่าว
1: ใช่ครับ
0: การบอกกล่าวไม่จำเป็นว่าเราจะต้องพูดเราจะต้องบอกตามที่เรียนมาเราปฏิบัติครับ
1: ปฏิบัติให้ดูเป็น
0: ปฏ
1: ิ
0: บ
1: ั
0: ติ ให้ดูเนี่ยสำคัญครับ สำคัญมากเพราะว่าความเรื่มใสของอาสาธุชนพุทธบริษัทนั้นจะเกิดขึ้นแก่พระสงฆ์ได้ดูที่การปฏิบัติเป็นตัวอย่างครับ ถ้าพระสงฆ์มีความปฏิบัติเรียบร้อยตามเสขียวัตรใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะทำให้ญาติโยมทั้งหลายเกิดความศรัทธา
1: ครับ
0: เกิดความเลื่อมใส
1: ใช่ครับ
0: ในพระพุทธศาสนานี้ได
1: ้ก็เป็นการรักษาพุทธศาสนาได้อีกในยะหนึ่งครับ
0: ก็เป็นหลักปฏิบัติของพระสงฆ์ที่จะตอบแทนคุณของพระพุทธศาสนาโดยการที่ญาติโยมทั้งหลายดูแลทนุบำรุงด้วยการบริจาคทาน
1: ครับ
0: ดูแลด้วยการให้ ปัจจัย4ใช่ไหมครับ

0: ใช่ครับ
1: ปัจจัย4ก็มีจีวรใช่มั้ยจีวรเครื่องนุ่งห่มสองก็คืออาหาร
0: สนะ
1: อาหารสบายใช่ครับ4อย่างนี
0: ้
1: เมื่อเราได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วเราก็ต้องตอบแทนญาติโยมด้วยการเผยแผ่ธรรมะที่เราได้ดำเนินมาด้วยทั้งหมด9ตอนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับตอนนี้ก็9ตอนแล้วครับ
1: ครับถึงตอนสุดท้ายก็คือขี้หิสุ
0: ขี้หิสุข
1: พุทธธรรมนำปัญญามองง่ายๆแล้วคำว่าขี้หิสุขก็คือสุขของคฤหัสถ
0: ์ถูกต้อง
1: จะประกอบไปด้วย4อย่างที่สำคัญก็ค
0: ือ
1: 1คุณต้องมีทรัพย
0: ์มีทรัพย
1: ์พอมีทรัพย์แล้วคุณก็ต้องใช้จ่ายทรัพย์นั้นพอใช้จ่ายทรัพย์แล้วคุณก็ต้อง
0: ไม่มี
1: หนี้ด้วยพอไม่มีหนี้แล้วคุณก็ต้องทำการงานที่ว่าไม่มีโทษด้วย
0: อ
1: ันนี้เขาเป็นสุขคฤหัสถ
0: ์
1: ทั้ง4อย่างครับสุดท้ายนี้นะครับรายการขี้หิสุขพุทธธรรมนำปัญญาในหัวข้อสรุปหลักขี้หิธรรมก็ขอยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอิมินากตะปุญเยนะด้วยความดีที่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วนั้นอัตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีองค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้คือพระพุทธธรรมรังสีจงช่วยประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกค

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Poly ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์แปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

นอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิบูลจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ